0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
1: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
0: ตอนนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเราเปิดรายการด้วยภาพของนายกรัฐมนตรีโดนค้นรถนะแต่เอาเป็นว่าเจ้าตัวได้มาชี้แจงแล้วเล่ากันแบบสั้นๆก็คือนายกชี้แจงว่าไม่ได้จัดฉากนะครับเอาเป็นว่าก็สื่อสารกันไปตามนั้นคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เราทิ้งท้ายรายการก็คือเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีการเลือกตั้งนายกอบจครับเพื่อแทนที่ตำแหน่งเดิมที่ว่างกรณีของคุณธงชัยซึ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อวานนี้คุณพัทราชวนชมได้รายงานสดเข้ามาจากหน้างานมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าผู้สมัครนะครับว่าที่ผู้สมัครของแต่ละค่ายที่จะมาลงแข่งกันเนี่ยน่าจะมีใครบ้างของพรรคประชาชนสุดท้ายเคาะเป็นอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับในขณะที่ของแชมป์เก่าครอบครัวแชมป์เก่าส่งเป็นหลานชายลงสมัครนี่น่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอีกครั้งนึงพี่ประจักษ์ครับในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นอีกครั้งที่ค่ายสีส้มเองก็คงหวังไว้ไม่น้อยทีเดียวนะฮะ
2: คือเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครบริบททางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะคือถ้าเป็นส.ส.ระดับชาติเนี่ยเป็นระดับที่เป็นตัวแทนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสร็จค่ายสีส้มหมดนะฮะแต่ว่าในระดับท้องถิ่นอันนี้แปลกเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มบ้านใหญ่หรือว่ากลุ่มการเมืองท้องถิ่นยังคงรักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในหลายจังหวัดครับรวมทั้งที่นนทบุรีก็ไม่แตกต่างกันครั้งนี้ถือได้ว่าพรรคประชาชนนี่จะเป็นการขอแก้มือล้างตาเป็นสมัยที่3แล้วนะครับกับกลุ่มผึ้งหลวง2สมัยที่ผ่านมาแพ้กันขาดลอยเลยนะครับครั้งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าเลือกคุณเดชรัตน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนพื้นเพเดิมของจังหวัดนนทบุรีครับแต่ว่าทางกลุ่มผึ้งหลวงเขายังมั่นใจฐานเสียงของเขาอยู่ครับสุดท้ายก็เคาะเอาหลานของคุณธงชัยเนี่ยมาลงสู้ศึกนี่ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่น่าจะมีความเข้มข้นมากนะครับก็ยังจะมีผู้สมัครจากกลุ่มของคุณมงคลกิจเนี่ยร่วมแจมอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
0: มีหลายขั้วที่เข้ามาจะใช้คำว่าโม่แข่งเกือบหลุดปาก
3: ค
0: ือมีหลายขั้วที่เข้ามาแข่งขันในสนามนี้นะครับการเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกับนักการเมืองที่ถือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแชมป์เดิมแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ติดตามบรรยากาศของการรับสมัครนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มีใครไปสมัครเลยนะของอาจารย์เดชรัตน์ค่ายสีส้มเนี่ยเขาก็วางไว้จะไปสมัครวันที่20
3: ค่ะ
0: เพราะเขามี20ชุดนโยบายก็จะเล่นเป็นกิมมิค20 20นะครับส่วนวันนี้จะเป็นค่ายของแชมป์เก่าที่จะเดินทางไปสมัครคุณผู้ชมที่สนใจบรรยากาศและความคิดเห็นของแต่ละขั้วแต่ละค่ายที่ปรากฏตัวก็ติดตามการรายงานสดของคุณพัทราชวนชมในช่วงข่าวรายการจับตาสถานการณ์10โมงครึ่งนะครับ
3: ค่ะแน่นอนนอกจากการเมืองในระดับท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนสำคัญในการเดินหน้าที่จะชิงเก้าอี้แล้วเรื่องของการเมืองระดับชาติเรื่องของการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามากเป็นพิเศษเมื่อช่วงต้นรายการได้ยินเสียงนายกรัฐมนตรีไปแล้วที่ท่านระบุบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหลายคนก็มองว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าจะให้สภาเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นมาที่หนึ่งประเด็นที่สังคมน่าจะตั้งคำถามแล้วก็มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเรื่องที่กรมราชทัณฑ์นั้นได้มีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่นะคะให้พ้นจากการถูกคุมขังช่วงของสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าประเด็นนี้เนี่ยถูกตั้งคำถามมาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคำถามที่กลับไปที่ฝากฝั่งของกรมราชทัณฑ์ว่าอยากจะทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการปรับลดโทษให้กับผู้ต้องหาที่มีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดการปรับลดโทษอย่างไรมีการพิจารณาอย่างไรการดำเนินการเป็นอย่างไรสุดท้ายเล่าตาซึ่งถูกโทษจำคุกตลอดชีวิตจำคุก8ปีแล้วได้ออกมาจากการคุมขังก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคดียาเสพติดมันจะส่งผลกับสังคมมากน้อยขนาดไหนหลังจากนี้และจะทำให้ผู้ต้องหาคดีอื่นๆไม่กังวลกับเรื่องของโทษหนักที่เกิดขึ้นหรือว่าจะได้รับหรือไม่นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมราชทัณฑ์มีการออกเอกสารชี้แจงค่ะเรื่องของการปล่อยตัวเล่าตานะคะแต่ว่าออกเอกสารออกมาก็ยืนยันว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องของตามกฎ

0: มายและตามพรบที่มีอำนาจให้กับกรมราชทัณฑ์ในการดำเนินการแต่เข้าใจข้อห่วงใยของสังคมจะมีการไปพิจารณาปรับแก้หลักเกณฑ์ต่างๆให้มันสอดคล้องกับเรื่องของน้ำหนักของการลงโทษที่เกิดขึ้นทีนี้พอเอกสารออกมาช่วงประมาณสักบ่าย3โมงประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้น5โมงเย็นทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยลบเอกสารนั้นออกไปแล้วก็แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าเอกสารมีความคลาดเคลื่อนดังนั้นขอยกเลิกเรื่องของการชี้แจงดังกล่าวไปก่อน
1: ก็เป็นประเด็นที่หลายคนตั้งเป็นข้อสังเกตบางคนคือดราม่าเลยคือกรณีของเล่าตาแสนลี่มีการตั้งคำถามว่าเป็นไปตามกระบวนการกติกาตามที่ราชทัณฑ์กล่าวอ้างแต่ว่าถ้าวัดจากฐานความผิดความรุนแรงหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมเองมีอาจจะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่นะครับแล้วปรากฏว่ามีรายงานว่าทางเล่าตาเนี่ยเขาก็มีคนที่รอต้อนรับเขาอยู่เหมือนกันจะมีการแบบเขาเรียกว่าจัดงานต้อนรับเนี่ย
0: รับขวัญ
1: ใช่ไหม
0: ในลักษณะของการรับขวัญซึ่งตั้งแต่คุณเล่าตาที่เดินทางออกมาจากเรือนจำเนี่ยก็มีภาพของการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยมีการล้อมวงการรับประทานอาหารบรรยากาศของคนในครอบครัวและคนในชุมชนเนี่ยก็เดินทางเข้ามาพูดคุยกันเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่มีการแชร์ออกมานะคะแล้วก็เป็นคลิปในขณะที่มีการล้อมวงรับประทานอาหารแล้วก็มีรายงานบอกว่าการพูดคุยเนี่ยบรรยากาศก็มีความเป็นมิตรมากทีเดียวในภาพจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นคุณเล่าตาเนี่ยค่ะในเล่าตาเนี่ยสวมเสื้อลายขวางสีขาวเขียวนะคะแล้วก็มีสายสินพันอยู่หลายเส้นทีเดียวมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่ก็คือพิธีรับขวัญในเบื้องต้นแล้วล่ะบรรยากาศนี้น่าจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับค่ะที่นายเล่าตาแซลลี่เนี่ยพ้นโทษไปเมื่อวันที่15สิงหาคมทีนี้ทีมข่าวไทย PBS พยายามประสานไปเพื่อที่จะไปขอพูดคุยขอสัมภาษณ์เพราะว่าสังคมตั้งคำถามเรื่องนี้มากพอสมควรเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสูงอายุของนายเล่าตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับการได้รับการผ่อนปลนเรื่องของโทษมากน้อยขนาดไหนแต่ปรากฏว่าทางครอบครัวปฏิเสธให้เหตุผลค่ะว่าอยากให้นายเล่าตาเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบเงียบๆแต่ก็มีรายงานออกมานะคะว่าวันที่18 สิงหาคมก็คือวันนี้เนี่ยทางครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่เขาจะมีการประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีให้กับนายเล่าตาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับแล้วอย่างที่คุณปวีณาบอกคือด้วยกระแสสังคมที่มันดุเดือดมากทางกรมราชทัณฑ์เขาก็ต้องชี้แจงนะครับอันที่จริงเนี่ยผมว่าบางคนตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าชี้แจงช้าไปหน่
0: อ
1: ยเพราะว่ามันดุเดือดมาตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์แต่สุดท้ายแล้วเอกสารฉบับนี้ถูกยกเลิกออกไปบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างคลาดเคลื่อนแต่ดูเนื้อหาก่อนนะครับย้ำก่อนเนื้อหาส่วนนี้ราชทัณฑ์เขาดึงออกจากช่องทางของเขานะเขาระบุว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นความจำเป็นต้องทบทวนเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์คดีที่มีผลกระทบสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษเหมาะสมกับระดับความผิดระดับความร้ายแรงเป็นไปตามสัดส่วนของการลงโทษคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสังคมนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการชี้แจงถึงกรณีเล่าตาด้วยแต่คือข่าวแจกเนี้ยส่งในกลุ่มไลน์ของนักข่าวส่งไปตอนบ่าย3ปรากฏว่าตอน5โมงเย็น2ชั่วโมงนะคุณปวีณาทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมราชทัณฑ์เขาแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ระบุว่าขอยกเลิกข่าวนี้ก่อนนะครับจริงๆในข่าวเดียวกันมีอธิบายเรื่องของเล่าตาปะที่คนอยากรู้
0: คือเนี่ยค่ะเขาจะมีการอธิบายบอกว่าที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่ได้กระทำความผิดวินัยของเรือนจำจึงได้มีการให้ประโยชน์เรื่องของการเลื่อนขั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี2565นายเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งด้วยกันซึ่งถ้ามาไล่เรียงเนี่ยค่ะมีครั้งแรกที่ได้รับการลดโทษเมื่อปี2563ตอนนั้นเป็นนักโทษชั้นกลางกำหนดโทษตลอดชีวิตได้รับการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะการปล่อยตัวกักขังครั้งที่2ก็คือปี2563ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็คือ1ใน9แล้วก็รวมกับเงื่อนไขที่ตัวของนายเล่าตาเนี่ยอายุเกิน70ปีเหลือการลดโทษกำหนดโทษเป็น35ปี

0: 6เดือน20วัน
1: ตลอดชีวิตมาเหลือ35ปีแล้วนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือครั้งที่2จากนั้นครั้งที่3ในปี2564ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษ25ปี3เดือน13วัน
1: ครั้งที่4ก็ปีเดียวกัน2564ได้รับพระราชทานอภัยโทษครับคราวนี้เหลือ17ปี8เดือน13วันภายในระยะเวลา2ปีตั้งแต่63ถึง64จากตลอดชีวิตเหลือ17ปี8เดือน13วันนะครับแล้วกระโดดมาครั้งที่5เนี่ยกระโดดมา4ปีเลยคราวนี้นักโทษชั้นเยี่ยมครับเยี่ยมเลยลดโทษเหลือ12ปี1เดือน21วันข้ามปีมาปีนี้ครับ2569ก็ชั้นเยี่ยมเหมือนกันลดโทษเหลือ8ปี3เดือน28วันติดคุกได้รับการพระราชทานอภัยโทษคือเขาขอไปแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษใน6ครั้งตั้งแต่ปี63ถึง69จากตลอดชีวิตเหลือ8ปี3เดือน28วัน
0: คือถ้าเราดูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตัวของผู้ต้องขังมีสิทธิ์ที่จะยื่นในการขอลดโทษขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ไว
1: ้
0: แต่ประเด็นก็คือการลดโทษในคดีที่มีน้ำหนักที่มากในขณะที่ตำรวจทำสำนวนแน่นหนาอัยการทำสำนวนในการส่งฟ้องเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีโทษขั้นสูงสุดและศาลพิจารณาออกมาเป็นคำตัดสินเรื่องของการจำคุกตลอดชีวิตแต่พอเข้าสู่กระบวนการต้องขังจริงๆที่อยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายที่ต้องกำกับดูแลตัวผู้ต้องขังกลับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาปรับลดโทษมันทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นโทษขั้นสูงขนาดไหนเมื่อผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจำกรมราชทัณฑ์จะมีอำนาจในการพิจารณาปรับลดโทษแบบนี
1: ้
0: ให้กับผู้ต้องขังทุกรายและคำถามก็คือให้ทุกรายเท่าเทียมกันหรือไม
1: ่ราชทัณฑ์เวลามีดราม่าแบบนี้ราชทัณฑ์จะบอกว่าคือเขาเอาหลังพิงกฎหมายเขาบอกว่าเขาทำตามกติกาทำตามระเบียบกฎหมายนะครับสิ่งที่สังคมสวนเป็นคำถามกลับไปก็คือแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมสัดส่วนของความผิดสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือเปล่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยตอนนี้อายุ86ปีนะครับสูงวัยมากแล้วล่ะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนนะครับถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายไอซ์ยาไอซ์นะครับยาเสพติดให้โทษประเภท1นะครับรวมถึงความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนเล่าตาเนี่ยเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาคุณผู้ชมหลายคนน่าจะคุ้นเคยและจำขุนสาได้น้องๆคนรุ่นใหม่อาจจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ค่ะ
1: นะครับขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สื่อมวลชนรุ่นเก่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในราชายาเสพติดเลยนะครับแล้วกว่าจะจับได้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาฮะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรตอนปี59นะครับวางแผนล่อซื้อนำกำลังเข้าจับกุมเล่าตาพร้อมเครือข่ายคือกว่าจะจับได้เนี่ยไม่ธรรมดาของกลางตอนนั้นเป็นไอซ์หนัก20กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีมูลค่าเป็นพันล้านบาทเลยครับ
0: แน่นอนค่ะทีนี้พอมีการชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ออกมาเนี่ยทางอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เองก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็คือนายกฤตกระแสทิพย์ที่บอกว่าการชี้แจงของราชทัณฑ์โดยที่ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การบังคับโทษคดีร้ายแรงจะรีบพิจารณาปรับปรุงการแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษตัวของคุณกฤตซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่านี่หมายความว่าเป็นการออกมายอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนาของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรให้ควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการจำกัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าเป็นความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วซึ่งระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เนี่ยเหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติ เลื่อนตามวงรอบระยะเวลาและมีวิธีการประเมินพฤติกรรมความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนการให้อบรมศีลธรรมจรรยาบรรณก็ไม่ได้ดูที่อะไรมากถ้าไม่ได้ทำผิดวินัยถ้าเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรอันนี้ก็จะได้ไหลไปเรื่อยๆทุก6เดือนจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบด้วยนะคะมีการเรียกมาสอบเป็นรายบุคคลถามว่าข้อสอบคืออะไรตัวของคุณกฤตบอกว่าข้อสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการก็คือให้ตัวผู้ต้องขังเนี่ยท่องศีล5แล้วก็ทํา5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยจากนั้นเนี่ยพอผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้ครองชั้นเยี่ยมสอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีนี
1: ้
0: เนี่ยอันนี้คือทางรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าปัญหาที่เขาใช้หลักเกณฑ์แบบนี้คือเขาบอกว่าต้องพิจารณารายบุคคลใช้เวลามากเรือนจำใหญ่มีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนซึ่งราชทัณฑ์เองเนี่ยจริงๆสามารถมีหลักเกณฑ์ที่สูงกว่านี้ได้แต่พอภาระมันมากเจ้าหน้าที่มันน้อยการพิจารณาก็อาจจะไม่ได้สามารถทำได้ละเอียดถี่ถ้วนมากนัก
1: คุณผู้ชมกดขำน้ำตาไหลกันเต็มเลยอีโมอีโมจิขำน้ำตาไหลนะฮ
0: ะ
1: แล้วทางคุณกฤตก็บอกว่ามีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังด้วยให้คะแนนความประพฤตินะครับตัดคะแนนความประพฤติมีบวกมีลบแต่คือคนมันล้นคุกไงเอาแค่คุมอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเอาให้ดีซะก่อนคุมไม่อยู่เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะสิ่งที่สังคมไม่ทราบก็คือนักโทษคนไหนไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน
0: ่
1: โอ้โหแล้วเลื่อนชั้นโดยเหตุสมควรเนี่ยคือท่องศีล5ทํา5ปฏิญาณตนก่อนทานข้าวใครเป็นต่างด้าวให้ร้องเพลงชาติไทยอย่างเงี้ยเหรอ
0: แล้วถ้าไม่ทำผิดวินัยอันนี้ก็คือเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็เท่ากับว่าถ้าบุคคลที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่มีปัญหาไม่ได้สร้างเงื่อนไขอะไรใดๆที่เกิดความรุนแรงก็มีโอกาสได้เลื่อนชั้นเรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเข้าสู่กลไกกระบวนการหลักเกณฑ์ที่เขามีการวางเอาไว้และเจ้าหน้าที่แน่นอนไม่มีใครอยากมีปัญหาหากไม่ให้การเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นตามกระบวนการอาจจะถูกฟ้องได
1: ้
0: สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องมารับภาระตรงนี้นะคะตัวคุณกฤตเลยบอกว่าดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโอกาสสำคัญมีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้อัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติโดยส่วนตัวคุณกฤตเนี่ยเขาเห็นว่ากรณีผู้ต้องขังรายใดที่มีอัตราโทษสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็คิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรอยู่ในเรือนจำนานเท่าไหร่จากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารจัดการการเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษดังกล่าวเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นไปคลองชั้นเยี่ยมได้เร็วเกินไปซึ่งตรงนี้ควรจะมีการทบทวนเป็นอย่างยิ่ง
1: นั่นแหละเสียงที่สังคมตอบกลับคืออ้าวแล้วครอบครัวของผู้ที่เสียหายไปเพราะยาเสพติดได้รับโอกาสดีๆแบบนี้บ้างไห
0: ม
1: มีนักกฎหมายที่แนะนำมาครับคุณควรกำหนดเกณฑ์จำคุกสำหรับคดีร้ายแรงอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดครับแนะนำว่ากฎหมายยังขาดการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำสำหรับนักโทษเด็ดขาดคดีร้ายแรงขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยรุนแรงข่มขืนฆาตกรรมต่างจากหลายประเทศครับซึ่งเขากำหนดกันไปนานแล้วไทยเนี่ยยังสามารถแก้กฎหมายนี้ได้ครับ
2: เพื่อตัวดีบางทีสังคมก็อาจจะมองว่ามันลงมากเกินไปเราก็เอาการประพฤติตัวดีบางประเภทเท่านั้นที่พอจะได้รับการอภัยโทษหรืออาจจะกำหนดล็อกไว้เลยว่าหลังจากรับโทษแล้วบุคคลที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษอย่างน้อย15ปีขึ้นไปถึงจะได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษหรือได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อได้รับการอภัยโทษอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขกฎหมายได้ครับเพื่อให้เกิดมาตรการที่มีความมีขั้นขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างของโอกาสในการได้รับโทษที่น้อยเกินสมควร
0: แน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอาแบบนี้เนี่ยสังคมจะปลอดภัยไหมเพราะว่านี่คือหนึ่งกรณีแล้วถ้าย้อนกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมเราเพิ่งพูดถึงเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจำแล้วออกมากระทำผิดซ้ำอีกกรณีของนายป๋องคุณผู้ชมยังจำนายป๋องได้ใช่ไหมคะที่ก่อเหตุฆาตกรรมแล้วก็นำร่างไปฝังศพเฉพาะที่

0: ชลบุรีเนี่ยก็คือ5รายที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าเอาแล้วแบบเนี้ยคนที่อยู่ในสังคมแบบเราๆอ
1: ่
0: ะเราจะปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนอันนี้อาจจะบอกว่าตำรวจเขาก็เลยเพิ่มความเข้มงวดค่ะล่าสุดทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติท่านบอกนะคะว่าทางพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจ

0: ซ้ำอีกสบายใจขึ้นไหม
1: ไม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติเป็นที่ประจักษ
0: ์คือถ้ามันเกิดเหตุอีกอะค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างตัวนายเล่าตาเนี่ยบางคนก็ให้ข้อมูลจากในเรือนจำบอกตัวของลูกชายนายเล่าตาก็อธิบายแล้วก็ชี้แจงว่าตัวเล่าตาตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได
1: ้
0: มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงเป็นปกติประกอบกับอายุเยอะอย่างที่คุณอุรชัยบอกก่อนหน้านี
1: ้เยอะจริง
0: พอประกอบไป2 อย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาว่าเมื่อเขาออกมาสู่สังคมเขาจะไม่ทำผิดซ้ำแบบเดิมอีก อันนี้เป็นความเชื่อได้ว่าตามหลักการเท่านั้น
1: ครับว่ากันไปเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องนี้ยังไงคือเทียบเคสพอคุณย้อนไปถึงเรื่องป๋องกระทงเนี่ยมันได้เห็นภาพชัดมากนะครับเพราะนั่นคือพ้นออกมาแล้วมากระทำความเสียหายให้กับสังคมแบบประจักษ์ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมปรับอารมณ์กันหน่อยมาชวนดูการเมืองท้องถิ่นที่เกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่คาดการเลยพรรคประชาชนเขาแถลงเปิดตัวเป็นอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับซึ่งอาจารย์เดชรัตน์เติมทีก็เป็นฝ่ายนโยบายเนา
0: ะ
1: ของพรรคประชาชนซึ่งอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาแต่เดิมคราวนี้อาจารย์เดชรัตน์ลงสมัครนะครับชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีเรื่องนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเขาออกมาการันตีเลยว่านี่เป็นคนที่มีคุณสมบัติมากอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยเหมาะสมมากนะครับตอนนี้เท่ากับว่าที่ผู้สมัครลงแข่งขันนายกอบจ.นนทบุรีที่เปิดตัวตอนนี้นะครับจะมี2คนครับคนนึงคือคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงนะครับคุณณฤพลเนี่ยเป็นหลานของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงเหมือนกันคุณธงชัยก็คือท่านที่เสียชีวิตไปนั่นแหละ นะครับอีกคนนึงคืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดครับนี่เป็นตัวแทนจากพรรคประชาชนก็เป็นเบอร์ใหญ่ของพรรคทีเดียวนะครับพรรคประชาชนเปิดตัวอาจารย์เดชรัตน์เมื่อวานนะครับแล้ววิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยคือเขาตั้งแบบ20 20 20
0: ค่ะ
1: นะขาดไป7ไม่งั้น6 7
0: เดี๋ยว20คุณนี่เป็นเจนอัลฟานะเนี่ย
1: อัลฟาใช่มั้ย
0: เจน C ใช่มั้ยที่มีอะไรนะคะ67 67ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ตอนนี้ที่เขากำลังนิยมกันอยู่คือ20 20 20เนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์เรื่องของนนหน้าอยู
1: ่
0: นนนำหน้าทุกคนนะคะแล้วก็เสนอก้อนอิฐ5ก้อนผ่านคอนเซปต์20 20 20โดยทางอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยคุณเดชรัตน์บอกว่าจะทำงานเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มทุกขั้วการเมืองเนี่ยเติบโตไปได้ด้วยกันส่วนตัวของคุณเท้งเองก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่การประกาศสงครามนะไม่ใช่การบอกว่าจะยึดเมืองนนท์ไม่ได้ล็อกตัวผู้สมัครแต่เนื่องจากว่าเวลามีความเร่งรัดและค่อนข้างจำกัดทำให้ต้องเลือกบุคคลที่พร้อมแล้วก็มีความเหมาะสมมากที่สุดค่ะ
2: การนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆนี่แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของทีมงานในพื้นที่แต่ทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มาร่วมแถลงข่าวนอกจากผมอาจารย์เดชรัตน์นอกจากเลขาธิการคุณพิจารณ์แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆสสเพื่อนๆสจจริงๆมีนายกด้วยที่ผมได้บอกนะครับว่าเนื่องจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับเรามีความพร้อมในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ท่านให้ความเชื่อมั่นนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกที่ยืนอยู่ข้างหน้าในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาสเนี่ยเราก็จะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
3: มีหลายคนถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าสงครามยึดนนท์นะเราคงพอมองเห็นขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะไม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดมีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี
0: เมื่อสักครู่บอกไปเขามีแนวคิดอิฐ5ก้อนค่ะคือแนวทางของพรรคประชาชนก็หมายถึงการทำงานโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใส่ใจทุกเสียงรับฟังทุกข้อร้องเรียนแล้วก็มีความห่วงกังวลถึงการมีส่วนร่วมนะคะดูให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยในการกำหนดนโยบายและงบประมาณแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังแล้วก็แก้ให้ถึงต้นต่ออีกด้วยค่ะ
1: ครับเห็นคุณพัทรากระซิบบอกเมื่อเช้าว่าพรรคประชาชนจะพาอาจารย์

0: เดชรัตน์ไปสมัครวันที่20
1: ค่ะ
0: จะเล่นกิมมิก20 20
1: อ๋อจะได้เป็นภาพจำ แล้วก็มีการจดจำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ประมาณนั้นแต่ถ้าจะเลือกแบบถูกคนอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยเขาพร้อมขายนโยบายอยู่แล้วส่วนกิมมิกผมว่าเรื่องรองกิมมิกไม่ช่วยอะไรเลยดูสนามการเลือกตั้งในบางวาระของพรรคในกิมมิกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวรอดูรอบนี้อาจารย์เดชรัตน์จะปล่อยของยังไงเพราะว่าแชมป์เก่าเขาก็ครอบครัวแชมป์เก่าเขาก็ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่เปิดรับสมัครเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่มีใครไปสมัครนะยังไม่มีนะฮะคือตอนนี้มีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่จะมีผู้สมัครไปสมัครก็คิดว่าจะเป็นคุณนฤพลแหละครับคุณนฤพลน่าจะไปวันนี้นะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวรอติดตามได้ทางปลัดอบจ.นนทบุรีเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่คือตอนนี้เขาอยู่ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งนะครับประจำอบจ.นนทบุรีเขาก็เตรียมพื้นที่ยืนยันความพร้อมการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20กันยายนด้วยนะครับเดือนหน้าครับ
2: มีตำแหน่งที่ว่างลงนะครับทางอบจ.เองกับกกต.จังหวัดนนทบุรีก็ได้รีบปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็กำหนดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะครับโดยอบจ.เองได้จัดเตรียมบุคลากรจัดเตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการครบถ้วนนะครับครบถ้วนสามารถจัดตั้งดำเนินการเลือกตั้งในวันที่20กันยายน2569ได้อย่างแน่นอนครับ
0: อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมมีการจับจ้องไปที่สนามท้องถิ่นนี้เยอะส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็เหมือนกับที่อาจารย์เดชรัตน์พูดเมื่อสักครู่นั่นแหละว่าเริ่มมีคนบอกว่าสีส้มจะยึดเมืองนนท์
1: ค
0: ือแนวคิดนั้นมาจากไหนมันคงมาจากการเลือกตั้งระดับชาติเลือกส.ส.8เขตนะครับ
1: ค่
0: ายสีส้มเหมาทั้ง8เขตแต่พี่ประจักษ์ครับพอเราพลิกจากระดับชาติมาเป็นระดับท้องถิ่นค่ายสีส้มในเมืองนนท์เนี่ยฟอร์มคนละแบบกับระดับชาติเลยนะ
3: การที่จะใช้คำว่าจะไปยึดเมืองนนท์เนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะยังเป็นบริบทที่ยังคงมีประเด็นคำถามอยู่ว่าค่ายสีส้มเนี่ยความจริงเพิ่งจะได้นายกอบจทั่วทั้งประเทศแค่จังหวัดเดียวก็คือลำพูนนะครับ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการที่จะมาประกาศที่จังหวัดนนทบุรีก็คงจะสู้กันหนักหน่อยนะครับต้องไปถามเจ้าถิ่นกลุ่มผึ้งหลวงดูนะครับที่สำคัญก็คือบริบททางการเมืองณปัจจุบันหลายจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพครับภาพที่เราเห็นก็คือระดับชาติพรรคสีส้มจะเข้าไปยึดของแต่ว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยยังอยู่กับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นบ้านใหญ่ของจังหวัดอย่างเหนียวแน่นเพราะว่านี่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายแล้วถ้าถอยออกไปอีกครับก็ตกขอบการเมืองนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับจังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับนี่ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับหลังจากที่ถูกคุณฉลองเลี้ยวแลนะครับอดีตส.ส. 3 สมัยของจังหวัดนนทบุรีครับรัวยิงเข้าใส่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นระยะประชันชิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือประเด็นคำถามของคอการเมืองโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครบอกว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขั้วของกลุ่มที่จะเข้ามาบริหารขับเคลื่อนอบจ.จังหวัดนนทบุรีหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เราได้ติดตามไปเมื่อสักครู่ครับพรรคประชาชนมีการแถลงเปิดตัวคุณเดชรัตน์หรือเดชรัตน์อย่างที่บางคนออกเสียงกันอยู่นะครับเดชรัตน์สุขกำเนิดนี่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายนะครับเพื่ออนาคตหรือว่า Think Forward Center ครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายมาตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตการขับเคลื่อนของพรรคค่ายสีส้มในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวให้เป็นผู้สมัครที่จะลงสู้ศึกชิงตำแหน่งนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีครับเพราะมีการเปิดตัวคุณเดชรัตน์เมื่อวานนี้ส่งผลสะเทือนไปถึงเรื่องของการเตรียมเคาะของกลุ่มผึ้งหลวงในการที่จะเลือกคนเข้ามาชิงตำแหน่งนายกอบจ.เนี่ยทำให้ต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับเพราะตัวของคุณเดชรัตน์เองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับนี่เป็นคนนนทบุรีพื้นเพโดยกำเนิดครับมีคนรู้จักมักคุ้นเยอะและที่สำคัญมีลูกศิษย์ลูกหาครับเพราะว่าตัวของคุณเดชรัตน์เนี่ย เป็น

เคยเป็นอาจารย์นะครับเคยเป็นอาจารย์สอนและเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเข้ามาทำงานด้านประโยชน์สาธารณะนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเข้ามาสู่แวดวงทางการเมืองก็พูดกันง่ายๆครับถ้าไปดูโปรไฟล์ก็คือว่าอยู่เบื้องหลังการขยับขับเคลื่อนของพรรคค่ายสีส้มมาตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทเป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนโดยทั่วไปนะครับที่สำคัญเนี่ยผลงานของคุณเดชรัตน์เนี่ยน่าสนใจนะครับหลายต่อหลายเรื่องที่ยังเป็นที่ติดตาต้องใจของผู้คนโดยเฉพาะยิ่งชาวกรุงเทพมหานครก็คือเขาเป็นหนึ่งในทีมยกร่างนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคงจะจำกันได้ครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับตอนนั้นมีการคิดสโลแกนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ทางพรรคประชาชนนั้นมีการหยิบยกขึ้นมาชูเป็นสโลแกนจำง่ายๆครับกรุงเทพง่ายๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขยับเป็นฝีมือส่วนหนึ่งครับของทีมในการยกร่างนโยบายที่มีคุณเดชรัตน์เนี่ยรวมอยู่ด้วยสุดท้ายปรากฏว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันครับเพราะว่าคุณชัยวัฒน์นั้นยังคงมีคะแนนนิยมสู้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่ได้ครับเรียกได้ว่าคะแนนนี้ยังทิ้งกันห่างเลยแต่สำหรับสนามเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีครับนายกอบจชื่อของคุณเดชรัตน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาครับเพราะถือว่าเป็นแกนนำสำคัญในพรรคประชาชนครับสำหรับพรรคนี้อย่างที่คุณบุรชัยเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่ครับเขาสามารถยึดครองส.ส.ทั้ง8เขต8คนของจังหวัดนนทบุรีครับไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมานะครับที่ยึดได้ทั้ง8เขตไม่แบ่งให้ใครเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับในการเลือกตั้งปี2566ครับช่วงที่มีการเลือกส.ส.ในปีนั้น8คน8เขตเช่นเดียวกันปรากฏว่าพรรคประชาพรรคก้าวไกลครับตอนนั้นสามารถที่จะยึดครองทั้ง8คน8เขตได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางกลุ่มผึ้งหลวงเองก็ต้องรอดูจังหวะดูท่าทีดูความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาชนด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้สมาชิกบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกลังเลนะครับวงในนี่บอกว่ามีการเสนอชื่อมีการพูดถึงชื่อของคุณอุดมเดชรัตนเสถียรครับนี่เป็นส.ส.รุ่นรายคามครับเป็นส.ส.อาวุโสครับเป็นส.ส.มา8สมัยของจังหวัดนนทบุรีครับเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยครับคนนี้เป็นนักการเมืองสายตรงของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ครับมีการพูดถึงชื่อนี้จะเอาความเก๋าเข้ามาสยบเข้ามารับมือในการเลือกตั้งนายกอบจ.แต่ว่าสุดท้ายกลุ่มผึ้งหลวงก็มีการเคาะแล้วก็มีมติส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐครับซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจธงชัยให้เป็นผู้สมัครนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีครับมีปัจจัยหลายประการครับวงในนี่มีการพูดถึงก็คือ1เนี่ยเป็นการเสนอชื่อโดยคนในตระกูลเย็นประเสริฐซึ่งมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อครับโปรไฟล์ก็ดีไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือครับมีอาชีพเป็นวิศวกรได้ยังเป็นผู้บริหารในบริษัทมหาชนชื่อดังครับอย่างไทยมิตซูวะจำกัดครับนอกจากนี้ครับตัวของภรรยาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนชื่อดังแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนโดยทั่วไปก็คือโรงเรียนชลประทานครับตัวคุณนฤพลเนี่ยยังเป็นทายาทเป็นลูกชายของคุณณรงค์เย็นประเสริฐนะครับคนนี้เคยเป็นสมาชิกสอบจนะครับของจังหวัดนนทบุรีคุณณรงค์นี่เป็นใครเป็นพี่ชายของพันตำรวจธงชัยครับก็นั่นเท่ากับว่าตัวของคุณนฤพลนั้นก็เป็นหลานของคุณธงชัยนะครับเป็นหลานอานะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดกันในวงในครับว่าทางกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยยังเชื่อมั่นในคะแนนในฐานเสียงในความนิยมที่พันตำรวจธงชัยในฐานะที่เป็นนายกอบจมา5สมัยนับตั้งแต่ปี2547ที่เข้ามาเป็นนายกอบจมีผลงานที่ชัดเจนโดดเด่นแล้วก็เชื่อว่านี่แหละจะยังเป็นที่

ที่ชื่นชมชื่นชอบของคนจังหวัดนนทบุรีไม่มีปัญหาทำไมถึงเชื่อมั่นอย่างนั้นเชื่อมั่นเนื่องจากว่าฐานคะแนนเสียงระดับท้องถิ่นของพันตำรวจเอกธงชัยและกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นเข้มแข็งเสมอมาครับยากที่กลุ่มอื่นคนอื่นจะเข้ามาเจาะเข้ามาเบียดได้นะครับย้อนกลับไปดูการเลือกนายกอบจปี267ที่จังหวัดนนทบุรีครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับพันตำรวจธงชัยได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยเกือบ 220,000 คะแนนครับเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนคุณเลิศมงคลวราเวนุชนะครับชนะกันเนี่ยเกือบ 60,000 คะแนนครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียงแค่1ปีครับก็คือปี266มีการเลือกสสแล้วก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนนะครับปักธงสสได้ในนามของพรรคก้าวไกลตอนนั้นครับ8คนนี่ฮะมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกนายกอบจปี2563ยิ่งจะตอกย้ำถึงฐานเสียงคะแนนนิยมในกลุ่มผึ้งหลวงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนั้นคงจะจำก็ได้ครับมีการตั้งคณะก้าวหน้ากำลังฟิตเลยครับกำลังเดินหน้าในการรงส่งเสริมเรื่องของการเลือกตั้งในแบบท้องถิ่นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นก็เป็นประธานคณะก้าวหน้าครับมีการเปิดตัวผู้สมัครก็คือคุณไพบูลย์วรกิจคุณไพบูลย์กิจวรวุฒิครับเป็นผู้สมัครชิงนายกอบจจังหวัดนนทบุรีในนามของคณะก้าวหน้าปรากฏว่าคุณธนาธรและคณะก้าวหน้านี่เที่ยวไร้เที่ยวขื่อครับลงไปช่วยหาเสียงให้หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ปรากฏว่าคุณไพบูลย์เนี่ยก็แพ้กับพันตำรวจธงชัยเช่นกันครับแพ้ให้ประมาณ 50,000 กว่าคะแนนครับและในการเลือกตั้งนายกอบจปี2563เนี่ยก็เป็นปีเดียวกันที่คุณฉลองเลี้ยวแรงครับก็ถอยจากการเมืองระดับชาติลงไปชิงนายกอบจระดับท้องถิ่นเช่นกันปรากฏว่าได้ไปไม่ถึง 70,000 คะแนนครับนั่นเท่ากับว่าการที่พรรคประชาชนส่งคุณเดชรัตน์ลงชิงนายกอบจนนทบุรีครั้งนี้มันยังมีนัยยะการขอล้างตาล้างอายนะครับสู้กับกลุ่มผึ้งหลวงเป็นครั้งที่3แล้วนะครับมันจึงเป็นที่มาของการจัดใหญ่ไฟกระพริบเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดตัวมีการพูดถึงแนวนโยบายพูดถึงคอนเซ็ปต์20 20 20อย่างที่เรียนเอาไว้ครับก็คือจะให้ตัวของคุณเดชรัตน์เนี่ยไปสมัครวันที่20สิงหาคมจะมีการแถลง20นโยบายแล้วก็จะมีการเลือกนายกอบจในวันที่20กันยายนที่สำคัญนะครับมีการเปิดประเด็นนะครับแคมเปญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเชิญชวนชาวนนทบุรีครับเข้าคูหากาเพื่อนิวนนท์ก็คือเพื่อการปรับนนทบุรีโฉมใหม่นั่นเองนะครับนี่คือแนวทางที่ทางพรรคประชาชนวางเอาไว้ในการสู้ศึกครั้งนี้และอย่างที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่ตัวของคุณณัฐวุฒิคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปวิจารณ์กลุ่มผึ้งหลวงเรื่องผลงานสักเท่าไหร่ครับนอกจากจะบอกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินและพรรคประชาชนเองก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจังหวัดนนทบุรีที่สำคัญที่สุดมีการย้ำนะครับบอกว่าจะไปต่อยอดสิ่งดีๆที่ได้เริ่มเอาไว้เพื่อให้ดียิ่งขึ้นครับประเด็นสำคัญที่คุณณัฐพงษ์ย้ำก็คือจะใช้งบประมาณนะครับที่มีหลายพันล้านของจังหวัดนนทบุรีให้ก่อประโยชน์สูงที่สุดครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองท้องถิ่นก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณเรื่องนโยบายเรื่องของการบริหารการจัดการด้วยครับนนทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับงบประมาณที่อบจนนทบุรีได้รับการจัดสรรไม่ธรรมดาครับปี269ได้รับงบประมาณจัดสรร 2,900 ล้านบาทนะครับไม่ธรรมดาครับ 2,900 ล้านบาทโตขึ้นขยับขึ้นจากงบประมาณปี68 2,700 ล้านบาทครับก็ขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นจังหวัดที่มีงบประมาณนั้นไม่ธรรมดาแต่ที่น่าสนใจก็คืองบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จัดสรรแล้วก็นำไปใช้ขับเคลื่อนด้านการศึกษาในท้องถิ่นครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มผึ้งหลวงครับเพราะว่า
งบที่ใช้

0: กับการศึกษานี่เกินกว่า 50% ประมาณ 55% ด้วยซ้ำไปนะครับรองลงมาก็คือด้านสาธารณสุขครับก็เรียกได้ว่าอยู่ดีสุขภาพดีมีอนาคตประมาณนั้นครับนี่ก็เลยทำให้กลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเกิดความมั่นใจว่ายังไงเสียฐานเสียงไม่หนีไปไหนยังพร้อมที่จะสนับสนุนผู้สมัครนายกอบจ.จากกลุ่มผึ้งหลวงอยู่ต่อไปครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือบริบททางการเมืองของหลายจังหวัดครับที่เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเอ่ยชลบุรีเอ่ยอีกหลายจังหวัดสิ่งที่เราได้เห็นบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปณปัจจุบันก็คือถ้าเป็นการเมืองระดับชาติสสเนี่ยค่ายสีส้มพรรคประชาชนเนี่ยสามารถไปปักธงยึดครองสสในจังหวัดได้บางพื้นที่เนี่ยยกจังหวัดเลยนะครับอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไปดูการเมืองท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มบ้านใหญ่และกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับนนทบุรีก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในช่วงที่ผ่านมาและกำลังจะได้เห็นต่อไปก็คือเรื่องของการแพ็คทีมเรื่องของบ้านใหญ่หลายบ้านเข้ามารวมตัวกันร่วมกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในการที่จะรักษาฐานเสียงระดับท้องถิ่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะว่านี่ยังเป็นช่องทางเดียวนะครับที่ยังสามารถเปิดให้เข้าไปบริหารการจัดการเข้าไปดูแลรวมทั้งบริหารงบประมาณที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่ถอยไม่ได้นะครับถอยไปจากนี้ตกขอบการเมืองแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการต่อสู้รักษาเอาไว้มันจึงเต็มไปด้วยการเข้มข้นเป็นบรรยากาศการต่อสู้แบบยิบตานะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีหรืออีกหลายจังหวัดนับจากนี้ไปให้จับตาดูให้ดีครับการต่อสู้เพื่อรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายนี่จะเป็นไปอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งอย่างยิ่งเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
0: ับ
2: ตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีทีมของผึ้งหลวงที่จะลงไปสมัครรับเลือกตั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นฝากฝั่งของพรรคประชาชนและจะมีใครเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างอาจจะต้องรอดูกันต่อไปแต่การเมืองท้องถิ่นที่ต้องจับตาก็ควบคู่กับการเมืองระดับชาติตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรากำลังจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ใช่ไหมคะกำลังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ลงทะเบียนเพราะเราคิดว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะเดินหน้าแล้วก็พัฒนาประเทศได
1: ้
2: มันสอดคล้องกับในระดับโลกแหละที่เขามองว่า AI เป็นส่วนสำคัญ AI ถ้าเข้าไปในประเทศไหนก็จะไปช่วยยกระดับแต่ปัญหาตอนนี้มันเกิดเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่ทางเทคโนโลยีอำนาจทาง AI ระหว่างชาติอำนาจ2ประเทศก็คือสหรัฐกับจีนปัญหาก็คือตอนนี้มีรายงานข่าวบอกว่าสหรัฐเขาเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังพันธมิตรและประเทศคู่ค้า35ประเทศบอกให้เลือกกรอบความร่วมมือด้าน AI ระหว่างจีนกับสหรัฐ
1: ครับ
2: โดยในหนังสือเนี่ยเขาจะระบุเลยว่าคุณไม่สามารถเลือกทั้ง2ประเทศพร้อมกันได้นะ
1: อันนี้เป็นการบีบทางตรง
2: คุณมองว่าบีบใช่ไหมหลายคนมองว่านี่คือการบีบและการกดดันแต่พอเราไปถามนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่านี่ไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การกระทบกับการเจรจาภาษีเพราะสุดท้ายเราต้องไปดูว่าคำว่าเลือกข้างที่เขาเขียนมา
1: ครับ
2: มันหมายถึงระดับใด
1: ถ้าให้ผมเดาเลือกข้างของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเลือกข้างนั่นแหละ
2: แต่ของนายกหนู ต้องไปดูก่อนมันไม่ใช่การกดดันนะคะ
1: ค
2: ถ้าย้อนไปดูอ่ะคือจริงๆสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมทำหนังสือถึง35ประเทศนะคะที่จะต้องมาร่วมลงนามใน AI Opportunity Statement ก็คือให้พิจารณากรอบความร่วมมือ AI ว่าจะเลือกระหว่างสหรัฐหรือว่ากับจีนคือสหรัฐเขาจะส่งจดหมายไปเพราะว่าเขาเนี่ยจะเดินหน้าผลักดันแพ็กซิลิก้าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ทั้งเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็แร่สำคัญขณะที่จีนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเปิดตัวไวโก้อะค่ะไปร่วมกับ29ประเทศที่ร่วมลงนามกันจัดตั้งขึ้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้พอทีเนี้ยการเดินเครื่องของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันใกล้เคียงกันสหรัฐก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งจดหมายไปหา35ประเทศบอกว่าคุณไม่สามารถเลือกทั้งสองทางได้ ทีนี้มีสำนักข่าวต่างประเทศไปถามกับจีนทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเขาบอกว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นเรื่องการเมืองจีนเขามองว่าการกระทำแบบนี้จะเป็นการขัดขวางความก้าวหน้า

0: านเทคโนโลยีด้าน AI ของโลกและที่สำคัญจีนเขามองว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยที่จะให้เลือกประเทศใดประเทศหนึ่ง
1: ก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้วสงครามการค้าคุณผู้ชมซึ่งตอนนั้นเนี่ยสหรัฐกับจีนแบบนี้แหละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มันแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็น AIแล้วตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินเองเขาเชื่อว่าถ้าประเทศไทยวางตัวเป็นกลางไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งต้องดูว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงจะเรียกว่าเลือกข้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเจรจาแต่เท่าที่เราคุยกับนักรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนักการทูตเขาไม่ได้มองเหมือนนายกอนุทินนะก็แล้วเหมือนกับที่เราเคยชวนคุณผู้ชมพูดคุยแล้วก็รับฟังเวลาเราพูดคุยกับอาจารย์ทั้งหลายที่ติดตามการเมืองต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของสหรัฐก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วยืนยันเรื่องความมั่นคงการฝึกคอบราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้ายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้นี่คือเบื้องต้นนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีเรื่อง AI ปรากฏขึ้นมานะ
0: ค่ะคือตัวของนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยเนี่ยถือเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคือนายกเนี่ยท่านยกตัวอย่างช่วงหนึ่งที่รัฐมนตรีมาพูดคุยกับตัวของนายกอนุทินตัวของนายกอนุทินบอกว่าพอตัวนายกเรียกรัฐมนตรีบอกว่าท่านรัฐมนตรี
1: ครับ
0: รัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องเรียกรัฐมนตรีให้เรียกชื่อแรกได้เลย
1: โอ
0: ้พอทางรัฐมนตรีจะเรียกนายกรัฐมนตรีว่ามิสเตอร์พรามินิสเตอร
1: ์ครับ
0: นายกอนุทินก็เลยบอกว่าไม่ต้องเรียกพรามินิสเตอร์คอมีหนูได้เลย คืออันนี้นายกบอกว่ามันคือการส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันดังนั้นมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือว่าการกดดันใด
1: ๆมันได้ใช่ไหม
0: แต่หนึ่งคนที่ดิฉันมองว่าพอฟังและเห็นภาพและที่ชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกว่าเห็นทิศทางแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหานี
1: ้
0: คืออาจารย์ยศชนันค่ะเพราะในฐานะที่อาจารย์ยศชนันน่ะแกอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับนวัตกรรมอยู่กับระบบ AI กันมานานทางคุณยศชนันวงสวัสดิ์ค่ะในฐานะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คือบอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ยศชนันน่ะไปประชุมร่วมกับ AI ที่ประเทศจีนแล้วก็ไปประชุมสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกซึ่งยอมรับว่าไทยอ่ะอาจจำเป็นต้องเข้าร่ว
1: ม
0: แต่ก็มีบางมุมต้องพิจารณาในส่วนของประเทศไทยถ้าได้เปรียบที่สุดอาจารย์ยศชนันบอกว่ายอมรับแหละว่าเราต้องเป็นกลางแต่เรื่องนี้ต้องไปพูดคุยกับทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนว่าเราเนี่ยจะวางตัวยังไงแก้ปัญหาในแง่มุมไหนได้บ้างที่ผ่านมาเราเนี่ยคุยหลายประเทศเลยนะทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีสิ่งที่สำคัญตัวของอาจารย์เชนบอกว่าเราต้องมีความเข้มแข็งเรื่องพื้นฐานก่อนไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกต่อรองแบบนี้โดยตลอดไม่ใช่จะคิดแต่เพียงแค่เรื่อง AI อย่างเดียวแต่คำว่าพื้นฐานก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้พื้นฐานของคนไทยของเรามีมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีพื้นฐานที่เข้มแข็งแล้วจะไปเจรจาต่อยอดให้เรื่อง AI เนี่ยสามารถทำได้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีจุดอ่อนมากเกินไปถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราก็จะกลัวความกลัวจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจำเป็นต้องลงทุนเรื่องนี้จริง
1: ๆแต่คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเขาก็มองเหมือนกับคล้ายๆนายก
0: ค่ะ
1: คือนายกอาจจะรอดูใช่ไหมว่าเลือกข้างคืออะไรแต่คุณชัยชนกเขาบอกว่าไอการเลือกข้างในมุมเขาเนี่ยเขาไม่เลือกแน่ไทยไม่เลือกแน่เพราะคุณชัยชนกเขาย้ำจุดยืนว่าเป็นกลางทั้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีครับอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนนะครับแต่เขาจะมองแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะคุณชัยชนกบอกว่าไทยจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่ให้เราใช้เทคโนโลยีของเขาไม่ใช่เราเลือกที่จะไม่ใช้โอ้โหคุณชัยชนกมองว่ายังไงก็มีความเสี่ยงมีข้อดีข้อเสียในทุกอย่างอยู่แล้วทุกเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับประมาณนั้น
0: อันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้านายกรัฐมนตรีกลับมาจากต่างประเทศแล้วจะมีท่าทียังไงต่อไปถ้าหนังสือของสหรัฐเดินทาง

0: มาถึงประเทศไทยนะคะแต่ระหว่างนี้ฝ่ายค้านก็เดินหน้าเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่อง THAI Passport เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่เรื่องของสว.เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่หลายคนจับตาบอกว่าน่าจะมีการโหมโรงนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะบอกว่าจริงๆการหัวสว.มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยแล้วมีหนึ่งประโยคที่นายกพูดบอกว่าที่เขาตรวจสอบอ
1: ่
0: ะเพราะว่าเขาไม่ชนะการเลือกตั้งหรือเปล่า
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ก็จัดไปประโยคนึงถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะเอาผลงานที่ไหนล่ะ นี่ก็หยิก2วันติดแขนเขียวหมดแล้ว
0: ค่ะคือพอพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องผ่านคุณโสภณสารัม
1: ย
0: ์ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้ามียติเกี่ยวข้องกับเรื่องสว.คุณโสภณจะดำเนินการอย่างไรกับยตินี้ถ้าคุณอนุทินส่งสัญญาณมาในลักษณะนี้อะค่ะ
1: ถ้าไม่ให้ผ่านก็มีปัญหาแน่ๆแต่ถ้าให้ผ่านเนี่ยก็มีปัญหาแหละเพราะว่ารัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยวอะผู้สว.ไปเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเขาชี้แจงอย่างนี้นะ
0: ใช่และคุณโสภณอาจจะต้องพูดถึงเรื่องกรอบที่ฝ่ายค้านสามารถจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายได้ด้วยหรือเปล่าว่าจะต้องอยู่ในกรอบประมาณไหนถ้าไปฟังซุ้มเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศคือบอกว่ามีการชี้แจงไปละเรื่องของการตอบอภิปรายไม่ไว้วางใจคือรัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่ในการตอบดังนั้นต้องมีความพร้อมนายกบอกว่าไม่ทราบว่าฝ่ายค้านน่ะมีธงอะไรแต่ว่ายืนยันว่ารัฐบาลเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับสว.ทั้งสิ้นสว.เป็นสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่บัญญัติขึ้นมารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี69แต่ว่าสว.เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2567แล้วดังนั้นเห็นภาพชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องการหัวสว.เนี่ยบานปลายแล้วก็มีการทำคลิปนำคลิปอะไรออกมาคุณอนุทินบอกว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยจะถามกับตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่านายกอยู่ฝ่ายบริหารแล้วก็ย้ำหนึ่งประโยคก็คือมีความพยายามที่จะให้มาเกี่ยวโยงกันกับรัฐบาลเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปคิดมากทุกอย่างรู้ที่ผลเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ไปตรวจสอบอย่าอยู่นอกเกมฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ก็รัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมในการที่จะชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ถูกพาดพิงก็จะต้องมีความพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อม
3: เห็นว่าธงของพรรคประชาธิปไตยเรื่องของหัวสว.
2: อันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นสว.เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับเรื่องหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกปี2567เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี
3: ้แต่ถ้าเขาหยิบยกมาจะตอบไหมคะหรือว่าอย
2: ่
3: างไร
2: ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบ
0: เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายนะคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
1: ๆไม่เกี่ยวข้องกับหัวสว.
0: ค่ะ
1: คืออีกฝั่งนึงเขาเชื่อว่าหลักฐานมันชัดเจนสุดๆเลย
0: ใช
1: ่ฝั่งพรรคประชาชนนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณพฤทธิ์นี่ออกหมัดรายวันแล้วตัวหัวหน้าเท้งณัฐพงศ์เขาบอกว่าจริงๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยลำพังแค่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถนำมาอภิปรายกันได้แล้วนะครับเพราะในมุมของหัวหน้าเท้งเขามองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ใช่เวทีพิสูจน์ทราบเพื่อสิ้นข้อสงสัยแค่มีมูลอันเชื่อได้ว่าก็สามารถนำมาถกนำมาอภิปรายกันได้ทีนี้คำถามของคุณอนุทินเนี่ยโอ้ย เขาแพ้ไงแพ้เลือกตั้งก็เลยเล่นเกมอะไรลักษณะแบบนี้หัวหน้าเท้งบอกว่าประเด็นการโกงสว.เนี่ยทำเต็มที่ คือประเด็นนี้หลักฐานมันชัดมากไม่มีอะไรที่อยากเรียกร้องไปมากกว่าอยากให้นายกและรัฐบาลนะครับถูกตรวจสอบจากสภาผู้แทนแล้วหัวหน้าเทงเขายืนยันเรื่องการตรวจสอบหัวสวเขาบอกว่าเขาตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดยิ่งหลักฐานที่ได้มากขึ้นทุกวันก็เป็นสิ่งที่มัดตัวการทำผิดจากฝั่งรัฐบาลมากขึ้นไปอีกจริงๆเรื่องนี้ส่งเสียงสะท้อนกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกแล้วหลายๆขั้วการเมืองเนี่ยส่งเสียงสะท้อนเป็นห่วงว่ามันจะมีปัญหาหลังเลือกเลือกปุ๊บมีปัญหาจริงๆนะครับ
0: อันนี้อาจจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะเพราะว่าเรื่องหัวสวก็ยังไม่จบและที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นแหละที่ฝ่ายค้านเขาออกมาโพสต์กันรัวๆทั้งคุณไอซ์รัชนกเองรวมถึงตัวของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรที่ตัวของคุณวิทยาที่ถูกนำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บอกว่าคำที่เขาพูดว่าคนข้างบนน่ะหมายถึงกกต.ทีนี้ทุกคนก็เลยโพสต์กันถึงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อว่าจะมีความคืบหน้ากันยังไงบ้างนะคะในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ส่วนมุมการเมืองหมดเวลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารเริ่มต้นวันกับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดาวศรีโลเกตด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารสดใสกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ยก็สดใสอยู่แค่ช่วงเช้าแบบเดียวนะครับต
0: ั
1: ้งแต่ช่วงแบบบ่ายๆเย็นๆเนี่ยคือฝนตกกันหลายพื้นที่เลยนะ
0: เช็คอินตกต้องตามเวลามาเลย5โมงเย็นคุณผู้ชมโอ้โหตกชนิดที่ว่าแบบตากผ้าไว้มีปิวอ่ะบางบ้านที่คอนโดเยอะ
1: คือไม่ตกมาสักระยะหนึ่งแล้วพอตกเนี่ยก็ตกแบบสะใจเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อวานในช่วงค่ำการจราจรค่อนข้างติดขัดเนื่องจากว่าพอฝนตกมันมาฉับพลันแบบหนักๆ

0: น้ำมันก็มีท่วมขังในบางพื้นที่ปกติอายุจะกลับเส้นรัชดาภิเษกคุณผู้ชมมาที่แยกเกษตรปรากฏว่ากลับไม่ได้นะคะต้องวิ่งอ้อมยองไปขึ้นทางด่วนตรงเลี้ยงถนนรามินท
1: า
0: ถึงกระนั้นก็ยังรถติดอยู่ดี
1: นะฮะติดผมเองเนี่ยนะฮะขอแชร์นิดนึงคือผมเนี่ยไปสมัครขับรถรับจ้างแบบแอปพลิเคชันมา
0: โอเคคนขับรอบอกต่อด้วย
1: ทีนี้พอขับไปเนี่ยคือสมัครไว้ตั้งนานแล้วผมก็คิดว่าเออสมัครแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมทางแอปเนี่ยก็โทรมาเตือนบอกว่าคุณต้องหัดรับคนแล้วนะคะ
0: โอเค
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดจากระบบผมก็เลยลองแกล้งกดดูว่ามันสนุกดีนะแต่ว่ารถที่ผมรับเนี่ยคือไม่ติดเพราะว่าผมไปรับแถวนู่นแถวปทุมแถวรังสิตไงแต่เมื่อวานเนี่ยเห็นแบบในกรุ๊ปที่เขาขับกันเนี่ยเขาก็บ่นว่ารถติดแต่เขาจะได้เงินเพิ่มอ่ะ
0: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการจราจรรถติดขัดจะดีต่อคนขับใช่ไหม
1: ก็อาจจะนะผมไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าอุปสงค์มันเพิ่มมากขึ้น
1: นะ
0: คนต้องการเยอะขึ้นไง
1: เออแต่เดี๋ยวนี้คนขับมันเยอะนะเห็นไหมจะบอกว่าพอไปลองขับเนี่ยขับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงคุณผู้ชมครับได้เงินมาประมาณ600กว่าบาท
0: นี่ไง
1: ภูมิใจมาก
0: เออจริงนะไม่เลือกงานแล้วที่สำคัญคือเราได้คุยได้เปิดโลกด้วย
1: ไม่ได้คุยผมไม่กล้าคุยกับผู้โดยสาร
0: โอ
1: ้นั่งเฉย
0: ๆตายแล้วเขาไม่คิดหรอกว่าพูดแบบคนเป็นคนขับหล่อจังเลยถ้าเกิดว่าเจอคุณกระตอบนะคะก็เนี่ยแหละค่ะฝากด้วยถ่ายคลิปเป็นไวรัลมา
1: บอกไว้เผื่อใครอยากจะหาเงินนะครับแต่ว่าต้องมีกฎนะครับก็คือ1เนี่ยต้องมีใบขับขี่2ต้องมีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะ
0: อ๋อโอเค
1: ต้องมีทั้ง2อันหลังๆมาเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขากำหนดให้เป็นแบบนี้ว่าเป็นตามกฎหมายคมนาคมของไทยนะครับ
0: นี่ไงไม่เลือกงานไม่ยากจนคุณผู้ชมเอาลองดูอีก1ช่องทางได้เปิดโลกันแต่เช้าวันนี้เมนูเด็ดเรารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะในจานเด็ดวันใหม่ถ้าต้องมา
1: ผมรอคุณไงคุณเป็น
0: คุณรอเปิดนี่สิ
1: เอาคุณบ้างสิผม
0: ได้ได้ได้เอาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเมนูของเรานะคะในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ค่ะนี่พูดถึงมื้อเช้าที่อยู่ข้างหน้านี
1: ้
0: พูดถึงจังหวัดอุทัยธานีหนึ่งในสิ่งที่เขาโดดเด่นเนี่ยคือปลาแรด
1: ถูกต้อง
0: ปลาแรดเอามาทำอะไรได้บ้างนี่เขาบอกว่าทำมาแล้วเนี่ยประมาณสักแบบ10กว่าปีเป็นเจ้าเดียวที่ทำเพราะมันทำยากมากๆคุณผู้ชม
1: คือปลาแรดปกติก็เอาไปทำแบบต้มยำใช่ไหมผ
0: ั
1: ดนู่นผัดนี่อะไรกันไปอุทัยธานีเป็นเมืองติดแม่น้ำอยู่แล้วอาหารแม่น้ำปลาแม่น้ำเนี่ยมีเยอะแยะแต่นี่เขาทำเป็นแบบขนมแบบกินเล่นอาหารคันกินเล่นเหรอ
0: นี่เป็นขนมจีบปลาแรดซาลาเปาปลาแรดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วปลาแรดเขาเป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตัวซาลาเปาเนี่ยเป็นซาลาเปาไส้ปลาแรดนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเนื้อแป้งเป็นปลาแรดด้วยหรือเปล่า
1: คือปกติเนี่ยมันจะเป็นหมูสับใช่ไหมไส้หมูสับ
0: ไส้ครีมที่คุณชอบ
1: ครีมถั่วแดงถั่วดำอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอันนี้เป็นปลาแรดเหรอ
0: ถูกต้องค่ะแล้วปลาแรดอุทัยธานีเนี่ยจะต้มจะนึ่งจะผัดจะทอดเนี่ยมันก็อร่อยนะคุณผู้ชมเขาก็เลยมาต่อยอดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆวันนี้เลยมาดูกันซาลาเปาไส้ปลาแรดขนมจีบปลาแรดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะตามยุ้ยไปด้วยกันเลยในจานเด็ดวันใหม่ค่ะ

0: ู้ชมอุตส่าห์ไปหาปลาถึงแหล่งลงเรือไปกะจะเจอไม่เจอปลาแรดสักตัวเขาบอกว่าถ้าจะมาเจอต้องมาเจอที่นี่เพราะอะไรมีทั้งปลาแรดเป็นตัวมีทั้งปลาแรดที่เป็นแบบแปรรูปกับซาลาเปาปลาแรดหนึ่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานีนะคะมาอยู่ที่ร้านพี่กวางและพี่กวางสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ร้านนี้คือเปากับปลาซึ่งจริงๆอ่ะยุ้ยเคยไปกินแล้ว
1: ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา
0: ใช่ตอนนั้นเจอกันครั้งแรกเลยแต่ว่ายุ้ยอ่ะกินเป็นตัวซาลาเปาปลาแรดผัดเห็ดหอม
1: ค่ะเป็นรสแรกที่ทำขึ้นมา
0: แต่ถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่านี่คือคลังแสงเลยนี่จริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะนอกจากมีซาลาเปาปลาแรดแล้วก็ยังมีจิบปลาแรดที่น้องยุ้ยยังไม่ได้ทานวันนั้นอีกค่ะ
0: ฟูมากน่ากินมากแต่ว่าข่มใจไว้ข่มจิตข่มใจยังไม่กินยังไม่กินยังไม่กินเพราะว่าจะต้องไปดูหลังครัวก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: ขอญาตมาถึงที่แล้วอย่าไปดูหลังครัวหน่อยถ้าเกิดไปที่ตลาดตอกลงยาเนี่ยเปิดวันศุกร์เสาร์
1: ศุกร์เสาร์ค่ะ
0: แต่ถ้าจะมากินที่ร้าน
1: จันทร์ถึงพฤหัส
0: เขาก็มาได้เลยสั่งดิลิเวอรี่ก็ได้
1: ได้
0: แต่วันนี้มาถึงที่แล้วคุณผู้ชมจานเด็ดวันใหม่เดี๋ยวพาไปดูหลังครัวขออนุญาตนะคะพี่กวาง
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะน้อง
0: งั้นไปเลยค่ะ

0: ครัวของพี่กวางแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านี้มีครบทุกขั้นตอนเลยแต่ยุว่าการจะมาเป็นซาลาเปาปลาแรดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าปลาแรดเนี่ยเขาเกล็ดหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวานแต่เนื้อปลาเยอะมากเลยนะคะความยากเขาบอกว่ายาก
1: ยากตรงไส้เนี่ยค่ะ
0: เพราะว่า
1: ไส้หลายขั้นตอนแล้วก็เวลาแกะปลาก็ต้องเช็คก้างหลายรอบ
0: เพราะหนึ่งปลาได้ก้างเยอะ
1: ไม่มันมีก้างกลางอะค่ะแต่ว่าเราต้องเช็คไม่ให้มีแบบติดให้ติดไปกับ
0: ตัวไส
1: ้กับตัวไส
0: ้ทีเนี้ยปลาแรดกว่าจะได้เนื้อมาแกะเนื้อแล้วมาทำเป็นไส้ยากแค่ไหน
1: คะจากปลาสด10กิโลอะเอามานึ่งแกะเนื้อได้แค่เหลือประมาณ4กิโล
0: ฮะมันหายไปไหน6กิโลอะพี่กวาง
1: มันเป็นหัวเป็นก้างเงี้ยค่ะเป็นหนังเป็นเกล็ดก็เราเอาแต่เนื้อล้วนๆเลย
0: พอแค่เกล็ดก็หนาแล้วหน
1: ้
0: าก็งุ้มอีก
1: แต่หนักหัวหนัก
0: อ๋อหนักหัวเขาใหญ
1: ่ใช่หัวใหญ
0: ่ไม่ค่อยมีใครทำนะเอาจริงๆนะพี่กวางถามตรงๆเลยเปิดร้านมาตั้งแต่เปิดมามีใครทำแบบเดียวกันไหมไส้ปลาแรดต่างๆ
1: ม
0: ี
1: กลุ่มแม่บ้านที่ไปเรียนมาแต่เขาก็ไม่มีใครทำเป็นเชิงพาณิชย์อะค่ะ
0: อ๋อเพราะว่ามันทำยากต้นทุนมันสูงด้วย
1: คุณพ่อเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาแรดในกระชังอยู่แล้วในอุทัยก็มีหลายคนเลี้ยงแล้วก็มีอันนี้ต้องให้เครดิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงของอุทัยธานีอะค่ะเขาก็อยากสนับสนุนการแปรรูปเนื้อปลาแรดให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนในอดีตถ้าแบบว่ามีผลผลิตเยอะก็จะราคาผลผลิตของปลาแรดสดอะค่ะมันจะตกต่ำใช่เขาก็เลยช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรอะเอานำมาแปรรูปค่ะคุณแม่ก็เลยได้ไปเรียนกับทางอาจารย์ที่มหาลัยราม
0: ก็คือได้องค์ความรู
1: ้ใช่ได้เบื้องต้นมา
0: ค่ะแต่กว่าจะได้สูตรแบบนี้มายุ้มมันต้องมีการปรับสูตรแล้วหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันมีเพิ่มวัตถุดิบให้มันมีความแบบมีรสชาติมีความนัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเป็นใช้เวลาประมาณ1ปีหลังจากที่เรียนมาก ว่าจะนำมาเริ่มจัดจำหน่าย
0: แต่ความเด็ดของซาลาเปาไส้ปลาแรดนอกจากไส้แล้วก็ยังมีตัวเนื้อซาลาเปาเนื้อแป้ง
1: ค่ะเป็นแป้งนมสดค่ะ
0: ต่างจากสูตรอื่นยังไงคะ
1: มันก็จะนุ่มค่ะ
0: อันนี้นุ่มจริงนุ่มเลยขนาดทิ้งไว้ให้เย็นแล้ววันนั้นซื้อกลับบ้านยังนุ่มอยู่เลยทีนี้ไส้ปลาแรดอะยูเห็นละไม่ได้ทำไส้เดียวพี่กวาง
1: ใช่
0: ทำมีกี่ไส้ไงบ้าง
1: ซาลาเปาไส้ปลาแรดของเราจะมี3รสชาติเลยค่ะอันนี้ที่เห็นจะเป็นไส้เนื้อปลาแรดผัดเห็ดหอมแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก2รสชาติปลาแรดทอดผัดหน่อไม้สดแล้วก็ปลาแรดทอดราดพริกแบบแซ่บๆขึ้นมานิดนึง
0: เห็นของอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาปั้นไปด้วยกันดีกว่าค่ะมาเป็นลูกมือใส่ถุงมือแล้วพร้อมมากเลยมาเลยค่ะ
1: อันนี้ก็อันนี้ที่รีดแป้งไว้แล้วเบื้องต้น
0: รีดแป้งไว้ให้แล้วนี่ก็หุยแค่จับแป้งก็นุ่มแล้ว
1: นุ่ม
0: อันนี้ขอโทษนะคะแป้งซาลาเปาหรือสกูชี่เอ่ย
1: ใช่
0: เจ๋งเลยเพิ่มแล้วตอนนี้เพิ่มแล้วจัด
1: บีบไปให้มันอันนี้หน่อยค่ะแล้วก็เพื่อจะเอาไส้เลย
0: เอาล่ะต้องกลางให้ใหญ่ประมาณไหนคะ
1: ก็แผ่หน่อย
0: แผ่หน่อยแผ่สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเอาคนแผ่
1: แล้วก็จีบ
0: หนูแผ่แพ็คใหญ่มากเลย
1: จีบยังไงก็ได้ให้สนิทค่ะเพราะเราใช้ไม่ใช้จีบง่ายเราใช้จีบความ
0: อ๋อจะใช้ไลน์ Instagram ไม่ได้เพราะคนละจีบไม่ได้อะไรจากยุ้ยเลยอ่ะ
1: อันนั้นจะจีบไม่ติด
0: อุ๊ยอุ๊ยน้ำหยดลงหินบอกเป็นพี่น้องไปดีกว่า
1: ก็จีบยังไงก็ได้ค่ะให้มันสนิท
0: จีบยังไงก็ได้ให้สนิท
1: ปิดให้มันสนิท
0: จีบยังไงก็ได้สนิทยากถุงมือไม่ถนัดด้วยคุณผู้ชมนี่โทษถุงมือก่อนเลยนี่มีแค่นั้นค่ะโอเค
1: กดไอ้ตรงนี้ไว้ค่ะ
0: โอเค
1: แต่พอดีพี่กวางถนัดซ้ายขอโทษ
0: ได
1: ้อันนี
0: ้เนี่ย
1: อาจจะต้องจีบจากทางด้าน
0: ยุ่มยุ่มยุ่ม
1: ยุ่มยุ่ม
0: โอเคคนอื่นอาจจะจีบแต่เราจะยุ่มเพราะเราคงไม่ถามว่าเธอชอบกินอะไรหรอเอออย่างงี้ไม่ๆๆนะ
1: ให้บิด
0: อ่ะบิดอ่ะบิดอ่ะบิดอ่ะบิด

0: ใช้เวลาผัดกี่ชั่วโมงคะ
1: เตรียมวัตถุดิบอะค่ะที่ช้าแต่เวลาผัดประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้โหยากพอกันเลยยากตอน
1: เตรียมผัดให้แห้ง
0: อ๋อไส้มันต้องแห้งมากๆถ้าไส้ไม่แห้งมันจะส่งผลยังไงกับซาลาเปาคะพี
1: ่อ๋อเราอยากให้มันลูกค้าสามารถเก็บไว้ได้นานด้วย
0: อ๋อเราต้องคิดเพราะอย่างเวลาขายแอบเห็นคุณผู้ชมลูกค้าเขาไม่ได้มาซื้อลูก2ลูกนะซื้อเป็นแพ็ค
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือต้องแผ่นเป็นลักษณะฟรีซ
1: ใช่ฟรีซไว้ได้นาน
0: แต่ตัวแป้งที่สังเกตอย่างนึงพอมเป็นแป้งซาลาเปานมสดอ่ะไม่รู้สึกว่าผิวมันแห้งอะค่ะ
1: ค่ะมัน
0: นี่เอามาเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยกันนะคะคุณผู้ชม

0: จริงๆอ่ะปลาแรดยุ้ยก็เห็นคนไปทำอาหารเยอะแยะแล้วทำไมถึงต้องไปซาลาเปาล่ะ
1: เริ่มต้นได้รับคำแนะนำมาเพื่อแปรรูปยังไงให้เราได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นจุดขายเพราะว่าอยากให้จังหวัดเองอ่ะมีของที่เป็นแบบของเมนูใหม่ที่นักท่องเที่ยวได้ลองชิมด้วยค่ะ
0: นี่แล้วยืนหยัดทำขายมาเป็น10ปี
1: 10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าราคาอย่างเงี้ยคือของมีต้นทุนขนาดนี้ปลาแรดเลี้ยงกว่าจะได้1ตัวใช้เวลา1ปีเอามาทำเป็นไส้ไหนจะซาลาเปาตัวเนื้อนมสดอีกนี่คือที่เดียวในอุทัยธานีนะคุณผู้ชมขายลูกละเท่าไหร่คะ
1: 20บาทค่ะ
0: เนี่ยลูกละ20คุณผู้ชมลูกละ20บาททุกไส้ขนมจีบล่ะคะ
1: ขนมจีบถ้าเป็นขนมคนเดินจะเสียบไม้ขายเลยไม้ละ25บาทแต่ถ้าคิดเป็นลูกก็ลูกละ5บาท
0: เนี่ยคุณผู้ชมแล้วคือของต้นทุนขนาดนี้แต่ยังยืนหยัดที่จะขายแบบราคาดีแบบนี้นะ
1: ค่ะไม่กล้าปรับขึ้นในยุคนี
0: ้พูด
1: อยากจะช่วยผู้บริโภคด้วย
0: ทั้งที่จริงๆอ่ะต้นทุนราคาของมันสูงขึ้นเยอะมากเลยนะ
1: ใช่สูงขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้20บาทมาหลายปีก็หลายปีแล้ว
0: ยิ่งกว่าตึงราคาเราทําซาลาเปาเสร็จแล้วขั้นตอนจากนี้มันยังกินไม่ได้มันกินได้แต่ไส้ขั้นตอนต่อไปทำไมดีคะ
1: ต้องเอาไปนึ่งค่ะ
0: เอาไปนึ่งโหอันนี้ไม่ได้ซึ้งธรรมดาคุณผู้ชมซึ้งจัดเลยไม่น่าเล่นไปดีกว่าประมาณนี้จะวางซาลาเปาได้กี่ลูกคะ
1: ประมาณ20ลูก
0: ได้20ลูก

0: รสชาติน
1: ึ่งร้อนๆอะไรล่ะคะพี่กวาง
0: นี่เลย
1: เดี๋ยวให้พี่กวางแนะนำดีกว่าค่ะบนโต๊ะมีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จะเป็นซาลาเปาปลา3รสชาติของเราค่ะมีกิมจิปลาค่ะ
1: อันไหนขายดีสุดคะ
0: ตอนแรกผัดผีทองค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็จะชอบ
1: เป็นสูตรแรกปกติอายุจะได้กินจีบปูจีบกุ้งจีบหมูความยากของจีบปลาคืออะไรคะ
0: ต้องทำให้ไม่คาวนะคะยาก
1: โอ้จริง
0: ใช่
1: ไหมลบเนื้อปลา
0: อะไรกลัวว่าคาวเพราะว่าเป็นแบบนึ่งด้วยอย่างไอ้พวกที่ทำไส้เนี่ยมันจะเอาไปผัดก่อนแล้วมันก็จะไม่ค่อยคาวแล้วแต่ว่าปลาเองยังเป็นนึ่งมันจะมีความคาวมากกว่าแบบผัด
1: โอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดว่าจะหาปลาไร่อุทัยธานีนะอย่าทำแบบชมัยพรไปหาถึงแหล่งไปหาลงแม่น้ำไม่ต้องไม่หาทำเอาอย่างนี้เลยนี่มาแล้วอร่อยแน่นอนมาเดี๋ยวชิมกันดีกว่าเริ่มต้นกันเลยเอาซาลาเปาจริงๆแล้วอ่ะเห็นทางใครกินแล้วตัวหน่อไม้ก็แอบชิมไปแล้วหลังไม้ก็อร่อย ขออนุญาตตรงนี้แล้วกัน
0: ค่ะ
1: นี่
0: อันนี้จะเหมือนแบบกับข้าวใส่เข้าไปในซาลาเปาอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่แล้วแต่ว่าจะชอบไม่ชอบของน้อง
1: นี่มันซาลาเปาหรือสกุชี่นุ่มๆๆๆแป้งนุ่มจริงขออนุญาตนะคะปึ๊บเปิดออกมาแล้วไส้เยอะมากนี่เนื้อปลาแรดแล้วก็เป็นตัวปลาผัดกับพริกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเอาปลาแรดไปทอดแบบปลาดุกฟูแล้วค่อยเอามาผัดอีกทีนึงค่ะ
1: อื
0: ้อใส่พริกสูตรของคุณแม
1: ่อื้อตรงปกเหมือนที่พี่กวางบอก
0: เหมือนกับข้าว
1: เหมือนกินข้าว
0: ใช
1: ่อื้อแล้วกินง่ายกว่าด้วยนะคุณผู้ชมรู้ไหมเพราะว่า
0: อันนี้รับรองไม่คาวเลยเพราะมีความเผ็ดด้วย
1: แล้วเผ็ดกำลังดีค่ะเพราะว่าปกติยุ้ยกินเผ็ดน้อย
0: ทำได้อยู่นะคะ
1: หมูอย่าเรียกว่าได้อยู่ค่ะเรียกว่าอร่อยค่ะเนื้อปลาแบบแน่นมากทีนี้น่ะขนมจีบค่ะ
0: ค่ะขนมจีบปลาค่ะ
1: อย่างขนมจีบมีขายเป็นแพ็คกลับบ้านไหมคะ
0: มีค่ะลูกละ5บาทลูกค้าจะเอากี่ลูกก็ได้ค่ะ
1: ลูกละ5บาทแต่ถ้าเกิดว่าเสียบไม้ขายที่ตลาดตอกลงยา
0: ไม้5บาท
1: มี
0: ไม้ก็มี5ลูก
1: ก็ตามนั้นเลยแต่ว่าแค่ทำให้รับประทานง่ายขึ้น

0: เชื่อแล้วทำยาก
1: ทำยาก
0: เพราะว่าไม่คาวเลยคุณผู้ชม
1: คล้ายๆลูกชิ้นปลาแต่ว่ามันจะมีเนื้อปลามากกว่าถ้าพวกลูกชิ้นก็จะใส่แป้งเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่
1: แป้งน้อย
0: อันนี้
1: เดียวให้พอตี
0: หนูว่ารสปลามันเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็แบบหอมสมุนไพรหอมพริกไทยอร่อยแล้วก็รับประทานง่ายมากๆวิพี่กวางใครสนใจอยากจะตามว้ามาซื้อแบบนี้ค่ะช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มาได้ที่ร้านที่เนี่ยค่ะหน้าหมู่บ้านแพนด้าเส้นอุทัยวัฒสุงค่ะจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์จะอยู่ที่ในตลาดหลอกลวงยาค่ะ
0: มีเพจมีอะไรให้ติดตามไหมคะ
1: มีค่ะเพจร้านชื่อเปากะปลาเลยค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมหนึ่งเดียวในอุทัยธานีซาลาเปาและขนมจีบปลาแรดนะคะได้เวลาแล้วจะกินเต็มๆแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแม่งก็บ่นตุ๊กบ่นจิ๊กอีกพิธีกรชายชื่อกระต๊อบนามสมมุติอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินกินเป็นหรือเปล่านะกินปลานะไปกับติไม่ค่อยชอบกินกินดีกว่าค่ะอร่อย

0: อยู่นี่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือขนมจีบ
1: ใช่เป็นขนมจีบปลาแรดค่ะไม่คาวใช้เนื้อปลาแรดล้วนๆเลย
0: คือไม่มีเนื้ออย่างอื่นผสมเลย
1: ไม่มีนี่ก็มีผสมมันแก้วผสมสมหวังอะไรประมาณนี้
0: อ๋อแต่ไม่หมายถึงว่าทั้งเนื้อสัตว์เนี่ยมีแค่ปลาอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ๆน้ำจิ้มนี่คือสูตรพิเศษทางร้านนะคุณ
0: สิเฮ้ลุ้นไปกับผมนะฮะ
1: ลูกใหญ่ลูกโต
2: ไงไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: แปลกๆนะเฮ้ยแปลกๆ
2: เมื่อเช้าเมื่อเช้าผมไม่ได้กินข้าวมาเลยนะเนี่ย
1: ดิฉันได้ข่าวเมื่อเช้าคุณกินโอไก่ปั่น
2: อันนี้เริ่มรู้สึกแล้ว
1: เริ่มรู้สึกแล้วรู้ไหม
2: โอ้มันแตกต่างกับจีบหมูเลยนะ
1: ใช่ไหมล่ะจริงๆที่ร้านอ่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าไม่ได้รับประทานปลามีอย่างอื่นไหมจริงๆอ่ะเขามีเป็นซาลาเปาไส้อื่นๆด้วย
0: อ่ะ
1: คือซาลาเปาไส้ปลาคุณ
0: อันนี้เป็นไส้ปลาใช่ไหม
1: ปลาเห็ดหอมค่ะ
0: ฮ
1: ะไส้ปลาเห็ดหอม
0: ปลาเห็ดหอมมันมีปลาอะไรอีกอ
1: ่ะก็มีปลาเห็ดหอมใช่ไหมของยุ้ยจะเป็นปลาทอดผัดพริกนี่นะแต่อย่างนี้ร้านเปากับปลาอันนี้เนี่ยแล้วเอาคุณบิวนู่น
0: บิ
1: อันนี้ของยุ้ย
0: ของบิก่อนนะ
1: นี่หน้าตาอย่างนี้
0: ดูเห็ดหอม
1: เห็ดหอมคุณ
0: โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่ต้องกินเดี๋ยวนาน
1: เอาจริงๆอ่ะมีหน้าหน่อไม้ด้วยนะหน่อไม้จะเป็นสีนี้จะเป็นสีครีมๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมหน้านี้ขายดีพี่ปลาชอบกินมาก
0: สักหน่อยนึงนะฮะพี่โปรดิวเซอร์นะครับ
1: ไม่มีอยู่จริงนะ
0: คุณชาลินีอนุญาตให้ผมกินไปเถอะ
1: เดี๋ยวยุ้ยบอกแนะนำแล้วกันนะคะร้านเปากับปลาค่ะจันทร์ถึงพฤหัสนะคะมีหน้าร้านอยู่ที่หมู่บ้านแพนด้าเส้นท่าซุงอุทัยส่วนวันศุกร์วันเสาร์ขายที่ตลาดตรอกโรงยานะคะไปอุดหนุนกันได้เลยของจริงมันทำยากมากคุณผู
0: ้
1: ชมจริงๆมันทำยากมากยืนยันเลยนี่จะเป็นไส้หน่อไม้นะคะ
0: เอ
1: าไปลองกันได้
0: เขารับแบบ delivery ไหมแบบสั่งเนี้ย
1: ถ้าเกิดว่าบริการ delivery ยากเพราะว่าอย่างนี้พี่ต๊อปเขาจะมีแบบแช่แข็งอย่างเดียวซึ่งแช่แข็งอ่ะจะเป็นลักษณะการขนส่งแล้วอีกอย่างนึงนะคะเขาอ่ะไม่รับเรื่องแฟรนไชส์นะเขาไม่รับแฟรนไชส์คือใครอยากเอาสูตรไปขายต่อเพราะว่าพี่ปลาบอกว่าอยากควบคุมคุณภาพ
0: อุ๊ยอร่อยจริงๆนะฮะเอาใครที่แบบชินกับการแบบกินเปาไส้ไข่เค็มหมูอะไรต่างๆเนี่ยลองเลยนะครับไปกันได้เลยนะฮะที่ไหนนะอุทัยธานี
1: เปากับปลา
0: ร้านเขาอยู่ไหน
1: เซิร์ชได้เลยถ้าเกิดตลาดตอกลงยาได้เดินเข้าไปนิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะพี่ปาเขาไปเช่าหน้าร้านเป็นแบบหน้าร้านเก่าขายของเก่าคุณผู้ชมแล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้มีเจ้าเดียวในอุทัยธานี
0: ไม่มีสาขา
1: เพราะมันทำยากจริงๆค่ะคุณผู้ชมไปร่วมกันอุดหนุนกันได้นะคะ
0: ได้เลยครับแล้วนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเราเช้าวันอังคารนะไปต่อกันที่เสิร์ฟยิ้มครับเสิร์ฟเปาเสิร์ฟขนมจีบกันแล้วเสิร์ฟยิ้มกันต่อเขาบอกกันว่าคนตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยและสังคมเนี่ยจะให้การยอมรับแต่กรณีนี้ไม่รู้ยังไงฮะคุณผู้ชมครับขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลาครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆด้วย
1: อันนี้จริงอันนี้สำคัญมากนะ
0: ไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าการตรงต่อเวลาของคุณครูเนี่ยจะสร้างผลกระทบในความรู้สึกของนักเรียนได้มากแค่ไหนแต่เราสนุกแน่นอนไปดูครับ

0: ผิดจากแคปชั่นที่ขึ้นนะครับเพราะเมื่อ 15:30 เป๊บแกบิดไปเลยครับ
1: ไม่แต่ประเด็นคือครูคะที่ครูดูเมื่อกี้มันไม่มีนาฬิกาข้อมือนะเมื่อสักครู่เนี่ย
0: เป็นนาฬิกาทิพย์บางคนเขาอยู่ด้วยสัญชาตญาณไงเขากะเวลาถูกว่าเวลานี้มันเป็นเวลาเขานะครับคอมเมนต์เนี่ยเขาก็มาเฉลยคำตอบก่อนว่าคุณครูปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนนาฬิกาทิพย์ไปอีกหรือความรับผิดชอบนั้นสูงกว่าเรียกว่าตรงต่อเวลามากๆเลยทำเอาหลายคนอดยิ้มไม่ได้เลยแหละครับ
1: และภายใต้ความฮาค่ะคุณครูสุภากรมีมุมที่น่ารักนะคะเพราะว่ามักจะหาขนมมาแจกเด็กๆแล้วก็หาโอกาสดีๆกิจกรรมต่างๆมาเติมเต็มความสุขให้กับนักเรียนคุณครูสุภากรบอกว่าเพราะสำหรับเด็กๆโรงเรียนคือบ้านหลังที่2 อยากให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่อบอุ่นและมีความสุขที่สุดนอกจากนี้ก็ยังทำคอนเทนต์น่ารักๆเกี่ยวกับการสอนอีกหลายคลิปเลยค่ะ How to มัดใจเด็กหรือวิธีการเติมเด็กกลายเป็นหนึ่งคุณครูที่ทั้งเด็กๆผู้ปกครองและชาวโซเชียลต่างประทับใจถึงจะหมดเวลาสอนคุณครูกลับบ้านตรงเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นความใส่ใจเด็กๆคุณครูก็จัดเต็มไม่มีหมดเวลาเลยค่ะ
0: จริงก็คอนเทนต์แหละเนาะจริงๆคุณครูเขาก็ดูนักเรียนจนกลับบ้านเรียบร้อยนั่นแหละใช่ไหมฮะ
1: อันนี้จริงสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจาก Facebook ครูโหน่งนะไม่ใช่ครูโอ่งที่แบ่งปันเรื่องราวน่ารักน่ารักสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ชมกันด้วยอยากรู้แล้วเด็กนะคือบางทีเวลาทำคอนเทนต์คุณครูเงี้ยเด็กๆอ่ะไม่หลุดขำนี่เก่งมากเลยนะ
0: งงไงน้องงงกันอยู่ไง
1: กำลังงงใช่ไหมหนึ่งไปนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ทำไม สองนะออกมาปุ๊บเอาตรงเวลาเอาขับออกไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่เก่งสุดๆคือเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปในห้องเนี่ยยังไง เอาขึ้นมาจนขึ้นมาตั้งชั้น2ได้เนี่ย
1: ไม่ใช่นี่
0: ไงดูสิ
1: อ
0: ๋อมันอยู่ข้างหน้านั่นเลยรถเข้ามาได
1: ้ชั้นล่าง
0: อ่ะอย่าดราม่านะฮะอันนี้แบบเป็นสีสันเล็กๆน่ารักให้เห็นถึงความน่ารักของคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะฮะทั้งเสิร์ฟขนมจีบซาลาเปาเสิร์ฟยิ้งกันไปแล้วนะครับมีหลายเรื่องราวในสีสันที่มาเสิร์ฟกันต่อติดตามกันต่อเลยนะครับ

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์กันหน่อยค่ะเอาถามคุณผู้ชมเลยว่าอะไรที่คิดว่าเราใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ที่สุด
0: แล้วก็ใกล้หมดอะนะทั้งตัวทั้งชีวิตของเราตื่นมาก็วิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหม
1: ยัง
0: ตื่นมาก็นาฬิกาชีวิตไงเวลาเด้งขึ้นมาควรจะทำอะไรหรือว่าเวลาทำงานหรือว่ากินอะไรก็ตามเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถสันดาปอาหารได้มากน้อยแค่ไหนก็วิทยาศาสตร์หมดแหละครับ
1: โอ้โหเปิดออกมาสับสดีดีเอาคุณผู้ชมเอาพาไปดูอย่างเรื่องใกล้ตัวผิวพรรณความงามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายใดๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เอาพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเราจะสามารถเข้าใจทั้งฮอร์โมนพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2568นะคะผิวพรรณความงามอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอยู่หลายต่อหลายอย่างด้วยกันค่ะเพราะว่าอะไรอย่างวัยเรียนพอร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ไปกระตุ้นต่อมไขมันให้ทำงานมีการอุดตันการอักเสบกลายเป็นปัญหาสิวแต่ละคนอาการมากน้อยแตกต่างกันเพราะอะไรไหนจะพันธุกรรมไหนจะสภาพผิวนะคะก็ยังมีปัจจัยที่มันมีเรื่องของปัจจัยแวดล้อมแต่ละบุคคลด้วยค่ะ
0: ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.เนี่ยเขาก็ร่วมกับพันธมิตรครับเอาเรื่องใกล้ตัวเหล่านี้นะครับมาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์แห่งความงามที่แท้จริงภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2560เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพผิวผ่านหลักวิทยาศาสตร์ครับ
2: ทีนี้พอหลังจากที่ได้ความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีมันจะเกิดการจุดประกายว่าเอ๊ะใครที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในองค์ความรู้นี้บ้างนะครับก็จะสอดคล้องกับที่ทางอพช.เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Jobber ที่เป็นห้องแลบที่เกี่ยวเรื่องการพัฒนาคอสเมติกเครื่องสำอางพวกนี้ซึ่งในนั้นก็มีวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเคมีเรื่องของส่วนผสมต่างๆนานาเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อจะต้องไปศึกษาในฟิลนี้ที่มหาวิทยาลัยไหนก็เป็นการจุดประกายแล้วก็จะทำให้เพิ่มบุคลากรทางด้านสายนี้นะครับแล้วก็
1: โดยภายในนิทรรศการเขาแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น5ส่วนนะคะตั้งแต่โครงสร้างและการทำงานของผิวปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพผิวค่ะการเกิดสิวและสีผิวจนไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวตามวัยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การเรียนรู้เรื่องความงามค่ะแต่เป็นการฝึกให้เยาวชนรู้จักสังเกตตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะข้อมูลความงามและสุขภาพ

0: ที่เรามักจะเห็นกันในสื่อออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็เป็นการเปิดมุมมองให้เห็นนะครับว่าองค์ความรู้ด้านผิวพรรณเนี่ยสามารถต่อยอดไปสู่วิทยาศาสตร์ชีวภาพชีวการแพทย์งานวิจัยและอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคตนะครับจะบอกว่าธุรกิจคอสเมติกธุรกิจแบบเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามเนี
0: ่
1: ยเติบโตต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะ อย่างคอสเมติกเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยนะครับก็ตลาดนั้นกว้างมากใหญ่มากเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของเวลเนสและการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความงามเนี่ยยังไงก็ขายได
0: ้เอาจริงอย่างปีนี้คำหนึ่งที่เราได้ยินกันนะกลิ่นแก่ อยู่ๆใช้ชีวิตมาไม่เคยจะได้ยินเลยกลิ่นแก่แล้วมันมีคำอธิบายโดยวิทยาศาสตร์
1: มันมีผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเรื่องกลิ่นแก่โดยเฉพาะด้วยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ทำแบบขายเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่แค่สบู่อาบน้ำคุณผู้ชมครับมันเป็นแบบอาหารเสริมแล้วกินแบบเพื่อลดกลิ่นเขาว่านะ
0: อ๋อใช่มีกระทั่งเม็ดอมมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ
2: แต่ยังอ่ะ
0: คุณมาดมแล้วเอาเป็นว่าคุณต้องไปหาคำตอบในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีงานแล้วนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของการจัดงานแล้วตอนนี้เขาจัดงานอยู่แล้วมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยก็มีอาจารย์วิทย์หลายท่านเนี่ยครูวิทย์เขาเรียกว่าครูวิทย์ดีเด่นเนี่ยมาร่วมรายการกับเรามาบอกผลงานวิทยาศาสตร์ที่ท่านทำด้วย
0: จริงเวลาครูให้เดี๋ยวอุปกรณ์อะไรนะตื่นเต้นคุณผู้ชมเอาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องวิทยาศาสตร์กัน
1: อ้าวมาที่พิกัดพลเมืองครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปกันที่ปัตตานีสงขลาปัตตานีเขาจัดงานอะโบยมะครั้งที่12นะครับในทีมนี้เนี่ยเขามีทีมที่ว่า SEA C ที่แปลว่าท้องทะเลสงขลาปัตตานีไปดูกันหน่อยครับสำหรับใครที่เคยไปงานเนี่ยจะรู้ว่ามันสนุกมาก
0: คุณแรงตายได้
1: ไห
0: ม
1: ไม่ได้คนที่เขาจะอีกสำเนียงหนึ่งงานนี้จำได้ไหมน้องดาฟของเราเคยไปวิ่งอ่ะ
0: จำได้สิ
1: ได้ไหม
0: น้องดาฟกับป๊อปอาจิรงเคยไปวิ่ง
1: นะครับแน่นอนว่าไฮไลท์ของงานอาโบยมะที่จัดขึ้นเนี่ยทุกๆปีมีที่เดียวในไทยคือการแข่งขันเรือเกยหาดเมื่อสักครู่นี้รวมถึงเอาเสน่ห์วิถีชีวิตชายฝั่งมาบอกเล่าผ่านบูธกิจกรรมต่างๆพร้อมกับอาหารพื้นบ้านอย่างที่เห็นนี้ครับกับการฟังเวทีกินไปด้วยฟังเสวนาไปด้วยกับซีทอล์คครับ SEAC Talk ศักยภาพแห่งอนาคตของสงขลาปัตตานีซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและบทสนทนาในการพูดคุยถึงอนาคตของพื้นที่ได้อย่างลงตัวครับ
3: งานอโบยมะนะครับเทรู้สึกถึงการมาแล่แล้วก็จะมีเรื่องของพหุวัฒนธรรมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างชุมชนด้วยกันแล้วการมีส่วนร่วมต่างๆทำให้เราได้เห็นว่ามีความหลากหลายทางเรื่องของอาหารแล้วก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละพื้นที่แล้วก็เอามาร่วมกันในที่แห่งเดียวรู้สึกว่าได้เจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นพวกขนมต่างๆที่ไม่เคยได้เห็นครับก็ทำให้รู้สึกว่าได้ริมล่องต่างๆครับผม
4: ครั้งนี้ก็เป็นอโบยมะเลจนะรอยจ้านมาซีมาดู SCA ทำไมเราถึงตั้งชื่อตอนว่าอย่างนี้เหรอครับก็คืออำเภอจนะของเราเนี่ยเราดูแลและเราก็อนุรักษ์และก็หากินบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นการกำหนดนโยบายที่มาจากภาครัฐการที่เราทำ SCA หรือว่าการสำรวจผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีการสอดไส้คือกลับกลายเป็นว่า SEA เนี่ยสามารถไฟเขียวนิคมอุตสาหกรรมจะได้เราก็เลยอยากจะมาพูดแล้วก็มาทอล์กกันวันนี้ว่าการที่เราพยายามที่จะให้พัฒนาในรูปแบบของ SDG เนี่ยซึ่งเราก็ทำถูกหมดทุกข้อเลยโดยที่ SEA ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีความหมาย
0: ขณะที่หนึ่งไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะคือการแสดง performance art จากกลุ่มละครชุมชนป่าพยอมร่วมกับเด็กเยาวชนจากสงขลาและปัตตานีที่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสะท้อนคุณค่าและศักยภาพของพื้นที่และการต่อสู้ของชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่อนุรักษ์ทะเลหน้าบ้านควบคู่กับการใช้ทรัพยากรมาอย่างยาวนานล่าสุดมีการผลักดันเลชุมชนจนะเทพาหรือพื้นที่ OECMS ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตคุ้มครองภายใต้บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำงานอนุรักษ์ปกป้องทะเลโดยชุมชนต้องดึงภาครัฐมาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่กินได้มากกว่าการพัฒนาทิศทางอื่นที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
2: งานที่เราทำร่วมกับชุมชนน่ะก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับการทำเรื่องพื้นที่คุ้มครองในทะเลซึ่งพื้นที่คุ้มครองอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นมาใหม่ของชุมชนเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่า Greenpeace มาบอกว่าชุมชนทำพื้นที่คุ้มครองกันไหมแต่ว่ามันเกิดจากการที่ว่าชุมชนเองอ่ะก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ในทะเลก็คือมีการทำสังกอทำบ้านปลาอะไรแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับทะเลหน้าบ้านแนวทางในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอนุรักษ์ที่ไม่ได้เป็นงานอนุรักษ์แบบที่เอาคนออกจากพื้นที่เนาะหรือว่ามองคนที่อยู่ในพื้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่ามองว่าคนในพื้นที่น่ะเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้ฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบการทำพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์จะต้องเอาคนเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนภาครัฐมันไม่ได้เป็นเรื่องของจำนวนแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพและต้องให้แน่ใจว่าชุมชนเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองว่าฉันอยากทำพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของพิกัดพลเมืองนะครับจากคุณหิรัญญาเกื้อก่อพรมนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลานะครับที่ได้ร่วมรายงานมาและหากคุณผู้ชมนะครับมีเรื่องราวที่สะท้อนเรื่องราวท้องถิ่นและอยากจะนำเสนอแบบนี้ในสีสันวาไรตี้ในช่วงพิกัดพลเมืองก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของคุณนะครับผ่านซีไซด์ไทยพีบีเอสได้สแกนแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้พวกเราได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: เอาในทิกตอกคุณอุ้ยถามมาบอกว่าสงขลาหรือปัตตานีกันแน่ครับงงหรือทั้งสองจังหวัดเอางี้บอกอย
1: ่
0: าง
1: นี้
0: ก
1: ่
0: อนครับเยาวชนจาก2จังหวัดก็คือสงขลากับปัตตานีที่เขาร่วมกันแต่ว่ากิจกรรมจัดที่สงขลาอยู่ที่บ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งงานจัดไปแล้วตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: โดยเขตพื้นที่ติดกันใกล้กันไงใช่ไหมก็เลยจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยงานจัดที่สงขลา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเยาวชนนะฮะแล้วคนที่สนใจจากปัตตานีมาร่วมด้วย
0: ถูกต้องนะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าชอบจังเลยค่ะคุณยุ้ยกับคุณกระต๊อบจัดรายการนะ
1: ค
0: ะเพราะว่ามีหยอกล้อจิกกัดกันทำให้ดูเพลินไม่น่าเบื่อสร้าง
1: ไม่ได้หยอกครับอันนี้ทะเลาะกันจริงๆ
0: เรากัดกันจริงๆนะคะ
1: แค่ยิ้มเฉยๆนะฮะแค่ตอนทะเลาะบางคนอาจจะหน้าบึ้งใช่ไหมแต่เราแค่ยิ้ม
0: อ๋อเอาจริงๆเนี่ยคุณไปเล่าให้ฟังก่อนเลยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นู้นน่ะคุณไปปฏิบัติภารกิจอะไรมา
1: โอ้ภารกิจของผมแหละฮะที่ไปตัตหีบใช่ไหม
0: ใช่
1: กู้ภัยทางทะเลตอนแรกจะไปกู้เขาพอไปถึงแล้วเขากู้เราม
0: ันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนทั่วไปจะทำได้ไหม
1: มันไม่ใช่ง่ายนะฮะคุณผู้ชมครับในงานนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเอาไปใช้ได้จริงๆในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับโดยคนที่ไปอ่ะเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกผมว่าใจอุ้ยต้องเป็นพี่ๆทหารพี่ๆข้าราชการแน่เลยไม่นะครับมีคนทั่วไปเนี่ยไปเรียนได้และที่สำคัญเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงๆคือไปช่วยกันจริงๆอ่ะจำลองสถานการณ์แบบซิมูเลเตอร์เลยที่สำคัญมีคุณสุภาพสตรีไปด้วยนะ
0: เห็นไหมล่ะก็ตอนแรกอ่ะทำไมพรขอทีมงานแล้วว่าขอไปด้วยแล้วทีมงานบอกว่าห้องเต็ม
1: เขาจะเสียหลักสูตรไม่ได้ว่าเพราะเสียทรงอะไรนะฮะจะเป็นเพิ่มภาระให้เขาเดี๋ยวคุณจะประสบภัยจริงๆนะครับอ่ะไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าการฝึกครั้งนี้เป็นอย่างไรและจะเข้มข้นแค่ไหนไปดูกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือที่สัตหีบครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการเรียนอบรมหลักสูตรนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลครับตอนนี้อยู่กับพี่ตุ๊กแล้วครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่ตุ๊กครับปกติเนี่ยเราจะรณรงค์กันไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปเนี่ยต้องกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นเป็นโดยเฉพาะการว่ายน้ำนั่นคือพื้นฐานแต่วันนี้เนี่ยหลักสูตรของพี่ตุ๊กที่พี่ตุ๊กเตรียมให้ทุกคนได้เรียนวันนี้มันมีความแตกต่างแล้วมีความสำคัญยังไงครับ
1: คือการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำหรือกำลังจะจมน้ำแล้วเนี่ยตะโกนโยนยื่นอ่ะดีที่สุด
0: ครับ
1: ปลอดภัยที่สุด
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงแล้วในหลายๆพื้นที่มันไม่มีที่มันไม่มีอะไรให้เรายื่นได
0: ้
1: มันไม่มีอะไรให้เราโยนได้นะครับซึ่งมันมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นบ่อยๆว่าคนที่ไปช่วยนะครับคนจมน้ำแล้วตัวเองกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับมันก็เลยเป็นการบ้านมานั่งคิดแล้วเราก็เลยไปหยิบเอาตำราจากของต่างประเทศมาครับดังนั้นหลักสูตรเนี้ยมันจึงเป็นหลักสูตรในการช่วยเหลือคนในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีที่ไม่มีสิ่งใดจะช่วยชีวิตเขาได้
0: คนที่เหมาะที่จะมาเรียนหรือว่าเนี่ยในที่ที่เห็นกันอยู่ที่มาซ้อมมาเรียนอบรมเนี่ยต้องเป็นใครเป็นคนกลุ่มไหนเป็นข้าราชการไหมเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกู้ภัยโดยตรงหรือเปล่าครับ
1: ไม่เลยครับหลักสูตรเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนทั่วไปข้าราชการทหารตำรวจมาเรียนได้หมดนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักแท้จริงแล้วเนี่ยอยากให้เขามาเรียนและให้เขาได้รู้ว่าไอ้การช่วยเหลือชีวิตคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ครับ
1: เพราะคุณอาจจะเป็นผู้ประสบภัยคนที่สองได
0: ้ไม่ต้องเห็นหลายๆเคสที่เกิดขึ้นเนาะ

0: แบบตั้งใจเจตนาดีอยากไปช่วยแต่สุดท้ายช่วยเขาได้แต่เราอาจจะสูญเสีย
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าการอบรมครั้งนี้หลายๆคนคิดว่าอุ๊ยทัฟทัฟดุดุดันดันแบบนี้มีแค่ผู้ชายเห็นว่ามีผู้หญิงมาด้วยเหรอฮะ
1: ก็ทุกรุ่นจะมีสตรีนะครับสมัครเข้ามานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างคือเรียกว่าสถานที่พักอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ผู้หญิงหลายคนก็สละสิทธิ์ไปแต่ว่ารุ่นนี้พิเศษคือน้องคนที่มาเนี่ยครับคือเขายอมทุกอย่างที่จะทำเพื่อที่จะได้เรียนรู
0: ้
1: นะครับนั่นเองครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วก็เปิดให้ทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนเพศอะไ
1: ร
0: นะฮะแล้ววัยที่ควรจะมาเรียนอะไรแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นสักช่วงวัยไหนครับ
1: การสอนเนี่ยการฝึกมันค่อนข้างหนักนะครับมันก็เลยต้องรับตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไป19ปีแต่ต้องมีผู้ใหญ่รับรองนะฮะจนกระทั่งถึง53ปีนะครับเพราะที่53ปีเพราะเนื่องจากว่าร่างกายยังไหวอยู
0: ่
1: ถ้าพ้นไปนี้แล้วเนี่ยบางคนส่วนยากมันจะยากแล้ว
0: อ๋อมันอยู่ที่ความฟิตของร่างกายด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พี่ตุ๊กครับสิ่งที่ผมอยากถามคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะบนบกในน้ำทางอากาศมันเกิดได้ตลอดเวลามันมีเขาเรียกว่านัยยะอะไรสำคัญไหมว่าทำไมช่วงนี้เราถึงจะต้องรณรงค์เรื่องการช่วยเหลือคนทางน้ำซะด้วยมากกว่านอกจากบนทบก
1: เนื่องจากประเทศไทยเรานะครับหนึ่งเลยเรามีทะเลสวยงามเยอะมากเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากเรามีบ่อเยอะมากนะครับมันก็จึงจำเป็นในประเทศไทยเราเองเนี่ยจะมีเด็กและก็ผู้ใหญ่ที่จมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อยๆมีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะฮะอย่างถ้าตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตภูเก็ตก็จะมีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตบ่อยมากเลยนะครับ
0: จากที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยคือจริงมันมีอยู่ตลอด
1: มันมีอยู่ตลอดเลยใช่ครับ
0: อย่างที่เราทราบดีเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว
1: ใช่
0: พ
1: ี่
0: ตุ๊กก็เลยลองเห็นแล้วว่าอ้าวแค่ตะโกนโยนยื่นเนี่ยไม่พอม
1: ัน
0: ต้องมีบางอย่างที่อบรมไปเพื่อให้ไปช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัดทีนี้เรื่องของการอบรมการเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีการสอบเพื่อประเมินผลจากการเรียนด้วยพอทุกครั้งเนี่ยช่วงท้ายจะมีการประเมินการสอบไหมครับ
1: มีครับเราประเมินแต่วันแรกเลยเขาเรียกว่าพรีเทสมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็โพสเทสการสมัครเข้ามาเรียนเนี่ย40คน
0: ครับ
1: เรารับแค่40นะฮะแต่ถึงเวลาจะจบจริงแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35คน
0: อ๋อมีไม่ผ่านด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วไม่ผ่านจะเป็นอะไรไหมฮะหมายถึงว่าจะโดนหักคะแนนหรือว่ามีผลกับอะไรในชีวิตเขาไหมฮะ
1: คือที่ไม่ผ่านเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเนี่ยลงว่ายน้ำทะเลต่อเพราะมันอันตรายนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่เขาเรียนเป็นความรู้ได้
0: ทฤษฎีย
1: ังให้เรียนอยู
0: ่
1: ในสระยังให้เรียนอยู่นะครับการช่วยเหลืออะไรเงี้ยยังให้เรียนอยู
0: ่
1: ยกเว้นอย่างเดียวคือทะเล
0: ทะเลเนี่ยอาจจะยังไม่ให้เรียนเพราะว่ามันอาจจะคุมยากเรื่องความปลอดภัยนอกเหนือจากฝึกในสระแล้วเมื่อกี้พี่ตุ๊กบอกว่ามีในทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในทะเลเนี่ยเราจะวางแผนกันไปฝึกซ้อมกันตอนไหนครับพี
1: ่เดี๋ยวช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบละอันนี้สอบจริงละคนที่ไม่ผ่านก่อนหน้านี้จะไม่ได้ทดสอบแล้วนะครับมันจะต้องเป็นการวิ่งนะครับกรณีเหตุการณ์จริงขึ้นเราเจอคนจมน้ำเราวิ่งเข้าไปช่วยว่ายน้ำไปช่วยแล้วก็ลากมาแล้วทำ CPR ช่วงบ่ายจะเป็นอันนั้นเลยครับ
0: ครับแล้วกลางคืนนะฮะ
1: กลางคืนก็จะมีแล้วทดสอบจิตใจเดี๋ยวต้องไปดูตอนกลางคืนครับว
0: ่
1: ามันมีอะไรบ้าง
0: อ่ะคุณผู้ชมกลัวความมืดไหมครับความมืดปกติในบ้านเราในโรงแรมที่เราไม่เคยชินเนี่ยมันยังน่ากลัวแต่ทีนี้ทะเลที่กว้างใหญ่บวกกับการช่วยเหลือชีวิตคนมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นตื่นตาบ้างวันนี้ครับป๊อปและทีมงานเดี๋ยวจะพาเกาะติดไปกับทีมพี่ตุ๊กเลยไปดูว่าไอ้ที่เขาฝึกกลางคืนนั้นฝึกกันยังไงตามไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ถึงในช่วงพาร์ทกลางคืนแล้วนะครับแน่นอนครับจากช่วงที่เราเห็นไปตอนกลางวันครับพี่ตุ๊กจะเห็นว่าความเข้มข้นเรื่องของชีวิตไม่ใช่เล่นๆดังนั้นไม่ใช่แค่กลางวันเท่านั้นกลางคืนเองก็อาจจะเกิดเหตุได้เหมือนกันในพาร์ทกลางคืนนี้ต้องทำอะไรกันบ้างครับ
1: พาร์ทกลางคืนเนี่ยมันเป็นสถานีทดสอบจิตใจนะครับซึ่งเวลาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเรานั่งเรือข้ามฟากกลางคืนเราไปท่องเที่ยวกลางคืนมันอาจจะเกิดเหตุได้นะครับพาร์ทกลางคืนนี่ก็จะเป็นการทดสอบจิตใจให้ว่ายน้ำกลางคืนนะครับว่าเวลาที่ว่ายน้ำกลางคืนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหวาดกลัว
0: เพราะมันมืด
1: มองไม่เห็นนะครับแล้วก็มันจะได้สังเกตว่าเวลาที่เราว่ายน้ำไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็ง่ายๆทดสอบจิตใจนั่นเองแหละครับ
0: ทีนี้แน่นอนมันง่ายถ้าเกิดคนทำเป็นสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำเลยอย่างน้องๆพี่ๆที่เขามาฝึกเนี่ยบางคนเป็นครั้งแรกของเขาไอ้ความยากตอนว่ายน้ำกลางคืนและความอันตรายสำหรับการเกิดเหตุเวลาภัยร้ายเกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: เอาสำหรับตัวผู้รับการฝึกก่อนนะครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนได้คือสัตว์ทะเลมีพิษเพราะเราว่ายน้ำทะเลเราอาจจะเจอแมงกะพรุนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราได้สอนไปแล้ว
0: ครับ
1: เกี่ยวเรื่องว่าถ้าเราเจอสัตว์ทะเลมีพิษต้องดูแลตัวยังไงรักษายังไงก็บอกไปแล้วนะครับอันที่2คือหลงทาง
0: ครับ
1: หลงจากบัดดี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าเรามี
0: นี
1: ่เคมีคอลไล
0: ท์เคมีคอลไล
1: ท์ใช่
0: คือที่มันหักปุ๊บมันก็จะมีแสงออกมา
1: ใช่ครับอันเล็กๆเนี้ยนะฮะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
1: ทีนี้ในว่ายน้ำกลางคืนเนี่ยเราจะใช้เคมีคอลไลท์เนี่ยนะครับเหน็บไว้ที่หน้ากาก
0: หน้ากากดำน้ำนะ
1: ใช่ครับที่เราจะใช้ว่ายน้ำกันเหน็บไว้สองข้างเลยเพื่อเป็นไฟนำทางข้างหน้
0: า
1: ดังนั้นเราจะต้องรู้จักการสังเกตว่าข้างหน้ามันมีเพื่อนเราว่ายน้ำอยู
0: ่
1: เราก็ว่ายไปตามทางนั่นเอง
0: วิสัยทัศน์ตอนกลางคืนเนี่ยกลางวันว่าไกลๆก็ยังมองยากพอมันกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์เราคนทั่วไปปกติมันมองเห็นได้ใกล้แค่ไหนไกลแค่ไหน
1: มันขึ้นอยู่สายตาคนนะฮะที่มันตอบไม่ได้แต่ว่าในระยะกลางคืนเนี่ยที่มันมองเห็นจากไฟเนี่ยนะครับก็ประมาณ10เมตร
0: เห็นได้อยู่น่าสนุกมากครับคุณผู้ชมครับทีนี้อยากให้พี่ตุ๊กฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของภาพรวมความปลอดภัยการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่สนใจอยากจะมาเข้าอบรมเรียนแบบนี้กับพี่ตุ๊กและทีมงาน
1: อันดับที่1เลยนะครับว่าหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่หลักสูตรที่ดีที่สุดเลยการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการตะโกนโยนยื่นนั่นคือปลอดภัยที่สุดแต่หลักสูตรเนี่ยมันจะบอกว่าเวลาที่ไม่มีสิ่งของให้เรายื่นได้โยนได้เราต้องลงน้ำลงไปหลักสูตรนี้จะบอกว่ามันไม่ง่ายนะชีวิตจริงแล้ว อย่าตกเป็นผู้ประสบภัยคนที่2ครับ
0: ดังนั้นถ้าสนใจเขาเปิดให้อบรมกันช่วงไหนเวลาไหนบ้างครับ
1: เราจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะฮะอย่างรุ่นนี้รุ่นที่8รุ่นหน้ารุ่นที่9ก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ
0: ์แ
1: ล้วก็อบรมเดือนกรกฎาคมแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นรุ่นนักเรียนจ่าทหารเรือโดยเฉพาะ
0: มีเงื่อนไขไหมว่าคนที่จะมาเรียนต้องมีความพร้อมในด้านไหนสุขภาพร่างกายหรือว่าวัยอะไรครับ
1: สำคัญมากนะครับคือหนึ่งต้องมันไม่เป็นโรคประจำตัวนะครับความดันไขมันเบาหวาน
0: หัวใจ
1: พวกนี้สำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราฝึกแล้วเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายเยอะใช้พลังงานเยอะเรื่องเหล่านี้สำคัญมากโดยเฉพาะช่องหูนะครับสำคัญมากเลย
0: นี่คือในแง่ของผู้ที่จะมาเรียนแล้วไปช่วยคนทีนี้อีกสักหนึ่งอย่างฝากถึงคนทั่วไปที่ต้องดูแลตัวเองยังไม่ต้องถึงขั้นกู้ภัยมีอะไรอยากฝากให้เป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเวลาไปเที่ยวไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดคิดครับ
1: อันดับที่หนึ่งเลยนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวทางทะเลหรือทางน้ำก็ตามแต่นะครับลงเรือไปอันดับแรกสำคัญเลยคือมองหาชูชีพมองว่าอยู่ตรงไหนพร้อมจะหยิบมันออกมาใช้นะครับสองคือมองหาทางออกทางลงน้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่เรือล่มหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องหาทางออกให้เจอก่อน
0: ครับ
1: แล้วต้องคว้าชูชีพไปนะครับเพราะเรือแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าเล่าไปนี่3วันเลยนะคุณต๊อบ
0: งั้นแปลว่าเบื้องต้นอย่างที่พี่ตุ๊กบอกคือมองหาชูชีพ
1: ครับ
0: มองช่องทางที่จะหนีออก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีสติเมื่อเกิดเหตุ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับคุณผู้ชมครับจะเห็นถึงความสำคัญนะครับของการช่วยคนหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือตัวเองนะครับแน่นอนเรื่องของชีวิตเนี่ยจะมาเล่นๆไม่ได้ดังนั้นใครที่สนใจนะครับเห็นภาพปฏิบัติการหรือว่าการเรียนของพี่ตุ๊กและทีมงานเนี่ยอยากจะมาร่วมก็ทุกๆกุมภาพันธ์ก็จะมีเปิดรับสมัครก็สนใจก็สมัครและติดต่อกันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หลักสูตรที่พี่ตุ๊กจัดนั้นเนี่ยไม่ได้แค่วันเดียวนะคุณผู้ชมครับที่เห็นทั้งหมดนั้นเนี่ยคือ5วันผ่านมาแล้วนะครับวันสุดท้ายก็คือการทดสอบดังนั้นอย่างที่พี่ตุ๊กบอกว่าเรื่องของการช่วยชีวิตถึงแม้ว่าใจเราได้แต่ร่างกายของเราก็ต้องพร้อมด้วยเช่นกันนะครับช่วงท้ายรายการครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของการเรียนการสอนหน่อยวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ใกล้ตัวของเราเพราะเป็นพื้นฐานการพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาบุคคลนะครับในทุกๆปีนะครับจะมีการจัดโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นอย่างต่อเนื่องจัดมาตั้งแต่ปี2525ครับในปี69นี้ก็มีคุณครูที่ทําผลงานที่ดีเป็นอีก1ตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีครับน้องยุ้ยครับ
2: ใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันหน่อยวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง5ท่านท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วัลภาเอื้องไมตรีพิรมประธานสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2569ค่ะท่านต่อมานะคะคุณครูคนึงนิดน่านคุณครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษาดร.ภูมิประยูรโภคราชค่ะครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษาคุณครูณภศรจุ้ยอินคุณครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาชีวศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัญชุตาแดงกุลวานิชครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษาสวัสดีทั้ง5ท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคำถามแรกถามอาจารย์วรภาก่อนเรื่องของการจัดเวทีนี้ที่จัดตั้งแต่ปี2525ในทุกๆปีเนี่ยฮะเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือว่าการเลือกคุณครูดีเด่นวิทยาศาสตร์ดีเด่นเนี่ยต้องอาศัยและสังเกตจากอะไรครับ
3: ค่ะครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะคะเราจะมอง2ด้านหลักๆนะคะก็คือด้านกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นไม่ว่า ่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนหรือว่าสื่อนวัตกรรมต่างๆค่ะแล้วเราก็จะมองว่ากระบวนการของคุณครูเนี่ยสามารถเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้คุณครูท่านอื่นในโรงเรียนได้หรือเปล่ารวมถึงอาจจะเป็นต้นแบบในภูมิภาคหรือในระดับประเทศเลยนะคะ
0: แต่ว่าก็มีคุณครูหลายท่านในหนึ่งโรงเรียนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งท่านที่ส่งประกวด
3: ในการส่งชื่อค่ะก็คือคุณครู

0: ามารถสมัครได้ด้วยตนเองซึ่งอาจจะเป็นคุณครูในโรงเรียนเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นช่องทางของสถาบันการศึกษาเสนอชื่อ1สถาบันส่งได้1ชื่อค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นคุณครูที่สถาบันไม่ส่งเราจะยื่นเอง
0: สามารถใช่เปิดโอกาสค่ะเป็นการบางทีสถาบันหรือว่าสถานศึกษาไม่ทราบว่าคุณครูมีผลงานโดดเด่นอาจารย์ก็สามารถสมัครได้ตัวเองได
2: ้ทีนี้ในแต่ละระดับนะคะประถมศึกษามัธยมอาชีวะอุดมศึกษาว่าวันนี้วิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆมีเกณฑ์เรื่องของการคัดเลือกในแต่ละระดับยังไงบ้างคะ
0: หลักๆค่ะเราจะมองคล้ายกันเนาะก็คืออย่างที่เรียนในรอบแรกว่าคุณครูเนี่ยจะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มีนวัตกรรมหรือว่ามีสื่อมีแนวทางชัดเจนค่ะนอกจากนั้นเราก็จะติดตามผลงานด้านวิชาการของอาจารย์เช่นอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ตำรานะคะผลงานวิจัยผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาประกอบกันนะคะ
1: ก็มีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบทีนี้นี่คือที่มาของการจัดน้องยุ้ยทีเนี้ยแต่ละท่านที่มาวันนี้เนี่ยก็เป็นคุณครูในแต่ละระดับชั้น
2: ใช่แล้ว
1: มาทราบผลงานฟังผลงานของอาจารย์แต่ละท่านกันหน่อยอย่างอาจารย์คนึงนิดครับอาจารย์เนี่ยเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษาผลงานและโครงการโปรเจกต์ของอาจารย์อะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: ก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วก็สอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชนแล้วก็เน้นการเรียนรู้ที่เด็กเอาไปใช้ได้จริงอย่างเช่นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกระบวนการทำเครื่องเงินการเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาบริบทของชุมชนอย่างเช่นที่น่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปลูกข้าวโพดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่เราจะชวนคิดพาทำก็จะเป็นบริบทที่เด็กสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ชีวิตประจำวันทักษะชีวิตทักษะอาชีพได้
1: คือเรียนรู้จากอะไรที่มันเป็นปัญหาในชุมชนของเขาเลย
3: ทั้งปัญหาแล้วก็สภาพบริบทบางอย่างอาจจะไม่ใช่ปัญหาอย่างตัวอย่างเช่นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดสีของการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติหรืออีโคปรินต์อ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่พอดีโรงเรียนของเรามีทรัพยากรคือโรงเรียนมีประมาณ30ไร่มีต้นไม้มากมายแล้วก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือไม่งั้นก็อย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาเมื่อกี้ปัญหาในเรื่องของข้าวโพดก็เด็กก็จะมีการทำโครงงานที่เอานวัตกรรมก็คือเอาสังข้าวโพดมาใช้ประโยชน์เพื่อนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดการเผาขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเน
1: ี่
3: ยค่ะ
1: นี่ไงก็เลยอินเพราะเป็นเรื่องในบริบทในชุมชนแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องรับมืออันไหนที่ไม่เป็นปัญหาก็มาต่อยอดให้ดีขึ้น
3: ใช่
1: จากชั้นประถมศึกษาน้องย้อย
2: เอาไปที่ระดับมัธยมศึกษากับทางดร.ภูมิบ้างนะคะทราบว่าอาจารย์เองเนี่ยคือนำฟิสิกส์ที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาทำให้มันเข้าใจง่ายเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ครับก็เมื่อเราพูดถึงฟิสิกส์ครับเราจะคิดว่ามันต้องยากต้องคิดเลขต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดึงจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นไฟในห้องนี้ทำไมมีหลายสีมีสีต่างๆแตกต่างกันยังไงกาแฟในแก้วทำไมตอนแรกมันร้อนแล้วเสร็จแล้วทำไมทิ้งไว้อุณหภูมิลดลงได้ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวครับเด็กจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนทุกอย่างครับมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้เมื่อมันมีความหมายสำหรับเด็กครับเด็กก็จะสนุกแล้วก็อยากเรียนรู้ติดตามมันมาเอง
1: พอยิ่งสนุกก็เหมือนเล่นเกมใช่ไหมอาจารย์ก็จะอยากผ่านอยากไปเจอความชาเลนจ์ความยากขึ้นไปอีกก็ทำให้เด็กติดตาม
2: ใช่ค่ะทีนี้ในพื้นที่อย่างตากพิทยาคมเองเนี่ยอาจารย์ได้นำวิทยาศาสตร์นอกจากฟิสิกส์แล้วมีเรื่องของงานวิจัยต่างๆด้วยที่ไปใช้กับน้องๆยังไงบ้างคะ
4: ที่โรงเรียนครับเราก็พยายามส่งเสริมเด็กนักเรียนครับให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสครับในการทำวิจัยต่างๆเพราะเนื่องจากจังหวัดต่างเนาะอาจจะอยู่ค่อนข้างไกลดังนั้นเนี่ยโอกาสของเด็กครับก็อาจจะน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆดังนั้นนะครับการที่ครูได้มีโอกาสที่จะไปดูงานในต่างประเทศการไปทำวิจัยต่างประเทศหรือแม้แต่การส่งนักเรียนไปครับผมคิดว่า1คือเด็กก็จะได้ความรู้หรือถ้ากรณีครูไปครับครูก็จะได้นำความรู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กซึ่งแรงบันดาลใจครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้แล้วก็สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศต่อไป
1: บางทีไม่มีใจมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเริ่มกันที่แรงบันดาลใจอันนี้มาคุยกับอาจารย์นภัสสรกันหน่อยนะครับกับแนวคิดโจทย์จากชุมชนที่จะพาให้น้องๆนักเรียนเนี่ยในระดับชั้นอาชีวศึกษาเนี่ยได้ลงมือทำอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
5: ค่ะก็คือในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมจากชุมชนนะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการก็คือนำนักเรียนออกนอกห้องเรียนก็คือวิทยาศาสตร์จะไม่ได้อยู่เฉพาะห้องเรียนละออกสู่ชุมชนโดยใช้บริบทของชุมชนปัญหาจากชุมชนมาเป็นฐานปัญหาในการคิดในการวิเคราะห์ในการที่จะสร้าง

0: องค์ความรู้แล้วก็จะเป็นพื้นที่จริงที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถใช้องค์ความรู้ของตนเองเนี่ยได้ใช้งานจริงได้ประสานกับผู้ประกอบการต่างๆอย่างนี้นะคะจึงทำให้การเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยค่ะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เขาเกิดคุณค่าแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะ
1: ก็เหมือนมีเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็ปัญหาที่มันสามารถแก้ได้เพราะเด็กรู้สึกว่าแก้ได้ได้ลงมือเข้าไปทำเนี่ยก็เขารู้สึกว่ามีคุณค่าว่าผู้ใหญ่ฟังเขาและให้เขาช่วยแก้ปัญหาจริงๆก็น่าสนใจ
2: ใช่แล้วค่ะเอามาทางด้านของอาจารย์บัญชุตาบ้างกับในระดับอุดมศึกษาความเข้มข้นมันต้องเพิ่มสูงขึ้นนะคะอาจารย์นำวิทยาศาสตร์อะไรมาใช้กับน้องๆบ้างคะ
3: อ๋อค่ะคืออาจารย์ให้ความสำคัญกับอาฮาโมเมนต์ก็คืออ๋อเวลาเราสอนนักศึกษาไปอะค่ะเขาอ๋อแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะให้เขาอ๋อค่ะต้องให้เขาเอะก่อนเอก็คือเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะเราก็จะต้องวางแผนการทดลองอะค่ะว่าจะให้เขาเห็นผลที่ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้แล้วเขาจะได้สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ให้เขาค่อยๆฝึกหาคำตอบค่ะ
2: อ๋อโอเคทีเนี้ยบางทีนะอ๋อแล้วเราจะจับได้ยังไงคะว่าอันเนี้ยเขาสงสัยจริงอันเนี้ยบางทีเขาอาจจะ
1: แกล้ง
2: ใช่เพราะว่ามีเพื่อนสนิทคนนึงทำอย่างนี้บ่อยมาก
1: คุณเชอร์สารนี่แย่จัง
2: คุณนั่นแหละ
1: ต่อค่
3: ะเราใช้วิธีการเรียกว่าไงคะขุดหลุมดักค่ะสร้างกับดักเราสร้างกับดักสมมติว่าเขาคิดว่าการทดลองนะคะคุณได้ผลลัพธ์ว่า1 2 3 4 5คราวนี้พอเขาไม่ได้1 2 3 4 5เขาต้องเอะแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้1 2 3 4 5แล้วเขาก็จะมาถามอาจารย์ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมคิดว่าไม่ต้อง1 2 3 4 5นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราวางแผนหลอกเขาไว้ว่ามันไม่ใช่หรอกมันมีตัวแปรบางอื่นที่น้องนักศึกษาอาจจะไม่ได้คาดถึงค่ะ
2: ทีนี้มันมีนวัตกรรมหลายอย่างมากเอาอย่างเรื่องนำสมาร์ทโฟนมาช่วยหรือแม้กระทั่ง 3D printing นะคะอาจารย์
3: ค่ะก็อาจารย์ได้นำ 3D printing ก่อนละกันเริ่มจากปัญหาที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาสูงมากค่ะเราซื้อในราคาประมาณ2เท่าของต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องซื้อแพงเราก็เลยเริ่มเสิร์ชหาในเปเปอร์ค่ะว่ามีใครทำอะไรบ้างก็มีการทำ 3D printer นะคะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เราก็ลองไปเป็นจริงๆค่ะปรากฏว่าเวลาที่ใช้อ่ะมันยาวมาก15ชั่วโมงกว่าจะได้เซตมาเซตนึงคราวนี้ฉันก็เลยมาคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราลองเอาเลโก้มาทำจะได้ไหมเพราะว่าตัวเองมีลูกสาวก็ต่อเลโก้กับลูกค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเลโก้เนี่ยมาต่อเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์น่าจะพอใช้ได้นะก็เลยนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเลโก้สเปกทรอฟอทอมิเตอร์ค่ะ
1: น่าสนใจทุกท่านเลยจริงๆเด็กเป็นแค่บางท่านเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์รัตภาครับในฐานะที่เป็นประธานในการสรรหาเนี่ยในแต่ละปีก็จะมีผลงานของอาจารย์เนี่ยโดดเด่นทั้งนั้นเลยในปีหน้าเองก็จะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือว่าวางแผนไว้แล้วบอกพอจะบอกได้ไหม
4: ครับค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะสมาคมวิทยาศาสตร์เองก็มองว่าสิ่งนึงที่เราคาดหวังจากคุณครูนะคะก็คืออยากให้สร้างเด็กที่มีกระบวนการคิดแล้วก็รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตติดตัวไปค่ะเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อเติบโตมาจะได้เท่าทันติดตามโลกทันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าจะได้เห็นครูที่สร้างกระบวนการคิดให้เด็กได้ได้เห็นครูที่ยืดหยุ่นกับบริบทที่มันเปลี่ยนไปเช่นปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าAI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาเราก็อยากเห็นประสิทธิภาพของการใช้ AI อะค่ะมาออกแบบเป็นสื่อหรือว่าเอามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนเอามายกสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเก่งกว่าเราด้วยหลักๆ ก็มองไว้ว่าควรจะมีตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ดังนั้นใครที่เข้าแผนเข้าเกณฑ์ปี70เจอกันแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะไปเปิดโลกวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569งานเขาจัดนะครับภายใต้แนวคิด Intelligent in Science for Sustainable Future ปีนี้ไทยเวสเองก็จัดเต็มน้องยุ้ยไปร่วมสนุกแล้วก็รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันเถอะ
2: เรามีทั้งในโซนวิภานะคะกับเกมทุบตัวตุ่นสุดแล้วก็ไทย PBS Podcast ชวนมาทดลองเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและไทย PBS Kids ชวนเด็กมาประดิษฐ์นะคะมุกป๊อปสุดสร้างสรรค์รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอัพสกิลความรู้กันได้เลยภายในงานนะคะก็ตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีก็ถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะ
1: ไปกันได้เลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง5ท่านที่มาเป็นเกียรติแล้วก็บอกเรื่องราวของท่านในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับ
2: แล้วก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะ
1: สุดยอดจริงๆนะครับแหมอยากกลับมาเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่นะจะได้แบบเรียนสนุกแบบนี
2: ้เดี๋ยวกลับไปเร
1: ีย
2: น
1: สมัยเราชมแต่ไอโอดีนนะมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ไปเรียนรู้ได้นะครับไปได้เลยถึงวันที่23นะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันอังคารก็ขอเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันของทุกท่านเช่นเคยเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
7: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
8: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
9: วันที่18สิงหาคมของทุกปีมีความสำคัญยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าถึง2ปีได้อย่างแม่นยำเพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์จึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

อ่ะบอยอ่ะแม่เกียสิไล่ไล่ไล่ลื่นหล่อตรงนี้ก่อนหน้าบวย

0: เห็นไหมอบวยท่านช่างหลวงท่านเขียนดอกไม้ได้งามเหลือง
1: ามยิ่ง
0: ท่านช่างหลวงท่านช่างหลวงรอแป๊บนึงนะคะรอก่อนค่ะวันนี้เอาบ๊วยอีทำใช้เถากล้วยเอามาฝากท่านใต้เท้า
2: เกรงใจจริงๆจริงคำเสียจริงคำเสียอาเจ้คราวหลังไม่ต้องลำบากมาให้ก็ได้นะมาดูรูปอย่างเดียวก็พอ
1: ท่านช่างหลวงเปิดดูขนมสิจ๊ะ
0: อาบวยอีทำเองอีทำขนมเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะทำอะไรอะไรอีก็ทำได้หมดเลยค้าขายก็เก่งปลูกผักปลูกใบพลูก็งามดีหน้าตาอีก็สวยงดงามส่วนทรงองค์เอวอีก็ดีถ้ามีลูกนะอีจะมีนมให้ลูกกินทั้งปีเลย
3: เจ๊ซื้อพูหน่อยจ้า
1: แม่บอกว่าไม่เคยเห็นคนจีนไว้เปียคนไหนเป็นช่างหลวงเลยท่านคือคนจีนหนุ่มที่ดีวิเศษกว่าผู้ใดท่านช่างหลวงมีเมียหรือยังจ๊ะ
0: โอ้ยถึงมีแล้วก็ไม่สำคัญดอกอาบวยอีเป็นคนเจียมตัวให้มันไปเป็นเมียบ่าวก็ได้จ้า
2: น่ากิน
0: ป้อนท่านช่างหลวงเอาสิอบไว
2: ้อ๋อไม่เป็นไรขอรับ

0: อันใดอาหุนลือทำอันใด
1: ไม่ได้ทำอันใดลองทำกระทงจากเศษเทียนที่เหลือนะ
2: ทุกปีอ้วไม่เห็นหรือทำกระทงพิเศษแบบนี้เลยอะ
1: ระวังนะกงเดี๋ยวก็พังพอดี

0: เจ้าเชกนี
1: ่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ
2: ์ท่านเจ้าคุณเรือนใหญ่ฝากบอกว่าท่านผู้เป็นเจ้าของทรงหวงแหนยิ่งนักหยิบจับให้ถนอมและส่งคืนให้ตรงเวลาด้วยขอรับ
3: เล่มมิได้ใหญ่โตเจ้ารีบอ่านเลยจะได้รีบคืนขอรับ
4: เออ

0: านช่างหลวงนางบ๊วยมันมีอะไรอยากจะถามท่านสักหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้สิจ๊ะ
2: คืนวันเพ็ญเดือน12ฉันอยากจะไปดูลอยกระทงแต่ไม่มีผู้ใดไปด้วยเลยท่านจักไปหรือไม่ขอฉันไปด้วยคนจะเป็นการรบกวนหรือไม่จ๊ะ
1: ฉันมีต้องไปกิจธุระกับเหล่ามิสหายเป็นผู้ชายหลายคนด้วยคงไม่เหมาะแม่บ๊วยจงไปกับหมู่เหล่าเด็กๆด้วยกันเถิดนะ

0: เวลาเนี้ยเจ้าคุณแวดล้อมไปด้วยคนบ้านในสุนแล้วอยู่ๆนางนวลก็ขึ้นหม้อกลายเป็นคนโปรดแต่จะว่าไปหนูนิดลูกของมันก็กำลังน่าเกลียดน่าชังนักแล
1: หลังจากบูรณาวัดเสร็จก็หันกลับมาหลงนางนวลในว่าหน้าตาละไม้คล้ายนางลำจวนที่ตายอีฉันเอาเด็กกี่คนเข้าวงมโหรีก็ไม่เห็นจะมองใคร

0: คุณพุ่มขอรับ
1: ฝรั่งเศสภาษา1ฝรั่งวิลันดาภาษา1ฝรั่งอังกฤษภาษา1ฝรั่งพุทธเกตภาษา1ฝรั่งมาริกันภาษา1ฝรั่งอิสบันยอดภาษา1
2: สงสัยอันใดฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสอังกฤษก็คืออังกฤษพุทธเกตก็คือโปรตุเกสที่มีเชื้อสายมากมายอยู่ที่บ้านกุดีจีนมาริกันก็คืออเมริกันอิสบันยอดก็คือสเปน
1: แม่ครูเอเมลี่ที่โอสถศาลาเคยบอกว่าท่านเป็นคนอเมริกันมาจากอเมริกาบ้านเกิดท่านเป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่สมัยเดียวกับแผ่นดินต้นที่สร้างบางกอกขึ้นถ้างั้นแม่ครูเอเมลี่ก็สอนผิดสิครับ
2: ผิดอย่างไร
1: หนังสือนี่เขียนมาตั้งแต่สมัยพระร่วงเจ้าก็หลายร้อยปีก่อนท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็บอกว่ามีชาติมาริกันแล้วนี่ขอรับ
2: อ่านต่อไปเรื่อยๆสิ
1: บรรดาลูกพาณิชย์ในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีที่ไปมาค้าขายณจังหวัดแว่นแขวนกรุงเทพพระมหานครสุโขทัยราชธานีย่อมบรรทุกสินค้าไปมาด้วยสรุปกันปั่นเฮตรา
2: แล้วอย่างไร
1: พ่อสุนบอกว่าเมืองสุโขทัยเป็นเมืองรกร้างพระภิกษุต้องเดินธุดงค์เข้าไปแลพบเจดีย์ปราสาทใหญ่เมืองสุโขทัยมีแม่น้ำกว้างใหญ่ที่เรือกำปั่นเรือสรุปเข้าไปได้หรือขอรับ
2: ปิงวังยมนาฏไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่หน้าบ้านเรานี่เพลานี้พวกจีนได้แล่นเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปซื้อข้าวถึงเกาะกงและยังนำเอาปลาร้าเกาะกงกลางแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยมาขายถึงบางกอกนี
1: ่แต่ว่าเรือสรุปเป็นเรือแขกเรือกำปั่นเป็นเรือฝรั่งเป็นเรือแบบใหม่ใหญ่มากกินน้ำลึกมากไม่ใช่เรือขอรับอีกประการหนึ่งนายฮุนเล่าว่าเจ้านายเขาเพิ่งคิดจะสร้างเรือ

0: ทำปั่น
1: แถมสร้างที่ท่าเรือเมืองจันทบุรีเหตุเอาไว้สู้รบกับอานามหากเมืองสุโขทัยมีเรือกำปั่นไปถึงตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนช่างสุโขทัยก็น่าจะนำมาใช้นานแล้วไม่ใช่มาเอามาทำป่านนี
2: ้ช่างถกเถียงไม่ผิดกับข้าซึ่งไม่ได้มีผลดีต่อสตรีเลยมีชายใดชมชอบลูกเมียที่ตั้งคำถามตลอดเวลาหรอกสมัยข้าเด็กๆเล็กๆก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนจุดประสงค์ที่ท่านเขียนนั้นนี่ข้าคิดเอาเองนะคือต้องการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญและตราไว้เป็นหลักฐานว่าบ้านเมืองเราก็มีอารยะมาหลายร้อยปีมิด้อยกว่าชาติใดๆหากฝรั่งอังกฤษมีราชินีที่เก่งกาจชื่อวิกตอเรียบ้านเมืองเราแต่โบราณก็มีสนมชื่อนางนพมาศได้เช่นกัน
1: แปลว่าผู้เขียนมิใช่เท้าศรีจุฬาลักษณ์สนมในพระร่วงเจ้าหรือครับและไม่ใช่สตรีแต่เป็นบุรุษ
3: กลับค่ำทุกวันเลยนะงานคงหนักมากหรือกะไร
4: ว่าไปเขียนภาพที่วัดแล้วก็ไปช่วยเจ้านายทำกระทงสำหรับงานวันเพ็ญเพิ่งเสร็จ
3: วันเพ็ญปีนี้อัวมีคนพานั่งเรือชมกระทงแล้วหนามีต้องง้อผู้ใดอีก
4: ก็ดีสิ
3: ดีแน่ส่วนลือก็คงไปชมพระประทีปกับคุณชายใต้เท้ารูปงามดุจนางเอกนิ้วที่เป็นหนุ่มน้อยหน้าขาวผู้นั้นสินา
5: เหมยนี่ผู้ใด
6: หลานชายอ้วเองป้าหุนรีบไปเตรียมข้าวเตรียมปลาคงหิวเต็มที
7: เล่าเรื่องที่ทำงานต่อให้ข้าฟังหน่อย
1: พวกที่ทำงานบอกว่าสตรีเขียนกรก็ไม่สู้บุรุษถึงกระผมจะเขียนให้พวกมันดูมันก็เห็นว่าเป็นกรของบุรุษอยู่ดีแม้กระผมอ้างคุณอาพวกมันก็บอกว่ามีเพียงคุณอานั่นแหละที่ผิดแผลงไป
7: เจ้าอยากเป็นสตรีที่ผิดแผลงบ้างไหมเล่า
1: อย่างไรเจ้าคะอยากบอกพวกมันเหลือเกินว่าคนที่คัดงานบานชีและไม่เคยหลบเลี่ยงงานและทำได้ดีกว่าพวกมันเสียอีกเป็นหญิงก็ยังทำไม่ได
7: ้คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีว่าสักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัยบอกพวกมันให้คอยดูให้จงดี
1: นั่นก็คือคุณอาพุ่มบุตรสบาท่าเรือจ้างคนนี้
7: เราไม่ได้จัดงานใหญ่โตในคืนลอยพระประทีปเช่นนี้มานานเมื่อปีก่อนเป็นการไว้ทุกข์ให้กรมพระศรีสุลาลัยพระราชมารดาดังนั้นในปีนี้หลังจากได้ถวายพระเพลิงไปคณะสักวาเก่าที่เคยร่วมแสดงกันคราวฉลองวัดราชโอรสเมื่อ7ปีก่อนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะรื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อถวายในหลวงให้ทรงแช่มชื่นฟื้นพระทัยขึ้นมาบ้างจักว่าสักรวาสู้กับท่านเหล่านั้นเจ้าต้องรู้จักคู่ต่อสู้ก่อนว่ามีใครบ้างอย่างไรท่านแรกอินาอุกุเรปันสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนอิสเรศรังสรรค์จะเสด็จลงเรือมาพร้อมกับท่านผู
1: ้
7: ท่านต่อไปเลยดีกว่าผู้จะมารับบทนางยุบลพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าทินกรท่านนี้ทรงรอบรู้รอบด้านแต่เจ้าควรรู้แต่เรื่องพระปรีชาด้านการแต่งกลอนบทละครนอกที่เป็นเอกของท่านคือเรื่องแก้วหน้าม้า
0: จริงด้วยขอรับ

0: เรื่องนี้สตรีเก่งกาจกว่าบุรุษอย่างยิ่ง
1: พระองค์ต่อมาในบทสังฆามารตาคือพระองค์เจ้าชายนวมพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาหมื่นวงศาที่ราชสนิททรงคุมกรมแพทย์ท่านเป็นหมอยาที่เก่งกาจมากแต่ท่านก็ยังเก่งกาจเรื่องกวีทรงเป็นปราชญ์โดยแท
0: ้ทรงเป็นหมอยาเป็นทั้งนักกลอนยอดเยี่ยมจริงๆขอรับ
1: ท่านต่อไปในบทเสียตราคุณหลวงสิทธิ์นายเวรบุตรเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ท่านผู้นี้คือนายของเจ้าหุ่นสหายเจ้าม
0: ีแต่บุรุษที่เป็นเอกทั้งนั้นเลยขอรับ
1: ส่วนอีกสองท่านคือท่านผู้ในบทประสันตาและนายมีลงกาใหม
0: ่สมีมีเสมียนมีนายมีบ้านบุ
1: เรื่องการโดนกลอนสดเนี่ยข้าไม่ห่วงเจ้าเลยลำจวนและเจ้าก็ไม่ต้องเกรงกลัวใครด้วยข้าก็ห่วงแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้คนไม่รู้ว่าเจ้าคือนางลำจวน

0: เรืออีเหนากับเรือบุษบาสองลำนี้ไว้เคียงกันไม่ได้อาจจะตีกันตายจริงๆเคยชักดาบฟันกันก็มีมาแล้วนี่หน้าพระที่นั่งพกดาบไม่ได้อาจจะเอาไม้พายตีกันก็ได้ควรจะเอาไว้คนละข้างและมีเรือวงดนตรีกั้นกลาง
1: ขอรับ
2: คุณพุ่มมีจดหมายเรียนถึงท่านหลวงศิษย์นายเวรขอรับ เรื่องคนในเรือที่จะขอเพิ่มอีกหนึ่งคนไม่ทราบว่าจะได้ไหมขอรับ
0: จะเพิ่มใครหรือคุณพุ่มคนเดียวจะเกรงใครไม่ทราบหรือต้องมีพวกผู้กับผมมาคุ้มกันด้วย
3: จะขอเพิ่มนักศักระวาสตรีหนึ่งคนมาช่วยเสริมทัพเป็นน้องสาวอีฉันเองลูกเมียน้อยท่านเจ้าคุณพ่อที่รักในกลอนเหมือนกันและอีฉันซุ่มฝึกมานานจะวานหลวงสิทธิ์ช่วยเติมรายชื่อในนักแสดงหน้าพระที่นั่งชื่อนางสายหยุด
0: ได้สิถ้าคุณพุ่มขอหลวงศิษย์ก็คงไม่ขัดข้อง

0: สักวากราบบาทพ่อและแม่บังคมแด่จอมบพิตรอดิศรไหว้คุณครูผู้ให้ค่าวิชากรเทพพยดาอวยพรทั้งธานีกราบพระรัตนตรัยให้คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผองป้องเกศี
1: ช่วยผองข้าให้ว่าสักวาดีอุปสรรคไม่มีเปรมปรีเอ่ย
2: นางนาคลูก
3: ผู้จะมารับบทนางลิบนพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์

0: ไปทานเสร็จแล้วพ่อเมฆท้อง
1: มาตรงนี้มานั่งด้วยกัน
0: นี่ดูสิดูสิคุณพุ่มของพวกเราทั้งงามงาม
1: คุณเชกล่ะครับ
0: ก็คงจะดูอยู่แถวนี้กระมังคนตั้งมากมายในหุ่นตัวสูงๆก็ลองมองดูสิฉันตัวเตี้ยมองผู้ใดไม่เห็นดอก

0: นั่นนายน้อยของเรา
1: โอ้โหใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ดูสิดูสิ
2: สักกวาคืนนี้มีอีเหนาตอนขึ้นเขาวิริศสมารา

0: สังฆามารตาวงศาสนิทสิทธิ์วัดโพประสันตาเสมียนมีลงกาใหม่มาเดวีคุณพุ่มใสไม่คุยโองค์ทินกรเป็นยุบลนางคนโซตัวไม่โตสียัตตาคือข้าพระพุทธเจ้าเอ่ย
1: แขกหนัง
2: ในบทศรีอัตราคุณหลวงศิษย์นายเวรบุตรเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ท่านผู้นี้เป็นนายเจ้าหุ่นสหายเจ้า

0: ้าวพี่หมาย
1: นายหมายไปดูซิว่าพ่อเชกอยู่ไหนไปสิไป

0: สักวาสังคามารตา
1: เหนื่อยหนักหนาถวายงานท่านอีเหนา
0: ทั้งตามรบตามรักหนักไม่เบาท่านวิ่งเร็วส่วนเรานั้นวิ่งช้า ยามนอน
1: พระองค์ก็ทรงจูบแถมโลมลูบ
0: สู้บินไปถึงใครนะเราคันหนวดขำคิกพลิกลืมตาท่านเห็นหน้าถีบหงายอายใจจังเอ้ย
2: เบ้าหลุดชั้นเดียว
3: ในบทสังฆามารตาคือพระองค์เจ้าชายนวมพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวงศาธิราชสนิททรงคุมกรมแพทย์ท่านเป็นหมอยาที่เก่งกาจมากแต่ท่านก็ยังเก่งกาจเรื่องกวีทรงเป็นปราชญ์โดยแท้

0: สักรวาประสันตราคนสนิทเป็นคู่คิดให้สมมาตรปรารถนามาใช้บนครานี้แล้วหากแคล้วคลาจะยอมพลีชีพข้าให้วางวายเยาะ
1: รู้รู
0: ้เยาะอาชาประชิดรถนางสวรรค์ม่านเผยเห็นผิวผ่องพัน
2: เหมือนเดือนหงาย
0: จึงแจ้งใจใหญ่พระองค์ทรงยอมตายหม่อมฉันพร้อมทำอุบายถวายเอ่ย
3: สาลิกาแก้ว
4: สักกวา
5: และนายมีลงกาใหม
6: ่สมีมีเสมียนมีนายมีบ้านบุ

0: ตาย
1: ไม่เบาไม่เบาห่างหายไปนานนะเสมียนมีสมกับพี่ตามตัวกลับมาได
2: ้เจ้าค่ะ
1: อยากจะรู้จริงๆว่าคุณพุ่มเนี่ยจะตอกกัดเช่นไร
3: สนุกแน
4: ่ถ้าลำจวนได้เล่นเป็นบุษบามันต้องไม่ยอมทำลมเลียเผยผิวเผยพันอะไรแบบนี้

0: สักกวาศิยตราพระน้องแก้วช้ำช้ำหมดแล้วเพราะอีหนาวเฝ้าจับต้องสังคามารตาตัวสำรองเราเป็นน้องใช้ถวายมาลัยวันพระพี่นางก็ฟึดฟัดซัดดอกไม้เคี้ยงมาใส่ใช้เราเป็นเป้านั่นเจ้าของบุปผาสิชังกันแต่ดอกบุงงานั้นชอบใจเอ่ย
1: นาคราช
2: สักกวาศิยตรา
3: เมื่อไหร่เจ้าฟ้าพระองค์น้อยจะทรงอยากดูอีหนาวไม่อยากดูผู้อื่น
4: อ้าวหล่อนนี่พระเอกก็ต้องออกโรงทีหลังสิให้พวกบริวารออกก่อน
5: เองไม่ปลื้มหลวงศิษย์นายเวรหรือบุตรชายเจ้าคุณหาบนในแผ่นดินนี้เนี่ยไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าแล้วนะว่าทั้งงานคลังงานกระทรวงกลาโหมแล้วก็ไหนจะการค้าการขายคบฝรั่งแขกจีนทรัพย์สินบารมีมีล้นฟ้ามหาสมุทรเลยนะ
6: เป็นบุญตาจริงๆได้เห็นนายน้อยแสดงบทบาททำตาเล็กตาน้อยด้วย
7: เห็นทั้งเล่นแล้วพอแล้วเราไปเดินสำเพ็งกันดีกว่า
6: ประเดี๋ยวก่อนดูให้จบก่อนสิ
8: ว่าหิวแล้วอ
6: ่ะอีกไม่นานหรอก
9: เออดูไม่รู้เรื่องก็ไปเถอะนายหุ่นพาเพื่อนๆไปไปดูไปก็ไม่มีอะไรดอกไปไปไปไป
6: ไม่ผมจะอยู่ดู
10: กระหม่อมตากระหม่อมแล้ว

0: สกวานางยุบลคนหลังค่อมหาปะหนันท่อมท่อมน่าสงสาร
1: หลงป่าสะดุดล้มสมสารจนพบพานแสนเสน่ห์กุเลปัน
0: ดอกปะหนันพระเก็บเล็บจำหลัก
1: เป็นลายลักษณ์ถึงบุษบาพาฝันคนรูปงามเขาเขียนสารให้อ่านกันคนรูปชั่วอย่างฉันแค่ทรงเอ่ย
2: กระทงน้อย

0: ม่เต็มไม่เต็มมานี่หน่อยสิ
1: อะไรนายหุ่น
0: คนที่อยู่บนเรือคุณพุ่มอีกคนสตรีนี่นาผู้ใดหรือครับ
1: ไม่รู้ฉันจะไปรู้ได้อย่างไรดูกำลังสนุกเชียวดู

0: อีหนาวกุเรปัน
1: สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนอิสเรศรังสรรค์จะเสด็จลงเรือมาพร้อมกับท่านผู้

0: สักกวาอีเหนากุเรปันมองแสงจันทร์คืนนี้ไม่มีเหมือนหลายขวบปีคอยหายเสียดายเดือนที่ลาเลือนเคลื่อนลับไม่กลับคืนวอนของ้อดีสักกี่ครั้งหามีความหวังมาให้ชื่นแสนรักสุดระทมล้มทั้งยืนยิ้มด้วยฝืนใจอยู่รู้ไหมเอ่ย
1: มะลิซ้อน

0: อุศบาท่าเรือจ้างคุณอาของไอ้เขกงามแลดูอ่อนเยาว์ไม่ผิดสาวรุ่น
1: ๆมองดูหูตาสิไม่มีสะเทินสะท้านเอียงอายเหล่าชายทั้งหมดเลย
0: แล้วไอ้เขกมันไปไหนไม่อยากมาดู

0: เสียดาย
1: อันใด
0: อ๋อเปล่าจ้ะ
1: ข้ารู้ว่าเจ้าเสียดายอันใด
0: เสียดายถ้าลำจวนยังอยู
1: ่หาค่ายมาเรียนหนังสือหาค่าไม่ให้ไปแต่งงานเวลานี้มันคงเป็นนายโลคืนนี้มันคงดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้มาดูสักวาน
0: ั่นสิจ้ะ
2: ในสุนเป็นอันใด
1: ควันธูปเข้าตา
2: ธูปที่ไหน

0: ศักราวาพระมหาเทวีวันนี้จะฉายกริดหลิดอีเหนาถ้ามืดมิดเราปิดป้องธิดาเราค้างคาวเถื่อนจะเข้ามากล้ำกรายแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่ซะเลยจะเสียหายลูกแม่อย่าจุดเทียนไปเสี่ยงทายตัดผู้ชายให้ขาดฉลาดเอ่ย
1: กระหม่อมเพลง
2: เทพท้องก็แล้วกัน

0: ยังดอกท่านอารักษ์ผู้ท่านก็มาคราวนี้ไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองแล้วน่าจะได้เล่นบ้างนะ
1: เหมือนท่านอารักษ์ผู้จะยังไม่กล้าสำแดงตัวต่อหน้าพระพักหรือไม่เจ้าคะ
0: ความจริงพระองค์ท่านก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรท่านอารักษ์ดอกเป็นท่านอารักษ์แหละที่ร้อนตัวไปเอง

0: จบแล้วจบแล้วกลับบ้านได้แล้วในฮุนไปไปไปไป
1: จบแล้วเลยขอรับ
0: ใช่นี่ฉันก็จะกลับแล้วนะในฮุนอยากจะไปเที่ยวไหนต่อก็ไปเถอะนะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวต่อก็ได้ไปไปไปไปลุกลุกลุก
2: ไม่น่าจะจบง่ายๆเพียงนี้นะ

0: น้ำหมายรู
1: ้ว่าสักวานหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช่หรือไม
2: ่ศพที่พบก็เละจนจำกันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ศพของลำจวนก็เป็น
3: ลูกตายไปแล้วไปเกิดแล้ว
4: ถึงแล้วขอรับแพคุณพุ่ม
5: เทียบเรือเลยพ่อนก
6: เหล่านี้คือหนังสือลิลิตโครงกรและบทละครหลายเล่มที่นางลำจวนน้องสาวของผมโปรดปรานอยากจะอ่านเป็นอย่างยิ่ง

0: พาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
3: ฉันมาออกแล้ว
4: คิดหน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ป่ะ
5: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ไม่ใช่เหรอแล้วจะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหรอ

0: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
5: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
6: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
7: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
8: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
9: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
10: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
11: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
7: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
11: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
8: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 15:30 น.20 สิงหาคม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอแบบนี้วันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะชมเราได้อีกช่องทางนะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้พามา

0: มาดูพี่หม่ำจงมกบางหลังจากคนรอบตัวเนี่ยป่วยเยอะแตงเป็นกังวลตัวเองเลยอยากดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้เจสุสุนารีด้วยพี่จตุรงค์ด้วยพี่หม่ำบอกว่าตอนนี้ห่วงหลานห่วงลูกโอ้โหดูทำหน้าทำตาก็ เลยอยากจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งกายใจนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะตอนนี้พี่หม่ำเป็นยังไงบ้าง
1: พวกเราอายุก็เยอะกันแล้วไงก็มันก็ใจแป้วหรอกบางทีแบบมันไม่อยากเห็นใครไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องโรงพยาบาลอยู่แล้วไงไม่อยากไปเยี่ยมโรงพยาบาลอยู่แล้ว
0: ไม่อยากเจอกันที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมเจอกันที่กองถ่ายสบายใจกว่านะคะแต่ถ้าเพื่อนป่วยพี่หม่ำบอกว่าทั้งโทรถามทั้งไปเยี่ยมก็ทำหมดนะคะเพราะว่าพี่น้องร่วมวงการที่สำคัญเลิฟๆกันมากก็คือพี่สุนารีราชสีมากับพี่จตุรงค์โพธารามนั่นเองแต่สรุปฝากมาบอกแฟนๆทั้งคู่ไม่เป็นอะไรมากแล้วนะคะล่าสุดก็ยังไปถ่ายหนังด้วยกันอยู่พอมาเจ็บป่วยแบบนี้ก็ขอให้หายไวๆค่ะอันนี้เป็นกำลังใจจากพี่หม่ำซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเองเหมือนกันทุกวันนี้อายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเป็นไวรัสตับอักเสบ B คราวนี้คุณผู้ชมมันต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะที่สำคัญต้องออกกำลังกายด้วยนี่เดี๋ยวไม่มีแรงเตี้ยวเดี๋ยวไม่มีแรงเต้นกับหลานแบบนี้นะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งพี่มัมเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้พูดแล้วต้องทำให้ได้เลยแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทำเหมือนกันก็คือหยุดดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยมันทำลายสุขภาพหรือถ้าใครยังหยุดไม่ได้ก็เบรกบ้างเบาบ้างก็ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตอนนี้คุณตาบอกอยากอยู่กับหลานๆนานๆเลยละค่ะ
1: แน่นอนที่สุดเลยวิตามินอะไรที่มันดีก็กินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอตื่นมาก็อย่าเพิ่งลุกนะบูบได้นะคนอายุ60เนี่ยตื่นมาสโลว์สเลก่อนอย่าเพิ่งลุกนะลุกปั๊บหนึ่งหงายเซเลยนะเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันไม่ควรที่จะล็อกห้องน้ำด้วยนะด้วยวัยคน50กว่าไป60อย่างผมเนี่ยไม่ล็อกเปิดประตูไว้เลยใช่เผื่อเขาได้ยินเสียงตุบตับตับเวลาล่วงด้วยไงเวลาเมียอยู่ใช่ใช่แล้วก็ควรมีไอ้กระดิ่งที่กดจริงๆนะพยายามคานมาถ้าเราเป็นอะไรไปนะคานมาจะได้ยินนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็แทงสนุกบ้างเดินแสงแทงสนุกบ้างมันก็เดินรอบโต๊ะไงเดินรอบโต๊ะไง
0: แข่งสนุกเดินรอบโต๊ะเอาสัก10รอบก็เหนื่อยแล้วนะคุณผู้ชมนะพี่หม่ำบอกนะคะไม่เจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงก็ทำงานได้ยาวๆแบบนี้ล่าสุดพี่หม่ำคัมแบ็กกลับมาเล่นหนังปอบด้วยค่ะชื่อเรื่องปอบลากไส้ไล่กระเจิงนะคะที่แน่นอนว่าต้องมีซีนวิ่งลงตุ่มพี่หม่ำคอนเฟิร์มว่ายังวิ่งและลงตุ่มไหวนะคะขอแค่ไม่ถ่ายช่วงเช้าก็พอเพราะว่ากลัวลงน้ำแล้วหนาวนะคะแล้วก็ขอไม่ขึ้นสลิงอีกอย่างนึงเพราะหัวเข่าไม่ดีนะคะแต่ว่าดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะพอได้กลับมาแสดงกับแม่หน่อยณัฐนีโอ้โหคนนี้ตำนานปอบหยิบตลอดการวิ่งลงโอ่งมากว่า30ปีค่ะแม่หน่อยเนี่ยแข็งแรงแน่เพราะว่าวิ่งตลอดทั้งในบทบาทแล้วก็ออกกำลังกายในชีวิตจริงด้วยใช่ไหม
2: ส่วนคนนี้แข็งแรงเหมือนกันพี่กิ๊กสุวัจนีนะคะช่วงนี้งานเข้ารัวๆก็เป็นสายเต้นนะ
0: เขาเพิ่งบอกว่าเขาไม่ทำสัญญกรรมอะไรเลยแต่ว่าไปนวดหน้าด้วยมือ
2: นวดหน้าแค่นั้นเองแต่ว่านี่แหละค่ะความร้ายแบบตะโกนนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยพี่กิ๊กบอกยุคสมัยมันเปลี่ยนการเล่นแบบร้ายแบบเดิมจะตะโกนแบบเดิมไม่ได้ต้องค่อยๆไต่ระดับพี่กิ๊ก
0: เลเวล
2: จะร้ายยังไงเดี๋ยวดูบทบาทใหม่พี่กิ๊กเล่นเป็นคุณแม่แดงใบเล่ค่ะได้ออนได้หัวรอกันแบบนี้เฉพาะนอกจอนะคะเพราะว่าถ้าในจอค่ะกิ๊กสุวัจนีกับจีสุธิรักเขารับบทแม่ลูกในซีรีส์แดงใบเล่ไม่มีซีนแบบนี้คุณผู้ชมเขาจะแบบดราม่าจัดเต็มเล่าชีวิตแม่ลูกที่ต้องต่อสู้อะไรหลายๆอย่างนะคะบทดราม่าหนักต้องใช้อารมณ์เยอะแต่สำหรับกิ๊กสุวัจนีบอกชอบมากแนวรูปแหมตัวเองนี่คือนางร้ายในตำนานมีภาพจำว่าเวลาเล่นคือต้องชาร์จสีหน้าท่าทางแต่จริงๆคืออินกับบทดราม่าเจ้าน้ำตาเหมือนกันโดยเฉพาะการเล่นละครหรือว่าซีรีส์ยุคนี้นะคะพี่กิ๊กเขาบอกว่าแหมตัวร้ายเขาจะไม่ร้ายสุดโต่งเขาจะร้ายแบบมีที่มาที่ไปนะคะก็คือบทบาทมันจะส่ง
0: คือไม่ใช่เหมือนในอดีตที่เอะอะมากรี๊ด
2: อ
0: ย่างนั้นแล้ว
2: ปากไม่ได้เออจะต้องร้ายแบบมีเหตุผลนะคะซึ่งเขาบอกวิธีแบบนี้แหละเราเองจริงๆพี่กิ๊กบอกอินเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องจัดเต็มด้วยก็ค่อยๆไต่อารมณ์เปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะเรื่องของการแสดง
3: พี่กิ๊กว่าสมัยเนี้ยเหมือนกับแบบคือเขาไม่ได้อยากให้เราร้ายแบบกีดการ์ดเขาอยากให้เราเนี่ยร้ายแบบคือมีที่มาที่ไปหรือเป็นแบบร้ายแบบคอมเมดี้คืออย่างเงี้ยพี่กิ๊กว่าคนดูอาจจะเครียดมากในการที่ไปดูละครหรือเสพละครสักเรื่องนึง

0: ราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบมาปี๊ดปาดหรือมาแบบว่าอยู่ดีๆมากีดกาดอย่างเงี้ยพี่คิดว่าคนดูรับไม่ได้คือเราก็ต้องพัฒนาการไปพร้อมๆกับคนดูคนดูก็สอนอะไรเราเยอะเหมือนกันว่าโอเคคนดูชอบแบบนี้บางทีการเล่นของพี่กิ๊กก็เปลี่ยนไปตามคนดูเหมือนกันถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยก็อาศัยความจริงใจรู้สึกอะไรก็แสดงออกไปแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยมันก็แสดงแบบเหมือนกับมันมีขั้นตอนในการให้คนดูได้รับรู้ว่าคนเนี้ยทำไมถึงร้ายมาด้วยเหตุผลอะไรมันจะมีขั้นตอน1 2 3มันทำให้คนดูรู้สึกว่าซึมซับไปได้ว่ามีเหตุผลคนที่เขาร้ายเนี่ยเขามีเหตุผลของเขานะอะไรอย่างเงี้ย
1: ตั้งแต่นะคะคัมแบ็กกลับมารับงานค่ะกิ๊กสุวรรณีฮอตสุดๆเลยละครเข้าต่อเนื่องเจ้าตัวบอกดีใจมากที่คนยังคิดถึงแล้วก็พูดถึงฝีมือการแสดงอยู่ตลอดทำให้ก็นอกจากนี้ต้องอัพสกิลการแสดงนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลตัวเองโอ้โหสวยจริงๆนะ
2: เป๊ะมากอะ
1: ในวัยเล็ก5
2: เหมือนพี่กิ๊กสมัยก่อนที่เราเห็นเล่นเป็นนางร้ายแบบยุคแรกๆ
1: สวยกว่าเดิมด้วยมั้งเพราะว่าพี่กิ๊กเขาออกกำลังกายหนักมากเลยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือใครติดตาม IG พี่กิ๊กแต่งชอบมากเลยนะคือดูเขาเต้นคือแกเต้นซุมบ้าตั้งแต่เขาฮิตใหม่ๆอ่ะแล้วแกก็ยังเต้นต่อเนื่องแล้วก็ออกกำลังกายอีกหลายอย่างเลยนะทำแบบนี้มา10กว่าปีแล้วนะต้องมีวินัยแหละ
2: จะเอาจริงเอาจังอ่ะเนาะ
1: นะ
2: คะแล้วสวยเป๊ะมากนักแสดงรุ่นหลังอาจจะต้องเขินได้นะคะเพราะว่าถ้าพี่กิ๊กยังไปอย่างนี้รับงานต่อเนื่องยาวแน่ๆคุณผู้ชมพาไปดูหุ่นกระบอกกันบ้างอันนี้เป็นชุดพิเศษเลยนะคะตะเลงพายที่กิ๊กบอกว่าพิเศษก็คือเขาอะไม่ได้เล่นมาถึง7ปีแล้วนี่คุณผู้ชมดูภาพดูอะไรแต่งอลังการมากนะคะซึ่งรอบนี้จะเล่นโดยลูกศิษย์ของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจศิลปินแห่งชาติด้วยคราวนี้เขาต้องซ้อมหนักมากแต่ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเก็บไว้เล่นปีหน้านะแต่งานนี้ต้องเป๊ะห้ามหลุดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วที่สำคัญเราได้ดูหุ่นกระบอกโบราณด้วยล่ะค่ะมองเผินๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่รำพร้อมเพียงสวยงามหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเขาเจาะไปขนาดที่ว่าหุ่นแต่ละสีแต่ละตัวต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นห้ามเปลี่ยนเลยเรียงสีตามที่อาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจศิลปินแห่งชาติท่านเคยลำดับไว้แล้วก็กำกับการแสดงเรื่องนี้ค่ะหุ่นกระบอกเรื่องตะเลงพายแต่ว่าเมื่อ7ปีก่อนเลยนะก็คือปี2562นะคะคราวนี้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาเขาถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพราะตอนนี้อาจารย์เนี่ยท่านวัยล่วงเลยมาแล้ว83ปีจะคุยกับท่านบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาวิดีโอเก่าๆมาอ้างอิงค่ะแล้วก็จัดซ้อมให้มันเหมือนแบบเดิมเลยแบบต้นฉบับเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างหุ่นพระสุพรรณกัลยาในฉากเสด็จหงสาวดีก็มีครูบุสก้านะคะหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์สันควัฒน์ประดิษฐพงศ์เนี่ยเป็นคนเชิดด้วยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ค่ะที่รับท่าเชิดโดยตรงนะคะศิษย์สายตรงจากอาจารย์จักรพันธ์เลยก็เล่าเบื้องหลังนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเชิญศิลปินชั้นครูจากกรมศิลปากรมาออกแบบท่ารำให้แล้วก็ประยุกต์ให้เหมาะกับหุ่นนะคะส่วนช่วง3เดือนที่ผ่านมาลูกศิษย์รวมตัวกันหนักมากค่ะนำหุ่นจริงมาซ้อมให้ผู้ชมในโรงละครนะคะภายในพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกิจเนี่ยได้ชมด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยพยายามสร้างหุ่นคนหุ่นสัตว์ให้สมจริงที่สุดคุณผู้ชมจะได้เห็นทั้งช้างจริงจระเข้จริงนะคะที่เหมือนกับต้นแบบเป๊ะเลยล่ะค่ะ
3: อยากจะมีบ้างเวลาเข้าเร็วเข้าช้าอะไรพวกนี้แล้วแต่ตามบางทีมันจะเพื่อให้เกิดความมันในการฟันบนหลังช้างด้วยอันนี้ว่าอย่างเราสองคนกับคู่ต่อสู้เนี่ยนะเราก็จะนัดกันช้างก็ส่วนช้างคนฟันก็ส่วนฟันอยู่ข้างบนและครั้งเนี้ยที่เป็นให้คนเข้ามาดูเพราะว่าเป็นการซ้อมแบบทบทวนบทที่เราเคยรับนะเพื่อให้ชำนาญขึ้นให้จำขึ้นเพื่อที่จะลองเปิดการแสดงอีกครั้งหนึ่ง
4: คุณซ้อมก็จะเบาๆแล้วก็เกลี้ยกล่อมพอให้คนได้ฝึกจับหุ่นตัวนี้กระบอกที่หุ่นกระบอกคือตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นกระบอกไงฮะแล้วก็จับแล้วตัวนี้ก็มีกลไกอะไรเงี้ยเดินท่าเดินนะฮะมันก็จำลองมาจากท่ารำนั่นแหละนะฮะเพราะอย่างถ้าเกิดย้อนกลับไปอย่างฉากพระนางสุพรรณเนี่ยก็อาจารย์ก็ไม่ได้คิดท่าขึ้นมาเองทั้งหมดแต่ก็คืออาจารย์เชิญอาจารย์จากกรมศิลปากรมาออกท่าอาจารย์ก็ดูว่าท่าจะเก็บท่านี้เอาไว้ท่านี้สามารถจะเป็นท่าหุ่นได้ท่านี้เป็นท่าหุ่นไม่ได้ก็จะแปลงเพราะงั้นหุ่นก็บอกถ้าบอกมันเป็นท่ารำทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าท่ารำหุ่นก็มีแค่นี้ไงก็อยู่แค่นี้มันก็ไม่สามารถจะทำนู่นทำนี่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นดูอาจารย์ก็จะกันกรองว่าอันนี้ทำจำลองได้อันนี้ต้องดัดแปลงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: ดหุ่นกระบอกเรื่องตะแลงพ่ายเป็นฝีมือการแต่งของอาจารย์วัลพิษสดประเสริฐนะคะศิษย์คนสำคัญที่อยู่ข้างกายอาจารย์จักรพันธ์มานานกว่า40ปีค่ะศิลปินท่านนี้น้องๆจะเรียกว่าพี่ต๋องนะคะปัจจุบันก็เป็นประธานมูลนิธิจักรพันธ์โปสยากิจด้วยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่โอ้โหซ้อมกันยิ่งใหญ่ออกรบนะคะคือพี่ต๋องเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญครูบาอาจารย์ในสายดนตรีไทยเนี่ยมาด้วยนะคะมาช่วยกันแต่งเป็นกลอนแปลดเล่าเรื่องราวบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสพระสุพรรณกัลยาแล้วก็ผู้นำทัพฝ่ายหงสาวดีด้วยก็สร้างเป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามนะคะโดยเน้นให้ความสำคัญกับพระสุพรรณกัลยาเพราะว่ามีส่วนสำคัญในการเสียสละเพื่อบ้านเมืองด้วยส่วนฉากการแสดงจะเห็นถึงการเหลียวหลังของหุ่นกระบอกด้วยนะคะเขาเรียกว่าตรงนี้จะมีชั้นเชิญมากๆเลยในการแสดงออกเพราะเหมือนว่าทั้งทรงห่วงใหญ่แต่ก็แน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในฉากเดียวกันเพราะฉะนั้นคนชักเชิดเนี่ยก็จะต้องอินมากๆด้วยค่ะ
5: ที่แรกจะเขียนถึงสมเด็จพระนเรศวรแล้วมันรอยต่อที่ว่าท่านไปหงสาไปอะไรเงี้ยก็ดูเอ๊ะมันน่าจะมีพระสุพรรณเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยอัญเชิญชีวิตท่านมาเกี่ยวด้วยแล้วก็ปรากฏว่าในเวลาที่แสดงเวลาอะไรเล่นตั้งแต่เล่นที่นู่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหมือนท่านจับตาดูท่านอยู่ตลอดเพราะศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยเพราะเราสัมผัสเนี่ยนะคือหุ่นเพราะผมงั้นผมถึงได้พูดเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้ถามจากจะทําเป็นเรื่องสําหรับมรสพสําหรับดูเนี่ยผมจึงได้เปลี่ยนว่าเป็นคือเขียนบูชาเขียนถวาย
6: นะเป็นท่ามวยไทยเป็นท่ากระบี่กระบองซึ่งพี่ต๋องจะชํานาญในด้านนี้พี่ต๋องก็จะเค้าเรียกประยุกต์จากท่ากระบี่กระบองจากท่ามวยไทยเนี่ยมาเป็นท่ารบนะครับคือท่ารบอาจารย์สมัยยุคแรกๆเนี่ยซ้อมที่บ้านอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ยังคอยอาจารย์จะคอยบอกว่าเพิ่มอันนี้หน่อยลดอันนี้หน่อยอันนี้มากไปอันนี้เพิ่มไปอาจารย์จะนั่งดูแล้วก็เดินออกมาบอกว่าเปลี่ยนตรงนี้เอาแบบนี้แบบนี้ก็ปรับมาจนเป็นแบบนี้ครับผมดูไหมเนี่ย
2: นี่ค่ะกลไกของหุ่นในฉากยุทธหัตถีถือว่าละเอียดระดับเส้นเอ็นเลยพูดขนาดนี้ไม่ได้โม้นะคะหุ่นช้างเคลื่อนไหวสมจริงได้ใบหูกระดิกได้หางงวงมาหมดนะคะเพราะว่ามีเอ็นยึดจากข้างในด้วยอันนี้ได้น้องๆจากช่างศิลป์นะคะศึกษามาจากการศึกษาจริงๆแล้วก็ในครั้งนี้อาจารย์จักรพันธ์เขาก็เป็นผู้ซ่อมแซมหุ่นวังหน้าด้วยที่มีทั้งหุ่นจีนแล้วก็หุ่นไทยให้กลับมาสมบูรณ์งดงามนะคะจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครส่วนหุ่นจักรพันธ์ที่สร้างเป็นตัวละครจากเรื่องสามก๊กและตะเลงพ่ายปัจจุบันจัดแสดงในห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พร้อมกับจัดแสดงภาพวาดจากชีวิตและผลงานของอาจารย์ด้วยบนผนังอาคารนะคะก็เป็นอะไรที่หาชมได้ยากแล้วค่ะบางภาพอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังเป็นนักศึกษาเลยค่ะก็เปิดให้เข้าชมได้ถ้าคุณผู้ชมสะดวกไปได้เลยทุกวันอาทิตย์นะคะและที่สำคัญคนที่สนใจอยากชมการซ้อมหุ่นยังมีรอบพิเศษอีก2รอบค่ะในวันอาทิตย์ที่23และ30สิงหาคมนี้ด้วยค่ะไปทีเดียวคุ้มเลยค่ะชมทั้งหุ่นละครแล้วก็ภาพหายากจากฝีมืออาจารย์ด้วย
1: นะคะจ้าชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ชัยนาทนะคะเขาสัพยาคือเขาบอกว่าคนวัยเด็กที่นั่นน่ะเขาจะจดจำเลยว่ามาเที่ยวมาเล่นภูเขามาผจญภัยกันนะแล้วก็จริงๆเขาชื่อนี้ก็ผูกพันนะคะเชื่อมโยงกับรามเกียรติ์ด้วยอ่ะทีนี้ในปีนี้มีการจัดงานคุณผู้ชมคะรวมผู้รู้เลยนะคะเขาก็เลยมีการรวมเรื่องของศิลปะการแสดงโขนแล้วก็เกร็ดเรื่องของยาสมุนไพรเข้าไว้ด้วยกันในงานนี้อ่ะติดตามในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: เขาลูกโดดที่ว่ากันว่ามีความสูงกว่า100เมตรมีวัดอยู่เชิงเขาและเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเสือถ้ำน้ำมนต์หรือถ้ำพระฉายแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อชาวบ้านว่ารักษาโรคได้เป็นส่วนหนึ่งของเกร็ดเรื่องเล่าถึงเขาสัพยาที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางพื้นนาในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทวันนี้ยังเป็นฉากหลังให้กับการแสดงโขนรามเกียรติ์จากบ้านโขนครูโจ้ที่ยกเครื่องจากกรุงเทพไปแสดงณเวทีเขาสัพยาโดยตัดตอนมาเล่าเฉพาะฉากหนุมานตามหาสมุนไพรชื่อว่าสังกรณีตรีชวาตามคำของพิเภกว่าเป็นยาแก้พิษหอกโมฆะศักดิ์รักษาพระลักษณ์ได้และเป็นสมุนไพรที่มีเพียงบนเขาสัพยาเท่านั้นสำหรับความทรงจำของครูโขนที่มีพื้นเพเกิดและโตไปจากจังหวัดชัยนาทคุ้นเคยกับชื่อเขาสัพยาจึงนำสิทธิ์มาร่วมย้อนความทรงจำว่าเขาแห่งนี้แม้ไม่มีสังกรณีตรีชวาขึ้นบนเขาเหมือนเช่นเรื่องแต่งรามเกียรติ์แต่เป็นภูเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมสมุนไพรมากกว่า83ชนิดที่ค้นพบไปจากที่แห่งนี
1: ้คนสัพยาเราควรภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเราครับเรามีแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกล่าวขานว่าเขาสัพยาเนี่ยปรากฏในเรื่องรามเกียรติ
2: ์คือชมรมสมุนไพรลพบุรีนะมาสำรวจพร้อมกับอาจารย์ยันยงเมื่อกี้เนี้ยมาสำรวจกันเดินเนี้ยโอ้สามสิบสี่สิบชนิดเนี้ยเยอะแต่ก็เอามาหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันคุ้มมั่งอะไรบ้างนะเมื่อก่อนมีพวกอยู่วัดอยู่วาก็มาครับเขามาทำขายอะแต่ก็ไม่ได้ลองใช้กันไงกลัวไอ้หนุมานมันสาบไว้ย้ายหายเมื่อก่อนก็ไปมาก็มันสะดวกแล้วก็ไม่มีถนนหนทางจนมีชลประทานมาพัฒนาเมื่อก่อนไม่มีของชลประทานไม่มีพอมีของชลประทานแล้วมีเขื่อนเจ้าพยาแล้วมันเปลี่ยนไปพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะแล้วยังมีประวัติอีกมีการทิ้งระเบิดอีกมันก็เป็นสงครามโลกครั้งที่2อ่ะ
0: ในอดีตเขาสัพยาเป็นภูเขากลางทุ่งที่คนภายนอกแทบไม่รู้จักมีเพียงคนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญว่าเป็นสถานที่ที่มีความลี้ลับมากับเรื่องเล่าเชิงอาถรรพ์หรือหลักฐานมุขปาฐะอยากจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงเช่นทำลับแลมีเสียงดนตรีไทยมีถ้วยชามให้ยืมใช้แต่ต่อมาถูกรบกวนปักทำลับแลจึงปิดไปไม่มีใครได้พบทำลับอีกซึ่งในทางประวัติศาสตร์เส้นทางเขาสัพยาอยู่ในบันทึกการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ว่าทรงประทับแรมณบ้านสัพยาถึง2ครั้งเมื่อรัตนโกสินทร์ศก120ว่ามีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เสด็จมาถึงพลับพลาที่ประทับบ้านสัพยาเวลาค่ำกับในรัตนโกสินทร์ศก125เสด็จประพาสเมืองสระบุรีนมัสการพระพุทธบาทแล้วขึ้นตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอ่างทองสิงห์บุรีสัพยามโนรมชัยนาทปากน้ำโพนครสวรรค์ไปถึงกำแพงเพชรทรงเสด็จถึงอำเภอสัพยาเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2449
3: ภูเขาชัยนาทก็มีทั้งเขาพองเขาธรรมมูลเขาขยายนะเขาเราเทียนนะทางหันคาก็ไม่มีภูเขาใหญ่มีภูเขาเล็กๆนะตามตำนานเขาเล่าว่าหนุมานนะหักยอดเขาจากเขาแหลมหรือเขาอะไรทางตาตะคีมาพอมาถึงตรงนี้เหนื่อยก็วางไว้นะหิวน้ำก็แหวกหนองละหานอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาดื่มน้ำนะพอดื่มน้ำแล้วก็พอหายเหนื่อยแงะไปอีกทีภูเขางอกติดพื้นก็ทิ้งไว้เป็นเขาสัพยา
0: ตำนานเขาสาบยาหรือสัพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปีพุทธศักราช2562ในสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาตำนานพื้นบ้านจากนั้นเรื่องเล่าท้องถิ่นมีความหมายมากยิ่งขึ้นในทางการศึกษารวมถึงการวิจัยลักษณะเรื่องเล่าที่สอดคล้องไปกับทิศทางและรูปทรงของภูเขาและเรื่องราวรามเกียรติ์ที่เชื่อมโยงไปถึงเขาสมครในจังหวัดลพบุรีซึ่งงานย้อนตำนานหวังให้เกิดการศึกษาที่ลึกซึ้งและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับเขาสัพยาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
4: มีอีกหนึ่งเส้นทางสู้กับคุณน้ำอ้อยได้แน่นอนชวนคุณผู้ชมชวนแตงกวาลงใต้ไปสัมผัสแรงศรัทธานะคะเพราะว่าวัดพระธาตุนครเนี่ยเรากำลังจะเฉลิมฉลองด้วยเพิ่งได้รับมรดกโลกไปคราวนี้ไปนครศรีธรรมราชการมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทริปของเราตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงเหลือแค่8ที่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจให้ดีแล้วไปดูรายละเอียดกันก่อนว่าเราจะพาไปไหนกันบ้างค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปหมาดๆขอบอกเลยว่าใครเคยไปมาแล้วกิจกรรมสัญจรครั้งนี้จะแตกต่างแน่นอนเพราะเราจะได้ฟังเกร็ดความรู้จากรองศาสตราจารย์สันติภักดิคํานะคะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเราเนี่ยจะไม่ได้ไปชื่นชมแค่ความงามของสถาปัตยกรรมของตัวพระธาตุอย่างที่เห็นแต่ว่ายังมีสถานที่อื่นภายในบริเวณวัดมหาธาตุที่น่าสนใจมากๆค่ะทั้งวิหารทับเกษตรซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลังกาและวิหารพระม้าที่ปูนปั้นเล่าเหตุการณ์เสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าพร้อมตำนานที่เชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพค่ะอย่างที่เกริ่นไปว่าเมืองนครเนี่ยมีความเป็นมานับพันปีเลยนะคะก่อนยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนาดินแดนนี้คือแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวานิกายซึ่งเหลือร่องรอยความเชื่อค่ะที่หอพระอิศวรและกนีเสาชิงช้าและหอพระนารายณ์ศาสนสถานพราหมณ์สำคัญของภาคใต้ด้วยก็สะท้อนอิทธิพลความเชื่อฮินดูนะคะที่หยั่งรากลึกในเมืองนครมาตั้งแต่นู้นเลยค่ะโบราณโบราณเดี๋ยวมีอีกค่ะพาไปศาลหลักเมืองนครนะคะสถานที่ซึ่งสร้างขึ้นตามคติเสาแกนกลางจักรวาลแล้วก็พาคุณผู้ชมไปนี่ค่ะโบราณสถานเขาคานะคะมีพระสวยัมภูลึงหรือว่าศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยก็ได้รับการเคารพสูงสุดในคติพราหมณ์แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณตามพรลิงนั่นเองค่ะ
5: ส่วนใครนะคะที่ชอบย้อนรอยชุมชนโบราณหรือว่าตำนานพื้นบ้านกิจกรรมนี้เรามีเส้นทางนะคะที่ตอบโจทย์เลยค่ะทั้งการไปเยือนเมืองท่าโบราณโมกขลานนะคะซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอารยธรรมยุคตามฮอลลิงค่ะที่ยังทรงเก็บความทรงจำของชุมชนโบราณแล้วก็เส้นทางการค้าเอาไว้ท่ามกลางสันทรายเก่าแก่ของคาบสมุทรใต้นะคะทำความรู้จักกับกลุ่มโบราณสถานตุมปังค่ะหลักฐานแสดงความเจริญของนครศรีธรรมราชในอดีตกว่า1,000 ปีสะท้อนการผสมผสานนะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยตามรอยอดีตกันค่ะที่วัดเท้าโคดนะคะวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ค่ะซึ่งเคยเป็นศาสนสถานพราหมณ์มาก่อนยังมีเจดีย์อิฐและหินปะการังขนาดใหญ่เลยนะคะยืนตระหง่านอยู่ค่ะพร้อมกับฟังเรื่องราวของเท้าโคดผู้พิทักษ์บ้านเมืองที่ชาวนครเขาเคารพศรัทธามาหลายชั่วอายุคนแล้วเราไปปิดท้ายกันด้วยเส้นทางของวัดเขาขุนพรหมนะคะวัดโบราณเชิงเขาหินปูนอบอวลด้วยตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพิเศษไปกว่านั้นเลยได้ลิ้มรสกันด้วยนะคะกับกินหมับดับที่ค่ะแล้วก็ฟังดนตรีกล่อมสวรรค์โดยตุดนาคอนนะคะศิลปินเพลงชาวนครพร้อมชมค่ะนาตยะโนราบูชาทั่วตุ่มปังผลงานสร้างสรรค์จากจารีตโนราถ่ายทอดความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อทั่วตุ่มปังนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาโบราณสถานผ่านลีลาท่ารำบทร้องเครื่องแต่งกายดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองภาคใต้นะคะโดยนักวิชาค่ะนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะใครสนใจยังโทรกันมาได้8ที่สุดท้ายคุณผู้ชมเราเดินทาง4-6กันยายนนี้027902627089203293นะคะหรือว่า inbox Facebook Art Club Thai PBS ค่ะ
4: 8ที่สุดท้ายแล้วนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็คือติดต่อมาได้เลยตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะ
5: มาที่บันเทิงต่างประเทศนะคะความสูญเสียอีกครั้งของวงการฮอลลีวูดสำหรับนักแสดงสาวท่านนี้หวายถือว่าเป็นเจ้าแม่ซีรีส์คนหนึ่งเลยเล่นมาหลายเรื่องมาก
6: ใช่ค่ะดิฉันติดมากเลย Heroes นะคะก็มีแท็กไลน์ว่า Save the Cheerleader Save the World ก็คือเฮเดนเพเนเทียนั่นแหละที่เล่นเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่มีพลังวิเศษนะเพราะสามารถกู้โลกได้เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากประมาณช่วงต้นๆยุคปี2000นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ประมาณช่วงสายๆของบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นข่าวที่รายงานออกมาแฟนหนังทั่วโลกช็อกมากเลยนะคะเพราะว่าเฮเดนเพเนเทียนั้นมีรายงานว่าเธอจากไปในวัยเพียง36ปีเท่านั้นค่ะ
4: ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าที่ช็อกวงการฮอลลีวูดนะคะเมื่อมีรายงานว่านักแสดงสาวเฮเดนเพเนเทียค่ะผู้โด่งดังจากซีรีส์ Heroes เสียชีวิตในวัยเพียง36ปีนะคะโดยทางตัวแทนของเธอได้ยืนยันเรื่องนี้กับทาง ABC News ค่ะก่อนที่คุณพ่อของเฮเดนจะออกแถลงการแสดงความอาลัย

โดยระบุว่าครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเฮเดนพร้อมยกย่องว่าเธอเป็นดั่งแสงสว่างอันงดงามขณะเดียวกันก็เป็นผู้หญิงที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่คอยมอบความรักและความสุขให้กับทุกคนที่ได้รู้จักรวมถึงแฟนๆนับ

0: ัวละครในแอนิเมชันยอดฮิตอย่าง A Bug's Life ด้วยค่ะแต่ว่าบทบาทที่ทำให้เธอโด่งดังไปทั่วโลกก็คือบทเชียร์ลีดเดอร์สาวที่มีพลังพิเศษจากซีรีส์ Heroes นั่นเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาเฮเดนได้ออกมาเปิดเผยถึงการต่อสู้กับปัญหาการติดแอลกอฮอล์รวมถึงภาวะซึมเศร้านะคะโดยเฉพาะหลังการให้กำเนิดลูกสาวในปี2014และปีนี้เธอก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตผ่านหนังสือบันทึกความทรงจำที่มีชื่อว่า This Is Me A Reckoning ซึ่งพูดถึงทั้งช่วงเวลาที่ยากลำบากรวมถึงการตัดสินใจมอบสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวให้กับอดีตคู่หมั้นที่เป็นนักมวยชาวยูเครนวลาดิเมียร์คริชโกค่ะเรียกว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหันมากจริงๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะเข้าสู่การครบรอบวันเกิด37ปีของเฮเดนแพนเนเทียด้วยนะคะเอามาต่อกันที่ข่าวหนึ่งบ้างคุณผู้ชมไปดูการประกวดการแต่การประกวดเวทีนี้สวยไม่ได้มงนะคะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสวยเพราะว่าเป็นเวทีประกวดสุนัขสายพันธุ์ที่น่าเกลียดที่สุดในโลกแต่เวทีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความน่ารักของเพื่อนสี่ขาที่ไม่ว่ารูปลักษณ์จะเป็นยังไงเจ้าของก็รักอยู่ดีนะคะปีนี้แชมป์เป็นของสุนัขพันธุ์ปักจากแคลิฟอร์เนียค่ะตากลมๆที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์อย่างลิ้นที่ห้อยออกมานอกปากนี่แหละค่ะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เจ้าจินนี่ลูสุนัขสายพันธุ์ปักอายุ6ขวบจากแคลิฟอร์เนียตัวนี้สามารถคว้าชัยในการประกวดสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในโลกประจำปีนี้นะคะพร้อมกับเงินรางวัลอีก5,000ดอลลาร์ต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตกว่าจะมงลงของเจ้าจินนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นหมาสู้ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากตลาดค้าเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้ค่ะก่อนจะมาได้บ้านใหม่ในสหรัฐอเมริกาส่วนสุนัขที่ได้อันดับที่2ก็คือเจ้าพิงกี้ค่ะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนชิวาว่าส่วนอันดับที่3ตกเป็นของเจ้าออโต้เป็นพันธุ์ผสมชิวาว่าอีกเหมือนกันซึ่งเกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะการประกวดสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในโลกจัดขึ้นที่เมืองซานตาโรซารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปีนี้ก็นับเป็นครั้งที่50แล้วภายในงานเนี่ยก็มีเจ้าสุนัขจากหลากหลายประเทศที่อาจจะไม่ได้สวยงามตามมาตรฐานมาร่วมชิงชัยบางตัวก็ฟันเกลิ้นอ้อยขนบางหัวล้านมั่งก็มีนะคะแต่ว่ากลับแฝงไปด้วยความน่ารักงานนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ได้เฟ้นหาสุนัขหน้าแปลกเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือการเป็นเวทีเพื่อฉลองให้กับความแตกต่างแล้วก็รณรงค์ให้คนหันมารับเลี้ยงสุนัขจากศูนย์พักพิงมากขึ้นโดยเฉพาะน้องหมาที่อาจถูกมองข้ามเพียงเพราะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกค่ะคือไม่ได้มงลงแค่เรื่องรูปลักษณ์เท่านั้นดราม่าชีวิตขนาดนี้ใครจะไปสู้น้องได้ล่ะจริงไหม
1: แล้วเหมือนเขาเตรียมมารับมงแล้วใส่มุกใหญ่มาเลยนะคะน้องจินนี่เนี่ย
0: จ้องมาจากบ้านเลยปีนี้ต้องได้แชมป์ละ
2: ใช่เวทีเดียวกับพูดองในเดดพูลไหมสูตรใช่ไหมที่เขาชนะหลายปีซ้อนอะ
0: เพราะว่าเป็นสุนัขที่เหมือนแบบโอ้ใครเห็นก็ต้องจำได้มันก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันที่หมาตัวนี้ไม่มีใครเหมือนในโลกนี้ค่ะ
2: ขอบคุณวายนะคะเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องสวยก็มีคนรักเรานะเจ้าของเขารักทุกตัวเลยเมื่อกี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

าผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่18สิงหาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะตำรวจเชียงใหม่ยืนยันไม่ได้ส่งกำลังคุ้มกันเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ตั้งจุดตรวจค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายป้องกันเหตุรุนแรง
1: กลุ่มพึ่งหลวงยืนยันส่งนฤพลหลานธงชัยชิงนายกอบจ.นนทบุรีลงสมัครวันนี้ด่านพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชิงเก้าอี้ท้องถิ่น
0: นายกอนุทินระบุไร้แรงกดดันปั่นสหรัฐให้เลือกข้างแข่งขัน AI กับจีนยืนยันไม่กระทบเจรจาภาษี
1: คะแนนนิยมทรัมป์ลดควบสู่ระดับต่ำสุดหลังกลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่2ขณะที่ชาวอเมริกันหวั่นสงครามอิหร่านยืดเยื้อ
0: เริ่มต้นกันด้วยปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงของเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันกว่าร้อยนายไปทลายขบวนการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูเลข7ค่ะโดยไปพบความผิดปกติมีการย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงกว่า 1,300 คนเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้7คนนะคะซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเร่งขยายผลสอบเส้นทางการเงินหาความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักในแฟลตดินแดง3ห้องเพราะพบว่าถูกใช้เป็นบ้านในการย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์บัตรชมพูเลข7หรือว่าบัตรลูกของคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเอกสารสำคัญหลายรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานและเอกสารสวมสิทธิ์จึงยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านและนายหน้า3คนและผู้ร่วมกระบวนการอีก1คนพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบความผิดปกติในห้องพัก44ห้องจากทั้งหมดกว่า 5,700 ห้องมีการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยตั้งแต่ปี2567รวมกว่า 1,300 คนหรือเฉลี่ยห้องละไม่น้อยกว่า16คนซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะของห้องพักขนาดเล็กโดยพบว่า1ใน3ห้องพักมีการย้ายชื่อลูกคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้าน1ห้องพักมากถึง64คนภายในเวลาเพียง2วันค่ะกรณีนี้เป็นการขยายผลการจับกุมขบวนการสวมสิทธิ์บัตรเลข7ให้กับลูกคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำมาสู่การขยายผลในครั้งนี้
2: เคสนี้เนี่ยหลังจากที่ทางปปท.แล้วก็ปกครองแล้วก็ตำรวจได้มีการเข้าไปการจับกุมหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้แจ้งเบาะแสในพื้นที่ของแฟลตดินแดงเนี่ยเขาเลยได้มีการประสานไปที่ปปท.นะครับแล้วก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมีการคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของแฟลต

0: ดินแดงเนี่ยหลายห้องเป็นหลักร้อยนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการรับเรื่องแล้วก็มีการไต่สวนนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นหลังจากได้ที่ได้ข้อที่จริงที่น่าเชื่อแล้วนะครับว่าอาจจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าในหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการประสานกับทางกรมการปกครองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอประสานกับทางการปกครองเสร็จเราก็เลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วก็เลยได้มีการสืบสวนมาจนกระทั่งวันนี้ได้มีการประสานมาที่สถานีตํารวจนครบาลที่ดินแดงครับเพื่อบูรณาการร่วมกันครับ
1: ข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลต่างด้าวต้องการสวมสิทธิ์ให้กับลูกเนื่องจากเมื่อนำชื่อคนต่างด้าวเข้าระบบและออกบัตรชมพูเลข7จะทำให้คนกลุ่มนี้สามารถเปิดบัญชีธนาคารทำธุรกรรมการเงินเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการศึกษาได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับตำรวจปปท.ปปง.และ DSI ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
2: หลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก2ปีไม่ลงอาญาอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีหาดใหญ่คดีกันโชคทรัพย์25ล้านบาทแลกกับการไม่ยื่นข้อเรียกร้องไม่ยื่นข้อร้องเรียนนะคะนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันล่าสุดศาลให้ประกันตัวแล้วค่ะโดยระบุว่าเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกับยื่นอุทธรณ์ค่ะเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดสงขลามีคำพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญานายพีรวุฒิวิชัยดิษฐ์กิรติการหรือว่าบ่าวพีอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในคดีกันโชคทรัพย์นายณรงค์พรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเรียกเงิน25ล้านบาทแลกกับการยุติข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เมื่อปี2568ค่ะโดยศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องด้วยหลักประกันวงเงิน 35,000 บาทนายพีรวุฒิระบุผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันในความบริสุทธิ์พร้อมกับยื่นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาต่อไปด้านนายณรงค์พรกล่าวว่าคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังตนเองนั้นเข้ารับตำแหน่งประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็มีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไปยังกกต.ในหลายประเด็นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ประสานตนเองแล้วก็นัดพบกันก่อนเรียกเงิน25ล้านบาทเพื่อแลกกับการหยุดการร้องเรียนซึ่งตนเองนั้นก็ได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีทันทีค่ะ
3: ตอนเลือกตั้งใหม่ๆครับแล้วเราได้การรับรองเป็นนายกเทศบาลนครหาดใหญ่และมีการเรียกไปพบจดหมายมาอะไรเงี้ยนะครับไปคุยกันนะครับแล้วก็เรียกเงิน25ล้านนะครับซึ่งเขาร้องเรียนผมเยอะมากสิบกว่าเรื่องเยอะไปหมดเลยเล็กๆน้อยๆเสื้อมั่งเปิดสำนักงานมั่งไหว้เจ้าที่หลายเรื่องครับก็หลายๆเรื่องที่ร้องไป
4: แล้วก็ทีนี้
3: เราก็ต้องดำเนินคดีครับให้ดูว่าเขาได้จริงหรือไม่ครับ
4: ค่ะแต่ทีนี้การในการเจรจาเขาก็พูดชัดเจนเลย25ล้าน
3: เขาเขียนใส่กระดาษแต่มันมีกล้อง
2: นายรงพรกล่าวว่าแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นแต่ว่ายังมีการร้องเรียนตลอดค่ะก็ทำให้เสียเวลาการทำงานดังนั้นจึงต้องการใช้กฎหมายดำเนินการเพื่อให้ได้บทเรียนว่าการเมืองการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งจบลงทุกอย่างก็ควรจะจบเพื่อให้สามารถทำงานพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมปี2568นายณรงค์พรณพัทลุงนั้นได้คะแนน 23,595 คะแนนชนะพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตเจ้าของที่นั่งที่ได้คะแนน 21,577 คะแนนส่วนนายพีรวุฒินั้นได้ 7,220 คะแนนค่ะ
1: คุณผู้ชมแม้ว่าจะมีมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงในหลายจังหวัดนะคะแต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลับยังคงรวมกลุ่มแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่และทำร้ายคู่อริบาดเจ็บภายในภูวิลล่าที่พื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตำรวจสภ.หนองปรือเข้าตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นประมาณ9คนเดินเข้าไปบริเวณบ้านพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากนั้นพยายามเรียกให้คนในบ้านออกมาก่อนที่จะทุบประตูแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไม่นานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันภายในบ้านก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะคนในบ้านพยายามร้องขอความช่วยเหลือพบชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านถูกของมีคมฟันที่ศีรษะบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานายณัฐวุฒิผู้บาดเจ็บนำคลิปและภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือระบุว่าก่อนเกิดเหตุมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มคู่กรณีอีกฝ่ายต้องการเข้ามาร่วมดื่มสังสรรค์ภายในบ้านแต่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็เลยเกิดการโต้เถียงและทำร้ายร่างกายกันโดยอ้างว่าพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกอีกฝ่ายเข้าใจบอกว่าจะเข้าไปทำร้ายก็เลยด่าทอกันก่อนจะแยกย้ายกันไปกระทั่งช่วงเช้าวันเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นกลับมาที่บ้านอีกครั้งพร้อมอาวุธมีดและปืน
5: ผมก็งงเหมือนกันครับผมนอนตื่นมามีคนบอกว่ามีคนมาหาแล้วก็ปีเข้ามาผมเลย 7-8 คนหรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้ไม่ได้นับนั้นนัวจัดเลยผมว่า
6: สู้ไหมเราก็สู้นะเราก
5: ็ใช่ครับ
6: เห็นว่ามีการเอาอาวุธปืนออกมายิงด้วย
5: ใช่ครับ
6: ดีที่ไม่โดนนะ
5: เห็นปองนั้นลูกเก้า
6: เขาจะยิงใคร
5: เขาเห็นเขาตอนที่ผมคุยคนโตฝั่งเขาบอกว่าเขายิงขู
6: ่ยิงขู่
5: ใช่ครับแต่ผมถ้าขู่แล้วจะยิงทำไมในบ้าน
1: ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าวพบความเสียหายบริเวณทางเข้าห้องพักมีรูขนาดใหญ่ที่คาดว่าอาจจะเกิดจากกระสุนปืนยิงเข้าไปภายในผู้ดูแลบ้านพักให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงตี2ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทก็เลยออกมาดูแล้วก็พบกลุ่มวัยรุ่นหลายคนที่เข้ามาในภูวิลล่าก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นซึ่งทางภูวิลล่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อเข้าแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งขณะที่พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนสภ.หนองปรือรับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
2: หญิงไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต้นะทางด้านครอบครัวของหญิงคนนี้นะคะที่เสียชีวิตนี้ก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยเหลือค่ะนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาทค่ะญาติเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านพักในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรของนางสาวปิยวรรณสำรีดีอายุ34ปีซึ่งเสียชีวิตที่เกาหลีใต้ค่ะโดยนางลำไยสำรีดีแม่ของนางสาวปิยวรรณก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นลูกคนสุดท้องเมื่อ7ปีก่อนนั้นได้เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและก็ได้ส่งเงินมาจุนเจือให้กับทางบ้านโดยตลอดค่ะที่ผ่านมาก็จะติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์โดยพูดคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8สิงหาคมโดยบอกว่ามีประจำเดือนมากจึงแนะนำว่าให้หายามากินก่อนที่จะทราบต่อมาว่าได้เสียชีวิตเบื้องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีใต้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับมายังไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาทแต่หากนำเท่ากระดูกกลับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทแต่ว่าทางบ้านนั้นมีฐานะยากจนจึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยเหลือค่ะ
7: คนทางโลกเขาติดต่อมาให้ถ้าจะเอาร่างก็ 200,000 ถ้าเอากระดูกกลับมาก็ 100,000เขาก็รอฟังเนี่ยจะว่า
8: เอาร่างกลับมาประเทศไทยเนี่ย 200,000 มีค่าใช้จ่าย 200,000
7: จ้ะ
8: เอากระดูกกลับมา
7: แสน
8: เข้ากระดูกกลับมาเนี่ยแสนเดียว
7: จ้ะ
8: คือแสนกว่า
7: แสนกว่านี่แหละ
8: ก็คือเราจริงๆแล้วแม่อยากจะทำยังไงครับอยากจะเอาร่างหรือเอากระดูกกลับมา
7: ใจก็อยากได้ร่างลูกมาดิคะ
2: ด้านนายวินัยเดชศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงก็ได้ไปให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าขณะนี้กำลังประสานงานกับทางการเกาหลีอยู่ค่ะซึ่งยังไม่ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรส่วนเรื่องของการนำร่างกลับประเทศไทยปัญหาติดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายซึ่งทางอบต.ไม่สามารถออกให้ได้อาจจะต้องมีการระดมเงินจากญาติหรือว่าผู้ใจบุญนั้นในการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับบ้านเกิดค่ะ
1: คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ หลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยที่เป็นอดีตอบจ.นายกอบจ.เนี่ยค่ะตอนนี้ยื่นใบสมัครเป็นคนแรกแล้วนะคะไปติดตามกับคุณภัทราชวนชมรายงานสดจากอบต. อบจ.นนทบุรีค่ะคุณนฤพลยืนยันความพร้อมในการลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะแล้วก็บอกว่าไม่หนักใจค่ะแม้มีเวลากระชั้นชิดในการหาเสียงนะคะยืนยันพร้อมสานต่อนโยบายเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยให้ดียิ่งขึ้นค่ะนายนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัย

0: ประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบริเวณสถานที่รับสมัครห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีค่ะนายนฤพลเป็นผู้สมัครคนแรกที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 8:30 นาทีและไม่มีบุคคลใดมาสมัครในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทำให้ไม่ต้องจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายนฤพลจึงเป็นผู้สมัครหมายเลข1ค่ะนายนฤพลระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีว่าเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนงานเดิมที่พันตำรวจเอกธงชัยได้วางรากฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะเน้นสานต่องาน3ด้านสำคัญนะคะได้แก่ด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเตรียมแถลงรายละเอียดนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะแม้ระยะเวลาหาเสียงจะกระชั้นชิดนะคะแต่ยืนยันว่าไม่มีความหนักใจมีความพร้อมค่ะ
1: ไม่ลงรับสมัครเพื่อจะมาดำเนินงานของอาที่ท่านดำเนินการไว้แล้วหรืออย่างที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่แล้วเสร็จทำที่ท่านตั้งนโยบายไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะนั้นผมคิดว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจลงนะครับเพื่อจะขอทำงานที่ท่านค้างๆไว้แล้วก็สานต่อเพื่อให้มันจบและอันไหนที่เราจะทำให้มันดีกว่าเราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับโอ้วันนี้ผมไม่หนักใจเลยดูทีมงานทุกคนก่อนนะครับกลุ่มพึ่งหลวงถือว่าสุดยอดมากความพร้อมนะครับความสามัคคีแน่นมากแล้วก็เราก็หารือกันตลอดวิธีการก็คือเรารู้ว่าโอเคเวลาสั้นนะเราก็จะพยายามเข้าไปให้ทั่วถึงกับจุดที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วกันเพื่อจะให้เขารับทราบว่าเราคือใคร
0: วันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีกรณีอื่นใดนอกจากครบวาระเนื่องจากการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่21สิงหาคมเวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะคะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนจะเดินทางมาสมัครวันที่20สิงหาคมนะคะทำให้การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้น่าติดตามค่ะและวันที่20กันยายนก็เป็นวันชี้ชะตานะคะว่าใครจะได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ค่ะคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาคะ
2: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
3: ค่ะนั่นจะเห็นได้ว่าสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็เปิดฉากขึ้นแล้วค่ะหลังจากการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีทำการจับตาว่าที่กลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยส่งหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยจะสามารถรักษาเก้าอี้ได้หรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้ทางพรรคประชาชนก็มีการเปิดตัวอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดลงชิงเก้าอี้ท้องถิ่นนี้แล้วเช่นกันค่ะการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอบจ.นนทบุรีค่ะโดยมีการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่20กันยายนบรรยากาศวันแรกเมื่อวานนี้ค่อนข้างเงียบค่ะยังไม่มีผู้สมัครหรือว่ากองเชียร์เดินทางมาสมัครในวันแรกโดยการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตจากเหตุยิงภายในสำนักงานอบจ.เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นผึ้งหลวงนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายการเมืองที่พันตำรวจเอกธงชัยนั้นเป็นแกนนำก็มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งนายนฤพลเย็นประเสริฐลงสมัครซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพัฒนาก็รายงานเข้ามาแล้วโดยนายนฤพลอายุ57ปีค่ะจบวิศวกรรมเครื่องกลเป็นบุตรของนายณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสมาชิกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นพี่ชายของพันตำรวจเอกธงชัยและปัจจุบันก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ในบริษัทมหาชนก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มผึ้งหลวงก็มีชื่อของนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ก็มีรายงานค่ะว่าคุณสมบัตินั้นไม่สมบูรณ์จึงได้เปลี่ยนมาเป็นนายนฤพลแทนโดยจุดแข็งของนายนฤพลก็คือการเป็นตัวแทนของเครือข่ายเดิมโดยตรงค่ะเพราะว่ามีทั้งนามสกุลเย็นประเสริฐแล้วก็การสนับสนุนจากกลุ่มผึ้งหลวงรวมถึงอดีตสอบจในเครือข่ายประมาณ30คนซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานการเมืองท้องถิ่นที่สะสมมานานแต่จุดที่ต้องจับตาก็คือนายนฤพลนั้นยังไม่ใช่นักการเมืองที่มีประสบการณ์บริหารอบจโดยตรงค่ะและยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถที่จะรับช่วงต่อฐานคะแนนของพันตำรวจเอกธงชัยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ อีกคำถามสำคัญค่ะคือหลังการสูญเสียของพันตำรวจเอกธงชัยเครือข่ายกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยจะยังคงรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้แค่ไหนเพราะว่าก่อนมีมติเลือกนายนฤพลก็มีรายงานว่าภายในกลุ่มเนี่ยยังมีการสนับสนุนนายอุดมเดชรัตนเสถียรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งค่ะก่อนที่สุดท้ายนั้นจะมีมติเป็นเอกฉันท์ที่เลือกนายนฤพลขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนายนฤพลเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคก็ได้มีการเปิดตัวนายเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยนายเดชรัตน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโฆษกผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็มีนายณัฐพงษ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านรวมถึงเป็นผู้อำนวยการ Think Forward Center ของพรรคประชาชนด้วยและก็เคยทำงานในคณะทำงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของพรรคค่ะซึ่งการส่งนายเดชรัตน์ลงสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแล้วก็ไม่ได้ล็อกตัวผู้สมัครแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่เร่งรัดและจำกัดนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าตัวเลือกที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่สุดก็คืออาจารย์เดชรัตน์ค่ะ
4: นะผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวนนทบุรีเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายนะซึ่งผมเชื่อว่านับจากวันนี้จนถึงวันที่20กันยายนเนี่ยจะมีอีกหลายเวทีนะที่อยากให้ชาวนนทบุรีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศครับร่วมกันติดตามนะครับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะว่าเราพรรคประชาชนเองเราจะนำเสนอนโยบายอะไรนะครับทั้งนนหน้าอยู่นนนำหน้านะครับแล้วก็นนทบุรีของทุกๆคนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าการนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆนี่แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของทีมงานในพื้นที่แต่ทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มาร่วมแถลงข่าวนอกจากผมอาจารย์เดชรัตน์นอกจากเลขาธิการคุณพิจารณ์แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆสสเพื่อนๆสจจริงๆมีนายกด้วยที่ผมได้บอกนะครับว่าเนื่องจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับเรามีความพร้อมในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ท่านให้ความเชื่อมั่นนะกับเพื่อนๆสมาชิกที่ยืนอยู่ข้างหน้าในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาสเนี่ยเราก็จะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
3: ด้านนายเดชรัตน์ก็บอกว่าเป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดค่ะซึ่งก็ได้เห็นปัญหาของชาวนนท์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมปัญหาสุขภาพจิตปัญหาด้านการเกษตรโดยยืนยันค่ะที่จะสานต่อนโยบายเดิมของคนก่อนแล้วก็จะนำนโยบาย20นโยบายที่ได้เคยเขียนเอาไว้ไปปฏิบัติจริงแล้วก็พัฒนาเมืองนนท์ให้เป็นเมืองนนท์น่าอยู่นนท์นำหน้าแล้วก็นนท์ทุกคนพร้อมกับปูทางด้วยอิฐ5ก้อนสานต่อสิ่งดีพัฒนาสิ่งใหม่ค่ะ
5: ที่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนนทบุรีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตความเครียดความเหงาปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้สวนเกษตรดั้งเดิมที่เคยเป็นวิถีวัฒนธรรมของนนทบุรีมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพี่น้อง SME ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของ SME ก็มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆสองความตื่นเต้นนี้นะครับคือเหตุผลสำคัญนะที่ผมตัดสินใจนะครับร่วมเดินทางกับพี่น้องประชาชนนนทบุรีในการที่จะไปสู่นิวนนท์ในฐานะของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนามพรรคประชาชนครับ
3: หลังจากเปิดตัวแล้วนะคะนายเดชรัตน์ก็มีคอนเซปต์นะคะ20 20 20ก็หมายถึงการไปสมัครรับเลือกตั้งวันที่20สิงหาคมนี้การนำเสนอนโยบาย20นโยบายพัฒนาเมืองแล้วก็กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่20กันยายนค่ะสำหรับจุดแข็งของนายเดชรัตน์ก็คือภาพลักษณ์นักวิชาการนักนโยบายแล้วก็มีทีมพรรคประชาชนรวมถึงมีส.ส.นนทบุรีของพรรคเนี่ยเป็นฐานสนับสนุนแต่ว่าจะแปลเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมในการที่จะได้เป็นคะแนนส่วนตัวในสนามอบจ.หรือไม่อันนี้ก็น่าติดตามค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องของกระแสพรรคแต่ยังมีเรื่องของเครือข่ายส.อบจ.ผู้นำชุมชนความสัมพันธ์กับพื้นที่แล้วก็การเข้าถึงประชาชนระดับตำบลหมู่บ้านอีกด้วยหากไปดูข้อมูลการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมานะคะจังหวัดนนทบุรีก็มี8เขตซึ่งพรรคประชาชนก็ได้ไปทั้ง8ที่นั่ง8เขตเลยหรือเรียกได้ว่า 100%โดยพรรคประชาชนไม่ได้ชนะแค่แบบฉิวเฉียดนะคะแต่ว่าทุกเขตนั้นได้มากกว่า 39% และหลายเขตก็เกือบแตะ 45-50% ส่วนการเลือกตั้งสอบจนนทบุรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมามี36เขตค่ะผลก็คือกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ย

0: ได้ไป28ที่นั่งพรรคประชาชนได้ไป8ที่นั่งก็คิดเป็นผึ้งหลวง 77.78% พรรคประชาชน 22.22% ดังนั้นการเลือกตั้งอบจ.วันที่20กันยายนจึงถือว่าเป็นบททดสอบของพรรคประชาชนเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถล้มเครือข่ายท้องถิ่นที่ครองสอบจ28ที่นั่งจาก36ที่นั่งได้หรือไม่ค่ะ
1: วิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะถึงการท้าชิงสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระหว่างหลานของแชมป์เก่าหลายสมัยกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับคุณจิรชาตาครับสวัสดีครับคุณพุทธภาครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามในการจะช่วงชิงสนามท้องถิ่นของพรรคประชาชนถ้ามองในรอบนี้อาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมองว่ามันเป็นเหตุเฉพาะหน้าจริงๆแหละเนื่องจากว่าการเสียชีวิตของอดีตนายกอบจ.เพียงแต่ว่าการส่งตัวของอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยค่ะอันนี้ถือว่ามันเป็นกลยุทธ์แบบกระทันหันของทางพรรคประชาชนไหมหรือว่ามันก็เป็นไปตามแนวทางที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วค่ะ
2: คือโดยหลักการนะครับพรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยครับก็ยืนหยัดในหลักการเรื่องการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหญ่ๆนะเราก็จะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยส่งผู้สมัครอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งในกรณีของนนทบุรีเนี่ยมันเป็น2กรณีแหละก็คือ1เป็นภาวะที่มีความเร่งด่วนจากอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับของนายกอบจ.คนก่อนกับจุดยืนของพรรคนะครับแต่การส่งเนี่ยการส่งอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนะครับคิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแม้ว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราจะมีสสพรรคส้มถึง8คนนะครับ100%นะครับจากที่ทั้ง2ท่านได้นําเรียนเมื่อกี้แต่นนทบุรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มันมีลักษณะนะครับของคิดว่าโครงสร้างการเมืองที่มันมีความทับซ้อนอยู่นะครับระหว่างการเมืองบนความคาดหวังกับชนชั้นกลางเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลนะครับเป็นจังหวัดที่คนที่ทำงานในกรุงเทพคนที่ทำงานในเขตเมืองนะครับลงหลักปักฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีนนทบุรีในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ยังมีเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นสองส่วนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีนะครับนักการเมืองเราพบว่ามีสส8คนนะครับของพรรคส้มในขณะเดียวกันตอนลงสมัครนายกอบจที่ผ่านมาพรรคส้มชนะกลุ่มเครือข่ายบ้านใหญ่แล้วถ้าไปดูในอบจเองนะครับจำนวนเกือบ30คนก็ยังเป็นนะครับเครือข่ายเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงทั้งสิ้นมันก็ทำให้เห็นว่ามันมีความทับซ้อนกันระหว่างการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมที่อาศัยตระกูลการเมืองเครือข่ายอำนาจทางการเมืองผ่านตัวละครทางการเมืองในพื้นที
1: ่
2: กับการเมืองบนความคาดหวังพอเป็นแบบนี้ปั๊บครับการที่พรรคส้มส่งอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนะครับแล้วในสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคร
1: ับ ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางพรรคประชาชนอาจจะมีส.ส.อยู่ในนนทบุรีถึง8คนแต่ว่าก็เหมือนลักษณะของการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆนั่นก็คือเครือข่ายของสสอาจจะไม่ได้ช่วยในเครือข่ายท้องถิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สมัครของทางผึ้งหลวงเนี่ยค่ะอาจจะเป็นหลานของนายกอบจคนเดิมที่เสียชีวิตไปเพียงแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะหน้าใหม่ทางการเมืองนะอาจารย์ตรงนี้มันจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรมั้ยคะอาจารย์
2: คือถ้าเปรียบตัวต่อตัวแน่นอนนะครับอาจารย์เดชรัตน์นะครับเป็นที่รับรู้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะนักวิชาการนักกิจกรรมทางสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคประชาชนอันนี้ต้องยอมรับว่าในหมู่ชนชั้นกลางเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เดชรัตน์เป็นที่รู้จักไม่ว่าคุณนฤพลนะครับเย็นประเสริฐเป็นคนหน้าใหม่ทางการเม
1: ือง
2: แต่ต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นเครือข่ายตระกูลบ้านใหญ่และนะครับการเสียชีวิตของคุณลุงของท่านเนี่ยผมคิดว่ามันก็สร้างนะครับความรู้สึกหดหู่ใจให้กับประชาชนในนนทบุรีที่มีความรักนะครับในตัวของอดีตนายกอบจ.นะครับท่านพลตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเป็นนายกอบจ.มาหลายสมัยนะครับ20ปีผมเป็นต้นทุนทางสังคมของท่านผลงานของท่านเนี่ยก็ทำให้คนนนทบุรีนะครับไม่น้อยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรอบนอกเนี่ยยังรู้สึกนะครับสงสารเห็นใจท่านมันก็สร้างนะครับเป็นทุนทางการเมืองให้กับคุณนฤพลได้คือถ้ากับว่าเกมเนี้ยทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนกันคนละด้านอาจารย์เดชรัตน์มีจุดแข็งในเรื่องของต้นทุนทางสังคมเป็นที่รู้จักใช่ไหมครับผลงานที่ฝากเอาไว้กับสังคมก่อนหน้านี้บทบาทนักวิชาการ ในขณะที่คุณนฤพลเองก็มีฐานของคุณลุง

0: นะครับแล้วก็ประชาชนที่มีความรักและความศรัทธาต่อคุณลุงรวมไปถึงเครือข่ายของอบจ.นะครับที่ทางพรรคที่ทางกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเขามีที่ผมนับดูนะร่วม30คนนะครับคือพูดง่ายๆคือครอบคลุมเหมือนจะทั้งจังหวัดในขณะที่สอบจ.พรรคส้มมีอยู่ประมาณ8คนเองครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าคะแนนนิยมของพรรคส้มที่ได้ส.ส.มามันจะสู้ในส.อบจ.ของกลุ่มผึ้งหลวงไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าดูจากประสบการณ์ในหลายจังหวัดเป็นแบบนั้นครับก
1: ็
0: คือการที่ส.ส.พรรคส้มครองพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันเลยว่าจะมีโอกาสชนะในสนามการเมืองท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นชลบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับส.ส.ได้เยอะแต่ท้องถิ่นแพ้ราบคาบ
1: ม
0: ันเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นที่ผมสนใจศึกษาวิจัยว่าทำไ
1: ม
0: ผลการเลือกตั้งระหว่างระดับชาติกับท้องถิ่นในจังหวัดที่มันมีพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองสูงเนี่ยทำไมฐานคิดคนยังต่างกันกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันว่าคนนนทบุรีเนี่ยจะตัดสินใจในลักษณะที่เหมือนกับกรณีอื่นๆหรือไม่ก็คือระดับชาติอย่างหนึ่งระดับท้องถิ่นอย่างครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะมีเวลาแค่เดือนเศษเท่านั้นเองในการหาเสียงลงพื้นที่ของอาจารย์เดชสลัดที่บอกว่าเป็นคนโดยกำเนิดในจังหวัดนนทบุรีเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าจะมีไม้เด็ดอะไรที่อาจารย์เดชสลัดนั้นจะสามารถที่จะครองใจคนพื้นที่นนท์ได้อะคะอาจารย์คะ
0: อันนี้มีส่วนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอาจารย์เดชวัฒน์นะครับเป็นคนนนทบุรีอย
1: ่
0: างน้อยก็มีต้นทุนเครือข่ายตระกูลนะครับหรือว่าเครือข่ายต้นทุนทางสังคมมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นบ้านเกิดของเขาเองด้วย
1: อัน
0: นี้ก็จะทำให้เขามีความนะครับได้เปรียบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประการต่อมาผมคิดว่านะครับถ้าเขาอยากจะต่อสู้เนี่ยก็ต้องแข่งกันที่เชิงนโยบายเพราะว่าพรรคส้มมันเป็นพรรคที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังแล้วก็เป็นพรรคที่จะนำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจถ้าจะแก้เกมหรือว่าจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนนนทบุรีเนี่ยนโยบายการกระจายอำนาจใน20ของเขาอ่ะเหมือนกับสูตรปุ๋ยนะฮะจะตอบโจทย์คนนนทบุรีอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มของคุณนฤพลถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนจากเครือข่ายของคุณลุงเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานการเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีที่มันมีพลวัตสูงเนี่ยมันก็ไม่ต้องการเพียงแค่เครือข่ายนะครับสอบจอย่างเดียวทั้งคู่จะต้องสร้างนโยบายที่ดีและก็ให้เห็นว่าถ้าตัวเองได้เป็นนายกอบจเนี่ยจะทำอย่างอะไรให้กับคนนนทบุรีในฐานะผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยทางอดีตนายกสนายกอบจเองเขาก็สามารถยึดครองเก้าอี้ได้เป็นเวลานานนะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้เขาสามารถชนะการเลือกตั้งติดต่อกันได้หลายๆครั้งเนี่ยนะ
0: ที่ผมศึกษามาพวกการเมืองในการเลือกตั้งอบจมันจะมี 2-3 ส่วนขึ้นหนึ่งนะครับอันแรกเลยบุคลิกภาพส่วนตัวแบบที่สามารถประนีประนอมหรือว่าสามารถสร้างเครือข่ายคือเวลาการเป็นเนฟอบจเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเขาดูแลเฉพาะอบจไม่ใช่นะเขาจะต้องประสานเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการทั้งหมดที่จะต้องเข้ามาของประมาณจากอบจคืออบจเนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะไม่ได้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถดำเนินกิจการได้ทุกเรื่องเขามีงบประมาณเยอะก็จะสามารถใช้งบประมาณเนี่ยสร้างเครือข่ายกับเทศบาลอบตราชการเนี่ยบุคลิกภาพส่วนตัวจะมีความสำคัญสองนะครับการสะสมบารมีทางการเมืองกว่า2ทศวรรษมันก็ทำให้เกิดความไม่เนื้อเชื่อใจแล้วก็สามการโยงกับบรรดาสอบจนะครับซึ่งจะเป็นฐานสำคัญอันนี้นะครับที่จะทำให้ผู้ที่จะครองอำนาจในอบจถ้านะครับที่ผมศึกษามาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยทั้งเรื่องของการประสานเชื่อมโยงบารมีส่วนตัวแล้วก็สร้างเครือข่ายผ่านนะครับสมาชิกอบจอันนี้คือจุดแข็งของกลุ่มผึ้งหลวงและบรรดากลุ่มการเมืองที่สามารถยึดครองอบจได้ทั้งหมดนะครับในจังหวัดต่างๆครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าสมมุตินะคะอาจารย์เดชชนะการเลือกตั้งนายกอบจมาแต่ว่าเสียงของสอบจส่วนใหญ่ก็อยู่ในทางฝั่งของผึ้งหลวงอาจารย์มองว่าจะเกิดการบริหารภายในอบจอย่างไรบ้างอะคะ
0: ยากเลยครับจะยากเลยนะประสบการณ์ล่าสุดนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวนายกอบจเป็นของนะครับพรรคการเมืองหนึ่งแต่ตัวสอบจเป็นของพรรคการเมืองหรือตอนนี้นายกอบจทำงานยากมากซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อนะครับชีวิตประชาชนและการบริการสาธารณะหรือภาคทวงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องกลายเป็นการเมืองในอบจทันทีถ้าเกิดว่าอาจารย์เดชรัชนะการเลือกตั้งการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าทำข้อบัญญัติ

0: ครับข้อบังคับงบประมาณจะผ่านไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าอำนาจอบจ.นะครับจะให้อำนาจเต็มแต่ท่านนายกก็จริงอยู่แต่ในทางการเมืองจะต้องมีการต่อรองประนีประนอมกันพอสมควรระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาครับ
1: ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตาทีเดียวนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
0: ค
1: ่ะ
0: สวัสดีครับผมครับสวัสดี
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคืออาจารย์เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งในด้านรัฐศาสตร์ที่สนใจในเรื่องการเมืองท้องถิ่นมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีสายสนใจอยู่ในหลายๆที่ด้วยดังนั้นก็จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ดีอย่างเหตุการณ์ที่นนทบุรีเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างหนึ่งนะทำให้นายกอบจ.คนเก่าเนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิตไปก็จริงแต่ทีนี้ในสนามเลือกตั้งถึงแม้ว่าหลานชายอาจจะเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ว่าเครือข่ายสอบจ.ทั้งหมดที่มีอยู่ในมือเนี่ยค่ะก็น่าจะทำให้ได้เปรียบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแม้ว่าคู่แข่งจากพรรคประชาชนอย่างอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นคนเมืองนนท์โดยกำเนิดแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่น้ำหน้าถือตากันแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการมาทำงานการเมืองถึงแม้ว่านนทบุรีเนี่ยจะมีส.ส.ถึง8คนของพรรคประชาชนนะแต่ว่าถ้าไปดูในระดับจังหวัดเองก็จำนวนของสมาชิกสอบจเนี่ยสู้ของทางผึ้งหลวงไม่ได้นะคะ
2: ค่ะอันนี้เรื่องนี้ก็ต้องดูค่ะว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าว่ายังไงเพราะว่าได้สอสอมาทั้งหมด8เขตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตัวเก้าอี้นายกอบจนนทบุรีซึ่งเป็นระดับท้องถิ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มผึ้งหลวงก็มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่หนาแน่นแล้วมีสอบจที่มากกว่าทางพรรคประชาชนซะอีกนะคะดังนั้นต้องจับตามองกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่นี้ค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการพูดถึงกันมากกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของเมื่อวานนี้ไปคุ้มกันทางเล่าตาแสนลี่หรือเปล่านะคะล่าสุดออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกหรือว่าคุ้มกันงานประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับเล่าตาแสนลี่เลยซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีการตั้งจุดตรวจนะมีการตั้งดูตรวจคนในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็อาวุธปืนด้วยเพื่อที่จะป้องกันเหตุรุนแรงเท่านั้นค่ะกรณีมีการวิจารณ์ระบุว่าจะมีการส่งกำลังตำรวจไปอำนวยความสะดวกแล้วก็คุ้มกันในงานพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีให้กับนายเล่าตาแสนลี่ในเช้าวันนี้ที่บ้านพักในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่พ้นโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำพันตำรวจเอกพงศทัศน์เจริญปีชาพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในงานหรือว่าคุ้มกันนายเล่าตาแต่ว่ามีการตั้งจุดตรวจร่วมห่างจากหมู่บ้านออกไป2กิโลเมตรเพื่อที่จะตรวจค้นอาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมายป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้นและหลังจากนี้ค่ะก็จะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นติดตามดูพฤติกรรมของนายเล่าตาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอีกหรือไม่ค่ะซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นายเล่าตาออกจากเรือนจำนะคะที่บ้านค่ะก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงผูกข้อมือต้อนรับค่ะโดยมีญาติพี่น้องเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีที่ได้ออกจากเรือนจำโดยทีมข่าวก็ได้ติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์นายเล่าตานะคะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่สะดวกค่ะโดยให้เหตุผลว่าอยากให้นายเล่าตานั้นได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบเงียบๆเท่านั้นค่ะ
1: ยี่สิบห้าสิงหาคมนี้สภาผู้แทนราษฎรเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งที่2นะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันบอกจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในสภาด้วยนะคะ
2: ก็สืบเนื่องมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเย้นย้ำให้พรรคฝ่ายค้านนั้นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหลักการและก็เหตุผลตามกรอบของข้อกฎหมายนะคะโดยชี้ว่าไม่ควรเล่นนอกเกมกรณีที่จะหยิบประเด็นในเรื่องของหัวสวมาอภิปรายฝ่ายบริหารทั้งที่เรื่องนี้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติติดตามจากคุณสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ในมุมของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพยายามชี้นะคะว่าวุฒิสภาหรือหมายถึงสว.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือว่าคนละภาคส่วนกับฝ่ายบริหารดังนั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะหยิบคดีหัวเลือกสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและย้ำมาตลอดค่ะว่าถ้าอภิปรายเรื่องหัวสว.นายกและรัฐมนตรีจะไม่ตอบเพราะเชื่อว่าเจตนาของฝ่ายค้านคือเล่นนอกเกมค่ะ
1: เรื่องหัวสว.ถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลนะอย่าไปคิดมากใช่ไหมมันทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: น่าจะเป็นความพยายามขีดเส้นกั้นให้ประเด็นหัวเลือกสว.เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและไม่ควรนำมาเป็นประเด็นนี้มาซักฟอกรัฐบาลหรือหมายถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะที่ฝ่ายค้านปักธงจะยื่นยตินี้ในช่วงสิ้นเดือนหรือ25สิงหาคมที่สภาจะเปิดสมัยประชุมครั้งที่2แล้วค่ะนอกจากปมที่แยกส่วนคนละฝ่ายแล้วนายกรัฐมนตรียังย้ำแล้วย้ำอีกย้ำเป็นครั้งที่ร้อยแล้วค่ะสว.เลือกกันปี2567แต่รัฐบาลชุดนี้ชนะเลือกตั้งและเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินปี2569จะมาเชื่อมโยงพาดพิงว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับวุฒิสภาหรือมีสว.สีน้ำเงินเกินครึ่งได้อย่างไรนั่นเป็นในมุมของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าในมุมของผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชี้ว่าส.ส.พักฝ่ายค้านหรือว่าส.ส.พักประชาชนติดตามและตรวจสอบเรื่องของการหัวเลือกสว.มาโดยตลอดและการเปิดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมเปิดตัวพยานหลักฐานในการหัวเลือกสว.ก็อ้างอิงชัดเจนค่ะว่าเป็นขบวนการและเชื่อมโยงถึงอดีตส.ส.ส.ส.แกนนำพรรคและรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนี่คือปมในเกมค่ะ
2: จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ร้วนที่จะพาดพิงกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะครับที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับหรือกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
3: ไม่ใช่เป็นเพราะแพ้เลือกตั้งแล้วถึงมาตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวหรอกครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสว.เนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากนะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเรียกร้องไปมากๆไปกว่าก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎรครับ
0: นอกจากพยานหลักฐานจากที่ติดตามตรวจสอบแล้วพบว่าขบวนการหัวเลือกสว.ที่มีการจัดตั้งแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์พาดพิงนักการเมืองสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วผู้นำฝ่ายค้านน่าจะสวนกลับนายกรัฐมนตรีไหมกรณีที่บอกว่าเรื่องนี้น่าจะยากที่จะใช้เทคนิคกฎหมายมาบังคับหรือสกัดกั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายณัฐพงษ์ยืนยันค่ะว่าตรวจสอบทั้งสว.สีน้ำเงินและสว.สีส้มไม่เกี่ยวกับการแพ้การเลือกตั้งปี2569ไม่มีเรื่องพึ่งจะแตกคอกับพรรคภูมิใจไทยแล้วมาเปิดพยานหลักฐานที่เคยเก็บเอาไว้แต่พยานหลักฐานมีทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันไปขณะที่การแนะนำตัวของสว.สีส้มระเบียบกกต.ไม่ได้ห้ามและถือเป็นกระบวนการที่ควรมีด้วยซ้ำไปเป็นที่สังเกตค่ะว่าการขยายประเด็นหัวเลือกสว.จากเวทีที่พรรคฝ่ายค้านจัดขึ้นช่วง4เวทีก่อนหน้านี้คือการเปิดหลักฐานพยานต่างๆก่อนจะเข้าสู่เวทีที่5คือการพุ่งเป้าเปิดความเชื่อมโยงถึงนักการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยทางนึงคือการเชื่อมต่อประเด็นในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกทางนึงคือการ ต่อประเด็นเพื่อยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยในอนาคตด้วยความผิดกรณีหัวเลือกสว.ผ่านมติกกต.ส่งให้ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งคือการเพิกถอนออกจากสว.และเพิกถอนสิทธิกระทำผิดกฎหมายการได้มาซึ่งสว.แต่การพาดพิงถึงนักการเมืองสังกัดพรรคภูมิใจไทยเกมต่อนั่นก็คือทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจและข้อกล่าวหาการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามระบอบการปกครองเหตุสว.สีน้ำเงินเกินครึ่งเกื้อหนุนอยู่กับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยค่ะผู้นำฝ่ายค้านบอกนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ทราบเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยในคราวเดียวกันและเชื่อค่ะว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นจะได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ในการเมืองมานานก็ย่อมรู้ดีล่ะค่ะว่าข้อมูลควรเชื่อได้ว่าก็สามารถอภิปรายได้เท่ากับว่าหัวเลือกสว.ก็ย่อมเป็นประเด็นในยติที่จะยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละค่ะหมายความว่าเปิดสภานี้25สิงหาคมก็จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่นอกจากการสกัดกั้นของนายกรัฐมนตรีแล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นนั่นก็คือการยื่นให้ประธานสภาที่ชื่อโสพลสาลัมค่ะ
4: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
5: ค่ะ
4: ในขณะเดียวกันนอกจากจะเตรียมการอภิปรายแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนรวมถึงส่วนราชการค่ะเกี่ยวกับความพร้อมของพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีกรณีเข้าสู่การเป็นพื้นที่ EEC ซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนมาชุมนุมคัดค้านกันอยู่ด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณยานีคะ
6: เข้าไปดูบริษัทเลยว่าแต่
7: ซึ่งขณะนี้ผู้นำฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการรับฟังภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผู้นำฝ่ายค้านค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและคณะสสพรรคประชาชนร่วมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีประชุมติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้ก็รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งหลังจากนี้ค่ะฝ่ายค้านจะนำไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรโดยแกนนำกลุ่มปราจีนเข้มแข็งก็สะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยหยิบยกเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมลพิษที่เกิดมาตั้งแต่ปี2562มาชี้เห็นค่ะแม้ว่ากรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ได้ขณะเดียวกันยังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ค่ะเมื่อปี2567และล่าสุดยังมีการลักลอบทิ้งสายไฟค่ะซึ่งย้ำว่าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าจัดการด้านกฎหมายก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาค่ะจึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและให้คาดโทษต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะโรงงานของกลุ่มจีนเทาค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนชาวปราจีนบุรีค่ะ
8: แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีหลายบ่อนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างการหนึ่งที่เคสหนักมากๆก็คือบ้านตำบลบ้านนานะครับอำเภอกบินบุรีนะครับตรงนั้นสายไฟผมคาดประมาณการด้วยสายตาน่าจะเป็นหลักหมื่นตันนะครับแล้วก็มีการจับนะครับรถผู้กระทำผิดได้นะครับมีการผู้เจ้าของที่มายอมรับว่าเป็นที่ของเขาแล้วก็ยินยอมไม่ทิ้งนะครับซึ่งผมคิดว่ากระบวนการที่มันครบถ้วนแบบนี้มันสามารถนำไปสู่เรื่องการสิ้นสุดของคดีได้โดยไม่ยากนะครับแต่ว่าเฉพาะบ้านนานี่ก็ปีกว่านะครับเป็นประมาณปีนะครับผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้มันทำให้คนที่ลักลอบทิ้งเนี่ยยังย่ามใจแล้วก็ยังทิ้งไปเรื่อย
7: ขณะที่เวลานี้นะคะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมพรรคประชาชนเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็ยังคงปักหลักชุมนุมเป็นวันที่2ค่ะบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการแสดงพลังคัดค้านการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเป็นพื้นที่ EEC ค่ะและยังคงยืนยันที่จะปักหลักต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะพบผู้ชุมนุมและรับฟังข้อเสนอค่ะซึ่งการชุมนุมนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้ค่ะนายสุนทรยังเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีรับปากที่จะประสานเกี่ยวกับการถอนมติของครม.ค่ะที่จะถอนการนำพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่พื้นที่เป็น EEC ค่ะแต่ว่าตอนนี้เลขาของ EEC และรัฐบาลก็ยังให้ข้อมูลที่ย้อนแย้งสวนทางกันอยู่ค่ะ
5: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ ผู้ชมข่าวเรื่องที่สหรัฐเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตร35ประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้กลายเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลก็ต้องออกมาตอบคำถามกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าไทยเนี่ยวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาภาษีแต่ทีนี้มองว่ามันยังมีรายละเอียดมีเงื่อนไขอี

0: หลายอย่างที่ต้องพิจารณาว่าการเลือกข้างเนี่ยแปลว่าอะไรคะมันก็สอดคล้องกับทั้งรัฐมนตรีอว.กับรัฐมนตรีดีอีนะคะที่มองว่าการวางตัวเป็นกลางนี่แหละจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: แน่ๆครับผมจริงๆจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็คือว่าเราเป็นกลางทั้งในเชิงเศรษฐกิจและก็ในเชิงเทคนิคอยากให้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีทุกรูปแบบจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของ AI ของสหรัฐหรือจีนแต่ว่าที่อื่นก็เช่นกันเวลาเราไปเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราเองก็ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่เลือกแต่ถ้าจะบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดี
2: ภายในเรามีการพยายามทำความเข้มแข็งเป็นส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งทางด้านพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้เลยนะทีนี้ที่ไปฝรั่งเศสก็คุยเรื่องนี้กับฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้เราคุยหมดนะเพราะว่าเราอยากที่จะทำฟาวเดชั่นตัวนี้ของไทยเองให้มีความเข้มแข็งนะเพราะว่าเรื่องนี้เองถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งเราถูกต่อรองอีกตลอดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เร่งทำมาสัก 2-3 เดือนแล้วคือการที่เรามีฟาวเดชั่นพื้นฐานเป็นของเราเองนะครับวันไหนที่มีการถูกปฏิเสธจากบางเรื่องเนี่ยเรายังสามารถที่จะพออยู่ได้นะ
0: รัฐมนตรีอว.บอกด้วยนะคะว่าการจะมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกข้าง AI เนี่ยอันนี้น่าจะต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซะก่อนนะคะเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันแล้วบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวนะแล้วก็ดูว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาภาษีแต่อย่างใดค่ะ
3: ว่าประเด็นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเจรจาทางภาษีแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือประเด็นในเรื่องของ AI ก็เป็นความร่วมมือของยุคใหม่นะคะที่เราก็คงจะต้องพิจารณาต่างข้อต่างๆในรายละเอียดแต่ว่าในชั้นนี้เรื่องของการเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรเนี่ยหนังสือเราก็ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของก็คงต้องติดตามพัฒนาการต่อไปอะค่ะในรายละเอียด
0: คือที่ผ่านมาเราเห็นการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะคะช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นสหรัฐที่น้ำโด่งน้ำหน้ามาตลอดเลยแต่หลังๆเราก็เห็นเหมือนกันว่าจีนเขาก็พุ่งแรงแล้วก็ทำได้ดีกว่าในด้านราคาที่สำคัญคือจีนมีทรัพยากรที่มันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเสริมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีด้วยแต่ทีนี้ถ้ามาดูเฉพาะ AI อะเอาเข้าจริงสหรัฐก็ยังนำหน้าอยู่นะแล้วทำไมถึงต้องมาบีบให้พันธมิตรเลือกข้างคุยกับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะว่าจริงๆมันก็เป็นนโยบายเดิมของสหรัฐล่ะค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือการหยุดยั้งการรั่วไหลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับระบบที่ก้าวหน้าที่สุดโดยเฉพาะเรื่อง AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติในการทำงานการควบคุมบังคับบัญชาและการสั่งการทางทหารสหรัฐเริ่มดำเนินการกับพันธมิตรในยุโรปอย่างเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันก็ทำแบบนี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วทีนี้มีข้อมูลด้วยว่าบางประเทศอย่างออสเตรเลียอาจารย์บอกว่าเขามีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วด้วยเหมือนกันห้ามมหาวิทยาลัยทำวิจัยในเชิงลึกกับจีนในด้านของ AI เพื่อไม่ให้เทคโนโลยีมันรั่วไหลแต่ทีนี้ตอนนี้อาจจะต้องยกระดับให้เข้มข้นขึ้นสำหรับสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าการรั่วไหลมันเร็วมากแล้วบางอย่างก็ถูกย้อนสอนกลับมาใช้กับตัวสหรัฐเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
4: ไอเดียของการควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ก้าวหน้าที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในการทำงานควบคุมข้าบัญชาสั่งการโดยเฉพาะทางด้านการทหารนะครับที่สหรัฐก็ได้เริ่มทำงานเรื่องนี้กับพันธมิตรหลายประเทศในยุโรปในเอเชียนะครับบางประเทศก็ร่วมมือกันออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหลของเทคโนโลยีสมัยใหม่เราเห็นข่าวของออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้มีนโยบายใหม่ที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียทำการวิจัยในเชิงลึกกับจีนเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีระดับสูงรั่วไหลนะครับคือเป็นเรื่องเดิมแต่ขณะนี้มีการยกระดับให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าสหรัฐคิดว่าการรั่วไหลของเทคโนโลยีมันรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยรั่วไหลไปเร็วแล้วก็ถูกนำมาใช้กลับมาต่อสู้กับสหรัฐกับพันธมิตรนะครับเพราะว่ามีวิธีการในการนำเอาเทคโนโลยีกลับมาใช้นะครับเอา AI ของสหรัฐเองเนี่ยกลับมาใช้ต ่อต้านสหรัฐนะครับเอาเทคโนโลยีสหรัฐมาต่อต้านสหรัฐได้รวดเร็วขึ้นนะครับ
0: เท่ากับว่าโดยหลักเนี่ยมันอาจจะมองได้เหมือนกันว่านี่คือเรื่องความมั่นคงค่ะแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องของการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจโดดๆเลยเนี่ยเอกชนของสหรัฐเองยกตัวอย่างผู้บริหาร

0: ไมอาจารย์มองแบบนี้ว่าสหรัฐเนี่ยเขาใช้ข้อได้เปรียบในด้านการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาบีบเราได้อย่าลืมว่าเรามีเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือกระทั่งการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากสหรัฐมาใช้ในงานด้านทั้งด้านของความมั่นคงหรือกระทั่งการพยากรณ์อากาศเหล่านี้ค่ะสหรัฐเขามีการกำหนดเรื่องเงื่อนไขการใช้งานอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันผิดเงื่อนไขหรือว่าเกิดช่องโหว่ที่ทำให้รั่วไหลได้มันก็มีความเสี่ยงที่สหรัฐจะบีบเรามากยิ่งขึ้นแล้วพอเราถูกบีบแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่าง AI เรามีทางเลือกอะไรได้บ้างอาจารย์ก็ชี้ถึง3ทางเลือกแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือการเจรจานั่นเองค่ะ
1: เราก็ทำได้2อย่างนะครับ1ก็คือว่าเราก็ทำตามข้อตกลงเดิมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดจะได้ไม่มีปัญหาโดนคว่ำบาตรโดนระงับใช้โดนยกเลิกใบอนุญาตในการใช้ในการผลิตนะครับเราก็ต้องทำตามข้อตกลงทำตามกติกานะครับแต่สองเราก็ต้องเจรจานะครับเพิ่มเติมว่าเราจะสามารถทำบางระบบคู่ขนานกันไปได้หรือไม่ในบางประเทศก็เจรจาสำเร็จนะครับสามารถการเจรจานี้จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาแนวทางพัฒนาระบบที่ทำให้ระบบมันไม่รั่วไหลแล้วก็เชื่อมโยง2ระบบเข้าไว้ด้วยกันแต่ก็มีหลายประเทศทำได้น้อยนะครับแต่ว่าหลายประเทศก็มองว่าดีที่สุดก็มีการเจรจามีการต่อรองแล้วก็มีการพัฒนาระบบควบคุมไม่ให้เกิดการเจาะเข้ามาหรือว่าทะลุเข้ามาในระบบที่ใช้ควบคู่กันก็คือแยกออกในบางเรื่องนะครับแล้วก็ป้องกันในบางเรื่องสุดท้ายบางประเทศไม่มีทางเลือกนะครับก็เป็นทางเลือกที่3ที่หลายประเทศไม่อยากใช้ก็คือต้องเปลี่ยนระบบสลับสวิตช์ไปใช้ของจีนของรัสเซียซึ่งถูกกว่าแต่ว่าในบางกรณีก็ช้ากว่าในบางกรณีก็พัฒนาน้อยกว่าแต่ในบางกรณีก็พัฒนาดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็มีการผสมกันเอาส่วนดีของทั้งสองระบบมาใช้แต่ก็จะยากที่สุด
2: มาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่2ค่ะหลังชาวอเมริกันนั้นหวั่นสงครามอิหร่านนั้นยืดเยื้อขณะที่ล่าสุดทรัมป์ก็ออกโรงขู่โจมตีโอมานค่ะหากเข้ามาขวางทางสหรัฐเรื่องช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่าอิหร่านจะไม่น่ายอมทำตามข้อตกลงที่ทรัมป์เห็นว่าจำเป็นต่อการยุติสงครามกับสหรัฐพร้อมทั้งย้ำจุดยืนเป้าหมายหลักว่าอิหร่านต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับอิหร่านซึ่งหมดอายุลงแล้วและยังกล่าวถึงโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐว่าประพฤติตัวไม่ดีนักแต่สหรัฐจะจัดการได้อย่างสบายๆท่าทีนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากทรัมป์นั้นให้สัมภาษณ์ Fox News ระบุว่าอิหร่านควรยกธงขาวยอมแพ้ได้แล้วพร้อมทั้งขู่ทิ้งระเบิดใส่โอมานหากเข้ามาขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการจัดการปัญหาช่องแคบฮอร์มุซโดยปัจจุบันทั้งสหรัฐและโอมานต่างแยกการเจรจากับอิหร่านเพื่อหาทางเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวอีกครั้งค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ผลสำรวจล่าสุดจากรอยเตอร์อิปซอชี้ว่าคะแนนนิยมของทรัมป์นั้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ33ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยนี้และเทียบเท่าระดับต่ำสุดในสมัยแรกที่บันทึกไว้ได้เมื่อเดือนธันวาคมปี2017ค่ะผลสำรวจระบุว่าชาวอเมริกันถึงร้อยละ64ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของทรัมป์นอกจากนี้ชาวอเมริกันมากถึงร้อยละ80เชื่อว่าการสู้รบกับอิหร่านนั้นจะยืดเยื้อออกไปอีกนานโดยมีเพียงร้อยละ16เท่านั้นค่ะที่คิดว่าสงครามนั้นจะจบลงได้ในไม่กี่สัปดาห์ค่ะ
0: ถ้าประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าการยุติสงครามตะวันออกกลางเนี่ยดูจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสายตาของผู้นำสหรัฐนะคะแต่ว่าผ่านมา2เดือนแล้วค่ะหลังจากที่มีการลงนามหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อที่จะเปิดทางให้2ฝ่ายเจรจาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์แต่ทางออกดูเหมือนจะยังหาไม่เจออยู่ดีนะแล้วคุณวินิจฉัยการปะทะกันประปรายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรได้บ้างคะ
3: การพักรบที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่หน้าฉากนะคะเพราะว่าเบื้องหลังถ้าไปดูความคิดข้อมูลจากคนที่ใกล้ชิดกับผู้นำอิหร่านเนี่ยบอกว่าเขามองว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเป็นบทนำก่อนที่จะมาเผชิญหน้ากันหนักกว่าเดิมเหมือนลมพายุที่สงบก่อนเกิดพายุครั้งใหญ่ค่ะช่วง60วันที่ผ่านมานะคะผ่านไปแล้วหลังจากที่สหรัฐเนี่ยลงนามบันทึกความเข้าใจกับอิหร่านไปเมื่อวันที่17มิถุนายนหย่าสึกกันไปชั่วคราวนะคะหลังจากที่ทำเอาเศรษฐกิจโลกพังพินาศท่ามกลางความหวังของผู้นำสหรัฐที่ต้องการหาทางลงจากสงครามที่ตัวเองก่อขึ้นพร้อมกลับมา

0: มาเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ได้อีกครั้งแต่ข่าวกรองชี้ว่าผู้มีอำนาจในอิหร่านเนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ได้มีความคิดอยากจะจบสงครามแต่อย่างใดค่ะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิหร่านและอาหรับระบุว่าแกนนำรัฐบาลอิหร่านสายเหี่ยวทั้งหลายเนี่ยมองว่าการลงนามข้อตกลงชั่วคราวก็แค่ความพยายามซื้อเวลาให้เศรษฐกิจโลกได้พักหายใจนะคะพร้อมเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่กว่าเดิมตามมาจึงใช้เวลา2เดือนที่ผ่านมานี้เตรียมการสู้ศึกหนักกว่าเดิมเพื่อทำให้สหรัฐเจ็บแสบมากที่สุดหลักๆแล้วเหตุผลเบื้องหลังคือต้องการไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยการโจมตีช่วงสงคราม12วันปีที่แล้วกับอีกประการนึงก็คืออยากจะชำระแค้นที่สหรัฐเนี่ยสังหารอดีตผู้นำสูงสุดในวันเปิดฉากสงครามเกือบๆ6เดือนที่แล้วค่ะท่าทีของอิหร่านที่สังเกตได้ชัดนะก็คือการให้อำนาจแก่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ในการควบคุมกองทัพอิหร่านเพิ่มมากขึ้นแต่งตั้งคนที่มีประสบการณ์ผ่านศึกในอิรักมาแล้วแล้วก็มีผลงานโดดเด่นภายในมาคุมกำลังทหารภาพรวมนะมีการยกระดับเรื่องของปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองการสอดแนมต่างๆและเพิ่มกำลังการผลิตโดรนกับขีปนาวุธด้วยซึ่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิหร่านและแถลงการต่างๆเนี่ยชี้ว่า IRGC วางแผนการเปิดฉากลงมือก่อนนะเพื่อจะยกระดับสงครามด้วยมีการคุยกันทั้งเรื่องของการทำลายเครือข่ายสายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแถบอ่าวเปอร์เซียจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในประเทศที่มีกลุ่มชาวมุสลิมชีอะห์อยู่อย่างที่คูเวตกับบาเรนค่ะนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าในมุมของอิหร่านแล้วที่ผ่านมาสงครามจริงๆยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าต่างฝ่ายเหมือนเป็นการห้ามหันบั่นทอนทรัพยากรกับขีดความสามารถกันและกันก่อนการเผชิญหน้าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของท่าทีกลับไปกลับมาของอิหร่านในการเจรจานะทำเอาผู้นำสหรัฐที่ผ่านมาทั้งสับสนทั้งหัวเสียแล้วก็ตอนนี้อิหร่านเองก็ยังเตรียมการรับศึกใหญ่อย่างไม่ลดละหลักฐานหนึ่งคือการติดต่อกันระหว่างอิหร่านกับพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธในเยเมนกับอิรักเพื่อเตรียมการทำศึกเตรียมพร้อมขยายวงสงครามแล้วก็ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องทุ่มทุนกับศึกครั้งนี้มากกว่าเดิมโดยอาศัยช่วงที่การรบสงบลงจากการลงนาม MOU เนี่ยส่งเป็นนายทหารกับบรรดาที่ปรึกษาไปลงพื้นที่ทั้งในอิรักเลบานอนแล้วก็เยเมนอย่างเช่นไปพบกับกลุ่มฮูตีไปวางแผนการเผชิญหน้ากับซาอุดิอาระเบียให้รับกับการก่อเหตุของกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่อิหร่านหนุนหลังอยู่ด้วยค่ะข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามและโครงการวิเคราะห์ติดตามภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยแสดงถึงเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นตั้งแต่การลงนาม MOU กลางเดือนมิถุนายนภาพนี้รวมจุดที่เกิดเหตุจนถึง12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจุดสีฟ้าแทนจุดที่สหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านส่วนสีแดงคือจุดที่อิหร่านกับพันธมิตรเนี่ยเปิดฉากโจมตีตอบโต้ส่วนถ้าไปดูแถบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่มีจุดสีส้มกระจุกตัวอยู่คือบริเวณที่อิหร่านโจมตีเรือของพลเรือนอย่างต่อเนื่องนะก็เป็นอีกท่าทีนึงที่ส่งสัญญาณตอกย้ำการแสดงอำนาจควบคุมพื้นที่บริเวณนี้ของอิหร่านซึ่งในระยะหลังยังลามไปถึงฝั่งทะเลแดงที่เรียกว่าเป็นการไปคุกคามช่องทางที่ซาอุดิอาระเบียใช้เลี่ยงคอขวดที่อิหร่านคุมอยู่ในฝั่งอ่าวเปอร์เซียจุดนี้ด้วยค่ะมาถึงตอนนี้อิหร่านยิ่งส่งสัญญาณพร้อมรบพร้อมรับมือปฏิบัติการภาคพื้นดินของสหรัฐไปไกลถึงขนาดที่มีการหารือกันแล้วว่าจะบุกภาคพื้นดินไปจัดการกับผลประโยชน์ของสหรัฐในคูเวตกับบาเรนถ้าสหรัฐบุกอิหร่านจริงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังวางแผนจะจบเกมด้วยวิธีนี้ก็ตามส่วนเรื่องการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่ทรัมป์หันมาใช้วิธีนี้ในระยะหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ผลค่ะเพราะว่าอิหร่านเข้าโหมดพึ่งพาตนเองหาทางรอดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแม้ว่าความเสี่ยงที่ประชาชนอาจจะลุกฮือก่อความวุ่นวายอีกเพราะได้รับผลกระทบเรื้อรังมานานก็มีอยู่บ้างก็ตามอิหร่านนี่เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วนะคะพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าภัยคุกคามจากภายนอกก็ไม่ต่างกันเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่าอิหร่านไม่เคยลดกาดลงเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ของสหรัฐต่อไปว่าจะจบสงครามครั้งนี้ได้จริงๆยังไงกันแน่ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาจาก6สัปดาห์ที่ประเมินเอาไว้ตอนแรกตอนนี้อีกไม่กี่วันกำลังจะครบ6เดือนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูผลพวงที่จะไปเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอีกนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองซัมบวนกาทางตอน

0: ใต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งของเมืองส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต2คนหนึ่งในนั้นก็คือผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งฆ่าตัวตายตามหลังจากก่อเหตุทางโรงเรียนระบุว่าได้ประสานให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานแล้วหลังจากที่เกิดเหตุและขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุยิงในโรงเรียนครั้งที่2ในรอบเกือบ2เดือนของฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนเพิ่งเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางตอนกลางของประเทศจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต3คนค่ะ
1: ความแออัดบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองนั้นรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะตม.สนามบินสุวรรณภูมิการที่จะจัดการปัญหานี้ก็เป็นการยกระดับภาครัฐแล้วก็ดึงยอดนักท่องเที่ยวรวมถึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดนั่นเองติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นความต้องการของภาครัฐในขณะนี้นะครับแต่ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวกนะครับอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดครับโดยรายงานสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้าไทยนะครับเปรียบเทียบในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี2562นะครับจะพบว่ามีจำนวน39ล้านคนเลยครับแล้วก็พีคสุดกลับมาในช่วงล็อกดาวน์นะครับในปี2564จะอยู่ที่ประมาณ 420,000 คนครับและกลับมาแตะ35ล้านคนในปี2567นะครับส่วนในปีนี้ครับมีการคาดการณ์กันว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่ที่ประมาณ33ล้านคนครับแต่จะเห็นว่าในช่วง7ปีย้อนหลังนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ครับเพราะฉะนั้นครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความพร้อมนะครับจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับถือเป็นช่องทางสำคัญในการเดินทางทางอากาศครับปัจจุบันกำลังประสบปัญหาความแออัดบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.นะครับกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาครับเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 85,000 คนถึง 100,000 คนในช่วงไฮซีซั่นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่ามาตรการเร่งด่วนขณะนี้คือการขยายการใช้ระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าให้รองรับเพิ่มเป็น33ฉันชาตินะครับคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับและจะช่วยระบายผู้โดยสารได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนในปีหน้าครับรัฐบาลมีแผนที่จะเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับและอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีครับ
1: เราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ที่ฉันไม่ได้มานะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วอย่างวันนี้ที่คุยกันเนี่ยท่านได้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วที่คณะกรรมการในการที่จะเพิ่มจำนวนสัญชาติที่จะสามารถเข้าทางช่องที่เป็นช่องออโต้นะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: สำหรับแผนระยะยาวนะครับกระทรวงคมนาคมและทออทอครับอยู่ระหว่างการหารือถึงการเพิ่มกิจกรรมสันทนาการนะครับทั้งร้านอาหารและร้านค้าดิวตี้ฟรีครับบริเวณพื้นที่ขาเข้าอาคารผู้โดยสารเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมีมติยกเลิกกิจการไปนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการหารือกับกระทรวงการคลังว่าควรจะนำกลับมาทบทวนเพื่อเปิดให้บริการใหม่หรือไม่ครับขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้เช่นกันครับ
2: เรื่องของการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกนะครับซึ่งตอนนี้ในแผนของ AOT เนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ในบางพื้นที่เพื่อที่จะรองรับนักเดินทางผู้เดินทางที่มาเช็คอินเร็วนะครับหรือว่ามาก่อนเวลาที่จะเดินทางอย่างเงี้ยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการจะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการจะต้องปรับเปลี่ยนบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับเหล่านี้ก็จะนำไปนะครับดำเนินการตามนโยบายที่ท่านรองนายกได้ให้ไว้นะครับ
0: ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าทั้งปี2569ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยอาจจะอยู่ที่ประมาณ31ล้านคนไม่น่าจะถึงเป้า33ล้านคนนะครับปัจจัยมาจากการแข่งขันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่สูงขึ้นภาวะสงครามครับและปัญหาเศรษฐกิจในบางประเทศนะครับโดยตลาดที่น่ากังวลและมีแนวโน้มลดลงคือกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ครับเช่นเกาหลีใต้มาเลเซียอินเดียอินโดนีเซียและจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี2569ส่วนรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยครับคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.54 ล้านล้านบาทลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนครับประเทศไทยกำลัง ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลคาดหวังนะครับว่านักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญและความสนใจเดินทางเข้าประเทศไทยตามเป้าหมายที่วางไว้ครับแต่คุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับก็ต้องติดตามมาตรการของภาครัฐว่าจะสนับสนุนในเรื่องของมาตรการท่องเที่ยวอย่างไรครับเพราะว่าประเทศคู่แข่งก็มีมาตรการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเขาเช่นกันครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะรัฐบาลอนุทินก็เดินหน้าแก้ไขพรบอาวุธโดยรองนายกฝ่ายกฎหมายย้ำว่าจะต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการครอบครองผ่านการคัดกรองสุขภาพจิตค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้บุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนนั้นส่งมอบคืนให้กับภาครัฐขณะเดียวกันที่ประชุมครม.นี้ต้องติดตามเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการด้วยนะคะติดตามจากคุณจิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณจิรประภาคะ
5: ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมายืนยันถึงการเดินหน้าแก้ไขพรบ.อาวุธปืนที่จะมีความเข้มข้นทั้งการจำหน่ายและครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนค่ะขณะเดียวกันนะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีแนวคิดที่จะให้ประชาชนที่นำปืนเถื่อนมาคืนให้กับรัฐโดยไม่มีความผิดค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียค่ะแต่ท่ามกลางการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนัดรวมตัวคัดค้านการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC โดยนายพิพัฒน์ระบุนะคะว่าหากเดินทางมาชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็พร้อมต้อนรับแต่ต้องมาด้วยเหตุและผลค่ะก่อนชี้ว่าโครงการ EEC และโครงการแลนด์บิดถูกยกเลิกแล้วค่ะส่วนอีกประเด็นร้อนทางการเมืองคือการจัดระเบียบอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวย้ำถึงการแก้ไขพรบ.อาวุธปืนซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการครอบครองและผ่านการคัดกรองโดยเฉพาะสุขภาพจิตเพื่อควบคุมจำนวนอาวุธและเครื่องกระสุนที่ต้องสัมพันธ์กันค่ะนายประกรณ์ยังกล่าวยอมรับนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอให้คืนอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตทุกชนิดรวมถึงปืนเถื่อนให้กับรัฐโดยจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆทั้งนี้รัฐบาลพยายามเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติค่ะ
6: และระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมดทั้งหมดเนี่ยมันจะทำถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันจะทำให้การอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูได้ว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างตอนนี้จะไม่มีอนุมัติเพิ่ม
5: ขณะที่ประเด็นความคืบหน้าในการเพิกถอนปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการขับเคลื่อนนั้นต้องเป็นไปตามข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเฉพาะรายละเอียดของผู้ที่ถูกเพิกถอนเพื่อชี้แจงให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประสานพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งค่ะ
7: ท้องถิ่นต่างๆก็จะเป็นท่านอธิบดีนะครับได้ก็จะมีการประสานงานเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยพวกนี้ด้วย
8: ทีนี้เรามีมาตรการอะไรนะครับรัฐมนตรีว่าถ้าเกิดเราให้ความมั่นใจเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ดำเนินการอะไร
7: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการโยนภาระหรือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ดีกว่านะครับว่าใครสามารถทำอะไรตามขอบเขตกฎหมายได้แค่ไหน
5: ส่วนประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายพระดอนปิศนานันทกุลหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาระบุนะคะว่าไม่ได้กังวลถึงกรณีดังกล่าวและยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านนั้นจะยื่นในยติอะไรแต่ก็มีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภา
3: ค่ะผู้ชมเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นอนุบาล2ที่นครราชสีมาถูกสุนัขกัดและขย้ำบริเวณหน้าผากจนบาดเจ็บต้องเย็บกว่า30เข็มเบื้องต้นเจ้าของสุนัขยอมรับบอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะให้เงินช่วยเหลือเยียวยาไป600บาทแต่ทางครอบครัวก็อยากจะให้นำสุนัขที่ก่อเหตุเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านค่ะ จ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาปศุสัตว์ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเลลงพื้นที่ช่วยเหลือน้องข้าวโอ๊ตเด็กชายวัย4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่ถูกสุนัขกัดและขย้ำบริเวณหน้าผากจนบาดเจ็บสาหัสเย็บกว่า30เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าน้องข้าวโอ๊ตต้องรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า5เข็มตอนนี้รับไปแล้ว3เข็มส่วนเจ้าของสุนัขบอกว่าสุนัขที่ก่อเหตุเนี่ยเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านแต่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ไปหากินเองไม่ได้กลับมากินอาหารหรือว่ามานอนที่บ้านเป็นประจำคล้ายกับสุนัขจรก็รู้สึกเสียใจหลังทราบข่าวแล้วก็เอาเงิน600บาทขนมและนมไปมอบให้ครอบครัวของน้องข้าวโอ๊ตเป็นการเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องข้าวโอ๊ตบอกว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสุนัขตัวดังกล่าวเนี่ยไปหลบอยู่บริเวณไหนหลังเกิดเหตุชาวบ้านในชุมชนก็หวาดระแวงเกรงว่าสุนัขอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางนำสุนัขออกจากพื้นที่อย่างเหมาะสมนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลเปิดเผยว่าสุนัขที่ก่อเหตุเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเอาไปกักกันไว้ในศูนย์กักกันค่ะเพื่อสังเกตอาการเนื่องจากเขตเมืองยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าก็เลยไม่สามารถปล่อยให้กลับสู่ชุมชนได้ทันทีส่วนมาตรการระยะยาวก็จะผลักดันจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขที่ผ่านมามีการประสานขอใช้พื้นที่จากท้องถิ่นในอำเภอโชคชัยและอำเภอคอนบุรีแต่ไม่ผ่านกระบวนการประชาคมประชาพิจารณ์ก็เลยไม่สามารถดำเนินการได้ล่าสุดประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอโชคชัยขอใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขเบื้องต้นมีแผนย้ายสุนัขจรประมาณ30ตัวที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเป็นอันตรายไปดูแลในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

ดีค่ะวันนี้ดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอสิงคโปร์ในอาเซียนคัพนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2เย็นนี้ก็จะแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะแอนโทนีฮัสซันนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยพยายามกระตุ้นลูกทีมนะคะให้เล่นดุดันมากยิ่งขึ้นเลยนะคะในนัดนี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแล้วนะคะในการที่บุกไปชนะสิงคโปร์มาก่อนค่ะแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยแพทริกกุสตาฟสันนะคะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ซึ่งจะเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะในช่วงค่ำวันนี้ค่ะไทยก็จะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะโดยเกมนัดแรกทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบหลังจากบุกไปชนะที่บ้านสิงคโปร์มาก่อน3ประตูต่อ1นะคะและรักษาสถิติสำหรับฮัสซันนั้นคุมทีมชาติไทยไร้พ่ายนะคะโดยชนะ8นัดแล้วก็เสมอ2นัดคือเขาเองก็ยอมรับว่าแม้จะชนะสิงคโปร์มาได้ในเกมแรกแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ทีมต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การเล่นสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นที่ต้องดุดันมากขึ้นการยิงประตูที่ต้องเฉียบคมและลดข้อผิดพลาดในบางจังหวะซึ่งเขาจะพยายามพัฒนาทีมไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเขาอยากให้แฟนบอลชื่นชมนักเตะชุดนี้ที่พยายามทำงานหนักในทุกวันเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จค่ะส่วนทางด้านแพทริกกุสตาฟสันนะคะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าแม้ทีมชาติไทยจะได้เปรียบมาในเกมแรกแต่การเจอกับสิงคโปร์ในทุกครั้งมีความยากเสมอสิ่งสำคัญคือทุกคนในทีมต้องมุ่งมั่นเต็มร้อยและพยายามสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อเก็บชัยชนะมาให้ได้ค่ะสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ซึ่งไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานเจอสิงคโปร์นะคะค่ำวันนี้จะเตะในเวลา2ทุ่ม

ตรงค่ะบัตรเข้าชมเกมยังเหลืออยู่ในทุกโซนเลยนะคะแม้จะมีการปรับราคาลดลงมาแล้วเหลือที่นั่งละ100บาทก็ตามค่ะส่วนอีกสายหนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งก็คือเวียดนามก็กุมความได้เปรียบในการที่บุกไปชนะมาเลเซียมาแล้ว2ส่วนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไทยแล้วก็เวียดนามจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศอาเซียนครับนั้นมีค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะต่อกันที่เรื่องของฟีฟ่านะคะผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเริ่มทยอยลาออกเพราะว่ามีความขัดแย้งกับจันนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่านะคะในขณะเดียวกันองค์กรอิสระก็ออกมาชี้ว่าอินฟานติโนนั้นขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในสมัยหน้าค่ะฟีฟ่าประกาศว่าเควินลามัวประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของฟีฟ่าลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะหลังจากที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์แผนของจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าซึ่งคิดจะขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนเอกชนก่อนลาออกจากตำแหน่งลามัวแฉว่าเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าถูกหลอกลวงเกี่ยวกับแผนและก็โครงการนี้นะคะโดยชี้ว่าเป็นแนวคิดของอินฟานติโนเพียงคนเดียวซึ่งการลาออกของลามัวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คาร์ลอสคอเดโรที่ปรึกษาอาวุโสของอินฟานติโนเองก็ลาออกเพราะไม่เห็นด้วยกับโครงการของอินฟานติโนเช่นกันค่ะความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นหลังจากที่ฟีฟ่าเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักต่อแผนการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารจัดการการแข่งขันต่างๆนะคะรวมถึงฟุตบอลโลกแล้วก็จะมีการขายหุ้น 20% ให้กับนักลงทุนภายนอกด้วยแม้ว่าฟีฟ่าจะยกเลิกแผนดังกล่าวในภายหลังแล้วก็ตามค่ะขณะที่องค์กรอิสระอย่าง Fair Square เรียกร้องให้ฟีฟ่าตัดสิทธิ์การลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าของอินฟานติโนโดยชี้ว่าอินฟานติโนไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสมัยแล้วเพราะว่าดำรงตำแหน่งครบวาระ3สมัยตามที่ข้อบังคับของฟีฟ่ากำหนดไว้ค่ะสำหรับอินฟานติโนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่ามา2ครั้งหลังสุดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อินฟานติโนเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าคนแรกนั้นหลังการลาออกของเซปแบลตเตอร์ซึ่งอยู่ไม่ครบเทอมนะคะแล้วอินฟานติโนก็โต้แย้งว่าการรับตำแหน่งประธานฟีฟ่าของเขาไม่ควรนับการทำงานต่อจากแบลตเตอร์เพราะว่าเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะส่วนการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะมีขึ้นที่ประเทศโมร็อกโกในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะฐานเสียงของอินฟานติโนตอนนี้เหลือเพียงแค่สมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาและอเมริกาใต้หลังจากที่ยูฟ่า AFC แล้วก็คอนคาเคฟนั้นจับมือกันแสดงจุดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอินฟานติโนค่ะส่วนความคืบหน้าของจามาลมูเซียล่าที่หมดสติในฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่บาเยิร์นมิวนิกเอาชนะอาร์เบร์ไลป์ซิกไป 3-1 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดสื่อ Sky Sport เยอรมนีรายงานว่ามูเซียล่ากลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความโล่งใจของแฟนบอลเพราะว่าก่อนหน้านี้มูเซียล่าไม่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ของสโมสรค่ะโรดรีนะคะกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกเดินทางถึงบาร์เซโลนาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเซ็นสัญญาย้ายจากแมนซิตี้ไปร่วมทีมบาร์เซโลนานะคะคาดว่าโรดรีนั้นจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันนี้หลังจากสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่าบาร์เซโลนาตกลงจ่ายค่าตัว 76.5 ล้านยูโรให้กับแมนซิตี้ไปแล้วสำหรับโรดรีวัย30ปีนะคะมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ยังคว้ารางวัลโกลเด้นบอยค่ะหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปด้วยแอคชั่นทูเดย์วันนี้นะคะไปดูแต้มแมตช์พอยท์ที่สำคัญของอายุชเชตตีนะคะนักแบดมินตันจากอินเดียหลอกหน้าไม้แล้วก็สุดท้ายก่อนที่เขาจะชนะฉือยูฉีแชมป์เก่ามือหนึ่งของโลกนะคะก็ทำให้ฉือยูฉีนั้นตกรอบไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณชทาชินีค่ะ
1: ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเข้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขณะที่กรมฝนหลวงก็เตรียมปฏิบัติการเติมฝนช่วยดับไฟป่าค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งอากาศยานปีกหมุนแบบ KA-32 หรือว่าปักเป้าบินโดยเฮลิคอปเตอร์และทีมนักบินพร้อมทั้งทีมกู้ภัยประจำอากาศยานเข้าประจำการภารกิจไฟป่าที่ยังคงต้องควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างเสร็จ

0: ร่วมกับกรมฝนหลวงที่จะส่งเครื่องบินฝนหลวง3ลำเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ป่าพลุเพื่อเติมฝนดับไฟขณะที่ภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆเข้ายุติสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนรวมถึงติดตามผลกระทบจากควันไฟและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบจนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ายังพบจุดความร้อนปรากฏขึ้นใหม่จากการลักลอบเผาเพิ่มขึ้นนะคะและยังไม่สามารถจับกุมได้เนื่องจากผู้ก่อเหตุเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเมื่อวานนี้มีการบินสำรวจนอกจากพื้นที่ต้องสงสัยแล้วยังมีการก่อแนวไฟเพิ่มเติมซึ่งต้องเร่งเข้าควบคุมค่ะ
1: วันนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มนะคะติดตามจากคุณธนวรรณค่ะ
2: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเริ่มที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งด้วยนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมนะคะซึ่งคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์นะคะหรือว่าตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมนี้คาดว่าทะเลนั้นจะมีคลื่นลมแรงมากขึ้นด้วยค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะคาดว่าจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะในช่วงกลางสัปดาห์นี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์ค่ะกลับมาตรวจเช็คสภาพอากาศรายภาคระหว่างวันนี้กันนะคะ

0: และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะชุมนุมค้านขยาย EC ไปปราจีนสอยืดเยื้อเหตุเครือข่ายปักหลักย้ำต้องมีหนังสือยืนยันจากนายกเท่านั้นด้านผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่พบปะชาวบ้านพร้อมติดตามตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมค่ะเปิดใจการนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งแม้ถูกขู่แต่ยืนยันว่าไม่กระทบกับการทำหน้าที่เชื่อพลังสังคมช่วยจับตาปกป้องนักสิทธิ์ด้านตัวแทนเอลลอชี้ปัญหาคุกคามนักปกป้องสิทธิ์สะท้อนกลไกการกำกับดูแลจับตาเลือกนายกอบจ.นนทบุรีหลังกลุ่มการเมืองในพื้นที่รวมถึงพรรคการเมืองต่างสนใจส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ชูนโยบายสานต่อโครงการที่ดีและจะทำให้นนทบุรีดีขึ้นยังคงปักหลักกันต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งที่รวมตัวกันบริเวณหน้าศูนย์ราชการสารกลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทางด้านของแกนนำก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าจะไม่ยุติการชุมนุมจนกว่าที่จะมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกรัฐมนตรีนะคะโดยจุดยืนของเครือข่ายก็ขยับจากเดิมให้ขอทบทวนเป็นต้องยกเลิกโครงการนะคะและจำเป็นต้องมีหลักฐานอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่คำชี้แจงอย่างเดียวด้วยค่ะปราจีนเข้มแข็งปักหลักเป็นวันที่2นะคะสำหรับเครือข่ายค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีว่าจะยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีหรือไม่เบื้องต้นยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการชุมนุมจะต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่ด้วยเพราะขณะนี้นายกรัฐมนตรีเองก็อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ถูกถามเรื่องนี้ก่อนการประชุมครม.โดยไม่ขอออกความเห็นนะคะระบุว่าต้องถามนายกในฐานะของประธาน EC แต่ข้อกังวลเรื่องของขยะสร้างมลพิษหลังประชุมครม.วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ไปเพื่อแก้ปัญหาค่ะ
1: ผมคงไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า EC ตอนนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นผู้กำกับดูแลอยู่นะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือมีเรื่องของขยะที่สร้างมลพิษนะครับซึ่งก็เท่าที่ทราบนะครับจากเมื่อวานที่พวกเราได้มีการประชุมกันหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุชาติก็จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปดูในเรื่องนี้แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องนี้ครับผมยังไม่ทราบเลยนะครับเรื่อง EC จริงๆต้องไปถามเลขาจุฬาดูนะครับแล้วยังไงก็รอท่านนายกกลับมาแล้วถามท่านนายกดีกว่านะครับ
0: ก็ดูเหมือนว่ายังต้องรอท่าทีของทางรัฐบาลอยู่นะคะคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือ6เหตุผลหลักที่เครือข่ายออกมาคัดค้านนะคะตั้งแต่ข้อแรกบอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยมีฐานของเกษตรอินทรีย์การท่องเที่ยวมีพื้นที่ของป่าต้นน้ำด้วยถัดมาคือกังวลเรื่องของปัญหาก๊าซอุตสาหกรรมมลพิษที่สะสมค่ะเหตุผลที่3คือเห็นว่าการศึกษาความเหมาะสมการขยาย EC ยังไม่รอบด้านและไม่ได้เปิดเผยเพียงพอข้อที่4ค่ะคือมีความกังวลว่ากฎหมาย ECจะให้น้ำหนักกับการลงทุนมากกว่าสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมถัดมาคือมีความห่วงเรื่องการกว้านซื้อที่ดินและการสูญเสียที่ทำกินและสุดท้ายเป็นห่วงความต้องการการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อป่าต้นน้ำพื้นที่มรดกโลกต่างๆนะคะซึ่งเครือข่ายที่ลงพื้นที่ไปปักหลักกันชุมนุมอยู่นี่นะคะก็มีการพบเจอกับฝ่ายนโยบายด้วยคุณชนาธิปโคกมณีซึ่งเป็นรองผู้ว่าปราจีนบุรีระบุว่าได้ไปพบกลุ่มผู้ชุมนุมและได้รายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วโดยนายกเนี่ยให้ไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่แต่ปัญหาหลักๆก็คือผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่คำยืนยันแต่ต้องการลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีหรือมีหนังสือราชการที่ยืนยัน ันชัดเจนนะคะในขณะที่อีกคนนึงคือสสอำนาจวิลาวันซึ่งเข้าพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ออกมาระบุว่าได้ชี้แจงเรื่องของข้อเรียกร้องขอยกเลิก EEC ให้กับนายกรัฐมนตรีทราบแล้วและต้องรอคำตอบจากนายกค่ะดังนั้นก่อนจะเข้าครม.วันนี้จุดที่ต้องจับตาก็คือรัฐบาลจะเลือกทางไหนระหว่างยืนยันที่จะชะลอโครงการหรือจะยกเลิกการขยาย EEC มาที่ปราจีนบุรีค่ะ
2: ตอนนี้เรายุติแล้วเรื่องของ EEC เนี่ยเราไม่ได้นำเรื่องมาพิจารณาต่อแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมาสื่อสารกับพวกท่านเนี่ยว่าเราอยากจะพัฒนาประเทศไปทางไหนร่วมกันไปทางไหนเนี่ยอยากให้เรามาพูดคุยกัน
3: ยุทธศาสตร์ของประชาชนก็คือการพัฒนาเกษตรนะคะการพัฒนาเกษตรซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วรวมกลุ่มกันเป็นขบวนการและทุกคนมีอาชีพมีรายได้ยั่งยืนทุกวันนี้เราคิดว่าเครือข่ายเราเนี่ยเครือข่ายเกษตรของเราที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันตั้ง10กว่าตำบลเนี่ยเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้อยู่ได้ดีด้วยนะคะอยู่ได้ดีด้วยเรามีอาชีพมีรายได้มีรายได้ที่มันยั่งยืน
0: ถ้ารัฐบาลยังไม่ตอบชัดนะคะการปักหลักก็อาจจะยืดเยื้อและกลายเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อนายกในฐานะของประธานคณะกรรมการนโยบาย EEC ด้วยนะคะในขณะที่การจะยกเลิกหรือถอนปราจีนบุรีไม่ใช่เพียงแค่คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าเกี่ยวข้องไปถึงมติและกระบวนการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอด้วยนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมค่ะว่าข้อเรียกร้องของประชาชนคือไม่เอาโครงการนะคะคราวนี้ถ้าหากรัฐบาลตอบเพียงว่ารับเรื่องชะลอตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาศึกษาใหม่นี่อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้การชุมนุมยุติลงได้ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาขยะมลพิษและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกกำลังวิกฤตหนักนะคะล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีเพื่อติดตามปัญหาขยะมลพิษพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์ของการแอบทิ้งกากเคมีในขณะที่คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่ไปตรวจสอบต้นทางขยะเคมีในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะหลังพบเบาะแสที่เชื่อมโยงกับการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมข้ามจังหวัดวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีค่ะติดตามปัญหาการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมกับรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนก่อนลงพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม304ยุบายบุยายใบนะคะได้ตรวจสอบปัญหากลิ่นและมลพิษรวมถึงช่วงเย็นก็จะลงพื้นที่ไปบริเวณโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ตำบลลาดตะเคียนเพื่อรับฟังผลกระทบและข้อกังวลจากชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
4: ที่ผมเองที่เคยมาลงพื้นที่ปราจีนบุรีมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับแล้วก็รู้ว่าสาเหตุลึกๆที่ภาคประชาชนเนี่ยค้านEEC เนี่ยไม่ได้ขาดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจครับแต่เขาต้องการ EEC ที่หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายมันตกผลประโยชน์มันตกถึงคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยไม่ได้เป็นกระตุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนหรือว่าเจ้าของโรงงานที่หลายๆแห่งอาจจะเป็นโรงงานสีเทานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่อยากตั้งไว้ให้ทุกคนเห็นตรงกัน
0: ในขณะที่การเข้าไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้นะคะพบกองวัตถุดิบสีดำปริมาณมากเลยนะคะโดยมีการนำแกลบมาโรยปกคลุมบริเวณผิวด้านบนเพื่อปิดบังองค์ประกอบภายในค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าวัสดุนั้นคล้ายกับกากจากกระบวนการหลอมจึงได้เก็บตัวอย่าง2จุดนะคะส่งไปห้องตรวจปฏิบัติการว่านี่เข้าข่ายเรื่องของกากอุตสาหกรรมควบคุมหรือไม่ในขณะที่ตัวแทนของผู้ประกอบการก็ชี้แจงนะคะว่าวัตถุดิบและของเสียในโรงงานมีการแยกกระบวนการจัดการอย่างชัดเจนตามระบบการอนุญาตส่วนสารที่นำไปทำสารปรับปรุงดินแจกจ่ายให้ชุมชนยืนยันว่าไม่มีการนำกากสายไฟขยะสายไฟบดหรือสารพิษโลหะหนักมาผสม นอกจากนี้คณะกรรมาธิการก็ยังได้ขยายผลตรวจไปอีก2จุดในตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งโรงงานผลิตจากปิโตรเลียมและโรงงานเผาฝุ่นแดงจากการหลอมเหล็กเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบค่ะ
5: ที่ดูจากภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างบ่อน้ำเสียเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่าผ้าที่ปูก็ขาดนะครับวัสดุบางอย่างก็อาจจะมีข้อสงสัยที่ต้องตรวจสอบเพิ่มแล้วก็ใบอนุญาตโรงงานที่เมื่อกี้เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะอนุญาตมากเกินไปนะครับกว้างเกินไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ EEC ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการอนุญาตมากเกินไปหรือง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งถึงแม้เราจะบอกว่ามากไปแ

0: บ่อขยะบางบ่อที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มเต็ม
1: ความกังวลในขณะนี้นะคะก็คือปัญหาขยะนอกระบบและการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศถ้าหากนำไปกำจัดไม่ถูกต้องอาจจะเกิดการปนเปื้อนสารเคมีลงสู่ดินและน้ำใต้ดินได้นะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจจับรถพ่วง3คันเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเคยให้เห็นเส้นทางของการขนย้ายอุตสาหกรรมข้ามกากอุตสาหกรรมข้ามจังหวัดตั้งแต่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราไปยังกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและตำบลห้วยโจดนะคะที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดยหลังจากนี้คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภามีแผนลงพื้นที่ไปตรวจสอบเชิงลึกต่อในจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีและระยองเพื่อประเมินสถานการณ์ในการจัดการกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC นะคะวิกฤตที่ว่านี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะที่ขยายตัวอย่างเติบโตในภาคอุตสาหกรรมข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สะท้อนถึงสถิติของการพบการลักลอบทิ้งและปนเปื้อนสารเคมีสะสมใน4จังหวัดหลักนะคะคุณผู้ชมที่แรกคือระยองค่ะพบเหตุสะสมสูงที่สุด43ครั้งเลยนะคะรองลงมาคือชลบุรี35ครั้งถัดมาคือปราจีนบุรี30ครั้งซึ่งกำลังกลายเป็นถังขยะอุตสาหกรรมแห่งใหม่นะคะและที่ฉะเชิงเทรา19ครั้งโดยเฉพาะที่อำเภอแปลงยาวซึ่งพบการฝังกลบถุงบิ๊กแบ็กกากพิษใต้ดินนับหมื่นตันเลยค่ะปัจจัยหลักนะคะเกิดจากผู้รับกำจัดและรีไซเคิลของเสียประเภทที่105และ106บางแห่งใช้วิธีตัดราคาแล้วแอบนำของเสียไปฝังกลบในพื้นที่เกษตรหรือว่าบ่อดินร้างเพื่อลดต้นทุนของตัวเองนะคะโดยมองว่าค่าปรับตามกฎหมายเดิมเป็นเพียงต้นทุนธุรกิจภาครัฐจึงเร่งใช้ระบบดิจิตอลมาติดตามและสั่งให้หยุดประกอบกิจการทันทีเมื่อพบการรั่วไหลพร้อมกับผลักดันเรื่องของร่างพรบ.จัดการกับอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับการลงโทษทางอาญาและบังคับใช้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายอย่างเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะในการชุมนุมครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง2คนก็คือคุณสุเมธเหรียญพงนามรวมถึงคุณสุนทรคมคายยังคงปักหลักเรียกร้องขอให้มีการยุติการขยายพื้นที่ไปที่ EC ไปยังปราจีนบุรีนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะถูกข่มขู่คุกคามจากการติดตามการทำงานเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามที่กปอพช.และเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะโดยคุณสุนทรค่ะได้เปิดใจกับทีมข่าวตรงประเด็นด้วยนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวแต่กลายเป็นพลังเป็นกำลังใจที่ทำให้คนปราจีนบุรีลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดนะคะและเชื่อว่ากระแสสังคมและพลังจะช่วยกดดันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐกลุ่มทุนและร่วมกันจับตาเพื่อปกป้องนักสิทธิ์ด้วยค่ะทีมข่าวตรงประเด็นได้พูดคุยกับคุณสุนทรคมคายซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะโดยเปิดใจเลยค่ะว่าตลอด10ปีในการต่อสู้ติดตามการทำงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมถูกข่มขู่เอาชีวิตไปถึง3ครั้งนะคะโดยครั้งล่าสุดรุนแรงค่ะเพราะว่ามีการลงขันตั้งค่าหัวด้วยแม้จะอยู่บนความไม่ปลอดภัยแต่เขาก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นและทำให้ยิ่งยากตรวจสอบทำให้ยิ่งอยากตรวจสอบหรือเปิดโปงเรื่องของปัญหาต่างๆเข้มข้นมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังเห็นพลังของคนปราจีนบุรีที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังเรียกร้องเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นค่ะส่วนตัวมองว่าแม้กระบวนการและกลไกการตรวจสอบรวมไปถึงการปกป้องคุ้มครองนักเคลื่อนไหวหรือนักสิทธิมนุษยชนจะยังมีปัญหาอยู่แต่ก็เชื่อว่ากระแสความตื่นตัวของสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะร่วมกดดันการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่และการปกป้องนักสิทธิ์ค่ะ
2: ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ถ้าสังคมเราเนี่ยมีมาตรฐานยกระดับเอาผมจะดีใจมากนะครับถ้ากระบวนการที่วันนี้ผมถูกคุกคามแบบนี้แล้วมันไปสร้างสำนึกของสังคมลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันรับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องฆ่าผมนะเรื่อง
3: คนอื่นๆด้วยที่ไปทำต่อไปในอนาคต

0: นั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องการที่ไม่ยอมรับเรื่องการทิ้งสารพิษการหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยกับเรื่องพวกนี้สังคมก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามก็นำไปสู่เรื่องการที่บอกว่าหน่วยงานทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วคุณจะไปคุกคามคนที่ลุกขึ้นมาพูดไม่ได้คนก็กล้าลุกออกมาพูดใช่ไหมครับจากกระบวนการนี้ผมคิดว่าอยากจะให้มันเป็นแรงบันดาลใจว่าวันนี้คนที่ลุกขึ้นมาพูดแล้วสังคมก็ให้ความสำคัญหน่วยงานเองก็รีบเข้าไปแก้ไข
1: ครับผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นว่ากรณีของการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิ์ไม่เพียงสะท้อนปัญหาปลายทางที่ยังมีช่องว่างกลไกในการคุ้มครองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนต้นทางที่ปัญหาต่างๆไม่ถูกตอบสนองในการตรวจสอบหรือแก้ไขจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะกลไกรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่คือถ้ามันมีการร้องเรียนแล้วเขามีการตรวจสอบมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยสถานการณ์มันจะไม่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอันนี้มองย้อนกลับไปโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะความอ่อนแอของกลไกกำกับบังคับใช้กฎหมายและความอ่อนแอของข้าราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบทั้งการป้องกันหรือว่าการแก้ไขระหว่างกิจการดำเนินการหรือหากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการเข้าไปฟื้นฟูดูแลพี่น้องอย่างไรถ้ากลไกเหล่านี้ของราชการเนี่ยค่ะมันปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยการลุกขึ้นมาของพี่น้องอาจจะลุกขึ้นมาน้อยกว่านี้แล้วก็เป็นการร่วมกันในการจัดการปัญหาด้านต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างมีประสิทธิภาพ
1: เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะที่คงต้องติดตามกันต่อด้วยรวมถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะของคนปราจีนว่าจะมีทางออกยังไงเรื่องนี้ก็ยังต้องรอฟังเสียงสะท้อนจากรัฐบาลด้วยว่าจะแก้ปัญหากันต่อยังไงนะคะอีกเรื่องนึงที่รายการวันนี้ชวนคุยด้วยนะคะคือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครั้งใหม่ค่ะตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีผู้สมัครมาสมัครกันด้วยเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้เสียชีวิตนะคะโดยอบจ.นนทบุรียืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งตามที่กำหนดเอาไว้ในขณะที่มีผู้สมัครจากหลายพรรคหลายทีมเลยนะคะทยอยเข้ามาสมัครกันในรอบนี้ค่ะหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกจับตาคือนฤพลเย็นประเสริฐนะคะจากกลุ่มผึ้งหลวงเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งระบุว่าการลงสมัครครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวเพื่อสานงานต่อจากแนวทางการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยในฐานะของหลานชายคนโตนะคะแม้ว่าที่ผ่านมานายนฤพลจะยังไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ก็ออกมาระบุว่ามีโอกาสได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานนทบุรีกับคุณธงชัยมาโดยตลอดพร้อมกับยืนยันความพร้อมเข้ามาสานต่อการทำงานโดยเฉพาะมิติการศึกษาค่ะ
3: ครอบครัวเย็นประเสริฐนะครับอยากให้ทางผมนะครับซึ่งเป็นหลานชายคนโตนะครับได้มาทำงานต่อจากที่อาทำไว้นะครับปกติผมยังไม่เคยทำงานท้องถิ่นฮะแต่ยังไม่ถ้าทำงานท้องถิ่นแบบที่เป็นกิจการลักษณะเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับแต่ก็ได้คุยกับท่านนายกอยู่เรื่อยๆเรื่องกิจกรรมภายในจังหวัดนนท์
1: มาดูที่พรรคประชาชนกันบ้างนะคะได้เปิดตัวเดชรัตน์สุขกำเนิดเป็นผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีเตรียมยื่นใบสมัครในวันที่20สิงหาคมพร้อมกับชูนโยบาย20ข้อนะคะโดยได้กล่าวในเวทีเปิดตัวของพรรคค่ะว่าแม้ที่ผ่านมาเคยมีส่วนร่วมในการเขียนนโยบายหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนแต่สิ่งที่ยังไม่เคยทำคือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมขอโอกาสจากชาวนนทบุรีด้วยนะคะเพื่อจะได้ผลักดันนโยบายที่เตรียมเอาไว้โดยเฉพาะการรับมือกับความท้าทายใหม่ของจังหวัดทั้งปัญหาสุขภาพจิตปัญหาน้ำทะเลหนุนและผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรดั้งเดิมนะคะคุณเดชรัตน์บอกด้วยนะคะว่าในช่วง20ปีเป็นช่วงเวลาที่นายกธงชัยเย็นประเสริฐบริหารท้องถิ่นเมืองนนท์ซึ่งลูกของตนก็ได้รับการศึกษาการเรียนหนังสือจากนโยบายของนายกธงชัยจากข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการสานต่อนโยบายดังกล่าวก็ออกมายืนยันว่านโยบายที่เป็นสิ่งที่ดีที่ชาวนนท์ไม่เคยลืมก็จะเดินหน้าต่อแน่ๆนะคะและจะทำให้ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันจากความท้าทายใหม่ก็ต้องพัฒนาต่อยอดให้ดีมากกว่าเดิมนั่นก็คือความตั้งใจของตัวเองที่จะพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้มี ความเป็นนนท.โดยอธิบายค่ะว่า

0: ข้อแรกเนี่ยคือน่าอยู่นะคะทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจที่คนไทยและชาวนนท์ต้องเผชิญส่วนนอที่2คือนำหน้าค่ะชาวนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการต่างต้องการการสนับสนุนให้เติบโตซึ่งจะต้องวางแผนให้ชาวนนทบุรีเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่และสุดท้ายคือตัวทอนะคะหมายถึงทุกคนในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับการดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรวมถึงงบประมาณของอบจ.ด้วยนนทบุรีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและพรรคประชาชนเชื่อว่าถ้าหากมีโอกาสได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีการกำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปลี่ยนแปลงนนทบุรีและเป็นตัวอย่างของประเทศไทยได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังบอกอีกด้วยว่าจากกระแสโซเชียลมีเดียที่พูดกันว่าส้มจะยึดเมืองนนทางพรรคก็บอกว่าไม่เคยคิดจะเล่นการเมืองแบบนี้นะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกความคิดเห็นเข้ามาช่วยกันทำให้นนทบุรีดีขึ้นค่ะ
1: มีหลายคนถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าสงครามยึดนนท์นะเราคงพอมองเห็นขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดมีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี
0: สำหรับการรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะจากนั้นวันที่28สิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนวันที่9กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวันที่20กันยายนกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะคะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนประชาชนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้รถแบ็คโฮเร่งเสริมผนังริมแม่น้ำป่าสักนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะหลังจากมีคำเตือนนะคะว่าวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักนะคะสอบถามชาวบ้านค่ะก็บอกว่าน้ำท่วมปีที่ผ่านมามาเร็วและมีปริมาณมากทำให้เก็บทรัพย์สินไม่ทันนะคะของใช้ในบ้านก็เสียหายทั้งหมดเลยแม้ปีนี้จะมีการเสริมผนังแต่ก็ยังมีความกังวลอย่างมากค่ะ
2: ครับโอ้เข้าเสียหายมาตู้เย็นรถไฟฟ้านี
3: ่
2: เสียไปคันนึงรถมอเตอร์ไซค์หมดเลยเอาจอดไว้ในบ้านอย่างนั้นเลย
3: ครับก็กระสอบทรายอะไรก็พร้อมนะฮะเน
2: า
3: ะ
2: กระสอบทรายแล้วเขากั้นอย่างนั้นแล้วมันดีแล้วถ้าพูดถึงนั่นเราไม่มีปัญญาแล้ว
3: ครับ
2: มีแต่หน้าบ้านผมเห็นไหมผมว
3: ่า
2: ติดบล็อก2อันเลยใส่ไว
3: ้ครับ
2: เตรียมไว้
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3จุดด้วยกันนะคะในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักเช่นเดียวกันด้านของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายค่ะเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในสัปดาห์นี้พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนทันทีถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะเช่นเดียวกันไปดูที่จังหวัดน่านนิดนึงนะคะมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ถูกติดตั้งในจุดเสี่ยงค่ะเพื่อที่เตรียมรับมือเรื่องน้ำเหมือนกันล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ที่ 2.78 เมตรนะคะยังต่ำกว่าตลิ่งซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนอกนั้นก็มีการเสริมบิ๊กแบ็กในพื้นที่ต่ำตลอดแนวแม่น้ำน่านเพื่อป้องกันน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำที่ฝายท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่ปิงลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็พร่องน้ำเตรียมที่จะรับน้ำเหนือนี่แหละค่ะหลังจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นี้นะคะส ูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้ออกมาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้กับทางน้ำ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับวันนี้รายการจับตารอบทิศชวนคุณผู้ชมติดตามความรุนแรงที่เกิดจากเยาวชนครับที่ส่งผลทั้งทางกายและทางใจเริ่มกันที่กรณีของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการครับที่ใช้ปืนยิงคู่กรณีอาการสาหัส2คนตอนนี้ตำรวจตามจับได้แล้วบางส่วนนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการเข้าถึงปืนครับที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าซื้อมาจากออนไลน์ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา2คนซึ่งเป็นเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นบนถนนศรีนครินทร์ที่สมุทรปราการช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับหลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนีทางตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอบางบ่อก่อนจะขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักแล้วก็ไปเจอปืนดัดแปลงหลายกระบอกครับทั้งปืนแบบแมกกาซีนปืนปากกาปืนยาวออโตเมติกแบบพับฐานจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด7คนจับกุมได้แล้ว2คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามจับกุมส่วนสาเหตุก็คาดว่ามีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนวันที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุทราบว่าคู่กรณีจะเดินทางกลับบริเวณผ่านจุดที่เกิดเหตุจึงพากันมาดักรอแล้วก็ก่อเหตุครับ
1: หลังจากจับแล้วเนี่ยทางตำรวจยังไปขยายผลต่อไปค้นบ้านยังได้เพิ่มอีกทั้งปืนทั้งมีดเลยนะก็ตรงตามที่ท่านนายกให้นโยบายไว้นะเรื่องอาวุธปืนเนี่ยไอ้ที่กระบอกใหญ่ๆนี่คือสั่งซื้อออนไลน์ดัดแปลงเหมือนกันแต่สามารถใช้ยิงได้คล้ายๆปืนจริงเลยที่วางอยู่นี่ไม่ใช่ปืนจริงปืนดัดแปลงหมดนะครับก็ผมจะสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องอาวุธปืนอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าตอนนี้มันมีเหตุอย่างนี้แล้วทางตำรวจก็ทำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
0: เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนครับส่วนปืนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลตรวจสอบไปถึงคนขายครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยครับพอพูดถึงความรุนแรงในเยาวชนที่ส่งผลทั้งกายและใจครับประเด็นที่กำลังถูกจับตาในเวลานี้ก็คือการถูกกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่ในสถานศึกษามีความพยายามหลากหลายแนวทางเลยนะครับในการที่จะคัดกรองค้นหาเด็กที่ถูกบูลลี่เพื่อนำไปสู่การดูแลและป้องกันไม่ให้ก่อเหตุที่ไม่คาดฝันครับ
2: ทำเลย
3: โอเคครับไป
0: ก่อนเข้าสู่โรงเรียนนักเรียนก็จะถูกตรวจกระเป๋าเพื่อตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามนะครับอย่างเช่นอาวุธมีดสิ่งเทียมอาวุธซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายป้องกันเหตุความรุนแรงก็จะเน้นการคัดกรองเชิงรุกครับบริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนซึ่งดำเนินการด้วยความสุภาพและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนอย่างเหมาะสมทีมข่าวได้สังเกตบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็พบว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำสารวัตรนักเรียนมาร่วมกันเฝ้าระวังและค้นหาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกเพื่อนบูลลี่หรือกลั่นแกล้งรังแกภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงซึ่งสารวัตรนักเรียนก็จะมีอยู่

0: ทุกระดับชั้นอยู่แล้วนะครับหากให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเสาะหาข้อมูลก็มีความเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็จะนำมาวางแนวทางในการป้องกันและป้องปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับขณะที่นายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านมองว่าการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนไม่ควรรอจนเกิดเหตุเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยควรคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ล่วงหน้าเลยครับทั้งเด็กที่บูลลี่เด็กที่ถูกบูลลี่มีความกดดันพร้อมกับย้ำว่าไม่ควรจะมุ่งเฉพาะปัญหาการกราดยิงเพราะเด็กกลุ่มเสี่ยงยังอาจจะเผชิญกับปัญหาอื่นๆเช่นซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดเกมบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าการใช้กัญชาจึงต้องดูแลอย่างครอบคลุมนะครับนายแพทย์ยงยุทธยังบอกว่าหากเฉลี่ยในห้องเรียนมีเรียน30คนอาจจะมีเด็กกลุ่มเสี่ยงสักประมาณ6คนหากคัดกรองและช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจะลดปัญหาได้มากโดยต้องติดตามต่อเนื่องผ่านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนการทำโฮมรูมการทำงานร่วมกับผู้ปกครองพร้อมกับพัฒนาทักษะให้คุณครูทุกคนสามารถคัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นได้ครับ
1: จะแนวสำคัญไม่สำคัญครับเพราะเขาเป็นตัวที่จะเป็นตัวเป็นกระดูกสันหลังของระบบนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยนะครับจากเกณฑ์เดิมที่เราตั้งไว้ว่าครูแน่ๆควรจะมี1คนต่อนักเรียน500คนลองไปดูเถอะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีไหมนะเพราะว่าเราไปเข้าใจผิดว่าพอครูแนวเกษียณเราก็ไปบรรจุครูในสายวิชาการแทนที่จะบรรจุครูแน่ๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันครูแนวที่ควรจะเป็นกระดูกสันหลังก็ลำบากมากเพราะว่าเหลือน้อยลงไปทุกทีครับ
0: ในช่วงปลายปีนี้สภาการศึกษาก็จะเริ่มสำรวจทักษะทางสังคมและอารมณ์ของครูและนักเรียนเป็นครั้งแรกครับซึ่งเป็นโครงการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยแล้วก็เล็งที่จะเข้าเป็นสมาชิกในปี2571แล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำดัชนีชี้วัดการศึกษาแห่งชาติอีกด้วยครับโครงการนี้มุ่งศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนอายุ10ปีและ15ปีปีแรกก็จะเริ่มประเมินนักเรียนอายุ15ปีและคุณครูก่อนนะครับในลักษณะของการสุ่มประเมินจากโรงเรียนทั่วประเทศสำหรับผลการประเมินจะช่วยสร้างความเข้าใจทักษะด้านอารมณ์ของเด็กไทยและอิทธิพลที่กระทบต่ออารมณ์ของเด็กเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายและแนวทางการศึกษาของไทยในอนาคตรวมทั้งช่วยลดความกดดันด้านการศึกษาให้กับเด็กรวมไปถึงสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาและครอบครัวครับ
2: ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญมากที่เราจะใช้ในการกำหนดนโยบายถ้าเราเห็นข้อมูลภาพรวมว่าเด็กเรามีทักษะทางอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนานาชาตินี่นะครับมันก็จะทำให้เราจี้ลงไปถูกจุดที่เป็นจุดที่เป็นปัญหาของเราได้ชัดเจนขึ้นจากการที่เรามีข้อมูลระดับสากลเทียบเคียงกับประเทศอื่นด้วยแล้วก็มีเครื่องมือที่มันมาตรฐานในการมาวัดนะครับถ้าเด็กมีทักษะพวกนี้ที่ดีพอนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตหรือว่าเอาตัวรอดได้ในสังคมที่มันมีความผันผวนสูงแบบนี้ก็คือว่ามีความเข้มแข็งทางจิตใจและก็มีสติปัญญาที่ดี
0: เลขาธิการสภาการศึกษายังบอกอีกว่าการสำรวจทักษะทางอารมณ์ขออภัยนะครับทักษะทางสังคมและอารมณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพการศึกษาไทยโดยเฉพาะตัวแปรสำคัญด้านภูมิคุ้มกันทางใจของคุณครูและเด็กนักเรียนด้วยครับยังอยู่กันที่ความรุนแรงนะครับแต่เป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุอาชญากรรมครับนี่เป็นมุมมองของนักอาชญาวิทยาครับที่สะท้อนผ่านคดีฆาตกรรม5ศพเพราะภูมิชีวิตของนายคนที่ก่อเหตุนะครับก็คือนายป๋องตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยคุณผู้ชมพบว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดที่ยืนยันถึงเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นจริงๆคุณรัตนกรโต๊ะหมัดมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: น้ำสั่นแล้วก็ช็อต
4: จริงเหรอครับ
3: สั่นอยู่เงี้ยทิ้งทั้ง3คนมันนั่นแหละเอาไฟฟ้าช็อตหมด
5: ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธหรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับ
6: หมวกลักษณะคล้ายตำรวจ2ใบถูกเก็บไว้ภายในตู้เก็บของบ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียพ่อแม่ลูกที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกนายป๋องและพวกนำมาเป็นเครื่องมือแอบอ้างเป็นตำรวจรีดไถเหยื่อ ก่อนนำมาสู่การก่อเหตุฆาตกรรม

0: รรมอำพรางฝังดินจนถูกกลุ่มคนบางส่วนเรียกร้องให้ลงโทษขั้นสูงสุดประหารชีวิตบ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวนายป๋องถูกปล่อยร้างหลังพ่อของนายป๋องเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นนายป๋องยังรับโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นอยู่ในเรือนจำแต่บ้านหลังนี้ยังทิ้งร่องรอยความรุนแรงในครอบครัวที่นายป๋องต้องพบเจอตั้งแต่เด็กนางรัฐอายุ74ปีญาติคนที่ดูแลนายป๋องเล่าว่านายป๋องพี่ชายพี่สาวมักถูกพ่อที่มีอารมณ์รุนแรงทำร้ายด้วยอุปกรณ์ต่างๆและสอนให้ลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพซึ่งพ่อของนายป๋องก็กระทำความผิดบ่อยครั้งและต้องรับโทษโดยมีชีวิตอยู่ในเรือนจำเกินครึ่งชีวิต
1: มันไม่ตีเมียนะมันตีแต่ลูก
2: ตียังไงครับนายป๋องโดนอะไรบ้างหรือแล้ว
1: โยนขึ้นมึงบนหลังคาถ้านั่นก็ผูกเอาสายยางเอาสายไฟตีไฟช็อตป๋องโดนหนักมากก็เรื่องเด็กๆเนี่ยแล้วก็สงสารหลานอยู่เนาะเพราะตอนนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องมันก็รู้เรื่องอันเนี้ยเพราะนั่นอ่ะผลสุดท้ายก็เอาลูกไปลักเล็กขโมยน้อย
2: ป้าป๋องเนี่ยนะ
1: อือฮะ
0: นางรัฐอ้างว่าพฤติกรรมของนายป๋องแทบถอดแบบมาจากพ่อของเขาซึ่งเธอไม่สามารถเปลี่ยนนายป๋องได้เพราะชีวิตของนายป๋องเองก็เข้าออกเรือนจำหลายครั้งและชาวบ้านในพื้นที่รับรู้พฤติกรรมในครอบครัวของนายป๋องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
3: รุนแรงกับลูกตีทั้งสองคนนั้นยังดีพี่ชายมันตายไปคนนะมันเหลือคนเดียวนี่พ่อมันก็ตีเอาสายไฟตีหลังเนี่ยเป็นแตกหมดเลยนะลายทั้งตัวในนั้นขาแขนในทั้งหมดตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับอะไรสังคมยังไม่เท่าไหร่ยังสมัยเด็กๆผมมาทั้ง3 20กว่าปี
2: นานมากที่เราทราบพฤติกรรมความรุนแรงก
3: ็ที่เคยทราบนะเคยเห็นหลังมันแต่ไม่เคยเห็นเขาตีนะมันถอดเสื้อผ้าวิ่งร่อนจอนแล้วโดนตีทีมก็วิ่งร้อง
0: นักอาชญาวิทยายืนยันว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นอาชญากรไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาพร้อมอาวุธหรือตั้งใจเป็นฆาตกรแต่พฤติกรรมความรุนแรงมักเกิดจากการหล่อล้อมในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงหรือถูกทอดทิ้งและทารุณกรรมจนเกิดการผลิตซ้ำพฤติกรรมเมื่อเติบโตขึ้น
4: เราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธ
5: ครับ
4: หรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องดูการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่เขาเกิดมานะครับรวมทั้งเรื่องการขัดเกลาทางสังคม
5: ครับ
4: นั่นหมายความว่าถ้าเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงนะครับเช่นถูกทารุณถูกทำร้ายร่างกายและประกอบกับถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่มีประวัติเคยถูกจองจำมาก่อนแล้วไปสับสนให้ลูกหรือเด็กกระทำความผิดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วนะครับ
0: นักอาชญาวิทยาระบุว่าต้นต่อความรุนแรงเริ่มต้นมาจากครอบครัวดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงมีความสำคัญแต่หากสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงจึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษโดยควรแยกประเภทนักโทษคดีร้ายแรงเช่นฆาตกรต่อเนื่องผู้กระทำความผิดซ้ำซากออกจากนักโทษคดีทั่วไปอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำพ้นโทษออกมาในช่วงที่ยังมีกำลังวังชาในการก่อเหตุรัตนกรโตมัติไทย PBS รายงาน

0: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็น1ใน5พื้นที่ซึ่งกำลังจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของจังหวัดนะครับแต่จุดที่ก่อสร้างซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบนะครับทำให้ชาวบ้านเขาก็กังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกพื้นที่การก่อสร้างว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่เพราะในอำเภอปากช่องเองมีปริมาณขยะไม่ถึง200ตันต่อวันและท้องถิ่นก็ยังสามารถบริหารจัดการได้คุณวจนีสายกระจ่างลงพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้มาครับ
1: พื้นที่50ไร่ในตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล้อมรอบด้วยภูเขาไม่ห่างกันมีสถานประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนและโรงเรียนคือสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง1กิโลเมตรประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอปากช่องที่มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นที่ราบสูงพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าดงพญาเย็นและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ชาวบ้านกังวลหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเขาใหญ่ซึ่งมีจุดขายอากาศบริสุทธิ์และเป็นแหล่งผลิตโอโซน
2: เอกลักษณ์ของปักช่องเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขามันจะไม่ใช่ที่เปิดโล่งชายทะเลหรือในเมืองต่างๆดังนั้นอากาศการผันผวนนะครับของอากาศมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับฝาครอบฝาชีมีความแตกต่างของอากาศร้อนและก็เย็นเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแก๊สพิษนะครับที่มันอยู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสการกระจายตัวได้ช้ามากจะเกิดเป็นลักษณะว่าเปิดคุมแล้วสารพิษตัวที่เรากังวลก็คือกลุ่มของสารก่อมะเร็งไดออกซีนถ้าเกิดว่ามีการตกกระทบหรือว่าครอบคุมพื้นที่นะครับเพราะว่าครึ่งชีวิตของสารพิษนี้นะครับอยู่ได้เกิน10ปี
1: ปริมาณขยะในอำเภอปากช่องจาก13องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันละไม่ถึง200ตันบางส่วนถูกนำมาทิ้งที่บ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองปากช่องซึ่งมีระบบจัดการขยะแบบรื้อร่อนและนำขยะไปขายให้กับโรงไฟฟ้าในจังหวัดสระบุรีทำให้บ่อขยะแห่งนี้ยังสามารถรองรับปริมาณขยะในพื้นที่ได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวบ้านมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในอำเภอปากช่องเพราะใน MOU พบว่าขยะที่จะนำมากำจัดที่โรงไฟฟ้าขยะจำนวน42องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปากช่องมีเพียงเทศบาลตำบลหมูสีเพียงแห่งเดียวที่ทำสัญญานำขยะมากำจัดที่โรงไฟฟ้าแห่งนี
3: ้สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือระบบหายใจกับพี่น้องชุมชนเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วถึงแม้จะมีปล่องควันถึง50เมตรก็ตามเพราะว่าที่นี่เป็นภูเขาที่เราเห็นว่าถ้าสภาพอากาศข้างบนมีน้ำหนักตกลงมาเราสูดหายใจเข้าไปแต่ละวันแต่ละคืนในอนาคตต่อไปคิดว่ามีผลแน่นอน
1: ปริมาณขยะวันละกว่า500ตันจากพื้นที่อื่นที่จะถูกส่งมากำจัดที่โรงไฟฟ้าขยะแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างและมองว่าการดำเนินโครงการไม่โปร่งใสตั้งแต่กระบวนการทำประชาพิจารณ์ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่รับทราบพวกเขาจึงเดินหน้าร้องเรียนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนและย้ายพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะไปอยู่ในพื้นที่อื่นสำหรับการเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอำเภอปากช่องเป็นไปตามนโยบายการแก้ปัญหาขยะแบบรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของจังหวัดนครราชสีมาที่กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ5แห่งเพื่อแก้ปัญหาขยะในพื้นที่โดยขณะนี้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว2แห่งคือที่อำเภอขามสะแกแสงและอำเภอโชคชัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ3แห่งคือเทศบาลนครราชสีมาอำเภอปากช่องและอำเภอสูงเนินพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
0: สัปดาห์นี้จับตารอบทิศจะยังคงเกาะติดประเด็นนี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายมุมแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามทั้งกรณีชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะปากช่องการเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกในพื้นที่นครราชสีมาที่อำเภอขามสะแกแสงรวมทั้งวิเคราะห์ความพยายามตั้งโรงไฟฟ้าขยะ5แห่งของจังหวัดนะครับว่าจะนำไปสู่การจัดการปัญหาขยะล้นเมืองที่มีมากกว่าปีละ1ล้านตันได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ชวนติดตามในรายการจับตารอบทิศนะครับ เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอกรณีที่มีสินค้าเกษตรราคาถูกที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับบางส่วนพบสารตกค้างเกินมาตรฐานนำเสนอกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ชวนมาดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์และผักปลอดภัยในบ้านเรากันต่อรวมทั้งฟังมุมมองของนักวิชาการที่อยากจะส่งถึงภาครัฐว่าควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีครับ
4: ภาพเปรียบเทียบระหว่างผักสลัดด้านซ้ายที่นำเข้าจากจีนและผักสลัดอินทรีย์ด้านขวาที่ปลูกในประเทศจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผักสลัดที่นำเข้ามาจากจีนมักจะมีลักษณะใบใหญ่สวยงามเจริญเติบโตได้ดีในเมืองหนาวและไม่มีราขึ้นส่วนผักสลัดที่ปลูกในประเทศส่วนมากจะมีราในบริเวณใบเนื่องจากภูมิประเทศมีฝนตกชุกทำให้ในดินปลูกมักมีเชื้อรานักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรระบุว่าการทะลักของผักนำเข้าจากจีนกำลังกระทบโครงสร้างตลาดเกษตรไทยอย่างหนักด้วยความได้เปรียบทางด้านปริมาณและสารเคมียืดอายุที่ทำให้ผักจีนสดสวยและราคาถูกกว่ามากส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผักอินทรีย์และผัก GAP ของไทยที่มีต้นทุนสูงกว่าแข่งขันไม่ได้จนขาดทุนและบีบให้เกษตรกรหลายรายโดยเฉพาะในพื้นที่สูงต้องหวนกลับไปใช้สารเคมีเข้มข้นเพื่อความอยู่รอดส่วนทางกับนโยบายผลักดันเกษตรปลอดภัย
5: ทีนี้ทอมามองนะคะว่าทำไมผักของจีนถึงมีสารเคมีเยอะนะคะเชื่อว่าหลายท่านจะเห็นในภาพคลิปนะคะค่อนข้างเยอะแล้วค่ะว่าลักษณะของจีนเองนะคะเขาต้องการที่จะปลูกผักเขามีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วการที่จะส่งผักนะคะจากของเขามาที่เราเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นความสดของผักถ้าจะให้ได้เหมือนกับผักที่อย่างเช่นปลูกเมืองไทยตัดวันนี้พรุ่งนี้เอามาขายผักตรงนี้จะสดมากแต่ผักของจีนด้วยทางระยะทางมันยาวนานมากแล้วทำยังไงให้มันเฟรชมันสดมันน่ากินตลอดหรือแม้ทั้งเวลาปลูกนะคะทำยังไงให้มันสวยงามแล้วจะได้เอามาขายได้ในราคาที่เรียกว่าราคาถูกราคาไม่แพงที่บ้านเราตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่ทำให้สารเคมีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
4: นักวิชาการจึงเห็นว่ามาตรการเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องทำคือการควบคุมปริมาณผักนำเข้าจากจีนและยกระดับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างให้เข้มงวดหลังพบข้อจำกัดเรื่องการสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำให้ผักหลุดลอดสู่ตลาดได้ง่ายควบคู่ไปกับการปฏิรูปการผลิตในประเทศด้วยการเร่งขยายพื้นที่มาตรฐาน GAP พร้อมบริหารอุปสงค์อุปทานและเปิดตลาดรองรับเพื่อให้เกษตรกรไทยขายผักปลอดภัยได้ในราคาที่เป็นธรรมและยั่งยืนทางด้านเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคัดเลือกวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าควรมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับและให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเช่นมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าปลอดภัยจากสารเคมีและสารตกค้าง
6: ผมเข้าใจในการที่มีวัตถุดิบที่เข้ามาจากหลากหลายแหล่งนะครับด้วยฟู้ดซัพพลายเชนนะครับมันต้องมีความหลากหลายแต่ครั้งนี้ผมให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบโดยเฉพาะผักและผลไม้ครับว่าเราเน้นเรื่องมาตรฐานการทำความสะอาดการล้างก่อนนำไปใช้และเราเช็คแหล่งที่น่าเชื่อถือครับที่สามารถเทสติบิลิตี้ได้หรือการที่เราตรวจย้อนหลังกลับไปได้ว่าปลอดสารเคมีไหมวิธีนำเข้ามาปลอดภัยไหมหรือเขามีวิธีที่ดีถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือมาตรฐานสุขอนามัยตรงนั้นไหมครับครับครับ
4: ด้านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มองว่าการผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานการรับรองยังคงมีอุปสรรคหลายด้านทั้งขั้นตอนการตรวจประเมินที่ซับซ้อนและต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับผักนำเข้าได้แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคส่วนใหญ่แม้จะตระหนักถึงความปลอดภัยแต่ก็ยังมองว่าผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยังคงมีราคาสูงเกินไปในชีวิตประจำวัน
7: สิ่งที่เกษตรกรทำได้ณเวลานี้ก็คือการลุกขึ้นมาปรับตัวจากอะไรบ้างปรับตัวจากการเข้าสู่มาตรฐานอันนี้คือจุดขายเราต้องมองว่าการทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอินทรีย์หรือ GAP มันคือจุดขายที่สำคัญผักนำเข้าน่ะอาจจะไม่มีมาตรฐานอะไรเลยหรืออาจจะไม่มีการรับรองหรือการตรวจสอบย้อนกลับเราไม่รู้ว่าคนที่ปลูกเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศและเขาคือใครหมู่บ้านอะไรแต่คนไทยเรารู้กัน
4: ปัญหาผักนำเข้าจากประเทศจีนพบสารตกค้าง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2567โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้มีการสุ่มตรวจผักผลไม้ที่นำเข้าในบริเวณท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน177ตัวอย่างจาก506ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ35และล่าสุดปี2568สุ่มตรวจ10ตัวอย่างพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน7ตัวอย่างวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: ผ่านมา1เดือนนะครับหลังจากที่ด่านสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าก็ส่งผลให้เศรษฐกิจที่บ้านด่านนอกหรือว่าด่านสะเดาเดิมมันซบเซานะครับผู้ประกอบการมองว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้คงต้องทยอยปิดกิจการครับดูภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพถนนหน้าด่านพรมแดนสะเดาเดิมครับบ้านด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเคยเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยววันละหลายพันคันแต่มาวันนี้ถนนเส้นนี้คือรถน้อยลงบางตามากนะครับแทบจะนับคันได้เลยไม่ต่างกับบรรยากาศการค้าบริเวณหน้าด่านแล้วก็การค้าขายชุมชนบ้านด่านนอกก็เงียบเหงาเช่นกันร้านค้าที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวถนนที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วครับลูกค้าก็ไม่มีเลยนะครับสภาพที่เกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเกิดจากการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้รถยนต์รถบัสนักท่องเที่ยวหันไปใช้บริการด่านสะเดาแห่งใหม่กันมากกว่าการกลับมาใช้บริการที่ด่านเก่าส่งผลให้เศรษฐกิจบ้านด่านนอกซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวบริเวณหน้าด่านที่ครั้งหนึ่งก็เคยคึกคักนะครับตอนนี้ซบเซาอย่างหนักเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการกันแล้วกระทบร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นลูกโซ่เจ้าของร้านขายอาหารเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่ด่านแห่งใหม่เปิดนะครับก็มีคนปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถกันธุรกิจที่นี่ก็ได้รับผลกระทบหนักไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค้าขายกันไม่ได้นะครับหลายคนสะท้อนว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีกไม่นานผู้ประกอบการก็คงจะต้องทยอยปิดตัวเพราะทนกับสภาพการขาดทุนและเข้าเนื้อไม่ไหวครับ
8: บอกไม่ถูกอาจจะปิดร้านก็ได้อะถึงขนาดนั้นไม่เคยคิดว่าที่นี่จะเป็นแบบนี้มาก่อนไงไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าที่นี่มันเศรษฐกิจมันดีมากเลยใช่พอถึงมาวันนี้แล้วท้อแท้เลยไม่รู้จะอยู่ยังไง
9: แต่ก็ได้700
10: วันนี้ได้700
9: โอ้แล้วจะอยู่กันอย่างไรอ่ะ
10: มันไหนมีก็อยู่แล้วปัดดูก่อนดูสักพักก่อน
9: โอ้เดี๋ยวดูสักพักก่อนถ้าไม่ไหวจะเป็นไง
10: ไม่ก็ยุติก่อนยุติก่อนก็หนูรับไม่ได้เนาะแค่นั้นมันมีต้นทุนมันเยอะ
9: เยอะ
10: คงสดด้วยไง
0: เช่นเดียวกับแม่ค้าขายไก่ทอดคนนี้นะครับก็บอกว่านับตั้งแต่ด่านใหม่เปิดนะการค้าขายนี่ฝืดเคืองหนักนะครับเพราะว่ารถโดยสารประจำทางรถทัวร์นักท่องเที่ยวไม่ได้ผ่านเส้นนี้แล้วกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้ากระทบต่อรายได้ของคนในพื้นที่ครับ
11: 2-3 วันแล้วอันนี้ของเมื่อวาน
9: โอ้นี่โลทิ้งอย่างเดียว
11: ก็บางทีขายเขาซื้อให้หมากินมันก็ไม่มีเงินให้เพราะว่าเขาก็ขายไม่ดีก็ติดอยู่แบบนั้นเลยไม่รู้ทำยังไง
9: แล้วนี่ทำยังไงรอทิ้งเลย
11: ไอ้นี้ก็อุ่นเลยอุ่นก็ตั้งบางทีก็ขายได้มั่งบางทีก็ให้เขาซื้อให้มากินนั่นเลยไม่รู้ทำยังไง
9: ขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี
11: ้ฮะ
9: เดี๋ยวนี้ขนาดนี้แล้วเหรอ
11: ก็แบบนี้
0: ทางนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าการจะทำให้เศรษฐกิจบ้านด่านนอกสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ภาครัฐก็ควรจะปรับเปลี่ยนมาตรการนะครับเพิ่มช่องบริการที่ด่านพรมแดนสะเดาเดิมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเข้าสู่ย่านการค้าชุมชนบ้านด่านนอกด้วยเพราะชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องการให้ด่านสะเดาเดิมกลับมาใช้งานเต็มรูปแบบเพื่อดึงเศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาด้วยครับ
12: วันนี้ด่านนอกที่เกิดความเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าคนที่มันเคยผ่านเคยเดินทางอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ผ่านแล้วหรือจำนวนที่มันผ่านลดลงไปเยอะนะครับมันก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเคยมีรายได้จากที่คนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยใช้พื้นที่ผ่านเนี่ยก็หายไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งขาเข้าไทยหรือทั้งขาออกเองเนี่ยนะครับหลายคนเกิดความเดือดร้อนเดือดร้อนถึงกระทั่งรายได้ลูกค้าหายไปมากกว่า 80% นี่ขนาดในระยะเริ่มต้นนะครับแล้วถ้ามันยังคงอยู่ในระดับในรูปแบบนี้โดยที่รัฐไม่มีมาตรการอะไรมาแก้ไขเลยเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากที่เมืองตรงนี้เนี่ยจะถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เหมือนซ้ำรอยกับที่เกิดเคยเกิดขึ้นที่ประดังเวซาครับ
0: จริงๆผลกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคยมีการเรียกร้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับสสในพื้นที่ก็ลงมารับฟังปัญหาเพื่อนำความเดือดร้อนไปเสนอต่อผู้มีอำนาจในการช่วยเหลือและทุกครั้งที่ผู้เกี่ยวข้องลงไปรับเรื่องเนี่ยก็พบว่าผู้เกี่ยวข้องพอผู้เกี่ยวข้องกลับไปแล้วทุกอย่างก็จะเงียบหายไปทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องเผชิญชะตากรรมอยู่เหมือนเดิมครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับล่าสุดนะครับเขามีการเตรียมเปิดโรงเรียนคนเดินป่าครับซึ่งเป็นโครงการห้องเรียน

เรียนรู้การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเส้นทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ผ่านประสบการณ์จริงนะครับเดินป่าระยะทาง7กิโลเมตรในรูปแบบกิจกรรม2วัน1คืนนอกจากสำรวจจุดพักแรมอะไรต่างๆแล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมุ่งถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างถูกต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นทักษะแคมปิ้งสอนการผูกเปลอย่างปลอดภัยลดผลกระทบต่อต้นไม้และธรรมชาติเป็นต้นรวมไปถึงทักษะการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับลดการเสียเลือดก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นต้นครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 นทางไทย PBS
5: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
6: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
7: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
8: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
9: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
10: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
6: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
10: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
7: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 15:30 20สิงหาคมนี
11: ้หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
12: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
13: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
14: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
15: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นาที
16: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBeachRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
17: วันที่18สิงหาคมของทุกปีมีความสำคัญยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าถึง2ปีได้อย่างแม่นยำเพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์จึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นเทปพิเศษที่ผมมาบุกที่สถานีไทย PBS กันครับผมและตอนนี้มีแขกรับเชิญของพิเศษด้วยอาจารย์โอ๊ตครับ
2: สวัสดีครับพี่บุ๊กสวัสดีครับ
1: อาจารย์โอ๊ตช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงครับว่าเป็นใครยังไง
2: ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตนะครับดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชานะครับการโรงแรมอาหารและโภชนาการนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีครับ
1: วันนี้นะครับเราก็มาที่โรงอาหารของไทยพีวีเอสนะครับเพื่อที่จะเวิร์กช็อปแล้วก็แนะนำพ่อค้าแม่ขายนะครับว่าทำอาหารอย่างไรเพื่อสุขภาพของลูกค้าหรือว่าคนในองค์กรของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ทั้งความอร่อยและก็สุขภาพไปด้วยพร้อมๆกันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นจะไปไข่ตุ๋นหนูจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้ลุกขึ้นก่อนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมหนึ่งครั้งเร็วน่ารักน่ารักสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมแล้วหนูจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไม่ให้หนูเข้าโรงอาหารนั้นหนูจะไปรอที่ไหนไปรอกับพี่นกแล้วกันเนาะที่นี่เขามีนกต้มเยอะนะอ่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ผมมาอันนี้ร้านแรกครับจานที่ขายดีของเราคืออะไรครับ
3: ต้มยำขาหมู
1: ต้มยำขาหมูหนังเด้งๆเลยครับโอ๊ต
2: อันนี้
1: อาจารย์โอ๊ตดูดิ
2: เห็ดหรือว่าหนัง
1: โอ๊ตหนังครับหนังอันนี้หนังเพียวๆไม่มีกระดูกเลยครับผม
3: มีคอลลาเจนเยอะ
1: อ๋อโอ้นี่มีประโยชน์ด้วยคอลลาเจน
2: ครับจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเราอยากจะแบบว่าดูแลสุขภาพอะไม่ใช่ว่าเรางดของมันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสารที่ร่างกายต้องการเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเรากินในปริมาณไหนแล้วมันจะไม่เกิดอันตรายแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะไม่กินข้าวขาหมูเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ซึ่งถ้าในวัยทำงานที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆนะครับเมนูพวกนี้ไม่ได้มีปัญหามากนักกินแล้วมันสามารถเผาผลาญ
1: มันอยู่ที่ปริมาณที่กินมากกว่าใช่ไหม
2: อยู่ที่ปริมาณที่กินมากกว่าร
1: สชาติเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปนะ
2: อร่อย
1: เออไม่ได้รู้สึกว่า
2: เป็นเมนูขายดี
1: ต่อมาอาจารย์ต่อมา
3: เป็นปลานิลปัดกิมช่ายครับ
2: ปลาเนี่ยเป็นอะไรที่ย่อยง่ายอยู่แล้วด้วยความที่เป็นปลาเนี่ยนะครับเขามีสารอาหารที่ให้คุณประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือมันค่อนข้างจะไขมันน้อยถ้ามีไขมันก็จะเป็นไขมันดีซะเป็นส่วนใหญ่แต่ปลาก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าเราเอาไปทอดน้ำมันเนี่ยเราใส่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าถ้าเราจะแบบเฮลตี้จริงๆนะไม่ใช่ว่ากินปลาเอาไปทำอะไรก็ได
1: ้
2: เอาไปชุบคลุกเกล็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้ผมชิมปลานิลชอบมากทำยังไงทำไมไม่ขาวเลยอ่ะ
3: คือเราพยายามล้างหลายๆรอบล้างนี่จะใส่น้ำเกลื
1: ออ๋อล้างน้ำเกลือหลายๆรอบเลยแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ดีมาก
2: ใช่ขึ้นช่ายดีมาก
1: กับคนที่เป็นความดันนะร้านแรกผ่านไปแล้ว
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ร้านที่สองครับพี่โบ๊ทร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น
4: วันนี้เป็นชาบูน้ำดำครับ
2: กลมกล่อมมากแทบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มสุกี้เลยน้ำดำเขาปรุงรสชาติมาแล้ว
1: เยอะมากคุณผู้ชมมีทั้ง3ชั้นสไลด์มีทั้งตัวสันนอก
4: ส
1: ันคอสไลด์แล้วก็มีเนี่ยมีปูอัดมีสาหร่าย
4: แล้วก็มีลูกชิ้นชีสด้วยอันนี้เป็นเต้าหู้ปลาพี
1: ่ต้องถามอาจารย์โอ๊ตนิดนึงคือว่ามันจะมีโรคนึงที่เขาเรียกว่าโรค NCD ส่วนนึงเนี่ยมันก็คือพวกอะไรนะเบาหวานความดันมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อโรคอะไรก็ตาม
2: เขาจะเรียกมันว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับพี่บุ๊กซึ่งคือมันเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสมและที่สำคัญครับพี่บุ๊กการบริโภคที่ไม่เหมาะสมอันนี้ตัวที่3เนี่ยสำคัญมาก
1: ผมเนี่ยเป็นความดันเพราะแบบนี้วิธีกินของผมเวลาผมไปเจออย่างนี้ผมจะหยิบถ้วยน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วผมจะเอามันลงไปแช่ไว้อย่างนี้ใครกินแบบนี้เบาหวานความดันมาแน่เนี่ยจริงๆเขากิน
2: NCD รอได้เลย
1: ใช่คือจริงๆแล้วทางร้านน่ะเขาทำมาพอดีแล้วคือเวลาคุณจิ้มเขาจิ้มกันน่ะคือคนเนี่ยเวลาเขาจิ้มคือเขาจิ้มแค่นี้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กินมีจานไหนแนะนำเราอีก
4: แล้วก็มีบะหมี่เกี๊ยวต้มยำ
1: อุ๊ยน่ากินน่ะ
2: เป็นไงครับพี่โ
1: อ้โหรสชาติเขาจะเข้มข้นมากเลยครับตัวน้ำซุปเหมือนกินต้มยำกุ้งเลยแล้วก็เครื่องเยอะมีทั้งลูก

0: ชิ้นมีทั้งหมูแดงแล้วก็มีทั้งหือกล้วยผมถือว่าอันนี้คุ้มถามอาจารย์โน้ตดีกว่าถ้าเส้นที่คิดว่าแบบคาร์โบไฮเดรตสูงก็คือกินแล้วอ้วนมากไปถึงอ้วนน้อยเชฟอาจารย์พอจะ
1: บะหมี่พี่บุ๊กบะหมี่เนี่ยเพราะมันมีทั้งไข่แดง
0: บะหมี่นี่คือเยอะสุด
1: ใช่ใช่ใช่
0: บะหมี่นี่คือให้แคลอรี่เยอะสุด
1: ใช่แล้วก็จะเป็นเส้นเล็ก
0: เส้นเล็ก
1: เป็นแป้งจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเส้นหมี
0: ่เส้นหมี
1: ่แต่ว่าดิฟกันไม่เยอะนะครับพี่บุ๊กไม่เยอะ
0: คือแค่มันน้อยกว่าการกินเส้นอื่น
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้
1: ปัจจุบันมันจะมีเส้นบุกครับพี่บุ๊กแคลอรี่น้อยมาก
0: แล้วก็กินแล้วก็จุกด้วย
1: ใช่ใช่ครับใช่คร
0: ับ วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: มาร้านน้ำบ้างโอ๊ตร้านนี้เลยร้านนี้เลยอ่ะกะเพราไก่ไข่ดาวจานครับ
2: ร้านไข่ดาวค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะแนะนำอะไรครับ
2: มีกาแฟโบราณแล้วก็
0: ไม่ได้ให้อ่ะ
2: แล้วก็
0: สมัยใหม่อ่ะพอผมพ่อหลังจากมาท้องแม่ผมก็ร้องเป็นเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่แล้วนะผมไม่รู้จัก
2: ต้องลองต้องลอง
0: คือจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยจะติดในเรื่องกินเครื่องดื่มที่มีรสหวานตัวนี้มันมีโทษกับร่างกายเยอะไหม
1: ถ้าแบบง่ายๆนะครับพอเรารับน้ำตาลเยอะเนี่ยครับร่างกายเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมในรูปแบบพลังงานมันก็เลยจะมาเป็นเนี่ยครับต
0: ้
1: นแขนต้นขาใช่เพราะว่าเราเขาจะเก็บสะสมไว้สำหรับเวลาที่ร่างกายขาดแคลนอาหารไม่รู้หรอกว่าขาดตอนไหนแต่ร่างกายรู้ไว้ก่อนว่าฉันจะเก็บไว้ก่อน
0: อ๋อแต่พอเก็บไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นที่เขาบอกว่าอ้วนหรือว่าเป็นโรคต่างๆ
1: เข้มข้นมากนะครับแล้วก็สำหรับอาจารย์นะซึ่งไม่ค่อยกินหวานอยู่แล้วรสชาติกำลังดีก็คือไม่ต้องเพิ่มเลย
0: ถามแม่ค้าก่อนอันนี้คือชงปกติหรือเปล่าหรือว่าชงเพราะว่ารู้ว่าเราไม่กินหวาน
2: ไม่ค่ะปกติ
1: อันนี้คือรสชาติกำลังดีเลย
2: ตามสูตรเลย
1: สดชื่น
0: มะนาวสดมากปรี๊ดปรี๊ดเลยอันนี้จริงเนื้อถือว่าหวานน้อยมากเลยนะตัวน้ำมะนาวแต่ว่าเขาจะเน้นแบบมะนาวจริงๆก็น่าจะแบบในเรื่องของคนที่แบบต้องการใช้เสียงหรือชุ่มคออาจจะเห็นว่าผมเป็นพิธีกรด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบจัดมา
2: หวาน
0: ใช่ประมาณนี้เลยหวานน้อยแต่โอเคเลยผมว่าดีเพราะว่ารู้สึกแบบมันเราได้กินสมุนไพรแท้ๆเลยพอมากินร้านนี้แล้วรู้สึกเขาทำอะไรที่แบบเหมือนใส่ใจในผู้บริโภคแล้วคือมันเป็นรสชาติที่ไม่ได้หวานไปว่าถ้าเกิดมากินเนี่ยคือสั่งปกติได้เลยไม่ต้องพะวงนะถือว่าไม่ได้หวานจัดแล้วอันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: มากินข้าว
1: ร้านต่อไปครับร้านต่อไป
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นอาหารทางนิวซีแลนด
1: ์นิวซีแลนด์นะครับ
0: อ๋อโอเคกินไหมนี่ข้าวปลาแกะไหม
1: อ๋อแกะใช่ไหมแล้วโอ้ก็ไปอยู่นิวซีแลนด์มาหลายเดือน
0: ไม่เจอและอีกจานหนึ่งครับ
2: ไข่เจียวทรงเครื่อง
0: โอชิมอะไรดี
1: ให้พี่บุ๊กเลือก
0: งั้นเอาพี่ให้โอชิมเลยนะเอาสะดวก
1: โอเค
0: เ
1: อาข้าวปลาแกะน้ำจิ้มคือแบบเด็ดมากครับพี่บุ๊ก
0: ก็คือที่ร้านนี้เขาจะมีให้เลือกได้ใช่ไหมเขาจะมีน้ำจิ้มแบบน้ำของปลาด้วยแล้วก็น้ำพริกกะปิด้วยแล้วก็น้ำปลาพริกธรรมดาด้วยที่ผมกินตัวไข่เจียวเนี่ยก็ไม่ได้อมน้ำมันนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ปลาทอดเมื่อกี
1: ้ไม่อมน้ำมันเลยครับกรอบเลยนะครับ
0: ทีนี้เราอยากรู้นิดนึงคนจะกลัวกันมากเลยเรื่องของทอดเดี๋ยวนี้กลัวนะกลายไปเข้าใจว่าการทำอาหารเพื่อสุขภาพต้องไม่มีน้ำมันจริงแล้วร่างกายเราก็ต้องการไขมันเพราะว่าวิตามิน A D E K มันละลายในน้ำมัน
1: ถูกต้องไขมันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีมาจากหลายวัตถุดิบใช่ไหมครับไขมันเนี่ยมี2อย่างนะครับเป็นไขมันแบบไม่อิ่มตัวกับอิ่มตัวไขมันจากสัตว์ที่เรารับประทานเนี่ยเช่นในเนื้อสัตว์ต่างๆพวกมันหมูอะไรเงี้ยครับพี่บุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันย่อยยากแล้วมันก็เป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นไขมันที่มาจากพืชอันเนี้ยเราก็รับประทานได้เพราะมันเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแต่เหมือนเดิมครับรับประทานมากไปก็ไม่ดีครับพี่บุ๊ก
0: ร้านต่อมาแล้ว
1: ไปต่อครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขาบอกว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่แบบเน้นเรื่องอาหารสุขภาพเลย
2: จ้ะ
0: ทำไมถึงเลือกทำอาหารสุขภาพอะครับ
2: ตอนนั้นอะตัวเองป่วยก่อนเนาะก็เลยมาดูแลสุขภาพเรื่องอาหารทำอาหารมาเพื่อดูแลตัวเองมากกว่า
1: ทุกจานจะเป็นแบบนี้หมดเลยไหมครับหรือว่า
2: เฉพาะที่ลูกค้า
1: ค
2: ือความต้องการของลูกค้าแบบไหนเราทำแบบนั
0: ้
2: นอ๋อ
0: ถ้าคนไหนอยากแบบกินแบบรสจัดเข้มข้นเรา
1: ก็ทำปกติได้
0: อันนี้วันนี้เรานำเสนออะไร
2: สุกี้แห้งไก่ผัดน้ำ
0: สุกี้แห้งไก่ผัดน้ำก
2: ็
0: คือเหมือนใช้น้ำมันให้น้อยที่สุด
2: ไม่ใช้เลย
0: อันนี้ไม่ใช้เลยเป็น
1: ผัดน้ำเลย
0: และต่อมานี
2: ้เหมือนกันจ้ะก็ใช้น้ำอย่างเดียว
1: เป็นกะเพรา
0: ไก่ ไม่บอกก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่น้ำมันร้านนี้ก็เป็นเนื้ออกไก่อย่างเดียวเลย
2: อกไก่จะไม่มีหนังเพราะที่ร้านจะไม่ใช
1: ่ก็มันก็ต้องกลับมาที่เรื่องของเทคนิคในการทำครับเราสามารถทำรสชาติให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ใส่น้ำมันหรือเงี้ยได
0: ้ตัวสุกี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจืดชืดนะเข้มข้นอร่อยแล้วก็อกไก่เนี่ยมันเป็นเนื้อส่วนที่ไขมันต่ำมากเลยเนาะถือว่าดี
2: โปรตีนสูงไขมันต่ำ
0: โปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็กะเพราเนี่ยที่เราประทานเมื่อกี้เข้มข้นเลยนะเออแค่ก็คือไม่ได้ใช้น้ำมัน
1: จัดจ้านเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีความมันไม่ได้มีความมันของน้ำมันเฉยๆนะครับ
0: ขอบคุณพี่หญิงมากเลยครับน้องวันได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแรงบันดาลใจเลยเนาะขอบคุณครับโอเคมาร้านต่อมาสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ชอบแซ่บๆตรงร้านนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผมระหว่างอาหารกับแม่ใครแซ่บกว่ากันครับ
3: แซ่บทั้งสองอย่างครับ
0: แซ่บทั้งสองอย่างเราขายอะไรบ้าง
3: ส้มตำลาดน้ำตก
0: วันนี้เตรียมอะไรให้ผมชิมเตรียมอะไรให้ผมกับอาจารย์ชิม
3: ซี่โครงหมูอ่อนค่ะ
1: กับอีกหนึ่งเมนูอะไรครับแม่อ
3: ันนี้ตำไทยค่ะ
0: โอ้
1: เป็นไงครับพี่บุ๊ก
0: เฮ้ยถึงอะโอ๊ตสีตอนแรกๆมันดูธรรมดาไงแต่พอซดเข้าไปเฮ้ยโอ้โหกลิ่นสมุนไพรมันขึ้นเลยอะแล้วกระดูกหมูนุ่มกำลังดีส้มตำมาดีกว่าโอ๊ตชิมส้มตำ
1: ได้ไหมได้บ้าง
0: ตำไทย
1: รสมือแม่ดีมาก
3: เอาจริงๆนะหมดได้ไหมคะอร่อยไหม
1: อร่อยเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นแม่ทำไมหรอกแม่ทำไมหรอกพูดจริง
0: เอาจริงๆคืออะไรคิดว่าผมสองคนมาโกหกเนี่ยหรอ
1: แม่คิดว่าเราโกหกพี่บุ๊ก
0: ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับร้านสุดท้ายครับผมมา
1: ส
0: วัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ร้านนี้ร้านเราขายอะไรครับ
2: ก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบ
0: แล้ววันนี้นำเสนออะไรให้เราเนี่ย
2: วันนี้จะเป็นข้าวผัดหมูกรอบกับข้าวเชโปเชโปนี่สืบมาตั้งแต่คุณยายเพราะว่าคุณยายมาจากเมืองจีนแล้วเขาก็มาขายข้าวแกงก่อนอันดับแรกแล้วก็พอนั่นมาก็เริ่มเพื่อนของคุณยาย
0: แค่เท้าความจากคุณยายจากวันเดียวเขายิ้มมาก่อนดีกว่าน่าจะยาวอ
2: ่
0: ะ
2: ก็เขาก็เลยว่าเมนูนี้ภาษาคนจีนเขาเรียกคือเชโปรวมมิตรอะไรประมาณน
1: ี้เชโปมันคือรวมมิตร
2: ใช่
0: ถ้าแปลงได้คือรวมมิตร
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดก็จะเหมือนน้ำหมูแดง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะของคุณแม่นี่เป็นสูตรที่ใช้น้ำตาลตะโนดกับน้ำตาลอ้อย
0: โอ้โหยิ่งอร่อยเข้าไปอีกเราชิมคนละอย่างแล้วกันนะ
1: โอ๊ต
0: ช
1: ิมรับผิดชอบเช
0: ฟโปแล้วกันเพราะเชฟโปผู้ใหญ่ก็ชอบกินกัน
1: โอ๊ต
2: เรายังเด็กวัยรุ่นทั้งห้าง
0: เขาผัดหมูกรอบนี่วัยรุ่นนะทำไมอันนี้น่าจะเป็น
2: วัยรุ่น
0: ที่เกิดขึ้นใหม่พอกินไปปุ๊บหนึ่งไม่มันแต่ร่วนแล้วก็แห้ง
2: ขอบคุณมาก
0: หอมกลิ่นกระทะแบบหลักของข้าวผัดพื้นฐานเลยสไตล์จีนแล้วก็หมูกรอบก็เพิ่มรสชาตินะเมื่อกี้เชฟโอ๊ตนิดนึงคุณแม่เขาบอกว่าอยากให้ลอง
1: พริกน้ำปลาใช่ไหม
0: พริกน้ำปลาเขาหน่อยเขาบอกพริกน้ำปลาเขาไม่เค็ม
2: ต้องใส่ผสมกับข้าวผัดลองชิมก่อน
0: มันเค็มน้อยมีหวานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคือยังไงเราเอาพริกน้ำปลาเราไปทำอะไรมาก่อน
1: ต่างจากที่อื่นยังไงครับแม
2: ่ก็เราต้องเลือกวัตถุดิบคือรสโซเดียมน้ำปลารสโซเดียมแล้วเราก็เติมมะนาวแล้วเราก็ปรุงนิดหน่อย
1: มีมาที่นี่บ้างพี่บุ๊ก
0: ให้อธิบายรสชาติสักนิดนึงว่าแบบที่เขาบอกว่าหนังน้ำราดเขาเนี่ยเป็นอะไรนะน้ำตาล
1: คืออาจารย์จะบอกว่าเมนูนี้นะครับความอร่อยของมันจะอยู่ที่ไอ้พวกเครื่องที่เขาใส่มานี่แหละเป็ดก็จะมีวิธีการเป็ดอีกโอ้โหซึ่งยุ่งยากซับซ้อนมากหมูกรอบก็วิธีการของเขานะครับน้ำของเขาเนี่ยน้ำราดนะครับรสชาติมันไม่หวานโดดเหมือนกับที่ใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าแม่เขาใช้เป็นน้ำตาลตะโนดแต่นั่นมันจะกลายเป็นว่าหวานแบบกลมๆก็ถือว่าละมุนนะครับแล้วก็อร่อย
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับโชคดีนะครับได้อาจารย์โอ๊ตมาช่วยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะชวนเนี่ยแม่ค้าเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยไปร่วมทำเวิร์กช็อปอาหารด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยสูตรอาหารที่เห็นในวันนี้สามารถไปทำกินเองได้เลยหรือจะเอาไปทำขายก็ได้นะครับผมตอนนี้พี่ปุ๊กก็มาอยู่แล้วนี่ก็คือเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
1: ที่เราไปเชฟโปตะกี
0: ้เชฟโปเมื่อกี้อ่ะทีนี้วันนี้อาจารย์โอ๊ตก็เลยจะมีอาหารอีกจานหนึ่งมาแนะนำให้พี่ปุ๊กเนี่ยเผื่อลองเอาไปทำขายที่ร้านด้วยอ่ะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: ข้าวผัดธัญพืชอกไก่ย่างสมุนไพรครับพี่ปุ๊กเราเริ่มจากการหมักไก่ก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคไก่เนี่ยเราจะได้ไก่ที่แบบนุ่มเป็นอกไก่ที่พอโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะไม่แห้งกระด้างถ้าศัพท์ทางอาหารเขาจะเรียกว่าการบรายมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการเอาไก่เนี่ยไปแ

0: การใส่น้ำลงไปก่อนนะครับก็เอาให้ประมาณแช่ไก่ได้มิดนะครับเราจะใส่เกลือลงไปนะครับนี่เราใช้เป็นเกลือ
1: เกลือชมพู
0: เลยนะครับวันนี้น้ำตาลของเรานะครับพี่บุ๊กเราเลือกใช้เป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสีรำก็คือน้ำตาลที่ยังไม่ได้ฟอกขาวเพราะว่าเขาก็จะมีความหวานที่ไม่โดดมากนักพอเราคนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้น้ำบายเขาเรียกว่าน้ำหมักตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรสชาติแต่หลักๆของมันเลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการออสโมซิสกันระหว่างของเหลวมันจะเกิดการอุ้มน้ําในตัววัตถุดิบเราเนี่ยทําให้เวลาเราเอาไปย่างเนี่ยครับไก่เราเนี่ยครับไม่สูญเสียน้ํามากจนเกินไปพอหลังจากนั้นครับเราจะตั้งตัวที่หมักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องที่เราอยากจะให้รสชาติวันนี้เป็นไก่นะครับสมุนไพรของเรา
1: ก็จะมีรากผักชีพริกไทยดำแล้วก็ตะไคร้ที่เพิ่มมาจากสามเกลือแล้วก็ตะเกียบใส่ตะไคร้เพื่ออะไรครับ
0: ใส่ตะไคร้เข้าไปด้วยเพราะว่าเราอยากได้สมุนไพรวันนี้อยากได้กลิ่นหอมของตะไคร้เข้ามาด้วย
2: พอไหมคะขนาดนี
1: ้ตำพอหยาบหยาบ
0: ตำหยาบหยาบพอครับเพื่อให้อารมาของเขาออกมาถ้าสมมติว่าเราแช่ข้ามคืนนะครับก็คือน้ำออกมาแล้วก็ล้างผ่านน้ำเบาๆนะครับแล้วก็ถึงเอามาหมักนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเวลาใช่ไหมครับพี่บุ๊กสักประมาณ 20-30 นาทีก็ได้นะครับแต่ว่าก็เอาออกมาแล้วก็หมักกับเครื่องได้เลย
2: ทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำมันหอยนี่เราใช้เลือกประเภทไหนคะเนี่ย
0: วันนี้ครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นน้ำมันหอยแบบโลโซเดียมหมักไว้ก็ประมาณสัก 15-20 นาทีข้าวผัดวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับปกติเราใช้ข้าวขาวใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับก็เพื่อคุณประโยชน์ที่มากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นธัญพืชลงไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีเป็นถั่วลันเตามีถั่วแดงข้าวโพดนะครับ
1: กล้วย
0: แครอทแล้วก็มีแครอทเราก็ใส่น้ำมันลงไปครับลูกเราก็จะใส่ตัวกระเทียมลงไปใส่แครอทก่อนนะครับแครอทนะครับเราเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ตัวข้าวลงไปน้ำตาลจะเป็นซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำมันหอยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่พวกตัวธัญพืชที่เหลือของเราเลยครับพี่บุ๊
1: คครับผม
0: อีกเทคนิคนึงนะครับที่เขาบอกว่าข้าวผัดต้องมีกลิ่นไหม้กระทะเนี่ยครับพี่บุ๊คแล้วเราจะไปเข้าใจผิดว่าก็ผัดไฟแรงเลยจริงๆไม่ใช่นะครับไฟแรงเนี่ยจริงๆเราเปิดในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายแค่นั้นเองเพื่อเรียกกลิ่นของกระทะดังนั้นถ้าเราเปิดตั้งแต่แรกนะครับไม่ครับพี่บุ๊ค
1: ไม่ก่อนของสุกนะต่อมาเราจะมาย่างไก่กันก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ย่างได้เลย
0: ก็ย่างได้เลยครับ
1: สายเฮลตี้มากๆแบบหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ไหม
0: ได้เลย
1: ได้
0: ก
1: ็
0: คือทำวิธีการไหนก็ได้ให้ไก่เราสุกได้ทั้งหมด
1: มันฉ่ำ
0: ครับมันฉ่ำอันนี้ขนาดว่าเราแช่แป๊บเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ที่ดูชอบไหมจานนี
2: ้ชอบมาก
1: คิดว่าจะเอาไปลงเป็นรายการอาหารที่ร้านไหม
2: ได้สลงค่ะ
1: ใช่พี่ปุ๊กว่าถ้าเกิดไปขายอย่างนี้ขายเท่าไหร่ดี
2: 60บาท
1: โอ้โหถูก
0: ถูกครับ
1: อันนี้แค่จานแรกนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้ไอเดียเกี่ยวกับอาหารสุขภาพไปหลายอย่างแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูจานต่อไปกันนี่ต่อมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับร้านน้ำวันนี้เราทำอะไรครับ
0: อัญชันน้ำผึ้งมูฮิโต้มันจะเป็นเครื่องดื่มที่มีการผสมผสานของใบสาลาแหน่แต่ว่าที่ต่างประเทศก็จะใช้ใบมิ้นท์นะครับแต่ว่าเราก็ใช้ใบสาลาแหน่ได
1: ้พี่เพิ่งเคยทำไหมมูจิโต้หรือมูจิโต้เนี่ย
3: ไม่เคยทำเพิ่งรู้จักด้วย
1: เพิ่งรู้จักแล้วเดี๋ยวลองดูจะได้ไปเป็นแบบเครื่องดื่มมันใหม่ที่ร้านด้วย
0: คืออันนี้อาจารย์บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเป็นชั้นๆแล้วมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนสีในแก้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเปลี่ยนสียังไงวิธีการครับบุ๊กก็คือน้ำเดือดใส่อาจารย์เสร็จปิดไฟเลยเราต้องการเรียกสีของเขาออกมาเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้มีกลิ่นเขียวอะครับพี่บุ๊ก
1: มากเกินไปถ้าต้มนานไปมันจะเป็นเขียว
0: เราก็จะแช่เขาไว้ครับจนกระทั่งสีเขาเนี่ยออกมาจนได้ที่นะครับส่วนต่อไปเราจะทำน้ำผึ้งมะนาวก็จะเป็นมะนาวแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็ใส่โซดาแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องการให้เป็นชั้นๆเราจะไม่ทำแบบใส่โซดาไปเลยทีเดียวนั้นโอจะให้อาจารย์จะให้พี่ผึ้งเนี่ยนะครับใส่โซดาไปนิดนึงเพื่อให้เขาละลายเฉยๆแต่ต้องการความข้นอยู่เราจะใส่ตัวใบสะระแหน่ไปด้วยอันนี้แหละครับจะเป็นความแปลกใหม่แล้วก็ความเฟรชที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว
1: โปรตีนที่ร้านเคยไหมมีเครื่องดื่มที่ใบสะระแหน่ไหม
3: ไม่ได้ใช้เลย
0: แต่อันชันเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้พี่ผึ้งเนี่ยผสมตัวไซรัปนะครับซึ่งวันนี้เราเตรียมมาให้เป็นไซรัปที่เป็นย่าหวานครับพี่บุ๊กหวานเหมือนกันแต่ไม่มีแคลอรี่ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำโซดาลงไปนิดนึงเป็นตัวที่ทำให้เขาซ่านะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะออนท็อปด้วยตัวที่เป็นอัญชันเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสีมันจะเปลี่ยนครับพี่บุ๊กเห็นไหมพี่บุ๊กเห็นสีอัญชันไหม
1: มันจะไปโดนกับมะนา

0: ึงนะครับ
1: อร่อยค่ะชื่นใจ
0: แล้ววันนี้มีกลิ่นใบสะแหน่แล้วเป็นยังไงฮะ
1: รู้สึกว่าสดชื่น
0: คุณผู้ชมลองทําตามได้นะง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะแต่เรายังไม่หมดเรายังมีอีก1จานนะครับวันนี้นี่ร้านที่2ไปแล้วขอบคุณพี่พึ่งมาก
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้มาอีกหนึ่ง
3: เส้นพี่บุ๊
0: คใช่ที่คนไทยนิยมรับประทานนะเมนูเส้นจากร้านก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้ทำอะไรครับอาจารย
3: ์มีคุกเต้าหู้ทรงเครื่องหมูแดงซอสต้มยำโดยเส้นหมี่วันนี้เนี่ยเราเตรียมมาเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องเส้นเนี่ยนะครับก็เตรียมเหมือนกับเส้นหมี่เลยครับก็คือปกติเราไปแช่น้ำก่อนเนาะแล้วก็เอาไปลวกนะครับ
0: แล้วเส้นหมี่ข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีความแข็งความนุ่มต่างจากเส้นหมี่ปกติไหมอาจารย
3: ์ก็เนื้อสัมผัสก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เบสของเขาเนี่ยเป็นข้าวกล้องนะครับมันมีในส่วนของตัวที่เป็นเปลือกที่ยังไม่ได้ขัดสีอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์ลองชิมดูแล้วนะครับหนึบแล้วก็ดูนุ่มเป็นอีกแบบนึงเลย
0: มันอาจจะได้รสชาติที่แปลกใหม่จากเส้นหมี่ปกติอันนี้ต้องลงน้ำเย็นใช่ไหมผมเห็นเตรียมมาผมเตรียมให้เลยนะ
3: พอเราลวกเส้นเสร็จแล้วครับเราตั้งเส้นพักไว้ตัวซอสวันนี้นะครับก็ เราจะใส่กระเทียมดองนะครับแล้วก็เราจะใส่เนื้อกระเทียมดองไปด้วยครับพี่บุ๊ก พี่เล็กอาจารย์บอกไม่ละเอียดเองเราสับก่อน
0: เ
3: ราส
0: ับ
3: ก่อนอ
0: าจารย์พูดเองอาจารย์พูดเรื่องเลย
3: สับเนื้อกระเทียมดองไปด้วย
0: เรื่องเลย
3: สับเนื้อกระเทียมดองลงไปด้วยทีนี้รสชาติเนี่ยเราจะมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำอัตราส่วนที่เท่าๆกัน
0: พริกเผาอีกช้อนนึง
3: แล้วก็พริกเผาอีกหนึ่งช้อนนะครับส่วนตัวน้ำมะนาวนะครับเราจะเก็บไว้ใส่ทีหลังเพราะว่าพอมันโดนความร้อนเยอะเนี่ยมันขมพี่บุ๊กจริงๆสูตรนี้นะครับเราต้องการให้เขาโดนความร้อนนิดนึงครับพี่บุ๊กเพื่อให้กลิ่นเนี่ยเขาชัดขึ้น
0: เหมือนกับเครื่องปรุงเวลามันโดนความร้อนมีความหอม
3: ทีนี้เคี่ยวแล้วก็งวดลงนะครับก็ให้เราเติมน้ำลงไปได้จากนั้นครับจะใส่กุ้งแห้งนะครับลงไปนะครับ
0: อาจารย์อันนี้อาจารย์คิดมานะไม่ได้มั่วนะ
3: ไม่มั่วไม่มั่วครับ
0: พี่เล็กงงเหมือนผมไหมเนี่ยตอนนี้เดาไม่ออกเลยพี่ถั่วผักยาวด้วยค่ะ
4: สูตรใหม
3: ่เราจะเพิ่มตัวที่เป็นสีสันนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของมันเนี่ยอาจารย์สูตรเนี้ยอาจารย์จะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปด้วยดู
0: อันนี้แปลกอ่ะลองดูผมยังนึกภาพไม่ออกว่าใส่ยังไงอาจารย์ให้พี่เล็กหั่นไหม
3: ได้เล็ก
0: อาจารย์
3: เต้าหู้ไข
0: ่อธิบายหน่อยจะให้พี่เล็กหั
3: ่นหนาๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในการตกแต่งจาน
0: มาดูว่าเขาจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมรอบนี้หั่นหนาๆหน่อยนะนานเอาชายแยงมาแล้วใช่ไหมถูกได้ไหมนี้ได้ไหม
3: ได้ได
0: ้ได้หมดนะ
3: ต้องการให้เพิ่มเท็กเจอร์กับสีสันพอเดือดเริ่มไม่ที่แล้วเราจะเหลือสุดท้ายที่ตะกี้อาจารย์ยังไม่ได้ใส่คือน้ำมะนาวอ่ะแล้วก็ปิดไฟเลยต่อไปเราก็จะตักน้ำซอสครับพี่เล็กคลุกไปกับเส้น
0: แล้วเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องไปราด
3: พี่บุ๊ก
0: ดูมืออาชีพ
3: จังหวะข้อมือทีนี้จะรบกวนพี่เล็กร้านพี่เล็กมีหมูแดงไหมครับ
4: ไม่รู้นี่ครับแต่ว่าไม่รู้เหลือหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่แล้วผมเอามาแล้วแต่มาถึงปกติมีใช่ไหมที่ร้านมีขายนะ
3: อาจารย์ก็เลยเอาหมูแดงมาอยู่ในเมนูนี้ให้ด้วยเผื่อพี่เล็กก็ไปต่อยอดได
0: ้ผมว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะอาจารย์นะแต่ว่าแบบอยากดูแลสุขภาพด้วยเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวบางชนิดมีคาร์โบไฮเดรตอะมากกว่าข้าวขาวบางอย่างอีก
3: จริงๆแค่ปรับเป็นข้าวกล้องอะครับก็เพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายเยอะนะครับลุง แซ่บไหมฮะ
4: ครับผมรสชาติเปรี้ยวหวานครับ
0: ชอบตรงอะไรเป็นพิเศษเส้นนุ่มนะ
4: ครับ
0: อ้าวละประมาณนี้ก็คือจะบอกว่าวันนี้นะครับที่เรามาทำเนี่ยเราอยากจะสร้างไอเดียแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพหรืออาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดมันไม่ต้องแบบไปแบบโหซีเรียสกับทั้งหมดแต่ว่าแค่เพียงรู้จักเลือกกินสิ่งที่ดีเพิ่มเข้าไปแค่นั้นง่ายๆใช้ชีวิตปกติครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาจารย์โอ๊ตนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์โอ๊ตให้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้จริงและเริ่มต้นได้เลยนะวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับไอเดียดีแบบนี้ยังไงก็ฝากแบ่งปันกันด้วยนะครับเพราะว่าคุณสามารถเอาไปใช้กับองค์กรคุณได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: รสชาติก็มีความหวานแล้วก็เค็มหน่อยๆอร่อยดีรู้สึกว่ารสชาติจัดจานดูไม่ออกว่าเป็นเมนูรักสุขภาพที่มีความคิน
6: ส่วนตัวนะได้เคยกินแค่

0: ค่ะแต่พอมีธัญพืชแล้วรู้สึกว่าก็ลงตัวดีแล้วก็ไก่เนื้อนุ่มมากค่ะพอกินรวมกันแล้วก็โอเคค่ะ
1: พอดูดครั้งแรกรู้สึกเลยค่ะว่ามันสดชื่นทำให้รู้สึกแบบตื่นเฟรชมากเลยค่ะแล้วก็มันมีความเปรี้ยวแล้วก็มันมีความอมหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสีสันเองก็ทำให้เราสด

0: ชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: คุกคัลเจอร์จะพาไปค้นหาความพิเศษของมะม่วงเบาสงขลาว่าอะไรทำให้มะม่วงเบาสงขลามีเอกลักษณ์แตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่น
4: มะม่วงเบามันจี๊ดจ๊าดค่ะมันอร่อยแบบเหมือนงวงงวงเนี่ยค่ะกินตึ้งอื้นเลย
3: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์มะม่วงเบาสงขลาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.

0: พี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
0: อันไหนลองขายมาสิน
1: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
0: แตงกวาก็เหมือนกันหมดแหละพี
1: ่รสชาติหวานกรอบกัดทีเนี่ยได้ยินไปถึงอำเภออยากจะให้เธอได้ลองกิน
0: ก็ดูที่ขายน่าสนใจนะแต่ผมยังไม่ซื้อหรอก
1: ถ้าน้องไม่ได้ซื้อตอนนี้นะน้องจะเสียใจ
0: ทำไมผมต้องเสียใจด้วยอ่ะพี
1: ่มันมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อตอนเนี้ยแถมฟรีไปเลยอีก1โล
0: ข้อเสนอดีแต่คิดดูก่อน
1: ซื้อหน่อยนะเชื่อพี่เถอะกรอบจริงๆไม่ได้โม
0: ้ก็บอกแล้วไงว่าขอคิดก่อน
1: กินจนจะหมดแล้วจะไม่ซื้อจริงเหรอเนี่ย
0: ขอเวลาคิดอีกหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ให้คิดดูก่อนก็ได้แล้วอย่ามาเปลี่ยนใจทีหลังละกัน
0: แหมเสียงอ่อนเชียร์ตอนนี้คำตอบคือไม่มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาและนี่ก็คือพี่แต๊กพระเอกของเราในวันนี้เมื่อกี้ยังเป็นเซลแมนอยู่เลยนี่พี่แปลงร่างเป็นอะไรครับเนี่ย
1: แปลงร่างเป็นเกษตรกร
0: กระป๋องกระเป๋าไม่พกละ
1: ตอนนี้ไม่ได้พกละตอนนี้ทำแตงกวาญี่ปุ่นละ
0: ถึงขนาดเปลี่ยนชุดจะมาขายผมให้ได้เลยสิ
1: เดี๋ยวพาไปดูแล้วน้องจะเปลี่ยนใจซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวว่ากัน
0: ลองดูลองดูแล้วตอนนี้พี่ยืนอยู่ตรงหน้าอะไรเนี่ย
1: โรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่น
0: มันไม่ต้องไปอยู่ญี่ปุ่นหรอครับพี่
1: อยู่ประเทศเรานี่แหละครับ
0: อยู่ประเทศเราเนี่ยคือที่ไหนเนี่ย
1: บ้านหมักแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผมบอกก่อนว่าผมไม่คนจริงจังนะ
0: ไม่พูดก็เชื่อดูหน้าสิตึงมาเลยแล้วแตงกวาญี่ปุ่นของพี่เนี่ยมันดียังไง
1: ปกติแตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
0: แบบไหนล่ะครับ
1: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
0: เสียงแบบกรอบจริงแล้วก็หวานแบบที่พี่บอกเลยอ่ะนี่ก็คือพี่นีภรรยาของพี่

0: แล้วแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรอีกไหมครับพี่
1: ความเด่นมันคือเรื่องหวานกรอบนี่แหละค่ะกินอย่างอื่นแล้วมันก็มันไม่อร่อยสู้แตงกวาเราอ่ะ
0: ช่วยเชียร์กันใหญ่เลยนะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมอ่ะก็ยังไม่ซื้อหรอก ต้องขอรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสายพันธุ์ไหมครับพี
2: ่มีครับปกติเนี่ยเราปลูกอยู่3สายพันธุ์มี JP1 JP2 แล้วก็โกบุริ
0: แล้วอังสุมารินอยู่ไหนอ่ะพี
2: ่ อังสุมารินน่าจะไม่ใช่แตงกวาละ
0: แล้วชื่อของมันแต่ละชื่อเนี่ยมันมีที่มาของความหมายไหมครับ
2: JP คือ Japan สายพันธุ์1 Japan สายพันธุ์2ส่วนโกบุริเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาพัฒนามาทีหลัง
0: แล้วอันที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยสายพันธุ์อะไรเหรอครับ
2: อันนี้เป็น JP1 JP1 เนี่ยลักษณะเด่นคือรูปทรงเขาจะสวยที่สุดติดดกที่สุดตรงทรงมนน้ำหนักดียาวผิวก็จะสีเขียวเข้มไปทางมันวาวJP2 ค่อนข้างจะมีแขนงเยอะต้องขยันตัดแต่งแขนงออกแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะแข็งแรงกว่า JP1 ผลรูปทรงจะสั้นกว่าแล้วก็โค้งกว่านิดหน่อยโกโบริจุดเด่นเขาคือแข็งแรงที่สุดในบรรดาแตงกวาญี่ปุ่นที่เราปลูกอยู่ตอนนี้แต่ผลเสียคือเขาไม่ติดดกแล้วรูปทรงของเขาสั้นทรงออกด้านข้าง
0: แล้วที่พี่แตกปลูกเนี่ยมีสลับสายพันธุ์ปลูกกันบ้างไหมครับ
2: มีบางฤดูอย่างช่วงถ้าฝนตกชุกเนี่ยเราก็จะสลับไปปลูกโกโบริบ้างโกโบริเนี่ยจะทนราน้ำค้างซึ่งมักจะเกิดกับหน้าฝน
0: แล้วก่อนที่จะกลายมาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยที่บ้านพี่แตกทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
2: เกิดมาในครอบครัวพ่อแม่เป็นเกษตรกรทำไร่ข้าวโพดเป็นหลักแล้วก็ส่งลูกไปเรียนในเมืองอนาคตเนี่ยจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นทำไร่ทำสวนเนี่ยเหนื่อยลำบาก
0: แล้วพี่ตั๊กได้ทำบ้างไหม
2: บอกจริงๆว่าโดนบังคับไปทำนี่สมัยเด็กๆอย่างเกียจเลย
0: แล้วจริงๆพี่ตั๊กอยากเป็นอะไรหรอครับ
2: รับราชการผมไปสอบเยอะมากไม่ติดเลยสักทีสอบอยู่5ปีซ้อนอะแต่ระหว่างนั้นก็ทำงานไปด้วยนะครับนี่แหละเริ่มเข้ามาเป็นเซลล์ละ
0: ทำอยู่นานไหมครับ
2: 10ปีเซลล์อย่างเดียวเนี่ย
0: สอบราชการก็ไม่เอาละ
2: ใช่ครับ
0: อันไหนพี่ลองโชว์สกิล10ปีของการเป็นเซลให้ผมดูหน่อยสิ
2: เนี่ยครับเดือนนี้มีบะหมี่รุ่นนี้ซื้อ10ลังแถม2ลังนะครับเฮีย
3: 3ลังได้ไหมหนุ่ม
2: งั้นผมขอเฮียเป็น20ลังแถม5ละกันจาก10แถม2
3: โอ้เป็นดีลที่ดีนะแล้วยังมีแถมให้อีกสักนิดไหมอ่ะ
2: น้ำยาล้างจานไปละกันถ้าเฮียซื้อผม20ลัง
0: โอ้ก็จะง่ายๆอย่างนี้เลย
2: เขาขายของเขาประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของเขาอาจจะเหลือเยอะหน่อยแต่เขาก็สามารถสต็อกไว้ไปขายต่อๆไปได้เพราะยังไงเขาก็ต้องซื้อ
0: แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะ สภาพอากาศจังหวัดเลยมันเหมาะสำหรับการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นหรอครับพี่แต๊ก
2: อากาศที่นี่หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนจัดมากมันเหมาะกับพืชชนิดนี
0: ้ก็คือปลูกได้หลายที่ไม่จ่าตรงที่ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเย็นแต่ที่เนี่ยเย็นเป็นบางช่วงแต่ก็ยังปลูกได้
0: ตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องโรงเรือนของพี่อ่ะทำไมมันไม่มีโครงสร้างเหล็กโครงสร้างอะไรเลยอ่ะ
2: อันนี้เป็นโรงเรือนไม้ไผ่ขนาดยักษ์ครับ
0: เป็นโรงเรือนที่ใช้ไม้ไผ
2: ่ใช่ครับ
0: แถมขนาดยักษ์ด้วย
2: ขนาด23คูณ24เมตร
0: ทำไมพี่ต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
2: มันถึงจะคุ้มทุนในการทำ
0: พวกไม้ไผ่เนี่ยพี่ไปหามาจากไหนล่ะครับ
2: เป็นไม้ไผ่ที่หาได้ในพื้นที่เนี่ยแหละครับมันลดต้นทุนโครงสร้างเหล็กไปด้วย
0: แล้วพอลดโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันจะทนเร
2: อมันทนด้วยครับมันยืดหยุ่นด้วยมันไม่ต้านลมแล้วมันก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
0: แล้วพี่ไปเอาอะไรดำๆมารัดเสาไม้ไผ่อะครับ
2: เราใช้ยางเก่ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อเอามารัดเขาจะแข็งแรงคงทน
0: มันแข็งแรงจริงๆเหรอครับพี
2: ่แข็งแรงถ้าเรารัดแน่น
0: เอ้าแล้วถ้ารัดไม่แน่นล่ะ
2: ทุกอย่างละครับถ้ารัดไม่แน่นมันก็ไม่อยู่ครับ
0: โธ่อันแน่นก็แน่นแล้วหลังคาของพี่ทำด้วยอะไรครับ
2: พลาสติกใส
0: ทำไมไม่ใช้แบบสแลนนะที่มันโปร่งแสงด้วยอะพี
2: ่พลาสติกเนี่ยมันกันฝนและก็กันน้ำค้างด้วยแต่แสงสามารถส่องเข้ามาได
0: ้ผมสงสัยอีกอย่างแตกซ่าคนเดียวเลยเหรอมันอยู่มันขาวขนาดนี้เนี่ยนะ
2: ก็3คนที่เริ่มต้นกันมา3สอสุภเลิกสนันสนิท
0: สอสอสอเลยเหรอพี
2: ่3สอใช่
0: แล้วไปชวนกันมาทำได้ไงล่ะเนี่ย
2: คือผมกับอาสนันเนี่ยรู้จักกันอาสนันก็เลยไปชวนเพื่อนอีกคนนึงชื่ออาสนิทมาร่วมทำด้วยกัน
0: เล่นนี่ก็คืออาสนันแกง3สอแล้วก็ยังเป็นพ่อครัวทำอาหารให้เราชิมอีกด้วย
4: ตำแตงกวาญี่ปุ่นครับใส่น้ำผักกะทอน
0: ผักกะทอนมันคืออะไรเหรอครับ
4: เป็นต้นไม้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาทำเอามาหมักกินน้ำผักกะทอนแทนปลาแต่ก่อน
0: คือตำสูตรเฉพาะของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
4: ครับนี่ใบขิงใส่มันจะหอม
0: แล้วแตงกวาญี่ปุ่นทำไมอาต้องซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆล่ะ
4: ตำข้าวหนีข้าวเครื่องมันจะนุ่มดีเผื่อเทศให้มันนุ่มพระเอกของเราเป็นกวาญี่ปุ่นนะครับ

0: ใส่น้ำผักกระท้อนเลยเสร็จแล้วนะครับตำแตงกวาญี่ปุ่นใส่น้ำผักกระท้อน
1: แตงกวากรอบกรอบหวานหวานบวกกับน้ำผักกระท้อนเค็มนัวกลมกลมมีความเผ็ดซ่าหอมจากใบขิงบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากเลยครับผม
2: ตกลงจะซื้อแตงกวาญี่ปุ่นหรือยังครับ
1: แหมถึงกับเรียกอาสนันมาช่วยขายของแต่ผมก็ยังไม่ซื้อหรอกครับพี่แล้วจุดเปลี่ยนจากเซลส์แมนกลับมาช่วยงานเกษตรที่บ้านเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรหรอครับพี่แท็ก
2: จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ผมลาออกเพราะว่ามันก็จะมีรุ่นพี่อยู่คนนึงจะเกษียณละออกไปแล้วก็ไม่มีรายได้ละชีวิตเราจะเป็นเหมือนเขาแบบนี้เหรอประมาณสัก8เดือนที่คิดอยู่ก็กลับมาบ้าน
1: แล้วช่วงนั้นที่บ้านพี่แท็กปลูกอะไรอยู่ล่ะครับ
2: เปลี่ยนจากข้าวโพดมาเป็นแก้วมังกรเอ๊ะรายได้มันก็ดีนะแล้วน่าจะทำได
1: ้แต่ตอนแรกพี่บอกไม่ชอบเกษตรนี่นะ
2: อ๋อเราไม่ชอบแต่เฮ้ยรายได้มันได้นะก็เลยมาช่วยทำ
1: และนี่ก็คือพ่อกากและแม่แดงพ่อและแม่ของพี่แท็กพ่อครับตอนที่พี่แท็กบอกจะกลับมาช่วยพ่อทำเกษตรพ่อรู้สึกยังไงหรอครับ
3: ผมในใจของพ่อแล้วไม่ให้กลับมาเลยลูกเพราะว่าพ่อกับแม่นะทุกข์ยากแสนเข็ญมา
4: แล้วเขาก็ว่าเขาอยู่ที่โน่นก็เป็นลูกน้องคนว่าอย่างนั้นเขาจะอยากมาอยู่บ้านถ้าอยากมาจริงๆก็มาเลย
2: มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยตื่นเช้ามาก็เข้าสวนตกเย็นกลับบ้าน
1: แล้วในส่วนของพ่อเนี่ยมีแก้วมังกรเยอะไหมครับ
3: 1,400ต้น
1: ถึงว่าพี่แท็กบอกรายได้ดีก็เลยกลับ รู้เรื่องโรงเรือนไม้ไผ่กันไปละตอนนี้อยากรู้เรื่องวิธีการปลูกบ้าง
2: แบบนี้เขาเรียกว่าการปลูกในระบบซับสเตทปลูกในโรงเรือนระบบปิดโดยการไม่ใช้ดิน
1: ฮะไม่ใช้ดินแล้วมันจะโตได้ยังไงล่ะพี
2: ่ในนี้คือกาบมะพร้าวเป็นกาบมะพร้าวสับอย่างเดียว
1: ใช้แค่กาบมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยนะ
2: คือเราให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยผ่านระบบท่อน้ำหยดที่เราวางระบบไว้แล้วเหมือนการปลูกมะเขือเทศวันหนึ่งเราให้น้ำสองรอบเช้าบ่ายให้น้ำพร้อมปุ๋ยละลายน้ำ
1: ด้วยระบบนี้แหละครับ
2: ระบบน้ำหยดเนี่ยแหละครับ
1: แล้วน้ำพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะนี่เราอยู่กันบนภูเขาเลยนะ
2: เป็นร่องน้ำตรงภูเขาแล้วเราก็เอาท่อ PVC ไปต่อลงมาต้องแหล่งน้ำน่ะมันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านสามารถไปต่อได้อยู่ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านไม่ได้ไปลุกล้ำป่าอะไร
1: โอเคเคลียร์แล้วแตงกวาญี่ปุ่นมันสามารถปลูกลงดินได้ไหมครับ
2: จริงๆปลูกลงดินได้ครับแต่เวลาเชื้อโรคลามเขาจะลามไปในดินมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเยอะสมมติถุงเนี้ยมีปัญหาเราก็จัดการแค่ถุงนี้มันก็ไม่ลามไปถุงอื่น
1: แต่ในโรงเรือนพี่เนี่ยมีเป็นร้อยถุงเลยนะ
2: เป็นพันครับ
1: เป็นพันถุง
2: เป็นพัน
1: เราต้องมานั่งคอยดูเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วพี่มีเทคนิคการดูไหมครับ
2: มีครับประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยจะสอนว่าถ้าใบต่างจากเดิมแสดงว่าเริ่มมีปัญหาปกติมันจะเป็นสีเขียวทั้งใบถ้าเริ่มมีรอยด่างอาจจะเป็นลาน้ำค้างแล้วก็ดูที่โคนต้นเนี่ยครับถ้าโคนต้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือเคยผ่านการเป็นโคนเน่าแต่นี้หายแล้ว
1: อุ้ยพี่เป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยรักษาจนหาย
2: อาศัยประสบการณ์นี่แหละครับประสบการณ์ทำเองนี่แหละไม่ใช่คุณหมอ
1: หลังจากที่พี่แท็กกลับมาช่วยพ่อและแม่ปลูกแก้วมังกรเนี่ยแล้วกลายมาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นได้ยังไง
2: ผมมาอยู่ได้ประมาณปีนึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเข้ามาส่งเสริมไอ้เราก็จะมาหลอกพี่น้องเราหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในคนที่ปลูกองุ่นอะเป็นญาติเรา
1: พี่ก็เลยซุ่มดูอยู่ห่างๆเหรอ
2: เราก็แอบดูเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้มาขายปุ๋ยไม่ได้มาขายยาก็มาส่งเสริมปลูกองุ่นจริงนี
1: ่อาก็เริ่มใจแล้วไงต่อ
2: บอกเจ้าหน้าที่อยากมาปลูกด้วยคราวนี้ถ้าอยากปลูกอ่ะขุดหลุมให้ผมดูก่อน
1: โอ้ยงานสบายแค่ขุดหลุมเอง
2: กว้างยาวเมตรคูณเมตรแล้วลึกเมตรผมลงไปนอนได
1: ้อ่
2: ะ
1: ก็ดูน่าจะได้อยู่นะแค่หลุมเดียว
2: 20หลุม
1: เห็นหลุมแล้วผมท้อแทนเลยอุ้ยพี่ขุดอยู่นานไหมเนี่ย
2: 2เดือนได้อะเพื่อเตรียมหลุมปลูกองุ่นถ้าขุดเสร็จอะเดี๋ยวจะเอาต้นพันธุ์มาให้องุ่นรายได้อะปีนึงอะผลผลิตมันออกแค่2รอบกลางปีกับปลายปีระหว่างนั้นก็ไม่มีรายได้เราก็เลยปรึกษากับทีมงานส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำมาว่าเป็นแตงกวาญี่ปุ่นไหมเพราะว่าเขาเคยส่งเสริมอยู่ที่อื่นเอามาทดลองที่นี่ไหมผมก็เห็นด้วยว่า
1: แล้วเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้อะไรเยอะไหมเพื่อผมอ่ะจะได้เปลี่ยนใจมาซื้อของพี่สักที
2: คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องปูพลาสติกดำกันวัชพืช
1: เดี๋ยวนะพลาสติกดำแต่นี่มันเริ่มจะไม่ดำแล้วนะ
2: เนื่องจากมันใช้เวลานานหน่อยมันเลยกลายสภาพไปนิดนึงอดีตคือมีด้านดำกับด้านเงิน
1: แล้วมันจะเป็นต้องเป็นพลาสติกสีดำไหมพี
2: ่ควรจะเป็นดำสลับสีเงินพอเงินเนี่ยใหม่ๆเขาก็

0: จะสะท้อนแสงไม่ให้โรงเรือนร้อนเกินไปวัสดุปลูกเนี่ยเราใช้ได้4ขอบเก็บเกี่ยว4รอบประมาณปีนึงเราถึงจะเปลี่ยนถุงเปลี่ยนวัสดุปลูกคือกาบมะพร้าวแต่ไม่ใช่ว่าเราสั่งกาบมะพร้าวมาแล้วเราเอาลงถุงมาเลยไม่ใช่นะเราต้องมีบ่อแช่ล้างกาบมะพร้าวก่อนเพื่อล้างสารที่เป็นพิษต่อพืช
1: แล้วพี่จะพาผมไปดูบ่อนั้นมั้ย
0: อย่าพาไปดูมีบ่อให้เห็น
1: แต่ก่อนจะไปดูอ่ะผมสังเกตเห็นตะกวายญี่ปุ่นทำไมมันมีหนามด้วยล่ะครับพี
0: ่สายพันธุ์ของเขาเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แหละ
1: แล้วหนามของมันแหลมไหมเนี่ย
0: จับได้ครับ
1: ถามจริง
0: หนามเนี่ยจะไม่ได้ปักมือ
1: ผู้เชื่อแล้วว่าไม่ปักมือก็ดูพี่รุ่นมันสักขนาดนั้นแล้วปกติที่เขาขายอ่ะเขาเอาหนามออกกันตอนไหนล่ะครับ
0: ปกติเราจะแปลออกตอนเราคัดแล้วบรรจุลงกล่อง
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่คุยเรื่องหนามพี่ยังโถไม่หยุดเลยนะ
0: คือเอาหนามออก
1: มันเอาออกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันเราใช้อุปกรณ์เลย
0: ใช้ถุงมือ
1: เอ้าเราไม่ใส่ล่ะ
0: อันนี้ชินแล้ว
1: อันไหนขอดูฝ่ามืออรหันต์หน่อยสิครับโอ้ยเก็บจริงๆก็ต้องใส่เนาะ
0: ต้องใส่ครับ
1: แล้วหนามมันไม่ได้มีแค่ที่ลูกนะมันมีที่ต้นด้วยนะพี่
0: ใช่เขาจะเป็นนำหนามสักษาน
1: อกจากมีหนามที่ต้นแล้วผมยังเห็นพี่เอาเชือกมาห้อยอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ลักษณะจริงๆของเขาเนี่ยเขาเป็นไม้เลื้อยแต่เราพยายามทำให้เขาเนี่ยขึ้นเหมือนต้นไม้เรารับแสงได้มากขึ้นผลเขาก็จะติดดกขึ้นถ้าไม่มีเชือกอ่ะเขาก็จะพาดตามดินไปเลย
1: ถ้าพาดตามดินแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหมครับ
0: ผลผลิตโดนดินเสียหายด้วยสีเขาก็จะด่างด้วยพอสีไม่สม่ำเสมอเนี่ยตลาดไม่ต้องการขายไม่ได้
1: แล้วหน้าที่ปลูกเชือกแตงกวาญี่ปุ่นก็คือแม่แดงคนนี้
2: เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูหมุนอย่างเงี้ย
1: แล้วเราต้องมาทำทุกวันไหมครับแม
2: ่2วันหมุนที
1: ในนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับ
2: 1,500 ต้น
1: ฮะแม่ทำอยู่คนเดียวเลย
2: ก็พันทุกต้นทุกต้นแหละถ้าวันนี้ไม่เสร็จวันหลังก็ทำอีก
1: พี่แตกแล้วแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนโตแล้วให้ผลอ่ะใช้เวลานานไหมครับ
0: หลังจากเราเพาะก้านแล้ว7วันเนี่ยเราก็นำไปปลูกปลูกแล้วประมาณ33วันเขาจะเริ่มให้ผลผลิตรุ่นแรกๆก็จะอยู่ข้างล่างเลยถ้าสมบูรณ์จริงๆข้อแรกก็ติดเลยข้อ2ข้อ3ข้อ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แต่จริงๆเขาจะไม่ติดทุกข้อขนาดนั้นมีติดข้อเว้นข้อบ้างด้วยความที่เขาเลี้ยงลูกเยอะ
1: แล้วเขาจะออกลูกขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหรอ
0: สุดหลังคาที่เราทำเนี่ย
1: แตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันให้ผลผลิตตลอดทั้งปีไหมครับ
0: ได้ตลอดทั้งปีเราจะปลูกไล่รุ่นไปเพื่อให้ตลาดเนี่ยมีผลผลิตตลอดทั้งปี
1: ทำยังไงล่ะครับ
0: อย่างเราวางแผนเนี่ยรุ่นนี้รายนี้ปลูกรายนี้เริ่มเก็บเกี่ยวรายนี้เริ่มเพาะก้าเนี่ยมันจะหมุนมุกบนอย่างนี้เป็นรอบเลยคนในกลุ่มก็จะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีจาก3คนในวันนั้นปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด22คน
1: แล้วสมาชิกเข้ามากันได้ไงครับพี
0: ่คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากทำจริงเราไม่ต้องวิ่งไปสอนเขาเขาวิ่งมาเรียนกับเรา
1: เงยๆๆๆพี่แตกมีสาวที่ไหนมาให้กำลังใจหรือเปล่า
0: หนูมาหาพี่หน่อย
1: หนูไหนครับนี่
0: หนูนี่เจ้าของสวนตัวจริง
1: แล้วเป็นเจ้าของอะไรอีก
0: เป็นเจ้าของหัวใจด้วย
1: แล้วคืนนี้ไปเจอกันได้ยังไงล่ะครับ
0: ตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพแล้วครับเช่าที่พักอยู่ตึกเดียวกันครับ
1: เจอหน้ากันบ่อยก็เลยจีบเลยซะงั้น
0: ผมรู้จักแม่บ้านที่ดูแลตึกผมก็เลยไปถามแม่บ้านว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ห้องไหน
1: มันไม่จุดโจมไปหน่อยล่ะพี
0: ่โทรศัพท์สมัยนั้นมันจะมีโทรศัพท์ภายในก็เลยโทรไปเบอร์ห้อง
3: ตอนแกโทรมาก็นอนอยู่ห้องนั่นแหละแกก็บอกว่าได้เบอร์มาจากป้าจำได้หรือเปล่า
1: หลังจากคุยกันวันนั้นก็
3: เดทแรกคือร้านอาหารตามสั่งผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว
1: มาเดทแรกเมนูไทยแท้เริ่มมาวันนี้ผมมาสอนแตงกวาญี่ปุ่นทั้งทีไทยพี่นี่ทำอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นอย่างเช่นราเมงครับพี่
3: ไปนิมิตอะไรมาได้เนี่ยถึงอยากจะกินเมนูนี้เนี่ย
1: ก็แตงกวาญี่ปุ่นอ่ะก็ให้มันเข้าธีมกันสักหน่อยอ่ะ
3: ลองดูอันนี้สายพันธุ์ JP1 ต้มน้ำก่อนแล้วกันเนาะขุดเส้นบางๆแทนเป็นเส้นราเมงแล้วกันเนาะอุ้ยชามก็ญี่ปุ่นใกล้เคียงแล้วเนี่ยแค่ชามเนี่ย
1: แล้วเส้นราเมงพี่อ่ะไม่ต้องลวกเลยเหรอครับ
3: กินแบบเย็นไงไม่ต้องลวก
1: อ่ะลองดู
3: นี่แต่งหน้าใกล้คล้ายละ
1: คล้ายว่าจะไม่ใช่ล่ะสิ
3: ไข่มะตูมเคยไปกินราเมงเห็นเขาวางไข่แบบนี้อ่ะ
1: อุ้ยหน้าตาดูดีใช้ได้เลย
3: เอาหน้าตาไว้ก่อนรสชาติเราเอาไว้ทีหลัง
1: เดี๋ยวนะพี่น้ำแข็งเอามาใส่ทำไมครับ
3: ใส่น้ำแข็งไงราเมงเย็น
1: โอ้ยไปกันใหญ่แล้ว
3: พอได้ไหมคะ
1: ได้ก็ได้น้ำซุปกลมกล่อมรสเบาๆกินกับแตงกวาญี่ปุ่นที่มีความหวานกรอบๆแบบเย็นๆเป็นเมนูที่ให้ความสดชื่นจริงๆอ่ะพี่นี่เอาไปป้อนให้พี่แตกหน่อยเติมกำลังใจให้กันและกัน
0: อร่อย
1: ให้คำเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อ

0: รงนี้มันคืออะไรหรอครับ
1: บ่อแช่ล้างกับมะพร้าว
0: โอ้บ่อมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี
1: ่ใช
0: ่ใหญ่ขนาดนี้ใช้กันทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะ
1: นี่แค่โรงเรือนเดียวนะ
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: อย่างนี้กลุ่มสมาชิกพี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสิ
1: ต้องมีอย่างนี้ทุกบ้าน
0: พี่ต้องเอาไปทำอะไรก่อนใช้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คือล้างแล้วพร้อมใช้
0: ล้างยังไงอ่ะมันเยอะมากเลยนะ
1: เปิดน้ำแช่ให้เต็มบ่อนี่เลยเนี่ยดูระดับน้ำเนี่ย
0: แล้วตอนนี้น้ำมันหายไปไหนหมดแล้วครับ
1: ปล่อยน้ำไปแล้ว
0: แล้วก่อนหน้านั้นพี่แช่มานานไหม
1: โดยประมาณก็เดือนหนึ่ง
0: หมายถึงแช่อย่างนี้เดือนหนึ่ง
1: เปิดน้ำใส่แล้วก็เปิดน้ำทิ้งแล้วก็เปิดน้ำใส่แล้วก็เปิดน้ำทิ้ง
0: แล้วพี่ล้างมันจนสะอาดแล้วเนี่ยขึ้นไปย่ำอ่ะมันจะไม่เป็นอะไรหรออ
1: ่ะยิ่งย่ำยิ่งดีมันจะได้นิ่มขึ้นเราจะกอกใส่ถุงแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าลงปลูก
0: อ้าวพี่แต๊กมีทีมงานมาช่วยแล้วว่ะ
1: ปกติจะมีอาสนิทแต่วันนี้อาสนิทไม่อยู่จะอยู่เฉพาะอาสนัน
0: แล้วสนิทกับใครที่สุดครับพี
1: ่ปกติผมจะสนิทกับอาสนันแต่ไม่ค่อยสนิทกับอาสนิท
0: โอ้ยใครสนิทใครสนันส่วนผมขอไปนั่งสมาธิสงบสติก่อนนะครับ ไปเรื่องขุยมะพร้าวกันต่อดีกว่า
1: อันนี้คือขุยมะพร้าวแค่เอาปิดหน้ามันไว้รักษาความชื้นเอาอย่าเพิ่งแย่งผมสิวันนี้ผมเป็นพระเอก
0: เริ่มจะไม่สนิทกันละ
1: เดี๋ยวเราไปปลูกกันข้างในนี่คือต้นกล้าแตงกวาญี่ปุ่นที่ผ่านการเพาะกล้ามาแล้ว7วันจะเริ่มมีใบ2ใบแล้วก็เริ่มแตกยอดเนี่ยคือพร้อมปลูกเพราะกล้าเนี่ยบอกเทคนิคนิดนึงเรานำเมล็ดที่เราสั่งมาเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็กระตุ้นการงอกแล้วก็เอาไปบ่มไว้ประมาณ12ชั่วโมงเมล็ดเขาก็จะเริ่มออกรากเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมดินเพาะกล้าใส่ถาดดินเพาะกล้าเราซื้อมาสำเร็จจากท้องตลาดทั่วไปในถุงนึงเราจะปลูก2ต้น
0: เขาจะไม่แย่งอาหารกันหรอครับ
1: ได้ผลผลิตเยอะขึ้นคือเราทดลองมาแล้วว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ระยะห่างระหว่าง2ต้นเนี่ยเราสายน้ำหยดจะอยู่ตรงกลาง
0: ทีนี้ทำยังไงกันต่อครับ
1: เดี๋ยวเจาะถุงให้ดู
0: อุปกรณ์ที่ใช้เจาะล่ะพี
1: ่หัวปักน้ำหยด
0: แหมใช้คุ้มเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนี่ยเราก็วัดระยะประมาณ1ฝ่ามือแล้วเราก็เจาะเลย2รูแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม
0: ตั้งแต่วันแรกที่อาสนันเริ่มทำกับพี่แตกมาปัจจุบันนี้ดูพี่แตกเขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ไอ้นี่มันเอาจริงนะร่วมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นประธานกลุ่มเลย
0: หลังจากต้นกล้าเริ่มโตพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตและพี่แตกดูยังไงว่าอันเนี้ยพร้อมตัดแล้ว
1: มาตรฐานของเราอยู่ที่ 18-28 ซินความยาว
0: ที่จับอยู่ประมาณกี่เซนครับ
1: 26
0: อุ้ยดูแค่นี้พี่รู้เลยเหรอ
1: ว่าตัดมาจนชินแล้ว
0: แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่ามัน26เซนจริงๆ
1: เดี๋ยวมาวัดให้ดูอันนี้เป็นสเปคที่ให้มาความยาวไม่เกินนี้นะความโค้งงอไม่เกิน 0.5 เซนนะถึงจะเป็นเกรด A
0: อันนั้นวัดเลยครับพี่ว่าได้มาตรฐานจริงไหม
1: 25เซนครึ่งกับ26
0: แหมเกือบเป๊ะขาดไป 0.5 แล้วถ้าพี่ลืมตัดแล้วมันเกินมาตรฐานล่ะ
1: ส่วนใหญ่เราไม่ให้มันเกินเราตัดก่อน
0: มันยาวได้ถึงขนาดไหนล่ะครับ
1: ถึง35เซน
0: อ้าวยาวมันก็ได้เนื้อเยอะแล้วมันไม่ดียังไงอะครับพี
1: ่ยาวเกินคือตกเกียรติครับเนื่องจากเขาต้องเอาเข้าเครื่องซอยเครื่องเขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันถ้ายาวเกินก็เข้าเครื่องไม่ได
0: ้แล้วตัวตกเกรดเนี่ยส่งโรงงานไม่ได้หรอ
1: ขายทั่วไปได้ครับราคาแล้วแต่ท้องตลาดณเวลานั้น
0: ถึงเวลาตัดแล้วพี่เฮ้ยคุยกันมาตั้งนาน
1: ตัดปกติทั่วไปเลยครับเหลือขั้วไว้ประมาณ1เซนครับ
0: เพราะอะไรถึงต้องเหลือขั้วไว้ประมาณ1เซนครับพี
1: ่ถ้าเราเด็ดขั้วเนี่ยพอผลเขามีแผลเนี่ยเขาจะช้ำเร็วเขาจะเสียเร็วแล้วถ้าเกิดมีเชื้อโรคติดไปเนี่ยเชื้อโรคจะลามเข้าไปในลูกเราเลยต้องเหลือขั้วไว้เพื่อความสดแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคด้วยอันมันโค้งเราก็ขายเป็นตลาดทั่วไป
0: แล้วอันตรงนู้นน่ะผมคิดว่าไซส์น่าจะได้นะพี่นะ
1: อันนี้ได้แล้วครับ
0: ผมก็เริ่มดูออกแล้วนะว่าอันไหนใช้ได้
1: ดูเป็นใช่ไหมว่าขนาดไหนควรตัด
0: ก็อยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้ว
1: อยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วยังไม่เปลี่ยนใจจะซื้ออีกเหรอ
0: ยังครับพี่แหมพี่กังวลเขาเรื่องนี้จนได้เนาะหลังจากตัดเสร็จขั้นตอนการแพ็คส่งขายก็เป็นหน้าที่ของพี่นีนางเอกสุดสวยของเราเรื่องนี้ได้มาตรฐานไหมครับ
3: 28เซนค่ะอยู่ในมาตรฐานเกรด A โลละ25บาททั้งปีค่ะเขารับรองประกันราคาให้เราทั้งปี
0: กิโลนึงไม่ได้กี่ลูกหรอครับพี่นี
3: 56ลูกโลค่ะ1ลูกก็คือ150กรัมจนถึง250กรัมส่วนตัวรองลงมาเราก็จะขายตลาดข้างนอกนี่โค้งหน่อยแล้วก็มีลายขึ้นมาหน่อย A นี่คือต้องกริบเลยนะคะ
0: การคัดส่งต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: ใช่ถุงมือค่ะเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเล็บเราโดนเงี้ยก็เสียหายละพอตัดมาจุ๊บอย่างนี้เลยเราก็รูปอย่างนี้เลยแค่นั้นค่ะ
0: นอกจากลูกเกรด A เกรดรองแล้วเนี่ยในฝั่งของพี่แท็กมีแบบอื่นอีกไหมครับ
4: อันนี้คือผลฝ่อ
0: เกิดจากอะไรล่ะครับ
4: ถ้าผลดกเกินเนี่ยเขาก็สลัดลูกของเขาเองเพื่อไปเลี้ยงลูกชุดอื่นอันนี้คือเสียทรงตัดทิ้งเลยครับเนี่ยมันโค้งเกิน
0: อ้าวเพ่มันอาจจะมีแบบว่าคนต้องการแตงกวาสไตล์ใหม่อ่ะ
4: ไม่ได้ครับไม่มีใครซื้อเลยหรือน้องอยากจะลองกิน
0: กินได้เหรอลูกแบบนี
4: ้รสชาติเหมือนกัน
0: ก็รสชาติเหมือนกันนะเนาะแต่ผมก็ยังไม่ซื้อหรอก
4: อยากให้รู้ว่ารสชาติมันเหมือนกันเฉย
0: ๆโอเคแล้วเรื่องดอกของมันล่ะพี
4: ่ดอกก็จะมีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียครับนี่คือดอกตัวเมียจะออกมาพร้อมผลเลยนี่เป็นดอกตัวผู้ดอกตัวผู้จะบานแล้วก็ผสมเกสรผสมเองแค่ลมพัดเขาก็ผสมได้แล้ว
0: หลังจากเกสรผสมกันมันจะเริ่มติดผลเมื่อไหร่ล่ะพี
4: ่เราปลูกไปแล้วประมาณ 30-33 วันเนี่ยจะเริ่มติดดอกลูกแรก
0: ตอนนี้ผมเห็นลูกออกมาเต็มเลยผมขอสักลูก2ลูกแล้วกันนะเห็นอาสนันบอกจะทำอะไรให้กิน
5: ยำเต็งกวาญี่ปุ่นนะครับ
0: สูตรนี้ได้มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่า
5: เคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นมารอบนึงแล้ว
0: จริงป่ะเนี่ย
5: จริงครับ
0: อาสนันมีเคล็ดลับที่เด็ดของจานนี้ไหมครับ
5: เคล็ดลับนะครับใส่น้ำกระเทียมดองใส่ตัวนี้ได้ครับมันจะเข้ากันพอดีเลยแตงกวาญี่ปุ่นนะครับ
0: ทำไมแตงกวาต้องปอกเปลือกด้วยล่ะครับ
5: บางคนฟันเขาไม่ดีตัวนี้มันจะแข็งๆนิดหนึ่งแล้วก็ต้องปอก
0: แต่ฟันผมก็ยังดีอยู่นะครับ
5: เปิดยำแตงกวาญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับเนี่ยถ้าใครได้ชิมจะติดใจไปนานเลย
0: ขอชิมหน่อยสิอยากรู้ว่าจะติดใจขนาดไหนน้ำยำรสจัดจ้านดีนะเนี่ยครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดผสมกับความหวานกรอบของแตงกวาญี่ปุ่นบอกเลยทีเด็ดพี่แท็กคิดถูกแล้วใช่ไหมที่วันนั้นน่ะตัดสินใจกลับมาทำเกษตร
4: ณวันนี้ผมคิดว่าผมคิดถูกละที่ตัดสินใจลาออกไม่คิดถึงอาชีพเซลแมนอีกเลยผมมาอยู่จุดนี้ผมรู้สึกว่าผมมีอิสระได้ใช้ความคิดตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตที่มันเร่งรีบแล้วก็อย่างน้อยๆก็ได้ช่วยพี่น้องในกลุ่มแล้วก็เครือข่ายสมาชิกเนี่ยให้เขามีรายได้ที่จะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตลงจะซื้อแตงกวาญี่ปุ่นของผมหรือยังครับ
0: แล้วถ้ายังไม่อยากซื้อล่ะครับพี
4: ่ไม่ซื้อเดี๋ยวแจกฟรี
0: อ้าวเข้าทางเลยอ่ะสิแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าจะแจกฟรีโอ้ยขายกันมาตั้งนานโอ้ย

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับสมาชิกกลุ่มสวมชุดนักเรียนหญิงที่ได้ท้าทายขีดจำกัดทางสังคมในการแสดงออกทางร่างกายด้วยท่าเต้นกระแทกสะโพกพร้อมชวนตั้งคำถามและค้นหาความหมายว่าความเป็นผู้หญิงคืออะไรกันแน
1: ่ถ้าสิ่งที่เราทำถูกมองว่าเป็นแค่ผู้หญิงออกมาโชว์เนื้อหนังงานของเราก็อาจถูกเข้าใจผิดไป
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปดูการทำงานของบันไดเลื่อนผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: aber man kann die Rolltreppe hier auseinanderbauen um ins Innere zu gucken das macht Herr Grunberg für uns als erstes öffnet er oben an der Rolltreppe zwei Klappen
2: และทดลองระบบบันไดเลื่อนจิ๋วไปพร้อมกันone day one deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS Choose
4: คลื่นทะเลบ้า
5: หนูมั่นใจ
4: มาหนูมั่นใจ
5: เคยอ่านราคาหน้านี้หนูจำได้เลย
0: เมื่อการอ่านหาท่องโลกมหาสมุทรกับพี่วิวกุลวุฒิ
6: มันจะลอบกัดเราโดยที่เรายังไม่รู้สึก
7: ชายฝั่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจุดหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศนามิเบียมีชื่อว่าอะไร
0: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
8: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียด

เอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับมีความคืบหน้ากรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับระเบียบการปล่อยตัวมีปัญหาครับสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแล้วแต่ไม่สามารถพิจารณาหรือโทษนายเล่าตาได้ถือว่ากระบวนการสิ้นสุดไปแล้วครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณศิรประภาชัยเจริญครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงถึง2แนวทางในการปล่อยตัวนายเล่าตาค่ะหลังจากที่กลายเป็นประเด็นสังคมวิพากษ์วิจารณ์เหตุใดจึงปล่อยตัวเพียงจำคุก8ปีเท่านั้นค่ะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ค่ะอายุ85ปีอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญทั้งที่ก่อนหน้านี้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษเหลือจำคุกแค่8ปีและได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รับทราบในข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าแล้วและได้ดำเนินการใน2 ส่วนคือ 1. ให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยให้ระบุประเด็นการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษและ 2. คือให้กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษในเบื้องต้นและพบว่ามีปมปัญหาหลายส่วนที่ไม่เหมาะสมและมีระเบียบบางอย่างนะคะที่มีข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขกันในอนาคตค่ะ
2: ผลสรุปของคณะทำงานที่เราสามารถที่จะเอามาแบบว่าพิจารณาโทษใหม่ได้ไหม
3: ครับคงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการพิจารณาไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อไปในวันข้างหน้ามากกว่า
2: แปลว่าเอานำก็คือว่ารับโทษว่าเป็น
3: ที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางล้าตานี่เขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังยืนยันถึงหลักการพิจารณาของนายเล่าตาเป็นไปตามระเบียบเดียวกับหลักการพิจารณาบุคคลอื่นด้วยค่ะและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของคนใดคนหนึ่งและในทางกลับกันหากวินิจฉัยมาแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่หรือคนที่รับผิดชอบในคณะกรรมการอภัยโทษก็มีผลกระทบเหมือนกันพร้อมกับย้ำอีกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้มีเจตนาทุจริตและทำไปตามระเบียบค่ะและหากเรื่องนี้ถูกยื่นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันที่พร้อมจะชี้แจงค่ะเนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ประจำทางบรรทุกชาวลาว14คนเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าแขวงสวรรค์ในเขตประเทศลาวรถเกิดเสียหลักตกข้างทางก่อนเกิดไฟไหม้ทั้งคันที่อำเภอพลทองจังหวัด101ทำให้ผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ12คนครับส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับหลับในเจ้าหน้าที่ใช้รถกระบะเคลื่อนย้ายซากรถตู้ที่ถูกไฟไหม้ออกจากถนนสายกาฬสินธุ์มุกดาหารบริเวณบ้านโคกล่ามตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัด101เพื่อนำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพลทองครับหลังตีห้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ประจำทางเกิดอุบัติเหตุก่อนที่รถจะเสียหลักตกลงไปข้างทางและเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคันทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ12คนเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับส่วนผู้เสียชีวิต2คนยังไม่สามารถระบุเพศได้เนื่องจากศพถูกไฟคลอกผู้โดยสารชาวลาวที่ได้รับบาดเจ็บเล่าว่าผู้โดยสารพร้อมคนขับรวม14คนออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครปลายทางที่จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่3ทุ่มเมื่อคืนนี้เพื่อจะไปต่อใบอนุญาตทำงานและเดินทางกลับประเทศแต่ระหว่างเดินทางผู้โดยสารบอกกับเธอที่นั่งอยู่ข้างคนขับว่าให้คนขับรถตู้ลดความเร็วลงเนื่องจากรถวิ่งด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังสังเกตเห็นว่าคนขับมีอาการง่วงนอนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังจะเตือนคนขับอีกครั้งแต่ไม่ทันแล้วรถเสีย

0: ียหลักพุ่งลงข้างทางคาดว่าเกิดจากคนขับหลับในครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายจันขวานาอายุ52ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมยาวประบ่ามีรอยสักที่แขนข้างซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่บ้านชนนภาหมู่ที่8ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันแล้วนะคะกับรายการสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่บ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปเช่นเคยค่ะเดี๋ยวมากับน้องแป้งทุกวันค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะค่ะค่ะวันนี้น้องแป้งคะวันนี้เราออกมานอกสถานที่ใช่มั้ยคะพิเศษขนาดไหนคะ
1: วันนี้คือสถานีประชาชนแบบฉบับพิเศษคุณผู้ชมคะเราลงพื้นที่มาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านทั่วประเทศแต่พิกัดวันนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมาจับเข่าคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหน่อยค่ะว่าปัญหาคนไร้บ้านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแบบยั่งยืนนะคะกับ4ท่านบนเวทีด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณทรงศักดิ์สายเชื้อค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะท่านที่2ค่ะคุณดงพลรุจิธรรมทัตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านที่3ค่ะคุณอัศวินวงนาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะท่านผอ.เบญจานับเนืองทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดปทุมธานีค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดปทุมธานีและคณะผู้บริหารนะคะมาร่วมอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: จริงๆแล้วอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าการชมรายการในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมทั้งประเทศทีเดียวอยากให้ช่วยกันแชร์เทปครั้งนี้และใครก็ตามที่กำลังนั่งชมรายการอยู่ช่วยแชร์ค่ะเพราะงานที่เรากำลังจะนำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้มันมีประโยชน์กับประเทศชาติมากใช่ไหมคะน้องแป้ง
1: ใช่แล้วค่ะรวมถึงใครที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะมองว่าปัญหาคนไร้บ้านคือสิ่งปัญหาสำคัญที่อยากให้ร่วมกันแก้ไขคุณเองสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราเข้ามาได้สดๆณเวลานี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์คุณผู้ชมเชื่อไหมปัญหาคนไร้บ้านที่ประเทศไทยเวลานี้เรากำลังเผชิญอยู่มีไม่ต่ำกว่า 2,700 คนจำนวนนี้ถือว่าเยอะนะคะกลุ่มคนนี้คือกลุ่มคนเปราะบางที่หลุดออกจากระบบไปแล้วพวกเราพร้อมจะเป็นตาข่ายสัง

0: คมค่ะรองรับพวกเขากลับมาได้อย่างไรแบบมีคุณภาพคุณประภาสเลิศวิไลก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับพาไปสำรวจโมเดลดีๆค่ะที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
1: ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันหมดค่ะเราไม่สามารถไปตีตราใครได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าเราไม่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาให้กำลังใจเขาเขาจะสามารถพัฒนาและยืนหยัดขึ้นมาได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกของแต่ละความเป็นตัวเองในตัวตนของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาขังถ้าเขาหนีออกไปเขาก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราใช้หลักความสมัครใจค่อยๆคุยกับเขาเกลี้ยกล่อมกับเขาใช้ระยะเวลาอาจจะยาวหน่อย
2: แล้วผมมองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันควรต้องเริ่มต้นจากระดับครอบครัวแล้วผมมีความเชื่อเรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวถ้าครอบครัวเข้มแข็งได้รับการช่วยเหลือและดูแลทุกคนพยุงลุกขึ้นเดินเองได้เนี่ยชุมชนจะถูกการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเองซึ่งผมมองว่าถ้าท้องถิ่นอื่นๆที่จะมีคนที่ติดเตียงอยู่อย่างนี้นะครับแล้วจะกลายเป็นคนไร้บ้านเนี่ยถ้าท้องถิ่นไปสนับสนุนดูแลเขาได้ในบางเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาสาสมัครบริบาลเนี่ยก็จะเป็นส่วนในการที่ลดของการที่จะเกิดภาวะคนไร้บ้านได้นะครับ
3: ดูแลติดตามเข้าไปช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่ของอาสาบริบาลท้องถิ่นหรืออสบที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางถึงที่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลายอย่างนี่เป็นระบบการดูแลคนในพื้นที่ของอบต.คลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่มีมาหลายปีแล้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเปราะบางให้พวกเขาได้รับการดูแลมีกำลังใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองได
4: ้ก็รู้สึกดีสบายใจดีเนาะเขายังเห็นเราเป็นรากหญ้าก็ยังมีความหมายกับเขาอะนะคนแก่เนาะเราก็ทราบซึ่งที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาเนี่ยก็ถูกใจเลยนะนะมีความสุขนะถ้าเขามาอย่างเงี้ยเนาะเขายังเห็นว่าคนแก่ที่เป็นรากหญ้าเนี่ยเขายังว่ามีความหมายนะ
5: ของเรามีเคสประชาชนแฝงเราก็ดูแลเอาเข้ามาในดูแลเหมือนกันอย่างเช่นหมู่นี้ละค่ะแต่ว่าอีกซอยหนึ่งอันนั้นจะไม่มีลูกแล้วก็เป็นอยู่คนเดียวแล้วติดเตียงเราก็เข้ามาในระบบแล้วก็ให้อสบเป็นคนดูแลโดยที่เขาไม่มีรายได้อะไรก็จะได้จากเงินคนพิการและเงินคนแก่เนี่ยค่ะแต่ผู้ที่ให้เช่าบ้านอะค่ะเขาก็แบบใจดีให้อยู่อะค่ะจนกว่าจะเสียเราก็ส่งอสบเนี่ยค่ะเข้าไปดูในปฏิบัติไปช่วยเหลือ
3: คนไร้บ้านส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพและเมืองใหญ่หนึ่งในนั้นคือจังหวัดปทุมธานีที่มีคนไร้บ้านอยู่นอกการดูแลของหน่วยงานประมาณ 30-40 คนปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ทับถมทำให้คนกลุ่มนี้หลุดออกจากบ้านจากชุมชนที่เคยอาศัยนอกจากการจูงใจให้พวกเขาเปิดใจเข้าสู่ระบบฟื้นฟูการเสริมศักยภาพของครอบครัวและชุมชนตั้งแต่ต้นทางก็เป็นอีกวิธีการที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะช่วยให้คนที่มีปัญหาเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อครอบครัวแข็งแรงก็ไม่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนี่จึงเป็นเหตุผลที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามเข้ามาเป็นแกนกลางในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางปลดล็อกข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงาน
6: ทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัวเริ่มต้นที่ชุมชนและสังคมที่ต้องช่วยดูแลกันแล้วเราก็ทราบว่าทางอบต.คลอง5ด้วยเขามีอาสาสมัครบริบาลนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆในการเข้ามาดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโครงการที่อบต.ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดน่ะเข้ามาช่วยดูแลอย่างน้อยก็มาทำกายภาพบำบัดมาดูแลเรื่องการรับประทานยาการใช้ชีวิตมันจะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้คนไร้ที่พึ่งหรือว่ากลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นสะดวกขึ้นนะคะคนไร้บ้านเขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงไร้บ้านนะคะหากสังคมครอบครัวไม่เข้ามาช่วยกันดูแลหรือทางท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้กับชาวบ้านเนี่ยไม่เข้ามาช่วยดูแลก็จะทำใ กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะตก

0: เป็นคนไร้บ้านก็ได
1: ้ปัจจุบันประเทศไทยมีคนไร้บ้านทั้งหมดกว่า 2,700 คนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่เฉพาะปทุมธานีมีการสำรวจพบว่ามีคนไร้บ้านอยู่ตามพื้นที่ต่างๆประมาณ 30-40 คนนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างความแข็งแรงในชุมชนป้องกันปัญหาคนไร้บ้านรายใหม่ตั้งแต่ต้นทางเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีคุณค่าและความเคารพซึ่งกันและกันที่รัฐต้องให้การดูแลบนหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อความที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมค่ะนี่คือปัญหาที่เรื้อรังของสังคมไทยค่ะคุณประภาสเลิศวิไลเขาลงพื้นที่ไปเขาไม่ได้ไปเจอเพียงแค่คนไร้บ้านอย่างเดียวแต่กลับกลายไปเจอคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะที่ตำบลคลอง5ค่ะเขามองว่าปัญหานี้มันสามารถอุดช่องโหว่ตั้งแต่แรกไม่ให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนไร้บ้านแล้วดึงกลับเข้าระบบหากไปดึงตอนท้ายมันทำยากค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะฉะนั้นจะต้องอุดช่องโหว่ตั้งแต่แรกถือว่าเป็นโมเดลที่สำคัญและเป็นโมเดลที่ดีมากๆที่อยากให้หลายๆชุมชนนำไปปรับใช้ค่ะ
3: ค่ะจริงๆแล้วปัญหาในบ้านเมืองเรานะคะคุณผู้ชมคะจุกๆจิกๆเต็มไปหมดทุกหย่อมย่านะคะแต่ที่ไม่ทราบค่ะว่าทำไมท่านผู้ตรวจการคะกราบเรียนถามท่านนะคะทำไมท่านมองเห็นปัญหาตรงนี้และอยากหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคะท่านมองเห็นอะไรคะ
4: กับในอันดับแรกก็เรียนว่าตอนนี้เราพยายามบอกพี่น้องประชาชนว่าผู้ตรวจการเรียนคือคนใกล้ตัวว่าปัญหาที่ผู้ตรวจการเรียนแก้ไขเป็นปัญหาในทุกมิติตั้งแต่ปัญหาเล็กไปถึงปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ในการรับเรื่องร้องเรียนในการที่เราลงพื้นที่ไปในพื้นที่ต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็หัวเมืองใหญ่อย่างที่สกู๊ปได้สะท้อนให้เห็นนะครับนอกจากนี้ในช่วง4ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการที่เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรกรุงเทพมหานครซึ่งเราไปมาแล้ว24เขตเมื่อวานนี้เพิ่งไปเขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่24นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากได้รับฟังปัญหาจากชุมชนจากผู้นำชุมชนผู้แทนชุมชนแล้วเรายังลงไปเยี่ยมกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็พบว่ายังมีกลุ่มเปราะบางอีกเป็นจำนวนพอสมควรที่ยังหลุดจากระบบยังไม่ได้รับการดูแลนะครับยังเข้าไม่ถึงบริการซึ่งก็ในขั้นต้นก็ประสานตรงกับหน่วยงานของกทมแล้วเราก็ยังเห็นคนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ถ้าติดตามจากสื่อต่างๆรวมทั้งของไทย PBS จะเห็นว่าผู้คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งนะครับเขาใช้สองคำคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่พึ่งทางพม.ก็จะใช้คำว่าคนไร้ที่พึ่งนะครับเดี๋ยวท่านพ.คงจะขยายความจะเห็นว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นในจุดสำคัญในกรุงเทพมหานครในขณะนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่ามีเหตุผล2 อย่างก็คือ1เนี่ยเป็นเรื่องของการที่รัฐจะต้องดูแลให้สวัสดิการดูแลประชาชนทุกคนนะครับรวมทั้งคนไร้บ้านถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะมีคนไร้บ้านบางส่วนที่อาจจะทำให้ชาวบ้านอาจจะหวาดกลัวนะครับหรือวิตกกังวลต่างๆเป็นต้นอย่างที่เราเห็นข่าวเมื่อ2-3 วันก่อนที่พัทยาที่มีคนไร้บ้านเดินไปชกชาวต่างชาติฟันกระเด็นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้ชาวบ้านในแถบนั้นก็อาจจะกังวลรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไร้บ้านจะไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะครับเมื่อวานเราก็เจอคนไร้บ้านที่เขตสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งไม่ยอมให้ใครเข้าไปช่วยไม่อาบน้ำไม่อะไรนะครับต้องขอประทานโทษจะบอกว่าขาเนี่ยทั้งแถบเลยเป็นแผลเวอะหวะแล้วก็คนจะพยายามเข้าไปช่วยอาบน้ำช่วยดูแลช่วยทำแผลเอาไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ยอมไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาว่าเราไปเจอคนไร้บ้านแล้วสามารถจะเชิญชวนเขาเข้ามาได้มันมีความสลับซับซ้อนในหลายเรื่องในหลายมิติก็เป็นที่มาว่าเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมยังมีคนไร้บ้านอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วเป็นปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนนะครับแล้วนอกจากนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวด้วยพวกเราหลายคนเวลาขับรถไปทำงานหรือเดินทางไปมาก็จะเห็นมีคนไร้บ้านอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอย่างในกรุงเทพก็จะมี3เขตใหญ่ๆก็คือเขตพระนครที่เราจะเห็นหนาแน่นนะครับเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แล้วก็จังหวัดในรอบๆนะครับนนทบุรีเนี่ยก็เห็นเยอะ

0: สมุทรปราการก็ทางจังหวัดก็บอกว่ามีจำนวนมากพอสมควรปทุมธานีก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่าคงจะต้องแก้ไขรวมทั้งในจังหวัดใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นพวกนี้ก็เริ่มมีคนไร้บ้านเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากพอสมควรก็เป็นที่มาว่าเราคงจะต้องมีส่วนในการผลักดันเสนอแนะแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนมูลนิธิ NGO ต่างๆได้ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการรวมทั้งสื่อรวมทั้งสื่อเช่นไทย PBS ด้วยนะครับจะได้ร่วมมือกันครับ
1: ค่ะโอเคถามนิดนึงได้ไหมคะท่านคะโอ้จริงๆแล้วโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะผู้คนก็เครียดบางคนก็ไร้บ้านไร้อาชีพถ้าเกิดเราช่วยเขาแบบนี้วันข้างหน้าก็จะมีคนมาเดินเดินให้พวกเราช่วยกันตลอดไหมคะท่านคะ
0: คือในหลักการนะครับในการช่วยเหลือผมยกหลักการหนึ่งก่อนว่าเป็นหลักการที่ต้องให้เขาช่วยตัวเองได้ในระยะต่อไปนะครับเช่นในเรื่องของคนที่ไม่มีบ้านขณะที่เราเสนอไปเนี่ยเป็น3ระยะระยะที่1คือคนที่ไร้บ้านเนี่ยที่เขายังไม่อยากจะมีที่อยู่อาจจะอยู่ในระหว่างของการหางานทำหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็แล้วแต่นะครับเราคิดว่าจะต้องมีจุดบริการรายวันนะครับที่กรุงเทพมหานครใช้คำว่าจุด drop in แต่ความจริงเราใช้คำว่าจุดบริการรายวันเนี่ยอย่างน้อยคนไร้บ้านสามารถที่จะไปรับอาหารนะครับ3มื้อไปรับบริการขั้นพื้นฐานเช่นบางจุดอาจจะมีเครื่องซักผ้าตั้งไว้นะครับหรือมีบริการคำปรึกษาแนะนำต่างๆในระยะที่2ก็คือการที่เขาอาจจะต้องการที่พักชั่วคราวซึ่งขณะนี้ของกรุงเทพมหานครก็ใช้เขาเรียกว่าบ้านอิ่มใจนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ30วันบวกลบโดยประมาณแล้วขณะนี้ก็มีคนประมาณ500คนเขาเพิ่งเปิดมาได้ 3-4 เดือนก็มีคนเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับแต่ในอันที่2เนี่ยไปอยู่ชั่วคราวเพื่อให้เขาตั้งหลักได้แล้วถ้าเขาตั้งหลักได้ออกไปหางานทําแล้วสามารถจะแก้ปัญหาบางส่วนได้ก็จะมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรขึ้นแล้วในส่วนที่3ก็คือเป็นที่ถาวรนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ชัดเจนของพม.ก็มีบางส่วนที่อาจจะเป็นที่ถาวรในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีก2แนวทางก็คือว่าภาคประชาชนสมาพันธ์คนไร้บ้านมูลนิธิต่างๆร่วมกับสสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดโครงการเรียกว่าบ้านเช่าคนละครึ่งอันนี้ก็ตอบคำถามอาจารย์ว่าเพื่อไม่ให้เกิดถ้าใช้ภาษาวิชากรหน่อย pull factor คือไปช่วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนออกมาบอกเดี๋ยวก็มีคนมาช่วย
1: ก็
0: เพราะฉะนั้นการที่เขาเช่าบ้านอยู่เขาต้องพยายามจ่ายให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันองค์กรชุมชนก็จ่ายให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีระยะเวลาว่าเขาควรจะอยู่แค่ไหนแล้วควรจะออกไปดูแลตัวเองได้ซึ่งขณะนี้ทางสมาพันธ์คนไร้บ้านเขาก็ปรับแนวทางว่าให้ลดระยะเวลาที่มาอาศัยคนละครึ่งเนี่ยนะให้น้อยลงเพื่อจะผลักดันให้คนไร้บ้านสามารถจะดูแลตัวเองได้ซึ่งมันจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเสริมเช่นช่วยเขาในการหางานการฝึกอาชีพนะครับดึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาในการดูแลอันนี้ก็เป็น3ระยะแล้วก็ผมเรียนว่าอีกอันหนึ่งที่อาจารย์บอกให้ผมพูดยาวๆใช่ไหมครับก็อีกตัวอย่างนึงคือเรามี2โมเดลที่เราคิดว่าเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลนะครับนอกจากที่อบต.คลอง5ในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างดีทําให้ไม่มีกลุ่มเปราะบางนี้หลุดออกไปเป็นคนไร้บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือคนด้อยโอกาสอื่นๆอีกรูปแบบนึงที่เราไปดําเนินการซึ่งตอบคำถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เป็นอย่างดีก็คือที่ตำบลโรงกระโจมที่นนทบุรีความจริงเป็นโครงการของกรมสุขภาพจิตนะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเขาไปลงไปทดลองกับ12ชุมชนที่เราลงไปดูแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งก็คือที่ตำบลโรงกระโจมที่นนทบุรีนะครับมีคนไร้บ้านอยู่ในตำบลเนี่ยอยู่พอสมควรเขาก็ใช้วิธีแล้วคนไร้บ้านส่วนหนึ่งก็จะมีอาการทางสุขภาพจิตทางกรมสุขภาพจิตกับโรงพยาบาลก็จะเข้ามาช่วยบำบัดโดยผ่านรพ.ส.ต.นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นแกนนำในการบำบัดการให้ยาแล้วก็รวมทั้งวิธีหนึ่งเป็นกึ่งของการบำบัดด้วยแล้วก็การที่จะให้เขากลับเข้าสู่สังคมได้ก็คือการให้เขามีงานทำบางคนก็ทำงานที่รพ.ส.ต.บางคนก็ทำงานที่หน่วยต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนบางคนก็ทำงานกับบริษัทเอกชนที่อยู่ในชุมชนปรากฏว่าตอนที่เราไปเนี่ยคนที่เคยเป็นคนไร้บ้านแล้วสังคมปฏิเสธเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นภาระต้องมาขอเงินเขาต้องมาพึ่งพาอาศัยเขาแล้วอาจจะมาสร้างปัญหาพอเขาหายแล้วก็มีงานทำนะครับกลายเป็นที่ต้องการของสังคมจากที่สังคมปฏิเสธตอนนี้สังคมอยากให้เขากลับเข้ามาแล้วเขาพึ่งตัวเองได้แล้วตอนนี้มีงานทำนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ย เดิมไปเจอนอนอยู่บนเพิงอยู่เหมือนกับกลางทุ่งนานะครับไม่มีหลังคามดไต่เต็มตัวไปหมดแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ข้างๆทางกลุ่มเนี่ยตำบลลงกระโจมซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายมีรพสตเป็นแกนนำก็นำคนไร้บ้านคนนี้มาดูแลมาบำบัดแล้วก็รวมทั้งหางานให้ทำตอนที่เราไปเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาหายแล้วแล้วก็เขามีความสุขมากเขาเดินมาหาผมหลายครั้งว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วอยากให้ไปดูบ้านเขาบ้านเขาก็คือเพิ่งกันเดิมแต่ชาวบ้านชุมชนเข้มแข็งที่ว่าไปช่วยกันทำให้มีหลังคาให้เป็นกระท่อมที่มีบ้านนะครับแล้วก็เอาโซฟาเก่าๆไปวางไว้หน้าบ้านหาบ่อหาสระเลี้ยงปลาไปไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ไปสร้างเป็นส้วมสาธารณะนะครับไม่เป็นสาธารณะเป็นโรงละเป็นห้องน้ำนี่ให้เขาใจเป็นการชั่วคราวเขามีความสุขมากแล้วเขามาขยันขยอว่าอยากให้ไปดูบ้านเขาอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ว่าถ้าเราบำบัดถูกวิธีแล้วก็ให้เขามีงานทำกลับเข้าสู่สังคมได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วก็พยายามจะให้เห็นว่าคนที่อยากจะหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับในระหว่างที่ไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายคนตัวดำนะครับตัวมอมเสื้อผ้าขาดก็ลุ่งกระลิ่งอะไรไปหมดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญที่เราทำไมถึงเข้ามาแล้วก็เราทำอะไรบ้างในเรื่องหลักๆนะครับ
2: ค่ะท่านประธานผู้ตรวจกำลังสะท้อนได้เห็นภาพกว้างค่ะว่าปัญหาคนไร้บ้านความจริงแล้วมีทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยคือหมุดหมายหลักที่มีการเข้าไปแก้ไขจังหวัดนนทบุรีเป็นหมุดหมายรองถัดมาในการแก้ไขอีกหมุดหนึ่งดิฉันว่าน่าสนใจจันยิ่งศักดิ์ค่ะคือจังหวัดปทุมธานีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ต้องขอทราบสถานะณเวลานี้ของปทุมธานีก่อนกับทางท่านรองผู้ว่าค่ะปัจจุบันมีประชากรเยอะไหมคะท่านจะไปอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงไม่ให้คนนั้นกระเด็นหลุดไปเป็นคนไร้บ้านค่ะ
3: ครับก็เรียนท่านประธานนะครับท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณแป้งนะครับปทุมธานีของเราเนี่ยถ้าเอาตามทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านเนี่ยเรามีประชากรกว่า1,300,000คนนะครับไม่รวมกับที่แฝงก็น่าอีกประมาณ1,000,000นะครับดันก็ตก2,000,000กว่านะครับ2,000,000กว่ามีนิคมอุตสาหกรรมนะครับนวนครมีสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีโรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อมีโรงงานเยอะเนี่ยตลาดหลักๆเนี่ยใหญ่ๆอยู่ที่ปทุมธานีแทบทั้งนั้นเช่นตลาดไทยตลาดอัยยาตลาดสี่มุมเมืองนะครับคนมากหน้าหลายตาก็จะมาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คนมารวมกันเป็นสังคมที่มารวมกันคนไร้บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็ขยับขยายจากกรุงเทพมหานครบริเวณเขตพระนครรอบสนามหลวงนะครับก็ได้ออกมาทะลักมาที่เมืองนนท์แล้วก็มาที่ปทุมธานีนะครับมาพร้อมกับภาวะเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของสังคมเนี่ยอันนี้คือคนไร้บ้านที่มีอยู่ในพื้นที่เรานะฮะจุดเนี้ยก็เป็นถ้าคนไร้บ้านดีเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยคนไร้บ้านที่ออกมาอีกกลุ่มนึงคือคนไร้บ้านที่มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับเมืองปทุมธานีนะครับซึ่งณวันเนี้ยบ้านเมืองขยายนะครับบ้านจัดสรรของเราเนี่ยเกือบ 2,000 กว่าโครงการนะครับรวมถึงบ้านเช่าคอนโดเนี่ยเกือบ1,000กว่าแห่งนะครับที่เป็นบ้านเช่าคอนโดนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ย10กว่าแห่งนะครับซึ่งมันหลักหลายๆอย่างรวมถึงที่นี่มีสมาคมยูนานประจำประเทศไทยนะฮะแล้วก็รับของขายจากประเทศจีนที่เข้ามาทำมาค้าขายที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยปีนึงหลายหมื่นล้านคนมันก็ทำให้ภาวะของปทุมธานีกลายเป็นแรกได้ก็พอกันคุมได้แต่ช่วงหลังจะเริ่มเป็นปัญหานะครับปัญหาเรื่องการถ้าบ้านจัดสรรเยอะไฟฟ้าตกนะครับน้ำประปาเริ่มไหลเอื่อยเพราะแย่งกันใช้น้ำใช้ไฟนี่เป็นปัญหาเมื่อบ้านเมืองขยายเสร็จเราก็ทำเรื่องของท่อประปามากขึ้นมันก็เป็นปัญหาเรื่องรถติดนะครับจุดที่สำคัญของคนไร้บ้านเขาอยู่กับตลาดเขามีของกินมีขยะเยอะเก็บขวดขายเก็บถุงขายเก็บทุกอย่างมีอาชีพเขาก็อยู่ได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเรื่องของคนไร้บ้านที่เรื่องยาเสพติดเข้ามานะครับกลุ่มที่เป็นยาเสพติดเนี่ยณวันนี้เนี่ยคนเขาก็แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับทางฝ่ายปกครองตำรวจเขาก็จับตัวไปกำนันผู้ใหญ่บ้านจับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับจิตเวชเขาก็ในช่วงที่ไปจิตเวชเนี่ยเขาก็จะไม่แสดงอาการนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็ดูแล้วว่าไม่เป็นจิตเวชเขาก็ให้กลับนะครับพอให้กลับปรากฏว่าที่บ้านไม่รับ พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่รับว่าคนเนี้ยไม่เอาละนะครับก็เลยกลายเป็นไม่อยู่จิตเวชไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้กลายเป็นเคว้งนะครับเคว้งจังหวัดปทุมธานีในฐานะที่ต้องดูแลคนเหล่านี้นะครับก็ได้มีโครงการปีที่แล้วเนี่ยเรามีโครงการใช้งบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าของจังหวัดปทุมธานีนะครับ

0: นะฮะวันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาหลัก2อย่างก็คือคนไร้บ้านธรรมดากับคนไร้บ้านที่มีภาวะยาเสพติดเข้ามาก็เลยกลายเป็นปัญหาของจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเมืองที่มันขยายกว้างมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรียนถามท่านรองนิดนึงนะคะจังหวัดเราอ่ะมีคนเข้ามาเยอะเมื่อกี้บอกมีคนจีนมีตลาดไทยนึงก็เป็นกังวล นะคะมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีบ้านอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วมันก็คงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามีงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับการดูแลเรื่องคนไร้บ้านและปัญหาตรงนี้ไหมคะ
0: งบในระบบของเราตอนนี้งบประมาณเนี่ยคือจะเป็นงบฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานนะครับวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดดูแลภาคส่วนภูมิภา
1: ค
0: มีหน้าที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับบูรณาการร่วมกันเช่นสมมติเราเจอผู้ไร้บ้านหนึ่งท่านนะครับเจอหนึ่งท่านอยู่ใต้สะพานลอยนะครับเราก็จะเข้าไปทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทางเจ้าที่ทางพม.ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส่วนที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นเข้าไปดูนะครับแล้วก็เอาเขาออกมา
1: เขากลัวไหมคะท่านก็อาจจะแบบจะไปจับเขาเขาไม่อยากไปเขาจะอยู่ตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะท่านรองคะ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเขาไม่ขอเข้าระบบเขาไม่ขอเข้าระบบเขามีความสุขอยู่กับการได้อาบน้ำริมคลองนะฮะการอยู่ใต้สะพานลอยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้อันนี้คือไม่มีพิษมีภัย
1: คร
0: ับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่บางทีใช้ยาเสพติดก็กินสมองไปละจะเบลอๆหน่อยนะครับเบลอๆหน่อยวันนี้เรานำคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็รวมถึงรอบๆจังหวัดปทุมธานีมีของบ้านคนไร้ที่พึ่งนะครับชายและคนไร้ที่พึ่งหญิงส่วนแล้วก็500กว่าคนนะครับตัวเนี้ยเข้าไปถึง 80% เนี่ยจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้น่ากลัวสำหรับชาวบ้านสำหรับลูกหลานเราที่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ
2: ค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่คือคนทำงานจริงสามารถอ่านเกมได้ออกว่าถ้าหากเจอคนแบบนี้ต้องรับมืออย่างไรรวมถึงสามารถวางบริบทของทั้งจังหวัดปทุมธานีได้ด้วยนะคะคนเยอะไม่เป็นปัญหาถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ทางจังหวัดกำลังเร่งแก้ไขณเวลานี้แต่มีอยู่ท่านนึงอยากชวนคุณผู้ชมให้รับฟังท่านนี้หน่อยนะคะเพราะนักข่าวของเราบีฟมาว่าท่านนี้เก่งสามารถแก้ไขปัญหาไปอุดรอยรั่วได้ว่าทำอย่างไรดีเนาะไม่ให้คนนั้นหลุดออกจากระบบแล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านเพราะถ้าหากไปปลายทางมันแก้ยากฉะนั้นต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางท่านนายกอบต.
1: ค
2: ่ะท่านมีเคล็ดลับอะไรพอบอกคนทั่วประเทศได้ไหมคะเผื่อชุมชนอื่นจะเอาไปทำบ้างค่ะ
3: ครับในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าเราใกล้ชิดประชาชนมากนะครับแล้วก็เราเห็นว่าเราอาจจะไม่ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านแต่ว่าเราป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านได้ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะครับได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงแล้วก็มีการดูแลคนที่บ้านเนี่ยนะครับให้อย่างครบวงจรในทุกๆเรื่องเนี่ยปัญหาการไร้บ้านของพี่น้องประชาชนในเขตของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งองค์การมหาส่วนปกครอง5เนี่ยเรามี3ด้านด้านแรกเนี่ยเราร่วมกับผู้นำชุมชนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรเนี่ยสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยเราพยายามให้สิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐเนี่ยให้ทุกคนเข้าถึงอย่างครอบคลุมอย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสำหรับเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพอะไรพวกนี้เราจะไม่ให้ตกหล่นนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะเป็นสวัสดิการที่ทางองค์กรท้องถิ่นได้ดำเนินการเองนะครับเช่นการช่วยเหลือการหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้สำหรับคนเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยจิตเตียงคนพิการรถรับส่งไปยังสถานพยาบาลนะครับแล้วก็รวมถึงกลไกของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่จะไปดูแลจนถึงบ้านนะครับถึงบ้านนอกอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการที่เป็นเหตุเฉพาะเช่นบ้านผู้สูงอายุที่ชำรุดทรุดโทรมอันนี้ก็ต้องประสานทางพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับหรือทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะมีงบประมาณมาซ่อมแซมบ้านให้ได้นะครับรวมถึงถ้าการช่วยเหลือที่นอกเหนือขอบเขตตามระเบียบราชการช่วยเหลือได้เราก็ยังมีเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับที่จะมาให้การช่วยเหลือได้ซึ่งผมมองว่าในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงแค่ตำบลคลอง5หรอกที่เป็นแบบนั้นทุกๆคนก็มีความพยายามนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเลยนะครับรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับเช่น มูลนิธิวัดพระธรรมกายอย่างเงี้ยครับเขา

0: พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือผู้นำชุมชนของเราก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยนะครับท่านสมาชิกสภาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอสม.เนี่ยค้นหากลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วปัญหาก็ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วครับ
1: หนูรู้คดลับแล้วค่ะใช้ใจแลกใจอย่ามองว่านี่คือปัญหาแต่ว่าใช้ใจในการเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่ามองคนกลุ่มนี้ว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแต่มองว่าคือพ่อแม่พี่น้องที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้คืออสบถูกต้องนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกันอาจารย์เคล็ดไม่ลับเอาไปทำได้กับทุกพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้นะคะท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะยิ้มหวานเชียวค่ะคุณเบนจานะคะนับเนืองทรัพย์ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดปทุมนะคะเดี๋ยวอยากให้คุณเบนจาลองช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะเคสที่เราไปเจอแล้วเราจัดการเขายังไงช่วยเหลือเขายังไงเพื่อคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ทางบ้านจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะ
3: ค่ะในการดูแลกลุ่มคนไร้บ้านนะคะบางครั้งเราจะเจอเขาตามใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะบางครั้งคือการรับแจ้งจากช่องทาง1300ค่ะหรือว่ามีภาคีเครือข่ายแจ้งมาค่ะ
2: ค
3: ่ะเราก็จะสอบถามก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะชุดลงพื้นที่เร็วค่ะก็คือจะลงไปดูเคสค่ะว่าเคสน่ะประสบปัญหาอย่างไรบ้างพิจารณาความเร่งด่วนในแต่ละปัญหาค่ะโดยเราจะเข้าไปพูดคุยกับเคสนะคะว่าประสบปัญหาเช่นไรบ้างต้องการให้ทางภาครัฐช่วยเหลืออย่างไรบ้างโดยประเด็นที่เราตั้งไว้ในใจคือทำไมเขาถึงออกมาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราจะใช้ความคุ้นเคยสร้างสัมพันธภาพกับเคสค่ะเพื่อพูดคุยศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากเขาค่ะว่าทำไมเขาถึงมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตอนนี้ประสบปัญหาเช่นไรบ้างต้องการให้รัฐช่วยอย่างไรต้องการเข้าสู่การคุ้มครองของรัฐหรือไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนไหมการถามข้อมูลณพื้นที่ตรงนั้นบางครั้งอาจจะไม่สะดวกเพราะเคสอาจจะไม่อยากให้คนในบริเวณนั้น
2: ใช่เขากลัว
3: ได้รับทราบข้อเท็จจริง
2: จะไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเราจะต้องใช้หลักสร้างความไว้วางใจค่ะชักชวนเขาค่ะเกลี้ยกล่อมเขาให้มากับเราโดยหลักแรกที่เราจะต้องพิจารณาและยึดถือก็คือความสมัครใจค่ะถ้าเราสามารถชักชวนเขาเข้ามารับการคุ้มครองด้วยความสมัครใจแล้วการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปด้วยความยั่งยืนค่ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการของเราแล้วนะคะเรากระบวนการแรกคือการแลกรับค่ะเราแลกรับเข้ามาแล้วจะสอบถามข้อมูลค่ะทั้งข้อมูลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลครอบครัวเพื่อวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันค่ะและพิจารณาคัดกรองว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพไหมทั้งในเรื่องสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนทางพม.จะส่งผู้ใช้บริการค่ะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ละแวกนั้นๆค่ะอย่างเช่นว่าศูนย์คุ้มครองตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรีโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นโรงพยาบาลธัญบุรีค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับการรักษาได้เร็วที่สุดค่ะจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลแล้วเคสมีความไว้วางใจกับเราสามารถให้ข้อมูลกับเราได้มากขึ้นการวางแผนช่วยเหลือสู่ลำดับต่อไปค่ะว่าเขาต้องการวางแผนชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะบางครั้งการไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะนานๆนะคะมันจะมีความเคว้งไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าชีวิตในวันต่อไปจะทำอะไรต่อไปแต่ถ้าหากเราชวนคุยชวนคิดให้เขากำหนดเป้าหมายในชีวิตและสร้างเส้นทางให้สู่เป้าหมายนั้นร่วมกันการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งทางพม.มีการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอาชีพค่ะการสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการทำงานโดยพิจารณาความเหมาะสมแต่เคสแต่ละรายซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปค่ะหรือบางรายมีการติดตามในเรื่องของญาติครอบครัวบางรายครอบครัวตามหาแต่เคสไม่รู้ว่าครอบครัวประสงค์ที่จะต้องการให้เขากลับไปอยู่ในความอุปการะดูแลของครอบครัวเหมือนเดิมถ้าเราสามารถติดตามครอบครัวได้เราจะมีการประสานกับทางครอบครัวค่ะแล้วก็นำพาเขากลับสู่ครอบครัวและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เขาสามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: คือศูนย์ถือว่าเป็นด่านแรกหลังจากคนที่หลุดออกมานอกระบบแล้วกลายเป็นคนไร้บ้านต้องทำหน้าที่ในการคัดกรองศูนย์นี้ความจริงสำคัญมากๆอยากให้ทุกจังหวัดมีศูนย์นี้ด้วยมีคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนเข้ามาในออนไลน์ณเวลานี้จะขออนุญาตหยิบสลับขึ้นมาแล้วก็ถามทุกท่านบนเวทีนะคะคำถามนี้น่าสนใจเขาบอกว่าทุกคนเป็นมนุษย์ควรมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกคนในสังคมไม่ว่าจะมีบ้านหรือไม่มีบ้านแต่

0: ก้ไขปัญหาให้กับคนไม่มีบ้านก่อนท่านประธานผู้ตรวจคะชวนมาวิเคราะห์ต่อหน่อยค่ะท่านมองว่าในประเทศไทยในอนาคตมีโอกาสมากขนาดไหนคะท่านคะที่จะไม่มีคนไร้บ้านเลยค่ะ
1: ครับก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกถ้ายังมีปัญหายาเสพติดยังมีปัญหาความตึงเครียดทางสังคมเนี่ยโอกาสที่คนจะหลุดออกมาก็ยังมีผลการแก้ปัญหาคงต้องอย่างที่ทางผอ.ได้พูดต้องแก้ที่ต้นทางต้นเหตุด้วยนะครับความเข้มแข็งของสังคมของครอบครัวสถาบันขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมอยากจะเรียนเสริมว่าข้อเสนอแนะที่เราได้เสนอแนะไปทั้งเรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางแล้วก็เรื่องคนไร้บ้านเนี่ยความจริงมีค่อนข้างเยอะนะครับ10กว่าเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่าง 2-3 เรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องแรกจะต่อเนื่องจากที่ทางผม.ได้สะท้อนว่ามีสถาบันมีสถานคุ้มครองอยู่ประมาณ4แห่ง 4-6 แห่งเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าความจริงเป็นงานที่หนักมากทางผมและคณะได้ไปดูเนี่ยต้องชื่นชมแล้วก็ทั้งเห็นใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ของผม.แล้วก็ที่สำคัญนะครับ1กำลังคนไม่พอ2เนี่ยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการต้องการยาการฉีดยาแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้เป็นแพทย์นะครับมีความเสี่ยงมากก็จำเป็นต้องฉีดเราก็เลยขณะนี้ความจริงทางผม.ก็มีบันทึกความเข้าใจ MOU กับทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ติดปัญหานะครับว่าการจะส่งคนมาช่วยแต่เราก็พยายามบอกว่าอย่างน้อยให้ส่งแพทย์พยาบาลเนี่ยมาให้ถี่ขึ้นแล้วเพิ่มจำนวนมาอยู่ชั่วคราวให้มากขึ้นอันนี้เพื่อจะทั้งดูแลผู้ที่อยู่ในสถานคุ้มครองแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ของผม.นะครับที่ไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปฉีดยาหรือไปให้ยาให้กับคนต่างๆขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผู้ไร้บ้านที่มีอาการทางสุขภาพจิตก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าพอเขาบำบัดเสร็จไม่ว่าจะเป็นศรีธัญญาหรือว่าสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยต้องส่งออกทันทีพอส่งออกเขาก็ต้องส่งมาที่สถานของผม.นะครับในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยกรมสุขภาพจิตต้องการจะดูแลต่อการฝึกอาชีพการบำบัดแล้วสามารถให้เขากลับเข้าสู่สังคมได้แต่ยังไม่รับการสนับสนุนงบประมาณอันนี้เราเสนอให้ผลักดันแล้วก็ผมก็กำลังจะติดตามนะครับให้ทางสปสช.เนี่ยให้งบประมาณสนับสนุนมันก็จะเป็นการลดภาระของทางสถานคุ้มครองขณะเดียวกันก็จะสามารถดูแลกลุ่มเปราะบางได้ตลอดสายอย่างทั่วถึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือการที่เรายังไปพบคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็ได้สอบถามว่าหน่วยงานต่างๆได้ไปสำรวจอะไรยังไงบ้างได้มีการดำเนินการเชิงรุกหรือไม่นะครับก็ทราบว่าอย่างกรุงเทพมหานครก็เขาเรียกว่าวันไหนเขานับตอนกลางคืนเนี่ยแต่ปีละครั้งวันปีละครั้งเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะในขณะที่ทางภาคประชาชนภาคประชาสังคมพวกสมาพันธ์คนไร้บ้านเนี่ยเขาจะมีการเดินสำรวจเป็นระยะเขาใช้คำว่าเดินกาแฟเดินไปถึงก็ไปนั่งคุยว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงอยากจะเข้าไปอยู่ตรงไหนยังไงไหมนะครับแต่เขาก็มีข้อจำกัดตรงนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้แต่ไปสอดแสวงหาว่าอยู่ที่ไหนเราก็เลยเสนอว่าควรจะต้องมีการเดินสำรวจในเชิงลุกอย่างน้อยทุก2เดือนนะครับเป็นต้นแต่คงไม่ได้หมายความว่าไปกันเป็นกลุ่มละ10คนคนไร้บ้านก็คงจะตื่นตกใจว่าคนมารุมก็อาจจะมีวิธีการแต่ว่าอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติกำลังจะอยู่ในระหว่างการติดตามนะครับว่าการค้นหาในเชิงลึกเนี่ยจะในเชิงลุกนี่จะช่วยมากเราก็จะเห็นว่าจำนวนคนที่อยู่ตามถนนเนี่ยน่าจะลดลงถ้าหากว่าเรามีการค้นหาเชิงลุกเราเข้าไปพูดคุยเขาแต่เขาบนพื้นฐานของความสมัครใจเพื่อเขามาดูแลนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่คุณแป้งพิธีกรบอกว่าควรจะมีศูนย์ลักษณะแบบเนี้ยของผม.ของอบต.คลอง5อยู่ทั่วประเทศไหมเราก็เสนอแน่ว่าถ้ากระทรวงดลพังกระทรวงเนี่ยคงจะไม่มีกำลังงบประมาณเพียงพอจะไปตั้งศูนย์อยู่ในทุกจังหวัดหรือทุกพื้นที่เราก็เสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละเหมือนอบต.คลอง5สามารถตั้งศูนย์บังเอิญอบต.คลอง5ไม่มีคนไร้บ้านนะครับแต่ว่าในหลายจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะตั้งศูนย์ที่จะดูแลคนไร้บ้านเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะส่งเขากลับเข้าสู่สังคมแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับเราก็คิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะมาจากต่างจังหวัดนะครับจากพื้นที่ที่ห่างไกลมันอบต.

0: หรือเทศบาลเนี่ยจะเป็นหน่วยสำคัญอาจจะหลายๆเทศบาลรวมกันดูแลตั้งเป็นสักศูนย์หนึ่งนะครับจังหวัดหนึ่งอาจจะมีสัก4-5 ศูนย์เราก็งบประมาณถ้าอบต.ใหญ่เทศบาลใหญ่อาจจะดูแลจัดตั้งได้แต่ถ้าเป็นอบต.เล็กเทศบาลเล็กอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอเราก็เสนอว่าให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.เนี่ยซึ่งจะมีงบประมาณอยู่พอสมควรสนับสนุนในการสร้างศูนย์เหล่านี้เพื่อดูแลนะครับซึ่งก็คิดว่าคงเป็นจังหวัดหลักๆที่เป็นจังหวัดเป้าหมายโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆที่มีคนหลุดจากระบบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายจากที่เราได้ตัวอย่างจาก2พื้นที่อบต.คลอง5แล้วก็ทางโรงกระโจมเนี่ยเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นแนวความคิดที่เราเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมสังคมอย่างหนึ่งนะครับเป็นโซเชียลอินโนเวชั่นก็คือว่าการที่สังคมจะมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางแล้วก็สร้างสังคมให้เข้มแข็งเนี่ยนอกจากบ้านวัดโรงเรียน3ประสานเดิมแล้วนะครับเราเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวจากที่ดูจาก2ตัวอย่างของ2พื้นที่นี้นะครับเราเพิ่มตัวชอช้างกับตัวรอเรือ กลายเป็นบวรชอนนะครับชอช้างคือชุมชนเพราะชุมชนจะมีลักษณะของตัวเองมีประธานชุมชนมีกรรมการชุมชนอันนี้เขาแยกจากบ้านแยกจากวัดแยกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ตัวรออีกนึงก็ได้มาจากกรณีของโรงกระโจมก็คือรพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งในหลายพื้นที่เขาเป็นหัวหอกในการที่จะนำเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเสนอแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากหน่วยงานอย่างที่หลายท่านพูดก็กระจายกันปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเราก็เสนอให้มีการบูรณาการขณะนี้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางและคนไร้บ้านนี้ยังไม่มีนะครับอันที่หนึ่งมันควรจะมียุทธศาสตร์อันที่สองกลไกในระดับประเทศก็ยังไม่มีนะครับก็เราเสนอว่าควรจะมีกลไกในระดับประเทศแล้วก็มีกลไกในระดับจังหวัดทำงานอยู่แล้วแต่ถ้ามีกลไกนะครับให้ชัดเจนขึ้นรวมทั้งถ้าจะลงไปถึงระดับอำเภอก็ยิ่งจะสามารถดูแลประชาชนได้ดีนะครับแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานประสานตรงกลางเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่าพม.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมนะครับแต่ตามกฎหมายเนี่ยพม.ก็ทำหน้าที่ได้เป็นเพียงเขาเรียกว่าเป็นเรกูเลเตอร์เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยพม.อยู่แต่ว่ายังไม่มีผู้ประสานงานโคดิเนเตอร์ยังไม่มีผู้ประสานงานในเชิงนโยบายเราก็เสนอว่าพม.ควรจะมาทำหน้าที่นี้มันจะได้มีนโยบายทั้งระดับชาติระดับจังหวัดในการที่ขับเคลื่อนนะครับร่วมกันแล้วก็มีการบูรณาการอาจจะมีงบบูรณาการร่วมกันนะครับโดยพม.อาจจะเป็นหน่วยงานกลางที่จะมีงบบูรณาการในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็คนไร้บ้านซึ่งปัจจุบันไม่มีมันเป็นการแยกส่วนไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับ
1: ชอบมากบวรชรอันนี้สามารถทำได้และทำได้เลยทั้งประเทศอันนี้ยืนยันบ้านวัดโรงเรียนชุมชนและรพสต.อุดรอยรั่วเรื่องคนไร้บ้านได้แน่นอนค่ะ
2: ค่ะเรายังพอมีเวลาเหลือ
1: มีค่ะอาจารย์ประมาณ10นาทีค่ะ
2: ได้นะคะกราบเรียนถามท่านนะคะท่านผู้ตรวจคะเมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งโต๊ะนี้ทั้งกลุ่มนี้เราเข้าใจนะคะคนนี้ก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยมันเป็นเหมือนงานช่วยกันทุกคนมีจิตสำนึกเราไม่เคยทอดทิ้งคนไทยด้วยกันเลยอันนี้เราเข้าใจแต่วันข้างหน้านะคะสังคมมันใหญ่ขึ้นค่ะท่านผู้ตรวจคะเดี๋ยวคิดว่าปัญหามันก็คงจะเยอะมากขึ้นเราจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไหมคะที่ขึ้นมาเหมือนกรมเหมือนกองเหมือนอะไรเลยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนะคะท่านคะ
0: ครับก็ผมคิดว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของการปฏิรูประบบราชการในขณะนี้ก็คงมุ่งใช้หน่วยงานที่มีอยู่แต่ให้มีกลไกที่เป็นบูรณาการนะครับโดยฝ่ายเลขานุการก็อาจจะมีทั้งกระทรวงพม.ซึ่งเมื่อกี้เราก็เสนอไปว่าแทนที่จะเป็นเรกูเลเตอร์อย่างเดียวต้องเป็นผู้ประสานงานต้องเป็นหน่วยโคดิเนเตอร์แล้วก็เป็นหน่วยประสานนโยบายโพลิซีโคดิเนเตอร์ซึ่งจะทำให้พม.ก็จะมีบทบาทมีอำนาจมากขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยต่างๆที่จะเข้ามาดำเนินการได้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่เราเสนอว่าเรื่องบูรณาการเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยบูรณาการอันนี้ก็เห็นพ้องกับอาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าในสภาพที่ขณะนี้เขากำลังปฏิรูประบบราชการลดจำนวนหน่วยงานราชการลงเนี่ยเราก็อาศัยหน่วยที่มีอยู่แล้วแต่เพิ่มกลไกแล้วก็เพิ่มอำนาจหน้าที่นะครับเพิ่มงบประมาณแล้วก็เพิ่มกำลังคนให้กับเขาอันนี้ก็จะทำให้เขาสามารถขับเคลื่อนได้แล้วก็เรื่องของงบประมาณนอกจากงบบูรณาการเนี่ยเราก็มีแนวคิดเหมือนกับว่าควรจะมีกองทุนที่ดูแลคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางขึ้นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญ แล้วก็กลไกที่พม.จะเป็นผู้ประสานงานต้อง

0: มีภาคประชาชนเข้ามาเพราะขนาดนี้มีมูลนิธินะครับมีกลุ่มแล้วก็มีสมาพันธ์ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนทำงานเรื่องนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยที่มีบทบาทในเรื่องนี้ก็คือสสส.ตอนนี้ที่เชียงใหม่สสส.ร่วมกับสมาพันธ์คนไร้บ้านก็ไปเปิดจุดบริการรายวันเรียกว่าจุดดรอปอินครับตอนนี้ก็เปิดไป 3-4 จุดเราก็กำลังลงไปทำงานร่วมกับทางมอราชภัฏเชียงใหม่เพื่อให้มอราชภัฏเชียงใหม่เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ไปสนับสนุนการเปิดหน่วยบริการรายวันรวมทั้งเนื่องจากมอราชภัฏเนี่ยมีกำลังคนมีสถานที่มีทรัพยากรดูว่าอาจจะมีศูนย์ดูแลคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งในระยะสั้นเช่น30วันได้หรือไม่ยังไงนะครับ
1: มาคุยถึงทางจังหวัดบ้างปทุมธานีถือว่าเป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากทั้งในมุมเศรษฐกิจมุมของคนควบคู่กับกรุงเทพมหานครไปเลยท่านมีมุมมองในการดูแลประชาชนในเมืองที่เติบโตแบบนี้อย่างไรไม่ให้หลุดกระเด็นออกไปกลายเป็นคนไร้บ้านในอนาคตค่ะ
2: ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้พูดถึงภาพรวมไปแล้วนะครับซึ่งปทุมธานีเนี่ยเรามีอาสาสมัครทางพม.อยู่แล้วแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยเรามีอยู่แล้วในการที่จะสอดส่องดูว่าตรงไหนมีคนได้บ้านอยู่เราก็จะเข้าไปเซิร์ฟทันทีนะฮะตอนนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกข้อนึงนะครับตอนนี้เรามีโครงการของรัฐบาลกลางนะครับเขาเรียกว่า Thailand Zero Drop Out นอกจากคนได้บ้านธรรมดาเนี่ย Thailand Zero Drop Out หมายถึงเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบถึง18ปีนะครับตอนนี้คือเด็กที่ไม่เรียนหนังสือนะฮะของจังหวัดปทุมธานีมีเด็กที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจำนวน 2,400 คนนะครับวันนี้เนี่ย 2,400 คนเนี่ยทางจังหวัดปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการหลายๆกระทรวงรวมกันเนี่ยจะต้องออกไปค้นที่บ้านนะครับสมมุติว่าผมไปบ้านท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเจอลูกของท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่า1เด็กที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยท่านต้องการอะไร1ต้องการจะกลับมาเรียนใหม่มั้ยหรือต้องการจะเรียนสกล.ก็คือเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับหรือจะประกอบอาชีพหรือจะทำอาชีพอะไรหรือจะอยากจะทำอะไรณวันนี้เราเข้าไปเพื่อเอาเด็กกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบนะครับคือเด็กตอนนี้กลุ่มนี้ 20,000 กว่าคนเนี่ยออกนอกระบบนะครับเพราะเขาติด1เขาคิดว่าไม่เรียนหนังสือละจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เขาจะไปอย่างนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าณวันนี้ปทุมธานีก็เดินอยู่ในการที่จะออกไปสำรวจทั้งหมดเนี่ย20,000กว่าคนเนี่ยโดยจะแจ้งไปที่ในอำเภอในอำเภอปลัดอำเภอปลัดอำเภอลงไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปสำรวจทุกพื้นที่นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลเทียบเคียงกับบุคคลไร้บ้านเมื่อกี้1อันแล้วก็บุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษาอีก1อันอนาคตถ้าไม่ดูแลคนกลุ่มนี้ดีเนี่ยเขาอาจจะออกมาเป็นบุคคลไร้บ้านในอนาคตต่อไปนะครับ
3: อนาคตของประเทศก
1: ็ให้การศึกษาม องว่าให้การศึกษาเป็นสิ่งมั่นคง
3: เขาก็ไม่มีตังค์จะเรียนน่ะเรียนฟรีไหมคะถ้าเขาจะเรียน
2: มันจะมีการศึกษาภาคบังคับอยู่แล้วนะครับเรียนฟรี
3: ใช่ผิดกฎหมายนะคะถ้ามีลูกแล้วไม่ให้เรียนจนจบป.6หรือม.3ใช่ไหมคะมัวแต่ทำงานแล้วก็ปล่อยลูกเล่นเกมอยู่กับบ้านอันนี้ไม่ได้นะคะ
1: ค่ะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนคุณผู้ชมระหว่างที่เราจัดรายการหมายช่างภาพของเราก็ซูมไปพื้นที่ข้างล่างบ่อยมากคุณผู้ชมอาจจะสงสัยพี่ๆที่เขาใส่เสื้อสีฟ้าแล้วมีเสื้อกั๊กแล้วมีโลโก้ตัวใหญ่แปะอยู่ที่หน้าอกคือใครนะคะอสบอาสาสมัครบริบาลกลุ่มคนกลุ่มนี้นี่แหละค่ะคือมดงานของจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะของอบต.คลอง5ในการลงพื้นที่เข้าไปหากลุ่มเปราะบางเข้าไปดูแลเข้าไปฉีดยาเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปเป็นเพื่อนคุยในยามเหงาค่ะป้องกันกลุ่มคนกลุ่มนี้หลุดออกไปแล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านถือว่าเป็นคนต้นคิดได้ดีมากค่ะท่านนายกคะหลังจากนี้ต่อยอดพี่ๆเขาอย่างไรดีคะ
4: ครับด้วยความที่เขาทุ่มเททำงานนะครับความสำเร็จผมอยากจะพูดถึงความสำเร็จนิดนึงว่าหลายบ้านเนี่ยที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับบางทีลูกหลานต้องออกจากงานมาดูแลบ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเชิงซ้อนก็คือมีปัญหาเรื่องรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับหลังจากอาสาสมัครบริบาลไปทำหน้าที่ดูแลจะทำให้เขาได้กินยาตรงตามเวลาได้รับประทานอาหารครบถ้วนเรามีรถรับส่งคอยเตือนว่าเอ้ยถึงวันหมอนัดแล้วนะเรียกรถของอบต.มาถ้าใครจะต้องใช้อุปกรณ์เช่นเตียงรถเข็นเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยทางอบต.ก็มีรองรับในที่นี้เนี่ยก็คือเกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือชุมชนเขาเข้มแข็ง อุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเกิดจากการบริจาคของภาคประชาชนนะครับว่ารวมกลุ่มกัน

0: เราก็เหมือนจะว่าจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ด้านหลังตอนนี้เราดูแลกลุ่มนี้อยู่ประมาณ90ท่านนะครับแล้วก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบางคนกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เดินได
1: ้
0: ลูกที่ออกจากงานก็กลับไปทำงานได้ปัญหาเชิงซ้อนก็ลดลงเบาบางลงก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท้องถิ่นนะครับที่มีกำลังมีความสามารถลองศึกษารูปแบบอาสาสมัครบริบาลจะช่วยเหลือคนเปราะบางได้อย่างมากครับ
1: ค่ะเรียนถามสั้นๆนิดเดียวนะคะทั้งหมดตรงนี้ถ้าเขาได้รับการอบรมจากพม.เนาะก็อาจจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุบริบาลทันโรคหรืออะไรพวกนี้ถ้าเขาจบนะเขาควรได้วุฒิบัตรเขาจะได้มีความภาคภูมิใจเนาะเรียนคิดอย่างนี้ค่ะ
0: ครับเขาได้รับการรับรองนะครับ
1: แล้วรับรองด้วย
0: กระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ออกระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นซึ่งส่วนหนึ่งก็ทางท้องถิ่นก็ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้
1: อุ้ยภูมิใจนะคะ
2: ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆเขาเหมือนกันอาจารย์ค่าตอบแทนน่ะมันน้อยนิดแต่สิ่งที่ทำจนถึงทุกวันนี้ทำด้วยอะไรคะด้วยใจฟังแล้วก็อิ่มเอมนะอยากให้ทุกชุมชนเนี่ยนำโมเดลนี้ไปใช้ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุยกับท่านผอสั้นๆนิดนึงได้ไหม
1: คะ
2: ท่านผอคะตอนนี้เรามีมดงานช่วยเหลือพอระดับหนึ่งแต่เพียงแค่ชุมชนเดียวตำบลเดียวหลังจากนี้กระจายแบบนี้เป็นโมเดลเป็นพื้นที่ข้างเคียงพอทำได้ไหมคะของจังหวัดค่ะ
3: คิดว่าสามารถทำได้นะคะเพราะว่าพม.เพียงหน่วยงานเดียวอะค่ะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งได้อย่างแน่นอนค่ะเราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะจากพี่ๆอาสาบริบาลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสมัครทางด้านต่างๆค่ะซึ่งก็จะมีการประสานกันในจังหวัดนะคะว่าเราจะมีโมเดลที่จะขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆอย่างไรต่อไปเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมอยู่ดีมีโอกาสค่ะ
2: ค่ะ
1: เรายังมีเวลาอีกนิดเดียวนะคะท่านผู้ตรวจคะได้ฟังมาทั้งหมดตรงนี้แล้วท่านมีความภาคภูมิใจไหมคะกับสิ่งที่ท่านจุดประกายไว้แล้วมันก็เกิดการดำเนินงานแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
4: ครับก็ทั้งภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมทุกหน่วยงานตั้งแต่เราเริ่มทำงานในเรื่องนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากทุกภาคส่วนจากทางจังหวัดจากพม.จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกทม.แล้วก็รวมทั้งสื่อต่างๆรวมทั้งไทย PBS ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการดูแลผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะทำให้สังคมเราเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับผมทิ้งท้ายนิดเดียวว่านอกจากคนไร้บ้านที่มีสภาพไร้บ้านในปัจจุบันที่เราต้องดูแลแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงพอๆกันเลยอาจจะยิ่งกว่าคือคนที่กำลังจะไร้บ้านจากการศึกษาหลายอันเนี่ยกำลังจะออกมาอีกพอสมควรถ้าไม่ได้รับการแก้ปัญหาและป้องกันที่ต้นทางนะครับรวมทั้งบวกกับนักเรียนที่หลุดจากระบบอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกทั้งประเทศเนี่ยมี1ล้านคนนะครับปทุมธานี 20,000 กว่า77จังหวัดเนี่ยมีอยู่2ล้านคน2กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะออกมาเป็นคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งต่อไปในอนาคตซึ่งเราก็คงจะต้องทำงานทั้งสองด้านทั้งด้านการป้องกันนะครับไม่ให้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คนที่มีอยู่แล้วเราจะดูแลกลับเข้ามาอยู่ในระบบได้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงค่ะจังหวัดทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงนะคะของในมุมของปทุมธานีค่ะ
5: ก็ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ยินดีนะครับที่จะต้องบูรณาการร่วมกันเพราะถือว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้ที่บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนนะครับก็เห็นด้วยกับทางท่านผู้ตรวจนะครับในการที่บูรณาการช่วยเหลือบุคคลไร้บ้านแล้วก็ดูเรื่องของเด็กในอนาคตว่าเด็กที่กำลังออกนอกระบบจะทำยังไงให้เขากลับเข้ามานะครับ
1: ค่ะน้องแป้งมีอะไรอีกไหมคะ
2: คือวันนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นแล้วนะคะเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านค่ะหน่วยงานหลายๆหน่วยงานพยายามที่จะบูรณาการแก้ไขร่วมกันเหลือส่วนหนึ่งค่ะที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้คือสังคมต้องให้โอกาสคนไร้บ้านในวันหนึ่งที่คนไร้บ้านเขามีโอกาสแล้วนะคะเขาสามารถกลับเข้ามาทำงานระบบนั้นก็อุ้มเขาจะไม่กลับกลายเป็นคนไร้บ้านอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ทราบนะคะคุณผู้ชมคะบ้านหน่วยงานอาจจะหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือบ้านค่ะจากบ้านไปเป็นชุมชนและเป็นประเทศชาติค่ะบ้านสมบูรณ์ประเทศชาติก็สมบูรณ์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านผู้ตรวจค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะพวกเราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในจังหวัดเชียงรายครับพบผู้ต้องหาพยายามคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่แต่กลับระเบิดใส่ตัวเองจนเสียชีวิตครับส่วนตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ1นาย
1: เกียร์แล้วเกียร์แล้วเกียร์แล้วเกียร์แล้ว
0: นี่คือภาพขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษฝางร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่หลังเกิดระเบิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับผู้ต้องสงสัยพยายามคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่แต่ลูกระเบิดกลับระเบิดใส่ตัวเองจนเสียชีวิตและมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายจากการถูกสะเก็ดระเบิดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับของศาลคือนายสินชัยแต่กลับพบชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านและมีการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดยชายดังกล่าวถืออาวุธปืนลูกซองและถือลูกระเบิดขว้างที่ถอดสลักพร้อมใช้งานพร้อมยิงเข้าหาเจ้าหน้าที่ต่อมาเกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ1นายคือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนซ้ายถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลฝางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนที่นนทบุรีครับมีเหตุใช้ปืนอีกแล้วครับหลังชายคนหนึ่งเข้าไปใช้บริการภายในสนามยิงปืนในอำเภอบางบัวทองก่อนก่อเหตุใช้ปืนทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเบื้องต้นญาติคาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดจากอาการป่วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตโดยในขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการและเข้าไปในพื้นที่เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าจุดเกิดเหตุอยู่ด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างชายอายุ36ปีถูกยิงบริเวณศีรษะข้างลำตัวพบปืนขนาด11มม.สอบถามเจ้าหน้าที่ครูฝึกของสนามเล่าว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาเช่าปืนที่สนามแห่งนี้เป็นประจำโดยช่วงสายก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพยายามนำปืนที่เช่ามาออกไปนอกสนามแต่ถูกเจ้าหน้าที่ครูฝึกห้ามไว้แต่ผู้เสียชีวิตอ้างว่าจะขอไปสูบบุหรี่ก่อนจะฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนก่อเหตุอัตวิบาทกรรมจากการสอบถามผู้เสียชีวิตขออภัยครับจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคาดว่าเครียดจากอาการป่วยจึงก่อเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งตำรวจหาดใหญ่ชี้แจงหลังถูกไบเกอร์จากประเทศมาเลเซียโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความไม่พอใจกรณีถูกตรวจค้นพร้อมเพื่อนรวม17คนและยังมีการปลุกระดมบอยคอตไม่ให้มาเที่ยวที่เมืองหาดใหญ่แต่ตำรวจจราจรที่หาดใหญ่ยืนยันครับว่าดำเนินการตามกฎหมายชาวมาเลเซียเจ้าของบัญชี Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวม17คันถูกตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่ดำเนินคดีหรือโดนใบสั่งรวม15ใบเป็นเงิน 15,000 บาทพวกเขาอ้างว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพียงนายเดียวและใช้เวลาตรวจค้นนานเกือบ3ชั่วโมงส่วนท่อไอเสียเป็นท่อเดิมจากโรงงานและจับกุมไม่รับใบขับขี่แบบดิจิทัลจนโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอยคอตไม่มาท่องเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจ่าสิบตำรวจวีรศักดิ์พันธ์แสลบหมันชี้แจงว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พบกลุ่มรถจักรยานยนต์จากประเทศมาเลเซีย17คันขับผ่านบางคันมีการดัดแปลงไฟท้ายเป็นไฟกระพริบและบางคันท่อไอเสียเสียงดังจึงเรียกรถมาตรวจค้นพร้อมเชิญมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่สภ.หาดใหญ่จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์17คันพบกระทำผิดกฎหมาย9คันออกใบสั่งรวม9ใบเป็นเงินค่าปรับรวม 12,000 บาทไม่ใช่ 15,000 บาทตามที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อ้างโดยอัตราค่าปรับมีตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 บาทตามฐานความผิดอาทิข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดดัดแปลงไฟท้ายกระพริบและท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐานไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่ากฎหมายไทยรองรับเฉพาะใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบขับขี่แบบบัตรแข็งที่มีรูปถ่ายออกโดยกรมการขนส่งทางบกของประเทศมาเลเซียเท่านั้นไม่สามารถแสดงผ่านแอปพลิเคชันได้ มดเวลาทันข่าว 15 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 16 นาฬิกาครับสวัสดีครับ
2: วันที่18สิงหาคมของทุกปีมีความสำคัญยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าถึง2ปีได้อย่างแม่นยำเพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์จึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะว่ากันด้วยเรื่องของวัคซีนอยากถามคุณผู้ชมว่าฉีดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วเป็นวัคซีนอะไรคะอย่างพรีนเนี่ยนะฉีดล่าสุดก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะหลายๆคนรู้จักวัคซีนนี้แล้วก็ฉีดกันทุกๆปีเป็นประจำแต่จริงๆแล้วเราก็ยังมีวัคซีนอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะที่หากฉีดก็จะช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะหลายคนถ้าย้อนกลับไปเป็นเด็กเราจะรู้ว่าเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแต่ผู้ใหญ่หรือแม้แต่วัยสูงอายุเองก็ตามก็มีวัคซีนอีกมากมายที่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าวัคซีนแต่ละอย่างเนี่ยจำเป็นทั้งนั้นเลยต้อนรับค่ะคุณหมอที่อยู่ข้างๆพินตรงนี้นะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพินเกียรติบุรณกุลแพทย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะเด็กๆเนี่ยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแน่นอนแต่ว่าถ้าเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่มีภูมิคุ้มกันเราบอกว่าดูแลตัวเองดีวัคซีนยังจำเป็นไหมคะ
1: จริงๆถ้าบอกว่าวัคซีนในผู้ใหญ่ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือวัคซีนที่เราเคยฉีดตอนเด็กอ่ะมันไม่ได้อยู่ยืนยาวนะคะภูมิคุ้มกันที่เราเคยได้รับจากวัคซีนตอนเด็กเนี่ยก็จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะอันที่สองคือผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลาติดเชื้อก็จะมีความรุนแรงนะคะบางโรคเนี่ยก็ต้องมีการให้วัคซีนเสริมเพื่อป้องกันสำหรับการติดเชื้อในผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นก็โดยสรุปก็คือวัคซีนจะมีความจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กอย่างเดียว
0: ค่ะเพราะบางโรคมันก็มาแบบไม่รู้ตัวอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะวัคซีนไข้เลือดออก
1: ค่ะก็จริงก็มีหลายโรคนะคะบ้านเราเนื่องจากว่าหน้าฝนเนี่ยก็จะมีหลายโรคที่มาเช่นโรคของระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะได้ยินไข้หวัดใหญ่ก็มานะคะโควิดเองก็มานะคะช่วงสักเดือนที่แล้วก็เคสเยอะเลยนะคะแน่นอนไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในที่หน้าฝนก็จะมาเหมือนกันแต่จริงไข้เลือดออกก็สามารถเจอได้ทั้งปี
0: ค่ะเดี๋ยวจะมาพูดกับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะถึงวัคซีนอีกมากมายที่บางอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีวัคซีนแบบนี้ด้วยและเราเองก็ต้องฉีดหากคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะคะสามารถส่งมาบอกเล่าพูดคุยซักถามกันได้สดๆในรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะมาเช็คข้อมูลความถูกต้องกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและเด็กสำคัญทุกช่วงวัยค่ะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าการให้เด็กดื่มนมที่ชงมาจากนมข้นหวานเนี่ยค่ะเขาบอกกันว่ามีโปรตีนเอ้าสารอาหารก็ยังได้อยู่แถมมีรสหวานเด็กๆเนี่ยชอบจะได้กินกันเยอะๆนะคะแบบนี้จะเป็นข้อมูลที่แชร์กันแล้วจริงหรือมั่วแฟกเช็คค่ะ

0: การใช้นมข้นหวานแทนนมแม่แล้วก็นมวัวนั้นทำให้เด็กอ้วนท้วนสมบูรณ์นั้นไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับในตัวนมข้นหวานเองนะครับจริงๆประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือน้ำตาลนะครับแล้วก็มีน้ำไขมันซึ่งบางอันจะเป็นไขมันจากพืชด้วยซ้ำไปแล้วก็นมวัวนะครับหรือส่วนประกอบของนมวัวซึ่งมีไม่ได้เยอะมากนะครับสิ่งที่ทำให้เด็กนั้นอ้วนนะครับก็เนื่องจากเวลาชงนมข้นหวานให้เด็กรับประทานแล้วเนี่ยเนื่องจากมีน้ำตาลมากนะครับน้ำตาลก็จะถูกเอาไปทำให้เปลี่ยนเป็นตัวไขมันนะครับสะสมอยู่ก็ทำให้เด็กอ้วนนะครับแต่ว่าคำว่าอ้วนของอันนี้นะครับไม่ใช่เนื่องจากความแข็งแรงของเขานะครับแต่เป็นการอ้วนเนื่องจากการที่กินน้ำตาลมากแต่ขนาดเดียวกันก็จะทำให้ขาดโปรตีนแล้วก็ขาดไมโครนิวทรีนนะครับหรือแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตซึ่งก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพต่อไปครับอันแรกเลยคือถ้าไม่มีโปรตีนนะครับซึ่งในช่วงของเด็กที่ต้องการโปรตีนในการเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าเขาก็จะแข็งแรงไม่เจริญเติบโตนะครับข้อที่1ส่วนข้อที่2คือการที่มีน้ำตาลเยอะนะครับมันจะให้ผล2ประการคือประการแรกก็คือทำให้ร่างกายเปลี่ยนน้ำตาลนะครับเป็นไขมันนะครับแล้วก็สะสมทำให้เด็กดูอ้วนนะครับแต่ว่าสุขภาพไม่ดีนะครับซึ่งในกรณีถัดไปก็คือจากการที่มีน้ำตาลเยอะเนี่ยก็จะทำให้ท้ายสุดนะครับเด็กก็จะติดรสหวานทำให้เมื่อโตขึ้นมาแล้วก็จะมีผลทำให้นิยมบริโภครสหวานนะครับแล้วก็การที่มีน้ำตาลเยอะก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็มีแนวโน้มเมื่อโตขึ้นก็จะเกิดโรคเรื้อรังต่อไปครับเช่นเบาหวานนะครับโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรประมาณแบบนั้นนะครับแต่เห็นว่าเด็กโตเร็วดูอ้วนดีแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับอันดับแรกนะครับก็คือตัวพลังงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูในนมแม่ครับในเด็ก 0-6 เดือนจะทานนมแม่เป็นหลักเพราะนั้นน้ำตาลที่อยู่ในนมแม่คือน้ำตาลแลคโตสจะมีปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับเพียงพอที่จะให้พลังงานแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะมีตัวโปรตีนที่อยู่ในนมแม่แล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กครับผมครับหลังจาก6เดือนไปแล้วนะครับจริงๆจากที่เคยทำวิจัยในอาหารเด็กอ่อนนะครับแล้วก็สามารถทานอาหารอ่อนๆได้นะครับซึ่งในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกอาหารที่มีแหล่งของแร่ธาตุหรือว่าสารสำคัญที่มาจากธรรมชาติเช่นผักหรือผลไม้พวกนี้ครับเอามาบดนะครับแล้วก็ทำให้เป็นอาหารเสริมพร้อมกับตัวนมที่เขาควรจะบริโภคตาในช่วงอายุเขาด้วยครับสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในช่วง 0-6 เดือนนั้นคือนมแม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณแม่ต้องพยายามจัดสรรนะครับเวลาเพื่อที่จะให้นมกับลูกตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสถานประกอบการจำนวนมากนะครับที่เปิดโอกาสให้สามารถที่จะปั๊มนมแล้วก็เก็บนมเอาไว้ให้ลูกในระหว่างทำงานแล้วก็แช่จะแข็งไว้ก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็อาจจะเป็นนมที่มีการพัฒนาสำหรับเลี้ยงเด็กทารกในช่วง 0-6 เดือนซึ่งอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับเป็นหลักเลยครับผมเหมือนกับที่แม่ต้องเจริญเติบโตด้วยนะครับก็คือก็ต้องมีพวกพลังงานนะครับมีโปรตีนนะครับเราก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับที่เขาต้องกินซึ่งจริงๆก็คือกินอาหารหลากหลายแล้วก็มีผักผลไม้นะครับซึ่งก็จะเป็นวิตามินและเกลือแร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกรวบรวมแล้วออกไปสร้างเป็นน้ำนมให้ลูกนะครับ
1: ถ้า าเกิดยังเข้าใจผิดอยู่แบบนี้เห็นทีจะไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าให้เด็กๆเนี่ยได้กินนมจากแม่ดีที่สุดค่ะแล้วก็นมชงที่มีโภชนาการที่ถูกต้องเพราะว่านมข้นหวานนั้นอาจไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะสารอาหารไม่ครบถ้วนที่เด็กๆกินแล้วอาจจะดูอ้วนท้วนนั้นเป็นเพราะความหวานที่อยู่ในนมข้นหวานนั่นแหละค่ะอันตรายเหมือนกันเนาะคุณหมอถ้าเกิดว่าดื่มไปนานๆนะคะทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างดีกว่าค่ะเราจะใช้วัคซีนในการป้องกันโรคได้ซึ่งต้องบอกว่าเขามีนะคะแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นเหมือนกันในการที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างคุณหมอเองถ้าให้คุณหมอประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันคนไทยอะค่ะเข้าถึงการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมถูกต้องและควรฉีดมากน้อยแค่ไหนคะ
2: เอาในฐานะที่เป็นหมอผู้ใหญ่แล้วกันนะคะก็คิดว่าถ้าหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยก็คิดว่าคนส่วนหนึ่งให้ความสนใจกับวัคซีนมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้ว่าผู้ใหญ่เองก็มีวัคซีนนะไม่รู้จักว่าวัคซีนคืออะไรแต่หลังจากที่มียุคโควิดเนี่ยช่วงนั้นเราก็โหยคิดว่าทุกคนคงได้ฉีดกันแหละ
1: อยากฉีดเลยแหละตอนนั้นนะคะ
2: มีส่วนน้อยมากที่คงยังมีคนที่ไม่ได้ฉีดเลยก็มีที่อาจจะเกิดความกลัวแต่ว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็ทำให้คนรู้จักวัคซีนมากขึ้นว่าวัคซีนคืออะไรนะคะแต่ว่าอีกทางนึงก็อาจจะมีคนที่รู้สึกว่าวัคซีนมันมีผลข้างเคียงหรือเปล่ารู้จักอาจจะเป็นการรู้สึกที่ไม่ดีกับวัคซีนด้วยก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่คิดว่าน้อยนบเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคนก็รู้จักวัคซีนมากขึ้นบวกกับสังคมไทยปัจจุบันที่คนก็จะรู้สึกว่าการป้องกันดีกว่าที่จะไปรักษานะคะก็คือยอมที่จะจ่ายเงินค่าวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ก็คนปัจจุบันก็ให้ความสนใจมากขึ้นนะคะ
1: วัคซีนเนี่ยมีหลายอย่างบางอย่างเนี่ยต้องฉีดควรฉีดเป็นประจำทุกปีบางอย่างคือ5ปี3ปีครั้งก็ได้ใช่ไหมคะ
2: บางอย่างก็อาจจะชุดเดียวอาจจะเข็มหรือ2เข็มแล้วอาจจะจบไปแล้วคือไม่ต้องกระตุ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็วัคซีนก็มีหลายแบบมีหลายอย่างแล้วก็วิธีการฉีดก็มีหลายแบบเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าให้คุณหมอแนะนำในสถานการณ์แบบนี้ฟ้าฝนสภาพอากาศหรือว่าโรคภัยที่มันอุบัติใหม่โรคติดต่อที่เกิดขึ้นที่คุณหมอคิดว่าวัคซีนอะไรที่น่าจะเข้าข่ายพิจารณาช่วงนี้บ้างคะ
2: จริงๆก็มีเยอะนะคะถ้าพูดวันนี้ก็ไม่น่าจะทันเวลานะคะแต่ว่าเอาหลักๆแล้วกันถ้าอย่างเมื่อกี้เกริ่นไปเรื่องของหน้าฝนเนี่ยนะคะเพราะนั้นหน้าฝนเนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกโรคของระบบทางเดินหายใจบ้านเราก็จะมานะคะไข้หวัดใหญ่เองหรืออย่างโควิดเองบางคนคิดว่าเอ๊ะโควิดยังแนะนำอยู่หรอนะจริงๆแล้วถ้าโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเราเองก็ยังแนะนำว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็ยังแนะนำสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคร่วมนะคะแต่ว่าโอเควัคซีนมันไม่ฟรีละก็ต้องจ่ายสตังหาฉีดกันเองนะคะรวมถึงอย่างไข้เลือดออกก็จะเป็นหน้าที่เรากังวลในส่วนของอาจจะมีการระบาดของไข้เลือดออกได้ก็เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่แนะนำในช่วงนี้ถ้าอยากจะรับวัคซีนนะคะ
1: ทีนี้การให้คำแนะนำโดยเฉพาะแต่ละบุคคลเนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันนะคะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มเป็นเว็บไซต์นะคุณผู้ชมคะจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับนะคะสมาคมวิชาชีพแล้วก็ราชวิทยาลัยด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนี่เป็นหน้าเว็บไซต์ของ vaccineforme.idthai.org เปิดไปจะเจอหน้าตาแบบนี้
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็รู้ว่าของจริงไม่ใช่วิชาชีพนะคะก็จะมีโลโก้สมาคมมีเขียนว่าเป็นของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะก็คลิกเข้าไปได้ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะ
1: เดี๋ยวยิงขออนุญาตทดสอบให้ดูเลยกดเข้าสู่โปรแกรมค่ะคุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอทำตามพร้อมๆกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงเบื้องต้นกดเข้าไปอีกนะคะเปิดมาปั๊บคุณหมอมีให้กรอกข้อมูลด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็คิดว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเช็คได้ว่าวัคซีนที่เหมาะกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่แนะนำนะคะก็อันนี้เอาอายุจริงเลยใช่ไหมคะ
1: หล่อ
2: ไม่ใช่หล่อ
1: จริงๆเด็กกว่านี
2: ้โอเคค่ะสมมติ
1: อันนี้แหละอันนี้คุณหมอสมมติกดเข้าไป
2: เพศหญิงนะคะแล้วก็หน้าที่2เนี่ยจะมีให้บอกว่าคุณมีโรคร่วมอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะหญิงตั้งครรภ์เองซึ่งก็จะมีวัคซีนเฉพา
1: ะ
2: สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นเบาหวานความดันไขมันก็คลิกไปแต่อันนี้สมมติว่าเอาไม่มีก่อนเพราะว่าเอ๊ะฉันไม่มีก็คลิกไล่ลงมาข้างล่างเลยก็เขียนว่าไม่มีได้นะคะ
1: อ๋อกดไม่มีภาวะดังกล่าว
2: ไม่มีนะคะก็คลิกไปนะคะก็เห็นว่ามันก็จะมีอยู่3กลุ่มนะคะซ้ายมือสุดก็จะเป็นบอกว่าวัคซีนที่แนะนำนะคะส่วนทางขวาข้างบนก็จะแปลว่าเป็นวัคซีนที่พิจารณานะคะส่วนด้านล่างก็คือถ้าคุณมีความเสี่ยงใดๆที่เพิ่มเติมก็จะเป็นวัคซีนที่ตรงนี้เอาไปสามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ว่าเราเนี่ยควรจะรับวัคซีนหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เห็นว่าสามารถคลิกลงไปได้ด้วยนะคะในรายละเอียดของวัคซีนนะคะอย่างเช่นว่าอย่างฝั่งซ้ายมืออย่างเงี้ยนะคะ
1: อันไหนดีนะคุณผู้ชม
2: ลองเลื่อนไปข้างบน
1: HPV นะคะ HPV รายละเอียดวัคซีนเปิดขึ้นมา
2: แล้วก็จะมีว่า ภาคประชาชนน
1: ะ
2: ก็สามารถอ่านแบบง่ายๆได้แล้วมีอินโฟกราฟิกในรายละเอียดของวัคซีนได้นะว่าต้องฉีดกี่เข็มวัคซีนเป็นยังไงนะคะหรือถ้าพลิกกลับมาอีกทีนึงก็คือถ้าเป็นแพทย์เองก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะในส่วนของแพทย์เองเราก็จะมีในส่วนของคำแนะนำนะคะอันนี้ลองพลิกกลับไปอีกทีนึงก็ได้ค่ะมันก็จะมีในส่วนอันขวามือเขียนว่าข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะนี่เป็นต้น
1: อันไหนสมมุติกดเข้าไปดูอีกสักหนึ่งนะคะว
2: ั
1: คซ
2: ี
1: นโทษนะคะคุณหมอที่แนะนำเนี่ย

0: ว่าเราควรที่จะต้องฉีด
1: ใช่
0: must have
1: ใช่อันนี้คือ33ปีไม่มีโรคร่วมก็เขียนว่ามีชุดหนึ่งแหละที่แนะนำนะคะอย่างวัคซีนไข้เลือดออกก็เป็นพิจารณาวัคซีนเสริมได้นะคะ
0: เอาแล้วงี้พินไม่ได้ฉีดอะไรเลยคุณ
1: ก็เป็นนั่งนั่งหนึ่งเรามาข้างล่างอีกทีหนึ่งเรามาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีให้คลิกว่าเป็น PDF ไฟล์ได้ลองถ่ายลงมาข้างล่าง
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็ลองกดดูอีกท
0: ีดาวน์โหลดคำแนะนำ
1: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปแนะนำไปขอความร่วมมือคำแนะนำจากแพทย์ได้ถ้าเป็นจากไลน์อาจจะไม่มาต้องก๊อปปี้ไปอีกทีหนึ่งนะคะก็เอาแผ่นเนี้ยที่สามารถเป็น PDF ไฟล์ได้เนี่ยนะคะไปปรึกษาแพทย์ได้นะคะ
0: อ๋อนี่ไงตรงนี้เขามีข้อมูลสำหรับประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย
1: ์อันนี้บุคลากรอันนี้สำหรับประชาชนก็จะเป็นอินโฟกราฟิกนะคะเป็นการ์ตูนสวยงามนะก็ไปอ่านในรายละเอียดได้อ๋อ
0: น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าดาวน์โหลดมาแล้ว
1: ใช่อันนี้เป็นคำแนะนำวัคซีนนะคะ
0: มีช่วงเวลาบอกด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอหรืออายุนะคะที่เป็นกราฟด้านบน
1: ก็เมื่อกี้จะเป็นช่วงตามอายุแต่ถ้าใช้จากแพลตฟอร์มเมื่อกี้จะดูง่ายกว่าเพราะเราก็จะกรอกอายุเราไปเองเลยนะคะกรอกเพศแล้วก็กรอกในส่วนของโรคร่วมมันก็จะขึ้นวัคซีนมาให้เลยก็จะดูง่ายกว่า
0: อ๋อเดี๋ยวให้ดูวัคซีนไข้เลือดออกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่ของพรีนเนี่ยมีข้อมูลนะคะที่จะบอกให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยบางคนยังไม่พี่นิ่งไม่เคยมีใครชวนไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะคุณหมออ
1: ันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีวัคซีนไข้เลือดออกขึ้นนะคะก็จะบอกว่าเป็นวัคซีนที่ฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฉีด2เข็มนะคะห่างกัน3เดือน
0: อันนี้เขาบอกว่าข้อมูลวัคซีนคือวัคซีนเชื้อเป็นมีแกนหลักเป็นไวรัสเดงกี
1: ค่ะก็คือเป็นชนิดของวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนส่วนใหญ่จะได้ยินว่าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะก็ให้ข้อมูลว่าวัคซีนไข้เลือดออกที่เราแนะนำตอนนี้ก็จะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
0: อันนี้ใครก็ฉีดได้ไหมคะผู้มีโรคประจำตัว
1: บางกลุ่มอยู่เนื่องจากว่าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะเพราะนั้นหญิงตั้งครรภ์จะไม่ได้นะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่มีภูมิกันบกพร่องก็จะไม่ได
0: ้หรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวที่คุณหมออยากแนะนำเลยว่าฉีดไว้ดีกว่า
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคประจำตัวอื่นเนี่ยเราจะแนะนำเช่นคุณอาจจะมีโรคหัวใจเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือว่ารวมถึงโรคอ้วนโรคเบาหวานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เวลาเป็นไข้เลือดออกแล้วอาจจะมีความรุนแรงของโรคได้เพราะนั้นเราก็จะแนะนำว่าถ้ากลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่เราแนะนำว่าถ้าอยากจะรับวัคซีนไข้เลือดออกก็สามารถรับได้นะคะ
0: หลายท่านยังสงสัยในกรณีที่ว่าถ้าเคยเป็นโรคนั้นๆแล้วยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนด้วยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆก็ขึ้นกับแต่ละโรคต้องถามเป็นโรคๆไปนะคะอย่างถือว่าเอาง่ายๆอย่างไข้หวัดใหญ่เงี้ยอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันตลอดไปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีหรือเป็นที่มาที่เราทราบว่าไข้หวัดใหญ่ถึงต้องแนะนำว่าฉีดทุกปีอันนั้นไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนนะคะเออสมมติว่าอ่านไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกถามว่าถ้าเราเป็นแล้วแนะนำยังไงในส่วนของวัคซีนนะคะแล้วก็จะบอกว่าการเป็นไข้เลือดออกครั้งที่หนึ่งเป็นความเสี่ยงของการเป็นไข้เลือดออกครั้งที่สองที่รุนแรงนะเพราะนั้นคือคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอาจจะมีภูมิอยู่ช่วงสั้นๆแต่ว่าไม่ได้ป้องกันเราในระยะยาวนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถ้าคุณเป็นไข้เลือดออกแล้วอยากจะรับวัคซีนไข้เลือดออกก็สามารถฉีดวัคซีนไข้เลือดออกได้โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะก็เป็นต้นเพราะนั้นต้องดูเป็นโรคๆไปนะคะหรืออย่างเอาอีกสักโรคนึงอย่างอะไรดีอย่าง RSV แล้วกันเดี๋ยวกว่าจะเข้าใจช่วงอันนี้ก็
0: ที่เด็กๆเป็นเยอะใช่มั้ยคะ
1: เป็นเยอะแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่มีวัคซีนแล้วนะคะวัคซีน RSV เองก็เป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
0: ้ค่ะ
1: เป็นแล้วภูมิสั้นมากแป๊บเดียวเป็นใหม่ได้นะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า RSV ในผู้ใหญ่เราก็เลยต้องมีวัคซีนเหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่สูงอายุคนที่มีโรคร่วมอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะนั้นก็โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องรับวัคซีนนะเพราะว่าภูมิที่เกิดจากการติดเชื้อธรรมชาติมักจะไม่ได้อยู่ถาวรนะคะแต่ถ้าใครสงสัยก็ถามเป็นโรคๆได้นะคะ
0: บางท่านกังวลอย่างนี้ว่าคุณหมอ
1: ค่ะ
0: การฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนกับการเอาเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของเราว่ามันจะดีหรอ
1: ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่พัฒนาวัคซีนเขาต้องคิดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือเขาคงไม่ได้อยากจะทำให้เราคือหลักการจริงๆก็คือถ้าเราติดเชื้อตามธรรมชาติแน่นอนเราก็จะมีภูมิใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากติดเชื้อจริงๆเพราะนั้นคนที่พัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาคือก็เอาเชื้อโรคมานั่นแหละแต่ว่าอาจจะมาแบบทั้งตัวก็ได้แต่ทำให้ตายแล้วนะคะหรือเอามาแบบบางส่วนทำให้อ่อนฤทธิ์ลงหรือถ้าเราได้ยินว่าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเขาก็ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนกระทั่งไม่สามารถก่อโรคได้นะอันนี้คือ หลักการของวัคซีนเขาคงไม่เอาวัคซีนเอาเชื้อเป็นน
0: ะ
1: หรือว่าเชื้อที่มันก่อโรคได้มาใส่ตัวเราก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆนะเพราะนั้นเขาพัฒนามาแล้วแหละแล้วก็วิจัยมาแล้วว่าเอาความเหมาะสมที่มันไม่ได้ก่อโร
0: ค
1: และกระตุ้นภูมิได้ดีฉีดเข้าไปในตัวเราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะ
0: ดังนั้นให้เชื่อมั่น
1: ใช่ค่ะแล้วก็โดยภาพรวมเลยคือวัคซีนฉีดเข้าไปไม่ได้ก่อโร
0: ค
1: นะคะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าป่วยอยู
1: ่
0: อยากหายไวๆไปฉีดวัคซีนนั้นๆได้ไหมคะเป็นไข้อยู่อย่างนี้
1: ก็ต้องบอกว่าวัคซีนหลักการคือป้องกันโรค
0: นะคะ
1: วัคซีนไม่ใช่รักษาโรคเพราะนั้นถ้าป่วยเป็นโรคนั้นๆอยู่ให้หายดีก่อน
0: ะ
1: นะคะหายดีแล้วสภาพพร้อมแล้วก็สามารถจะรับวัคซีนได้นะคะ
0: หลายท่านนะกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เราเปิดให้ดูเมื่อครู่นะคะแล้วก็เห็นรายการเยอะเลยเดี๋ยวจองคิวไปฉีดวัคซีนให้ไปเลยให้ครบทุกอย่างจริงๆมันต้องมีระยะการเว้นไหมคุณหมอว่าวัคซีนแม้คนละชนิดต้องฉีดห่างกันไหมหรืออย่างไรบ้างคะ
1: คือจริงแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะพิจารณาตารางให้เองนะคะถามว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยฉีดวัคซีนได้มากกว่าหนึ่งแต่ว่าเรานัดหมายทีนึงอ่ะฉีดได้มากกว่า1อย่างไหมจริงๆคือได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องรับทราบว่าเราอาจจะเจ็บมากกว่าปกติหร
0: ืออ
1: าจจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะมีไข้มากกว่าปกติปวดไม่ตามตัวมากกว่าปกติได้นะแต่ว่าบางท่านก็คือไม่อยากไปโรงพยาบาล2รอบอยากเช่นวันนี้รับไป2อย่างเลยได้ไหมจริงๆก็คือได้นะปกติหมอก็สั่งบางครั้งเหมือนกันเช่นคนไข้บอกว่ารับเลย2อย่างก็ได้ฉีดข้างละเข็
0: ม
1: ก็ได้ไปนะคะวันนั้นคือในแต่ละครั้งที่มาโรงพยาบาลรับวัคซีนได้มากกว่า1อย่างนะคะแต่ว่าคุณหมอก็จะดูว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นกับเชื้อเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่ฉีดร่วมกันก็ต้องห่างอย่างน้อย4สัปดาห์อันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็จะดูตารางเองนะแต่ว่าโดยหลักการก็คือฉีดได้มากกว่า1ในครั้งเดียวกันที่มาโรงพยาบาล
0: เพราะว่าวัคซีนเชื้อเป็นอาจจะทำให้เรามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: รวมถึงว่าถ้าไม่ได้พร้อมกันแล้วฉีดห่างกันโดยไม่ถูกต้องเนี่ยคล้ายๆกับว่าภูมิจะตีกัน
0: อ
1: ะไรอย่างนี้ละกันเพราะนั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะดูเวลาให้ว่าฉีดได้ยังไงต้องระยะห่างยังไง
0: อีกสักหนึ่งวัคซีนนะคะอย่าง HPV อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือหรือวัคซีนอื่นเองก็ตามบางครั้งมันจะต้องมีรอบฉีดหมายถึงว่าเข็มเดียวไม่จบ
1: อ
0: าจจะต้องมี2มี3ค่ะแล้วคุณหมอก็จะกำหนดให้ใช่ไหม
1: คะ
0: ว่าระยะเวลาควรเท่าไหร่
1: มันก็จะเป็นระยะเวลาส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาที่เขาวิจัยมาละหลักว่าตารางเนี้ยเหมาะสมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าเลยนัด
1: ลืมนะคะมีค่ะ
0: มีผลไหมคะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วโดยหลักการของวัคซีนก็คือฉีดเลยไปกระตุ้นภูมิ
0: ค่ะ
1: ได้ไม่ได้ด้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราถ้าไม่มาไม่ตรงตามนัดเราจะแนะนำว่าเลยไปก่อนได้แต่อย่าเลยไปเยอะไม่ดีเพราะการที่เราเลยไปเยอะเนี่ยจะทำให้เราจะได้ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ใช่ไหมเช่นอย่าวัคซีนไข้เลือดออกต้องฉีดตอนนี้กับอีกที่3เดือ นแต่โอเค3เดือนเป๊ะไม่ว่างจะ4เดือนได้ไหมได้5เดือนได้ไหมได้แต่เราต้องรู้ว่าไอ้ช่วง3 4 5ที่เรายังไม่มาเนี่ย
0: เราก็มี
1: เกิดโรคใช่เพราะว่าเข็มเดียวที่เราได้ไปก็อาจจะยังไม่พอนะคะเพราะนั้นเลยไปได
0: ้
1: นับต่อไม่ต้องนับใหม
0: ่ะ
1: นะคะครูเขาต้องนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าไม่ต้องนับแต่ว่าเราก็อย่างนึงว่าอย่าห่างไปเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงระยะห่างที่เกินไปเราอาจจะเกิดโรคนั้นๆขึ้นได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำให้ก่อนเพราะว่าการให้วัคซีนที่ใกล้เกินไปเนี่ยจะทำให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่ากับการฉีดห่างออกเพราะนั้นคือถ้าใครมีคล้ายกับว่ามีนัดหรือจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ดูคิวเลื่อนออกดีกว่าเลื่อนเข้านะคะหลักการประมาณนี
0: ้ค่ะโหได้เกร็ดความรู้เยอะเลยหรือแม้แต่ในนี้ที่แนะนำพินมานะบางอย่างเคยเป็นมาแล้วตอนเด็กอีสุอีสายอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอหรือบางโรคเนี่ยที่คิดว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่น่าจะเป็นกันแล้วนะอย่างคางทูมอันนี้เรายังต้องไปฉีดด้วยไหมคะ
1: ก็คืออย่างอีสุอีสายถ้าเป็นแล้วก็คือไม่ต้องนะคะอันนี้คือคำแนะนำอันนี้ก็จะพูดในภาพรวมแล้วเราก็ถือคำแนะนำเนี้ยไปคุยกับคุณหมออีกทีนึง
0: ค
1: ุณหมอก็ถามว่าถ้าอีสุอีสายเคยเป็นแล้วก็วัคซีนไม่ต้องนะคะก็จะข้ามไปเลยว่าถ้าอายุถึง50ก็จะเป็นงูสวัสดไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงค่ะประมาณนี
0: ้ทีนี้บางคนค่ะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วลืมว่าฉันฉีดอะไรไปบ้างเนี่ยคุณหมอมีเทคนิควิธีในการแนะนำการบันทึกประวัติของเราไหมคะ
1: ก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นความใฝ่ฝันอันนึงนะคะที่อยากจะทำสมุดวัคซีนผู้ใหญ่นะคะในเด็กคงไม่มีปัญหาเพราะว่าในเด็กก็จะมีสมุดวัคซีนของเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะจดเป็นอย่างดีนะคะกี่อายุเท่าไหร่ฉีดวัคซีนอะไรก็สมุดนี้จะมีค่ามากสำหรับเด็กนะคะแต่ปัญหาคือผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่มีนะคะตอนแรกเคยคิดจะทำแต่ว่าทำยากก็เลยเอามาเป็นแพลตฟอร์มนี้ก่อนละกันอย่างน้อยรู้ว่าเราต้องฉีดอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นในสำหรับผู้ใหญ่เองก็อาจจะต้องจดเองไว้ก่อนนะคะจดว่าตรงไหนก็ได้ว่าเราเคยได้รับอะไรแล้ววันที่เท่าไหร่น
0: ะ
1: ถ้ายี่ห้ออะไรได้ก็ดีนะเพราะว่าวัคซีนบางอย่างมีหลายยี่ห้
0: อ
1: มีหลายบริษัทนะคะแต่ถ้าลืม ไม่รู้เพราะส่วนใหญ่บางทีก็เคยเหมือนกันว่ามาถึงอยากฉีดสมมติว่าอยากฉีดวัคซีนปอดอักเสบสมมติแต่จำไม่ได้ว่าเคยฉีดไปแล้วเมื่อไหร่หรือฉีดแบบกี่สายพันธุ์ไปน
0: ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆแล้วแพทย์จะสั่งแล้วซ้ำเนี่ย

0: ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดโทษอะไรนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะคะข้อจริงแบบเหมือนอยากได้แต่แน่ใจว่าเคยได้หรือยังประมาณนี
1: ้ค่ะโอ้โหความรู้เยอะนะคะแล้วก็หากคุณผู้ชมอยากจะได้คำแนะนำเรื่องของรายการวัคซีนที่เหมาะสมกับตัวเองเหมือนที่พี่รินได้เปิด

0: นขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: หากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีค่ะวัคซีนถือว่าเป็นหนึ่งในคำแนะนำของคุณหมอคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงไปด้วยกันกับคนสู้โรคเดลี่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ากันไปสู้โรคเสาร์ที่22สิงหาคมนี้9โมงเช้าถึงเที่ยงชวนคุณผู้ชมมาเติมพลังกายใจกับตลาดสุขภาพ Wellness Community Space ฟังมุมมองดูแลสุขภาพจากกิจกรรมการเกษตรในครอบครัวเวิร์กช็อปเสริมทักษะป้องกันโรค NCD ลงทะเบียนพร้อมกันผ่าน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับล่องห่วงยางช่วงหน้าฝนที่แก่งวังวนอุโมงค์น้ำต้นแจงจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดท่องเที่ยวเหมาะเดินทางมาสัมผัสก่อนสิ้นฤดูฝนปีนี้ชาวบ้านจังหวัดพะเยาสร้างรายได้เก็บเห็ดบริเวณป่าใกล้หมู่บ้านวันละ500ถึง 1,000 บาทตลาดต้องการรสชาติอร่อยปลอดภัยสุธามาศถูกโพตามชาวตำบลเกาะช้างจังหวัดตราดเก็บใบโครงกลางอ่อนพืชท้องถิ่นใต้ตัวประยุกต์ทำเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวานชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวันเดียวจบครบทุกสถานีครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวครับตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดต่างๆและให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแนวนี้จะได้เรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตท่องเที่ยวไปพร้อมกันเลยครับนักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสนะครับในเส้นทางศึกษาธรรมชาติถนนสิรินาถผ่านศาลาท่าตะบูนเข้าเส้นศาลาท่าน้ำแล้วก็จบด้วยเส้นทางไบพาสศูนย์สิรินาถราชินีในกิจกรรมอาบป่าครับนี่เป็นการทดลองโปรแกรมท่องเที่ยวไปโอเวลเนสแบบครึ่งวันประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีอยู่ที่ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมอยู่4จุดด้วยกันอันนี้เป็นจุดที่2ต่อกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่โดยใช้รถซาเล้งชุมชนปากน้ำปราณไปที่หาดปากน้ำปราณโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวเขากะโหลกนะครับจะพานักท่องเที่ยวไปคลาดหอยเสียบด้วยช้อนที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในพื้นที่แล้วก็อยู่คู่กับวิถีที่นี่มายาวนานและได้รู้จักกับหอยเสียบเมนูเด็ดของคนริมทะเลครับพบได้เฉพาะพื้นที่ชายหาดที่ยังอุดมสมบูรณ
1: ์ก็สำหรับโปรแกรม Bio Wellness นะครับตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผ่านกิจกรรมนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสนะครับหรือเชิงสุขภาพเนี่ยมันต่างกับการท่องเที่ยวทั่วไปยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามา

0: อธิบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมเรื่องของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามากระตุ้นนะครับฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินนะครับโดปามีนเซโรโทนินนะครับสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวจะได้รับจากกิจกรรมไบโอเวลเนสนะครับตั้งแต่เช้าที่เรามีการอาบป่านะครับที่ได้มีการเดินชิวๆในป่าเชเลนนะครับรับตัวของไฟตอนไซด์นะครับซึ่งเป็นไอระเหยหรือน้ำมันหอมระเหยจากพืชนะครับได้ทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติได้สัมผัสแบคทีเรียจุลินทรีย์นะครับที่เป็นจุลินทรีย์ดีในป่าเชเลนนะครับ
1: เลี้ยงไว้ในนี
2: ้สถานีที่3นะครับเป็นการอนุรักษ์หอยทะเลโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำตรันนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์หอยทะเลแล้วก็ร่วมกันกินอาหารทะเลท้องถิ่นที่ปลอดภัยสดสะอาดจากชาวประมงในพื้นที่ของตำบลปากน้ำตรันสถานีต่อไปเป็นสถานีที่4ครับกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราณบุรีโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองเก่าไปดูวิถีชีวิตชุมชนที่จับสัตว์น้ำแล้วก็ไปกินหอยนางรมกันสดๆเลยครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่เขามีอาชีพวางอวนจับปลาก็ได้ดูด้วยครับแล้วก็เอาเท้าจุ่มน้ำชมธรรมชาติที่สวยงามและเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวด้านการใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านสมุนไพรท้องถิ่นหรือว่าภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพจากคนในชุมชนด้วยครับ
0: ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านมาที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์รอบพื้นที่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็มีการกระจายรายได้ออกไปสู่ชุมชนนะครับทั้งหมด4กลุ่มนะครับรวมถึงจะมีการแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าสู่กองทุนอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรีเพื่อใช้ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
2: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเชื่อมโยง4กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์จากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับได้ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามากระตุ้นฮอร์โมนเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวจะได้รับจากกิจกรรมทั้งหมด4สถานีครับ
3: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่กำลังเป็นกระแสที่นักท่องเที่ยวนิยมในตอนนี้เลยนะคะทั้งเป็นกระแสโลกของทั้งจังหวัดเราแล้วก็ของทางททเองนะคะทั้งในปีนี้และปีหน้าเราก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะการที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นในป่าชายเลนนะคะการล่องเรือชมธรรมชาตินะคะหรือว่าการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนได้ทานอาหารสุขภาพนะคะก็จะเป็นการที่เราได้ใช้ชีวิตได้สัมผัสชีวิตอีกมุมมองหนึ่งเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนที่ดีค่ะของททเองนะคะเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะคะเพื่อที่นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
2: โปรแกรมนี้ครับจะรับมากที่สุดก็คือได้10ถึง30คนต่อครั้งนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เรื่องของการบริการที่อยากให้ได้เป็นในเชิงของคุณภาพและให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยครับก็นอกจากได้บำบัดเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังได้ความรู้ประสบการณ์จริงจากการท่องเที่ยวที่ได้ลงมือทำได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไปเรียนรู้ได้ครับส่วนการท่องเที่ยววันนี้ครับเป็นเรื่องของแนวผจญภัยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับเป็นการไปล่องห่วงยางที่แก่งวังวนแล้วก็มีอุโมงค์น้ำต้นแจงด้วยน้ำยังไม่ได้ไหลเชี่ยวอะไรมากนะครับคุณผู้ชมเที่ยวได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะหมดฤดูฝนในปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาครับบริเวณแก่งวังวนและน้ำตกอุโมงค์ต้นแจงนะครับตอนนี้น้ำกับความแรงของน้ำไม่เชี่ยวมากจนเกินไปเขาก็เลยเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความร้าวใจขึ้นมาด้วยการล่องห่วงยางครับอันนี้เป็นน้ำที่มาจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานในช่วงของฤดูฝนในปีนี้ครับที่เริ่มไหลลงสู่เขื่อนลำแชะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งน้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านจุดท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าแก่งวังวนตรงนี้ครับเราก็จะไปเจอทางแยกน้ำที่ไหลผ่านอุโมงค์ต้นไม้กับแก่งหินซึ่งเรียกกันว่าน้ำตกอุโมงค์ต้นแจงท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชุมชนที่ติดแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเลยครับ
4: ดีครับน้ำกำลังสวยกำลังเด่นเลยไปล่องแก่งนี่มาเลยครับเด้อไปล่องแก่งก็ชอบล่องแก่งชอบเป็นน้ำธรรมชาตินี่น้ำตกกำลังสวยเลยน้ำใสแจ้วเลย
5: กิจกรรมใหม่ๆก็คือมีล่องห่วงยาง
4: ห่วงยางครับห่วงยางเราเตรียมห่วงยางไปล่องแก่งวันนี้แก่งวันนี้ตอนนี้เราจะล่องกระจรีวันนี้โอ้ยมันไหม
5: โอ้มันเสียวสุดๆไปเลย

0: ันนี้โอเค
1: ครับลำตัวตัวไปเลย
2: ท่านไหนชอบท่านท้ายชอบลองเก่งมาเลยครับ
3: ครับนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันแล้วก็เสื้อชูชีพก่อนจะลงไปล่องห่วงยางกันนะครับแล้วก็จะมีกำหนดจุดให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นเพื่อความปลอดภัยด้วยครับก็กิจกรรมนี้ครับคาดว่าการล่องห่วงยางเนี่ยจะสามารถนะครับไปเล่นกันได้เพราะว่ายังมีฝนตกอยู่น่าจะยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้เลยครับไปดูกิจกรรมทำบุญนะครับเราก็ได้เป็นการประหยัดเงินไปด้วยเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขามีจุดนัดพบกันนะครับทุกวันพระหรือว่าเทศกาลวันพระต่างๆวันพระใหญ่เนี่ยชาวบ้านนอกจากไปทำบุญกันแล้วเขานัดกันว่าให้เอาพืชผักผลไม้ที่จากบ้านของตัวเองที่ปลูกเองนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ไม่ต้องใช้เงินซื้อใดๆครับวางไว้บนโต๊ะใครอยากได้อะไรก็หยิบกลับบ้านได้เลยครับกองผักผลไม้เต็มโต๊ะหมดหนี้เลยครับอันนี้ไม่ได้มีไว้ขายแต่มีไว้แลกกันเท่านั้นนะครับด้วยแนวคิดให้ชาวบ้านที่มาวัดทำบุญที่วัดเขาปูนตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับให้ขนเอาพืชผักสวนครัวผลไม้ต่างๆที่ปลูกเองจากบ้านตัวเองครับมาแลกเปลี่ยนกันทุกวันพระซึ่งวัดเนี่ยจะจัดโต๊ะขนาดใหญ่เอาไว้ให้ครับเอาไว้วางพืชผักของเหล่านี้พอทำบุญเสร็จนะครับก็มาเลือกดูกันที่โต๊ะเลยเดี๋ยวผมให้ชาวบ้านเขาแนะนำพืชผักของพวกเขาเองที่เขาหอบหิ้วกันมาด้วยความเต็มใจเลยครับ
4: กระเชียบกระเชียบเขียวกระเอาตะเขากระเชียบเขียวว
5: ิ่งงามเน
4: า
5: ะกระเจี๊ยบเขียวนี่กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะ
4: ค่ะ
5: วิ่งมันทำไมลูกมันเป็นแบบนี้ยาว
4: ของมาเลย
5: ฮะ
4: ของมาเลย
5: เหรอคะเพราะที่เห็นมันจะเขียวเขียวมันก็สั้นๆ
4: แต่เดี๋ยวมันหวานนะมันออกหวาน
5: ปลูกเองเหรอคะ
4: ค่ะ
5: ปลูกไปเยอะไหม
4: ได้เวลามันจะมาวัดแต่มันจะมาเจ๊งเขา
5: อ๋อเหรอคะได้ทุกวัดได้ทุกพระเอาไปทำอะไรได้บ้างนี
4: ่กินสดๆเลยกินดูดิ
5: มีต้นอะไรคะ
6: เกยานี่เรียกว่าปกยา
5: เอาไว้ทำอะไรคะ
6: หรือว่าหลายอย่างก็เรียกได้หลายอย่าง
5: รู้ไหมทำอะไรจะบ้างคะ
6: ยอดมันปัดปัดก็ได้ต้มตำน้ำพริกจิ้มน้ำพริกก็ได้
5: ใช่ต้นไม
6: ้อันนี้ต้นไม้ก
5: ็อ๋อต้นไม้ปลูกด้วย
6: ค่ะ
5: เขาเรียกผักอะไรนะคะ
6: ผักชะยา
5: ชะยาเอาไปเอามาทางต้นเอาไปปลูกปลูกกิ่งเอากิ่งไปปลูกแบบนี้หรอคะ
6: จริงอะจริงตัดแล้วตัดผักได้
7: ผักรินค่ะแกงส้มทำผักหนอกก็ได้อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้หายากแล้วนะคะมีเมื่อก่อนมีเยอะแยะเลย
5: เม
7: ื่
5: อก่อนอยู่ตรงไหนอ
7: ยู่ในทุ่งนาค่ะอยู่ในหนองน้ำริมหนองน้ำ
5: แล้วตอนนี้นาก็หมดแล้ว
7: นาก็เริ่มจะหมดแล้วแต่มันยังมีริมหนองน้ำยังมีอยู่ตอนนี้ในซอยหมู่8พินาทายีวันยังมีอยู
8: ่ยอดทำมังครับ
5: ทำม
8: ัง เป็นไม้พื้นถิ่นของภาคใต้ภาคเหนือไม่มีนะภาคเหนืออีสานไม่มีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตรังพัทลุงค่อนข้างเยอะ
5: เอาไว้ทำอะไร
8: ครับอ๋อใช้ทำน้ำพริกแทนแมงดาได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นผักแกล้มได้ด้วยผักแกล้มได้ด้วยแกล้มลุงแกล้มลาบแกล้มแกงน้ำเคย
5: ไปทำมัง
8: ครับใบทำมังครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้วยนะฮะเนื้อไม้ก็หอมนะครับไม่ใช่หอมเฉพาะใบนะครับ
3: คุณลุงเปรียงศักดิ์ท่านนี้นะครับเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าที่2น้ำตกปากแจ่มนะครับเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งโครงการบอกว่าโครงการนี้เขามีมา7ปีแล้วนะครับหลังจากที่เกษียณตอนปี2561ก็ตั้งใจว่าจะมาวัดทำบุญนะครับแล้วก็น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ครับใช้ชื่อโครงการว่าร่วมบุญร่วมแลกเพื่ออยู่อย่างพอเพียงกันแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าที่นี่เน้นปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมีและต้องรู้จักแบ่งปันกันด้วยครับ
5: อ๋อไม่ใช
8: ่ครับนอกเหนือจากนำผักมาแล้วบางทีก็นำกล้ามาแจกด้วยนะเพื่อที่จะไปต่อยอดเนี่ยคนที่เขานำเมล็ดละมุดอ่ะนะมะมุดอ่ะนะมาในวันพระคนที่นำไปมาปลูกแล้วก็ละมุดเป็นมะมุดเป็นแล้วนะครับ7ปีแล้วเพราะว่าเราดำเนินโครงการมา
5: ก็เอามะมุดมาแจกดอก
8: ใช่ฮะเพราะว่าขอเรียนกับท่านผู้ชมว่าตำบลท่าเงี้ยวเขาปูนหนองปลือเป็นตำบลที่มีศักยภาพเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีมากครับเหมาะ หม้อแกงทำการเกษตรเพราะเรามีอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วเป็นต้นทุน
3: แต่แต่ละวันพระทั่วไปถ้าจะมีคนมาไม่ต่ำกว่า 50-60 คนแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นวันพระใหญ่เทศกาลสำคัญต่างๆคนจะมามากกว่านี้แล้วก็พืชผักผลไม้ก็จะมีมาแลกเปลี่ยนกันเยอะจนล้นโต๊ะไปหมดเลยซึ่งทุกอย่างนี่ปลอดสารพิษปลูกเองที่บ้านทุกคนเลยครับก็เป็นโครงการที่อยากเห็นชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกผักเอาไว้กินเองแล้วก็เป็นผักที่ปลอดภัยผลไม้ต่างๆเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มีน้ำใจขนมาแลกเปลี่ยนกันที่วัดได้บุญร่วมกันไปครับมีของอร่อยราคา10บาทนะครับคุณผู้ชมเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับปกติเราจะเห็นเป็นรถที่ตระเวนขายไปทั่วแต่ว่าอันนี้เขาจอดขายอยู่กับที่แต่คนก็มาแน่นร้านเพราะว่าราคาถูกแล้วก็มีโปรอร่อยด้วยครับซื้อ5แถมอีก1ด้วยที่กำแพงเพชรครับร้านนี้มุ่งมั่นที่จะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มข้นถูกปากรสเด็ดในราคาที่เข้าถึงง่ายครับไม่ว่าจะสั่งชามเล็กกินเพลินๆหรือว่าชามใหญ่เต็มอิ่มก็ได้เหมือนกันพิกัดร้านอยู่ที่ชุมชนท่อทองแดงถนนเทสา2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับชื่อร้านนัดพบก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกรสเด็ดนะครับราคาเริ่มต้นถ้วยละ10บาทนะครับแล้วก็มีโปรสำหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกซื้อ5ถ้วยอันนี้แถมฟรีอีก1ถ้วยด้วยนี่เฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับส่วนใครที่เน้นว่าอิ่มแบบถ้วยเดียวจบก็มีเหมือนกันมีราคา40บาทแล้วก็พิเศษ50บาทด้วยครับ
0: สิบบาทนี่มันทำให้คนกินได้ทั่วไปครับใครก็กินได้สิบบาทนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลายคนก็จับต้องได้สิบบาท
1: แล้วสิบบาทนี่เลือกเส้นได้อะไรได้หมด
0: ก็ได้ทุกอย่าง
1: แล้วใส่อะไรบ้าง
0: ถ้าสิบบาทก็จะเป็นเครื่องหมูหมักตับแล้วก็ลูกชิ้น
1: สิบบาทปกตินี่ขายที่นี่ไหม
0: ปกติต้องจะเปิดตรงนี้ก็เพิ่งจะเปิดมาได้เมื่อวานกับวันนี้2วัน
1: ก็เกิดเปิดให้เป็นหน้าร้านของลูกสาวก็ภรรยา
0: ใช่ครับ
1: ส่วนตัวเองก็ยังวิ่งเล่ขายอยู่มั
0: ้ยวิ่งเล่วิ่งเล่ทําไม
1: มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเนี่ย
0: ก๋วยเตี๋ยวก็มีเยอะมีน้ําตกน้ําใสต้มยํามีหมูมีไก่ส่วนมากนะครับจะไม่ได้ขายเนื้อ
3: เขาเพิ่งจะเปิดเองนะครับคุณผู้ชมก็ลูกค้าก็ทยอยมากันเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นพ่อครัวอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะครับก็มีความรู้กับเรื่องพื้นฐานการทำอาหารการกินเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับก็ปกติจะมีแบบรถอะไรขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆไปตามซอยตามชุมชนต่างๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เปิดร้านเพิ่มนะครับร้านตั้งอยู่หน้าบ้านแบบนี้ก็จะได้สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งครับส่วนที่จังหวัดพะเยาช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ครับเห็ดบริเวณป่าใกล้กับหมู่บ้านก็เลยออกดอกกันเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยพากันเข้าไปเก็บนะครับเอาไปขายตอนนี้เขาได้รายได้วันนึงตั้งแต่500บาทไปจนถึง 1,000 บาทเลยครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทองที่อำเภอเมืองพะเยาครับเอาเห็ดที่พวกเขาหาได้เก็บเองมาจากป่าใกล้หมู่บ้านนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกป่าหลังค่ายทหารมีเห็ดหลายอย่างเลยครับในช่วงนี้มีเห็ดโคนเห็ดดำเห็ดแดงเห็ดกระโดงเห็ดไข่แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยกินได้หมดแล้วปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเก็บมาเขารู้เป็นอย่างดีครับเอามาขายกันข้างถนนสายป่าแดงบ้านห้วยปงหลังจากที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นประจำก็มีเห็ดหลากหลายชนิดออกดอกเป็นจำนวนมากตอนนี้สร้างรายได้ต่อวันจากการเก็บเห็ดขายได้ถึงวันละ500บาทถึง 1,000 บาทเลยครับ
9: มันมีเห็ดไข่เห็ดขมงโกงเห็ดลมเห็ดดำเห็ดแดงเจ้า
10: แล้วเห็ดโคน
9: เห็ดโคนตัวนี้อยู่แต่มันบ่หนักตอนเห็ดดำเห็ดแดงเจ้า
10: เห็ดโคนมันจะต้องรอแหมระยะหนึ่งก่อนจะได
9: ้มันก็มาไล่เลี่ยกันเนี่ยเจ้าไปเรื่อย
10: ๆ
9: มันแบบถ้าฝนป้าดีมันก็ออกไปเรื่อยๆเจ้าถ้ามันแดดจ้ะยังว่ามันก็หมดเดียวดินมันแห้งเจ้า
10: ปีนี้เห็ดจะได้ของหนักกว่าปีที่ผ่านมาหรือว่าพอๆกัน
9: กับพอๆกันเจ้าแต่มันออกจ้ากว่าปีแล้วปีนี้ไปเก็บจ้าน้อยหนึ่ง
10: ราคาเป็นไงบ้าง
9: ราคาปกติเจ้าราคาเดิมอยู่เจ้าราคาเดิมอยู่จ้าละ9บาท
3: ชาวบ้านบางรายนี่เขาออกไปหาเห็ดกันตั้งแต่ตีสองนะครับใช้ไฟไปส่องซึ่งแต่ละปีช่วงนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบนี้ครับจะหาเห็ดมาขายกันมีเวลาให้เก็บสักประมาณช่วง3เดือนที่จะได้สร้างรายได้กันแบบนี้ครับเอาเห็ดที่นี่นะครับเป็นที่ต้องการของชาวบ้านแล้วก็คนที่ชอบเห็ดที่ปลอดภัยเพราะว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บมาเป็นพื้นที่ภูเขาที่ไม่ได้มีการทำเกษตรไม่ได้มีสารเคมีเข้าไปปนเปื้อนเลยครับ พาคุณผู้ชมไปกินของดีจากชุมชนกันต่อครับเป็นชาวตำบลเกาะช้างที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตรัง

0: นะครับไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นกันที่นี่เขาผูกพันกับป่าชายเลนมากนะครับแล้วก็เอาใบโกงกางอ่อนที่ได้จากป่าชายเลนเป็นพืชท้องถิ่นใกล้ตัวมาประยุกต์ทำเป็นอาหารกันทั้งคาวทั้งหวานได้หมดเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: ไปเก็บใบกองกลางด้วยกันค่ะ
2: วันนี้คุณแม่ศิรัตน์พาไปนะคะเก็บใบกองกลางค่ะ
1: พาล่องเรือคลองพร้าว
2: ค่ะ
1: ไปเก็บใบกองกลางค่ะ
2: ตรงนี้เป็นเรืออะไรคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นเรือมาดค่ะที่สมัยก่อนทุกบ้านจะต้องมีเรือมาดเอาไว้ใช้ออกหากินเก็บไปหาปูหาปลาอะไรใน

0: ตกคลองภูที่ไหลมาบรรจบกับคลองพร้าวเห็นไหมน้ำจะใสสวยตลอดเวลาน้ำสะอาดตลอดเวลาที่เนี่ย
1: สวยมากค่ะ
0: แต่วิถีชาวบ้านจังหวัดตราดเนี่ยนะเขาอยู่ติดทะเลอยู่ติดคลองทุกบ้านส่วนใหญ่จะมีเรือมาดประจำกันไว้ทุกบ้านเลย
1: เป็นเรือแบบดั้งเดิมเลย
0: เรือดั้งเดิมนี่เรือลำนี้นะนี่ไม้ทั้งต้นนะเนี่ยแล้วเขาเอามาขุดเอาเนี่ยเรือลำนี
1: ้
0: ไม้ตะเคียนทั้งต้นเลยนะเรือลำนี้เขาเรียกขุดอ่ะมันแบบว่าพอต้นใหญ่ๆนะเขาก็ขุดขึ้นมาให้มันเป็นรูปร่างเรือ
2: มาดลัดล้อตามลำคลองพร้าวไม่นานก็มาถึงป่าชายเลนซึ่งนอกจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและมีระบบรากช่วยยึดหน้าดินแล้วป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นคลังวัตถุดิบสำหรับคุณแม่ศรีรัศมีพินโยชาวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเราอาศัยเก็บใบกงกางมาประรูปเป็นอาหารทั้งคาวหวานค่ะ
0: อ๋อก็ใช้ได้หลายอย่างเลยต้นก็เอาไปเผาถ่านถ่านก็จะเป็นถ่านชั้นหนึ่งเลยถ้าเป็นต้นกงกางแล้วเราก็จะมาจับสัตว์น้ำหมายความว่ามีหอยนางรมมีหอยจุ๊ดแจมีปูแสมมีปูดำเยอะเลยค่
1: ะ
0: ถ้าตรงไหนมีต้นกงกางมันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะกุ้งเก้งอะไรจะมาอาศัยอยู่เยอะเลย
1: ค่ะคือนอกจากใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการจับสัตว์น้ำเอาต้นกงกางไปเผาถ่านแล้วใบของเขา
0: ใบของเขาก็มาทำอาหารได้แล้วก็เป็นยาด้วยนะแก้ขึ้นเหียนอาเจียนได้พวกนี้เกิดจากแม่เนี่ยไปกับคุณยายซึ่งไปตัดไม้กงกางเผาถ่านกันสมัยเด็กๆเห็นคุณยายเอาตรงเนี้ยมาลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกได
1: ้
0: ก็เลยจำมาตั้งแต่เด็กว่าอ๋อใบกงกางมันกินได
1: ้
0: พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะอร่อยกว่าเอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็เลยเอามาคิดหาวิธีทำให้มันอร่อยขึ้น
2: ใบกงกางที่มีความมันวาวไม่ได้เก็บนำมาทำอาหารได้ทุกใบนะคะต้องเลือกเก็บใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปประมาณช่อที่2หรือช่อที่3และที่สำคัญต้องเก็บก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วใบกงกางจะคายน้ำออกค่ะ
0: ที่แม่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยใบอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยที่เราใช้
1: เป็นคู่แรก
0: เป็นคู่แรกหรือต่อมาเป็นใบที่3ถ้าใบสวยใช้ได้เลย
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าใบไม่สวยเราก็เลือกเอามันธรรมชาติอ่ะมันต้องมีตัวอะไรกินบ้างแหละ
1: ใบกงกางที่เรามาเก็บนะคะนี่คือเป็นกงกางสายพันธุ์ใบเล็ก
0: ใบเล็ก
1: ใบเล็กค่ะส่วนวิธีการเก็บค่ะคุณแม่บอกว่าจะเก็บเลือกจากใบอ่อนค่ะใบที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปหรือว่าใบคู่แรกค่ะหรือว่าเป็นใบที่3ค่ะสำหรับใบโกงกางนี่เขาจะแตกยอดอ่อนตลอดทั้งปีไหมคะเราสามารถเข้ามาเก็บได้ตลอด
0: เราเก็บได้ตลอดเลยค่ะพอสมมติเราเด็ดเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่อีกค่ะ
1: แต่วันนี้คือคุณแม่เก็บอันนี้ให้เราดูด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยดอกของเนี่ยต้นโกงกางเนี่ยพอเวลาเขาแก่แล้วเขาก็หล่นลงไปจิ้มกับ
1: พื้นดิน
0: พื้นดินมันก็งอกออกมาเห็นไหมมันถึงงอกออกมากันเต็มหมดเลยเนี่ยลูกเขาเนี่ยหล่นลงมาแล้วมันก็งอกอย่างเงี้ยขยายพันธุ์ได้เต็มไปหมดถ้าเราไม่ทำลายเราเก็บรักษาไว้อย่างนี้จะสวยงามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์น้ำก็จะเยอะทำให้เรามีอาหารทานตลอดเลยในคลอง
2: เมื่อเก็บใบกงกางมาพอที่จะทำอาหารทั้งคาวและหวานแล้วก็นำกลับมาล้างทำความสะอาดก่อนเข้าสู่วิธีการปรุงสูตรฉบับแม่ศรีรัตน์ค่ะ
1: หลังจากที่เราไปเก็บ

0: งกลางมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทำอาหารแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกยังไงบ้างนะคุณแม่คะสำหรับใบกงกลางที่เราเก็บมาค่ะ
1: เราก็จะเลือกใบที่มันมาจากยอด2ใบ3ใบที่มันไม่แก่มากเกินอ่
0: ะ
1: ที่มันแบบพอดีพอดี
0: อ่
1: ะแก่เกินมันก็จะแข็งเกินไปห่อไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเราต้อง
1: อันนี้กำลังดีแล้วเราก็จะเด็ดมาเอ้ยแล้วเราก็จะเก็บมาไว
0: ้
1: พักนึงให้มันพอเหี่ยวนิดนิดเราก็เริ่มเด็ดเลยเอาใบสวยๆอย่างนี้เลยเด็ดเอาใบอย่างนี้
0: อ
1: ๋
0: อเด็ดใบแบบนี้ได้
1: เลยเด็ดใบแบบนี
0: ้
1: นี่อย่างนี้
0: ค่ะนี่คือเราจะเด็ด
1: เราก็จะเลือกเด็ดใบสวยๆที่พอดีพอดีที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ว
0: ส่วนใบที่มีรูแบบนี้ล่ะคะคุณแม
1: ่ก็ไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนี่ไม่ใช้เลยไม่เอาเลย
1: อันไหนที่มันไม่สวยเราก็ไม่ใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราจะเลือกเอาแต่ใบสวยๆอย่างนี
2: ้อาหารข้าวชูโรงด้วยใบกงกลางไส้หมูและกุ้งทอดกรอบเริ่มจากนำก้านของใบกงกลางที่แข็งๆออกให้หมดค่ะ
1: เอาก้านไอ้ตรงแข็งๆออกให้หมดก่อนถึงจะเอามาห่อแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะ
0: ไส้ของเขามีอะไรบ้างนะคะ
1: ก็มีหมูมีกุ้งสับมีพวกสามเกลอใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยพอมีรสชาติแล้วเวลาทานก็เรามีน้ำจิ้มซึ่งเราทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มใส่ถั่วตัดที่เป็นขนม

0: ่อไปนี้เราก็จะทำให้เป็นของหวานเราจะใช้สับปะรดของจังหวัดตราดเลยคือสับปะรดตราดสีทองนะคะเอามาทำให้เป็นของหวานด้วยใบกงกลาง
1: ค
0: ่ะ
1: แต่ว่านี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
0: อันนี้ส่วนผสมก็มีสับปะรดน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อให้รสกลมกล่อมถ้าสับปะรดอย่างเดียวจะเปรี้ยวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงแค่นั้นเองแล้วเราก็กวนเก็บใบกงกลางมาทำความสะอาดเสร็จเรามาตัดก้านตรงกลางออกกระดูกกลางเอาออกให้หมดเลยแล้วเราก็เอาสับปะรดมากวนแล้วก็เอามาประกบกันชุบแป้งทอดค่ะก็เป็นของหวานทานกับน้ำชาอร่อยมากก็อยากทำให้มันใบกงกลางมันมีคุณค่าแล้วก็ได้รสชาติของอาหารก็เลยคิดว่าควรจะมาใส่อะไรที่ทานแล้วมันอร่อยนะ
2: เป็นอาหารไม่ใช่แค่การชูเสน่ห์ของชุมชนป่าชายเลนแต่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการกินอาหารให้เป็นยาได้ทั้งความอร่อยแปลกใหม่และได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะใบกงกลางยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบของร่างกายช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารค่ะ
3: ก็ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เก็บเอาพืชพันธุ์ที่เป็นของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยมาประยุกต์ทำอาหารได้หลากหลายอย่างใบกงกลางเองก็มีไฟเบอร์สูงด้วยช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวเขาหน้ายักษ์นะครับที่หาดลับพังงาน้ำทะเลสีฟ้าใสช่วงนี้แล้วก็มีโขดหินที่แปลกสีสันสวยงามกลางอุทยานเขาลำปีที่หาดท้ายเหมืองครับนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกันทันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะที่จังหวัดนนทบุรีได้มีเหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุอีกแล้วนะคะโดยเป็นชายคนหนึ่งค่ะที่มาใช้บริการที่สนามยิงปืนอยู่เป็นประจำได้ก่อเหตุนำปืนที่เช่ามาจากสนามยิงปืนก่อเหตุทำร้ายตัวเองเสียชีวิตค่ะขณะที่ญาติก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีประวัติป่วยซึมเศร้าค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานภายในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการและบันทึกภาพภายในพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบร่างชายอายุ36ปีชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณศีรษะบริเวณข้างลำตัวก็พบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกค้าประจำเข้ามาใช้บริการที่สนามยิงปืนเป็นประจำค่ะโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพยายามที่จะนำปืนออกไปนอกสนามโดยอ้างว่าจะไปสูบบุหรี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ห้ามไว้แต่ว่าผู้เสียชีวิตนั้นไม่ฟังค่ะก่อนที่จะนำอาวุธปืนนั้นออกไปก่อเหตุสลดนอกสนามขณะที่มีการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตนะคะก็ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคาดว่าอาจจะเครียดจากอาการป่วยจึงได้ตัดสินใจก่อเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้เข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะเพื่อดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานกรณีที่ยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ทายาทอ้างว่าสูญหายไปทั้งที่โฉนดฉบับจริงนั้นอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามค่ะนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945กรณีขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนที่จะพบว่าโฉนดฉบับจริงนั้นอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดฉบับจริงนั้นยังมีอยู่และก็อยู่กับเจ้าวาดจึงต้องตรวจสอบว่าผู้ยื่น

0: ขอทราบอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ว่าไม่ว่าโฉนดนั้นไม่ได้สูญหายหากผู้จัดการมรดกทราบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายค่ะ
1: เป็นก่อนครับคือวันนี้ที่ทางผมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ดินมากันเนี่ยก็คือมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกในประเด็นที่ว่าแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินในกรณีขอออกใบแทนนะครับเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินไม่ได้สูญหายนะครับ
0: เบื้องต้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งยกเลิกการขอออกใบแทนโฉนดคำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะจึงต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ยื่นคำขอสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน15วันโดยได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์พร้อมกับยืนยันนะคะว่าคดีอาญาที่เข้าแจ้งความในวันนี้จะไม่กระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดจากนายเฮียงมาเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามซึ่งต้องเดินหน้าตามขั้นตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินค่ะจากปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงของกรมการปกครองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่พบว่านอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตดินแดนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกบัตรสีชมพูเลข7ให้กับลูกต่างด้าวกว่า140คนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ยังพบหลักฐานเส้นเงินค่ะที่โยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วยค่ะชุดปฏิบัติการโดป้าไนท์ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนครบาลและปปท.เข้าตรวจสอบความผิดปกติของการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7ค่ะที่สำนักงานเขตดินแดงหลังได้รับเบาะแสว่ามีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูหมายเลข7ในพื้นที่ด้วยการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงโดยมีกลุ่มขบวนการในหน้าคอยอำนวยความสะดวกแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนค่ะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการนี้มีในหน้าชาวเมียนมาเป็นผู้ที่รวบรวมรายชื่อและเงินค่าจ้างจากแรงงานต่างด้าวส่งต่อให้ในหน้าคนไทยเพื่อจัดหาที่อยู่ในแฟลตดินแดงโดยมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าของห้องพักรายละ 5,000 บาทเพื่อใช้ชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองบางห้องมีชื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่หนาแน่นถึง64คนทั้งที่ไม่มีตัวผู้พักอาศัยอยู่จริงค่ะ
2: ลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนบ้านที่เราตรวจเจอเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก1,000กว่ารายนะครับในจำนวน1,000กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
0: นอกจากตัวเลขที่สูงผิดปกติขบวนการนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตดินแดงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยพบพฤติกรรมว่าการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของต่างด้าวทั้ง140คนที่พบความผิดปกติไม่มีการสอบสวนพยานบุคคลแล้วก็ไม่ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงค่ะทั้งที่ระบบทะเบียนราษฎรแจ้งเตือนความผิดปกติเนื่องจากว่ามีคนอยู่อาศัยในบ้านเกิน16คนนอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังระบุว่าพบความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะ
3: การสืบสวนขยายผลเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินนะครับของนายหน้าซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังนะครับมีเส้นเงินมาถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายรวมทั้งนายหน้าชื่อป้าน้อยนะครับอีก1รายนะมีเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามาซึ่งพยานหลักฐานส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากพบข้าราชการทุจริตก็จะใช้มาตรการเด็ดขาดค่ะคือให้ออกจากราชการซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับต่างด้าวทั้ง140คนตอนนี้กรมการปกครองก็ได้ทำการเพิกถอนรายการออกจากระบบทะเบียนราษฎรทั้งหมดแล้วค่ะผ่านมาแล้วกว่า1เดือนค่ะกับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนค่ะทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วรวม41คนค่ะศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเมื่อวันที่12สิงหาคม ขออภัยค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มอีก2คนก็คือนายเข้มมีชัยเข้ารักษาตัวด้วยการบาดเจ็บสาหัสที่ห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์เข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปัจจุบันอยู่ที่41คนโดยเสียชีวิตณที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก14คนสำหรับนางสาวทัศนัยก่อนหน้านี้นะคะสามีเคยเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีธนกฤตจิตอริรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการของภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้เกิน 50% ค่ะว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วแต่ยังต้องรักษาแผลไฟไหม้ตามร่างกายในห้อง ICUจนมาเสียชีวิตเมื่อเวลา 22 นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะโดยแพทย์สรุปสาเหตุว่าจากการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างค่ะโดยปัจจุบันนะคะยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก10คนโดยยังมีอาการสาหัสรักษาตัวที่ห้อง ICU 4คนและยังรักษาตัวที่หอผู้ป่วยทั่วไปอีก6คนค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษฝางและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าทำการปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นบ้านเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในจังหวัดเชียงรายค่ะแต่ว่าผู้ต้องหาทำการต่อสู้และพยายามที่จะคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าระเบิดเกิดหลุดมือค่ะก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียชีวิตส่วนตำรวจก็ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ1นายค่ะ
4: เกียร์เกียร์แล้วเกียร์แล้วโผล่เข้าไปก่อนโผล่ไปโผล่เองหน่อยมาโผล่ไป
0: เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษฝางร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายในบ้านก็พยายามที่จะคว้างระเบิดใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ค่ะแต่กลับพลาดนะคะลูกระเบิดเนี่ยตกลงพื้นจนทำให้ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตและตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายก่อนหน้านี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการสนธิกำลังเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักที่คาดว่าจะเป็นที่หลบซ่อนของผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับของศาลก่อนที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ภายในบ้านจะปรากฏตัวโดยมือข้างหนึ่งมีอาวุธปืนลูกซองและมืออีกข้างหนึ่งก็ถือลูกระเบิดขว้างที่ถอดสลักพร้อมใช้งานค่ะพร้อมกับยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่แต่อยู่ๆลูกระเบิดก็เกิดหลุดมือตกลงที่พื้นค่ะเกิดระเบิดขึ้นส่งผลทำให้ชายคนดังกล่าวนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้เพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ขณะเดียวกันนะคะแรงระเบิดทำให้ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติการได้รับบาดเจ็บ1นายก็คือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณแขนซ้ายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฝางจังหวัดเชียงใหม่อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเกิดเหตุชายแต่งกายเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปาระเบิดใส่บ้านพักในอำเภอย่านตาขาวก็เป็นเหตุให้บ้านพักรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้นได้รับความเสียหายหลายคันค่ะล่าสุดทางตำรวจสภ.ย่านตาขาวทราบตัวแล้วนะคะว่ากำลังอยู่กับทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการเร่งล่าติดตามตัวค่ะตำรวจสภ.ย่านตาขาวพร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบหน้าบ้านพักซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ภายในซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแรงระเบิดนะคะทำให้ภายนอกบ้านเกิดหลุมบริเวณพื้นผิวหลังคาบ้านและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย2คันส่วนภายในบ้านหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายค่ะขณะเดียวกันแรงระเบิดก็ยังทำให้รถยนต์ของเพื่อนบ้านที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายรวม4คันส่วนบริเวณกลางถนนหน้าบ้านก็พบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันแล้วก็วัสดุจากระเบิด2ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณอาคารพาณิชย์ภายในซอยบ้านที่เกิดเหตุซึ่งมีเกือบทุกหลัง สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้นะคะเป็นชายแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงค่ะปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขี่เข้าไปในซอยที่เกิดเหตุก่อนจะเกิดเสียงระเบิดและดวงไฟ

0: ว่างสวัยจากนั้นผู้ต้องสงสัยก็ได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปค่ะล่าสุดตำรวจทราบชื่อผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะและกำลังอยู่ระหว่างการเร่งล่าติดตามตัวมาดำเนินคดีสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากความไม่พอใจค่ะหลังพยายามตามง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยาซึ่งมาพักอาศัยอยู่กับญาติภายในบ้านหลังดังกล่าวสำหรับจังหวัดตรังเกิดเหตุปาระเบิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่6สิงหาคมมีผู้ก่อเหตุ2คนปาระเบิดบ้านเรือนไทยและก็สนามชนโคของอดีตกำนันชื่อดังรวม4ลูกโดยเจ้าที่สนามชนโคก็ได้ไล่ติดตามก่อนที่จะยิงผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1คนโดยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็ถือเป็นระเบิดลูกที่5ในพื้นที่ซึ่งระยะเวลาก็เกิดเหตุห่างกันเพียง12วันเท่านั้นค่ะทหารที่เหยียบกับระเบิดจนขาขวาขาดขณะที่เข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดใกล้กับช่องอ่านไม้จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ล่าสุดแพทย์ได้ทำการผ่าตัดบาดแผลอาการปลอดภัยแล้วนะคะคาดว่าก็จะใช้เวลาพักฟื้นนานถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะพลตีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเป็นอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ในฐานะตัวแทนกองทัพบกเขาเยี่ยมอาการบาดเจ็บของจ่าสิบเอกชนรงค์วงชนะสังกัดร2002หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด PMN2 ทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดมือขวาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โอปะกาสแนใกล้กับช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะทีมแพทย์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ก็ได้รักษาอาการบาดเจ็บด้วยการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลที่ถูกระเบิดแล้วก็มีรอยไฟไหม้ด้วยการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลที่ถูกระเบิดและรอยไฟไหม้ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงต้องพักรักษาตัวประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งอาการโดยรวมของจ่าสิบเอกชนรงค์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกำลังใจดีพูดคุยได้แต่ยังคงมีอาการเจ็บบริเวณบาดแผลอยู่โดยมีคนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับระเบิด PMN2 ที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดเดินเหยียบสันนิษฐานว่าน่าเป็นระเบิดใหม่ที่ทหารกัมพูชาวางไว้ในฐานปฏิบัติการก่อนที่จะถอนกำลังออกไปหลังจากเกิดการประทะกันในรอบ2เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการนั้นได้เข้าไปเก็บกู้จนทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางเพจ Facebook ได้ชี้แจงกรณีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดโดยระบุว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจพื้นที่โดยละเอียดค่ะพร้อมกับเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเพิ่มเติมค่ะตำรวจทางหลวงจับกุมตัวหัวหน้าค่ายมวยที่ลักลอบขนแรงงานข้ามชาติจากแนวชายแดนอำเภออรัญญประเทศเพื่อนำไปส่งสถานีขนส่งในพื้นที่กรุงเทพค่ะเบื้องต้นก็สารภาพว่าทำมานาน3เดือนแล้วเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในค่ายมวยค่ะ
1: จอดคุยดีๆนะจอดคุยดีๆพี่บอกนะจอดดีๆถ้าไม่จอดไปนี่คุยดีๆจอดดีๆรู้นะบ้านไหนจอด
0: ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีไล่สกัดจับรถกระบะต้องสงสัยหลังจากที่ขับด้วยความเร็วฝ่าด่านตรวจบริเวณทางหลวงหมายเลข359อำเภอเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีรอยต่อจังหวัดสระแก้วก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวนั้นจะขับหลบหนีเลี้ยวเข้าหมู่บ้านตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนและรถเสียหลักจอดริมไหลทางค่ะจากนั้นคนขับก็ได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสข้างทางกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมพร้อมกับแรงงานข้ามชาติ9คนโดยพบว่าเป็นชาวบังคลาเทศ8คนชาวเมียนมา1คนต่อมาทราบชื่อคนขับก็คือนายวิชาญอายุ42ปีจากการสอบสวนนายวิชาญนะคะอ้างว่าเป็นหัวหน้าค่ายมวยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็รับจ้างลับลอบแรงงานข้ามชาติจากแนวชายแดนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเพื่อนำไปส่งยังสถานีขนส่งในพื้นที่กรุงเทพโดยทำมาเป็นเวลา3เดือนแล้วได้รับค่าจ้างเป็นเงินเที่ยวละ 5,000 บาทเพื่อที่จะนำเงินมาหมุนเวียนภายในค่ายมวยโดยได้รับบุคคลต่างชาติมาจากแนวชายแดนอำเภออรัญญประเทศก่อนที่จะไปส่งต่อที่สถานีขนส่งในพื้นที่กรุงเทพค่ะขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง9คนก็ให้การอ้างว่าเดินเข้าไปทำงาน ดิมนะคะเข้าไปทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา

0: ค่ะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพช่างก่อสร้างก่อนที่จะลักลอบเข้ามายังไทยแล้วก็ไปยังสถานทูตบังคลาเทศในประเทศไทยเพื่อดำเนินการเดินทางกลับประเทศของตัวเองเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแรงงานข้ามชาติทั้งหมด9คนก็หาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนนายวิชาญหรือว่าคนขับรถนะคะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาพาบุคคลต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังตะเคียนจังหวัดประจีนบุรีเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลการจับกุมต่อไปค่ะนักวิจัยข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเกียรตินาคินได้ออกบทวิเคราะห์ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นะคะพบว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ฟื้นตัวร้อยละ 15-20 ดึงกำลังซื้อบ้านชานเมืองได้กลับเข้าเมืองมากขึ้นพร้อมกับเสนอว่ารัฐนั้นควรที่จะปลดล็อกข้อจำกัดเครดิตบูโรแล้วก็ขยายลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านค่ะการประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี2570นายกรทิพย์พฤกประเสริฐดีนักวิจัยข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเกียรตินาคินพัฒนากล่าวว่าร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับนี้ปรับลดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวลายหรือพื้นที่ระบายน้ำเป็นสีเขียวกอไก่เปิดทางให้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่นมากกว่าผังเมืองเดิมค่ะเช่นโซนบางใหญ่บางบัวทองและศาลายาซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากการถูกจำกัดสร้างได้เฉพาะที่อยู่อาศัยขนาด100ตารางวาแต่ว่าผังใหม่นี้นะคะสามารถสร้างบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวาได้หรือทาวน์โฮมพรีเมียมก็ช่วยทำให้ราคาที่ดินในย่านตลิ่งชันทวีวัฒนาอาจจะปรับตัวดีขึ้นค่ะเช่นเดียวกับโซนดอนเมืองไปจนถึงฮัทไทราชโดยเฉพาะบริเวณริมถนนตัดใหม่เทพรักษ์สามารถพัฒนาโครงการแนวราบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนยูนิตได้มากขึ้นประกอบกับเส้นนี้ก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะทำให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในย่านนี้แทนการขับรถออกไปตามเส้นรังสิตนครนายกหรือลำลูกกาค่ะไม่ต่างจากเขตจอมทองนะคะที่เปลี่ยนจากผังสีส้มเป็นสีน้ำตาลค่ะสามารถเพิ่มจำนวนยูนิตได้3เท่าตัวก็ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนที่ต้องทำงานในย่านสาทรเข้าถึงที่อยู่อาศัยใกล้กับที่ทำงานมากขึ้นเมืองต้นคาดว่าหากผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นะคะก็จะช่วยทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์นั้นฟื้นตัวได้ค่ะร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบจากเม็ดเงินที่เคยหมุนเวียนไม่น้อยกว่าปีละ1 ล้านล้านบาทนายกรทิพย์ยังเสนอให้กระทรวงการคลังขยายวงเงินลดหย่อนภาษีจากรายการชำระดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะคะไม่เกินปีละ 100,000 บาทและก็ปลดล็อกข้อจำกัดเครดิตบูโรหากปิดจบหนี้ได้แล้วสามารถกลับเข้าระบบสินเชื่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ3ปีตามเงื่อนไขเดิมค่ะผู้นำฟิลิปปินส์นั้นได้สั่งเปิดการสอบสวนอย่างละเอียดค่ะเหตุยิงกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อเช้านี้จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนซึ่งถือว่าเป็นการยิงกันในสถานศึกษาครั้งที่2ของฟิลิปปินส์ในรอบไม่ถึง2เดือนค่ะรถพยาบาลวิ่งเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาของมหาวิทยาลัยอาตาเนโอเดซัมโบอังกาบนเกาะมินดานาวทางใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะท่ามกลางผู้ปกครองของนักเรียนที่มายืนรอติดตามความคืบหน้ากันอย่างเนืองแน่นหลังมีรายงานข่าวว่าเกิดเหตุยิงกันภายในสถานศึกษาแห่งนี้จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนตำรวจในท้องที่เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนักเรียนชั้นเกรด9ได้นำปืนพกแล้วก็ปืนไรเฟิลเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่จะเปิดฉากยิงภายในห้องเรียนเป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต1คนจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุก็ได้ยิงตัวเองเสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบว่ามีการถ่ายทอดสดระหว่างการก่อเหตุลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยด้านกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วพร้อมทางให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนความช่วยเหลือในส่วนนี้ต่อไปค่ะขณะที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะโดยยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษาพร้อมทั้งสั่งการให้เปิดการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงอย่างละเอียดเหตุการณ์นี้นะคะนับเป็นเหตุยิงในโรงเรียนครั้งที่2ของฟิลิปปินส์ในรอบไม่ถึง2เดือนค่ะหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางตอนกลางของประเทศจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต3คนค่ะผู้นำเกาหลีใต้ประชุมคณะรัฐมนตรีกระตุ้นให้เดินหน้าป้องกันตนเองหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศลดขนาดการซ้อมรบร่วม ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิผู้สื่อข่าวที่ใช้เสียงดังซักถามเรื่องนี้ต่อหน้าสื่ออย่างรุนแรงค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกปากสั่งให้ผู้สื่อข่าวเงียบพร้อมทั้งตำหนิว่าทำตัวไม่เกรงใจแขกที่อยู่ในวงสนทนาซึ่งเป็นเด็กหลังจากผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงประเด็นการลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ค่ะผู้นำสหรัฐถามต่อว่าผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวมาจากสำนักข่าวใดซึ่งไม่ได้รับคำตอบว่ามาจาก CNN จึงเป็นเหตุให้ทรัมป์ตำหนิว่าข่าวปลอมไม่ใช่นักข่าวจริงและก็ดุเรียกว่าเสียงดังเอะอะโวยวายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดคุยกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและได้รับคำขอให้ลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้หรือไม่ขณะที่อีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าการซ้อมแผนป้องกันตนเองภาคประชาชนประจำปีที่จัดขึ้นควบคู่กับการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อการตั้งรับและป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะคุกคามหรือว่ายั่วยุเกาหลีเหนือแต่อย่างใดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะผู้นำเกาหลีใต้เน้นย้ำว่าควรมุ่งหน้าดำเนินการตามแผนการโอนย้ายอำนาจควบคุมการปฏิบัติการรบยามสงครามกับคืนมาจากสหรัฐในวราการดำรงตำแหน่งของเขาตลอดจนพัฒนาและก็ฝึกอบรมกำลังพลให้พร้อมต่อรูปแบบการรบแบบบูรณาการเพื่อรองรับความท้าทายในความขัดแย้งยุคใหม่ให้ได้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สามสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นยันรอเอกสารคำสั่งเพิกถอนจากกองกลางวันรับเผือกร้อนฝันข้าราชการรุทธพลชี้คดีเล่าตาสิ้นสุดหรือโทษไม่ได้รับระเบียบปล่อยตัวมีปัญหาครอบครัวทำพิธีมัดมือมาวันกันนักข่าวเข้าบ้านตรวจสอบบริษัทโนมินีเปิดทางด่วนสวมบัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวนับร้อยผ่านทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงพบเส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่เขตติดตามได้ในข่าวค่ำไทย PBS คืนนี้
2: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.
3: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี18สิงหาคมตอนมังกรแห่งสายน้ำเผยให้เห็นเรื่องราวของนักล่ากับการเดินทางที่อันตรายเพื่อไปยังแหล่งอาหาร
4: ใต้ผืนน้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่โซเบกคุ้นเคยมันใช้หางขนาดใหญ่ในการเคลื่อนตัวใต้น้ำ
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/

0: ของบ้านเรานะครับ
1: ย่าเฮานี้กับปลาพยูนมีความสำคัญกันครับเพราะเป็นอาหารของปลาพยูน
2: มันยังเป็นอาหารของคนในชุมชนมีความสำคัญมากๆสำหรับระบบนิเวศที่นี่หลังจากที่ย่าทะเลอุดมสมบูรณ์พยูนกลับมาที่นี่ทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศที่นี่เป็นอย่างมากเรามีความต้องการจะดูแลรักษาย่าทะเลเอาไว้เพื่อมีแหล่งอาหารและก็เพื่อพยูนเข้ามาในพื้นที
3: ่ถ้าไม่มียาทะเลจะไม่มีพยูนถ้าไม่มีพยูนจะมีปัญหาเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของทะเลค่ะ

0: ยในบริเวณแถบฝั่งอันดามันเป็นแหล่งอาศัยหลักนะคะไล่มาตั้งแต่ตรังกระบี่พังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองด้วยค่ะที่เขาไปอยู่บริเวณจุดนั้นเพราะว่าเป็นแถบที่มีแหล่งอาหารหรือว่ามีหญ้าทะเลอยู่เยอะนะคะหญ้าทะเลก็ถือว่าเป็นอาหารของพยูนค่ะเวลานี้พยูนในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์วิกฤตค่ะคุณผู้ชมเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะทุกปีเราก็เลยได้เห็นข่าวการสูญเสียของพยูนต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ทำให้ประชากรพยูนอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจนทำให้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะภัยคุกคามที่เป็นสาเหตุหลักในการตายของพยูน 60% ค่ะเกิดจากภาวะขาดแคลนอาหารข้อ8ข้อ9เนี่ย2อันล่างรวมไปถึงภัยธรรมชาติเรื่องโลกร้อนเนี่ยส่งผลต่อหญ้าทะเลหรือว่าบางกิจกรรมของมนุษย์ที่ไปส่งผลต่อหญ้าทะเลเนี่ยนะคะก็ทำให้หญ้าทะเลมันลดลงค่ะโลกร้อนหญ้าทะเลก็แห้งตายปัญหาตะกอนทับถมหญ้าทะเลจากการไปขุดลอกร่องน้ำต่างๆก็ทำให้หญ้าทะเลหายไปค่ะอีกปัจจัยนึงนะคะพอมันหายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะป่วยค่ะคุณผู้ชมพอเขาป่วยเขาก็จะพัดหลงฝูงได้ง่ายแล้วก็จำเป็นต้องอพยพเพราะว่าแหล่งอาหารในพื้นที่ที่เคยอยู่ลดลงนะคะอันนี้เป็น 60% ที่เป็นภัยคุกคามของพยูนค่ะแต่อีก 40% ที่เป็นภัยคุกคามพยูนณตอนนี้เป็นกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นไปติดเครื่องมือประมงมลพิษจากโรงงานอันนี้กระทบทำให้น้ำเสียนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใบพัดเรือเวลามีเรือแล่นแล้วใบพัดไปชนเขาเนี่ยค่ะอาจจะโดยไม่ตั้งใจแต่ว่ามันก็คุกคามพยูนไม่น้อยเลยค่ะขยะพลาสติกขยะทะเลที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นโจทย์ภัยคุกคามพยูนจากฝีมือของมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่ทำให้เราได้เห็นข่าวการจากไปของพยูนอย่างต่อเนื่องก็อดเศร้าไม่ได้อย่างเช่นกรณีในภาพนี้อยากจะให้ลองชมภาพค่ะ
1: เนี่ยมันถูกเบียดเลยมัน
2: ระวังมันนะเนี่ยระวังมัน
1: เออไล่เลย

0: ะเห็นภาพแบบนี้เห็นทีไรก็เศร้านะคะจากสถิติการสูญเสียพยูนค่ะภาพรวมในช่วงปี48ถึงปี69คือปีนี้ในรอบ21ปีเราพบพยูนตายสะสมรวมแล้ว386ตัวนะคะจากตัวเลขนี้ค่ะทำให้เห็นว่าการเหลือรอดของประชากรพยูนในปัจจุบันน่าเป็นห่วงและกว่ามันจะรอดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนค่ะหลายๆพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อจะสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องคุ้มครองพยูนแล้วก็ไปฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลอาหารของพยูนนะคะอย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านบากันใหญ่พัฒนาที่บ้านตันหยงอุมาและบ้านตันหยงกลิงนะคะตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองที่สตูลแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงจัดงานด้วยเขาจัดงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็การร่วมกันอนุรักษ์พยูนโดยบริเวณพื้นที่ตรงนี้มีการสำรวจพบเต่าตนุ5ตัวนะคะแล้วก็เจอพยูน11ตัวถือเป็นสถิติการพบพยูนที่มากที่สุดเท่าที่เคยทำการสำรวจในจังหวัดสตูลค่ะ
1: พยากรณ์ทะเลเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ควรได้รับการดูแลรักษา
2: วันนี้เป็นกิจกรรมนั้นสัตว์เพิ่มและก็สร้างกิจกรรมหนึ่งให้กับคนในชุมชนและเด็กเยาวชนก็เรื่องเป็นวันป้องประยุทธ์หนึ่งจากต้นนี้นะครับ
3: พูดไม่ออกเลยครับเนื่องจากว่ามันได้กับชุมชนได้กับส่วนรวมโดยเฉพาะได้กับเด็กๆในการเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนทั้ง3หมู่บ้านได้เป็นอย่างดีที่สุดเลยครับ
4: เน้นนามที่ปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้รู้จักสิ่งที่มีสิ่งในชุมชนนะคะว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่มันมีค่ามากขนาดไหน
1: ทะเลจะยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร
5: ในพื้นที่ของตั้งแต่พื้นที่ว่า

0: คนละงูนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ของเกาะสลายเนี่ยค่ะเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะคะเรื่องของการจัดทำคอกหญ้าทะเลเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูหญ้าทะเลให้กับทางสมเด็จเติม
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ช่วยกันสุดตัวค่ะเพื่อที่จะอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลแล้วก็อนุรักษ์พยูนไปด้วยนะคะส่วนหน่วยงานภาครัฐเองล่าสุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนเลยค่ะเป็นมาตรการพยูนต้องรอดพร้อมกับจัดทำเส้นทางการเดินเรือปลอดภัยสำหรับพยูนนะคะจัดทำทุ่นหรือว่าเครื่องหมายแสดงพื้นที่สำคัญกำหนดความเร็วเรือที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการไปชนพยูนค่ะปรับปรุงการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมในเขตที่พยูนเขาเคลื่อนไหวหรือว่าอาศัยด้วยตามเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ลดให้เป็นศูนย์ค่ะ
2: เพราะว่าคู่ความของพยูนเนี่ยมี1เครื่องมือประมง2การสัญจรทางเรือซึ่งไปรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางเรือที่เป็นใหญ่มากเลยก็คือเรื่องการขุดลอกร่องน้ำซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรณีสันฐานใต้ทะเลแล้วก็มีตะกอนทรายไปทับถมซึ่งภาวะตะกอนทรายทับถมนี่แหละเป็นภาวะใหญ่สุดแล้วทำให้พยูนเสียชีวิตมากที่สุดส่วนเรื่องเครื่องมือประมงเนี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนพยูนอาจจะติดเครื่องมือประมงประมาณ170แต่5 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหลือ107ปัญหาคู่คามจากเครื่องมือประมงในลดลงแต่ภาวะคู่คามจากเรือชนภาวะคู่คามจากการสัญจรทางทะเลแล้วก็การก่อกวนสันฐานใต้ทะเลเนี่ยเป็นภาวะสำคัญใหญ่สุดที่ทะเลตังเนี่ยเรามีการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับสมาคมประมงพาณิชย์แล้วก็กับกลุ่มเรือขนส่งทางทะเลนะครับว่าทำเป็นเส้นทางการเดินเรือแล้วในช่วงที่เรือเดินผ่านที่อยู่อาศัยของพยูนเนี่ยก็ให้ชะลอความเร็วเรืออยู่ในระดับ5นอตไม่เกิน7นอตก็อันนี้ได้ผลมากเพราะว่าอุบัติเหตุทางเรือในทะเลตังเนี่ยหายไปหลายปีแล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งท่านก็มาพูดถึงนโยบายเรื่องนี้ครับว่าจะต้องไปกำหนดพื้นที่คุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของพยูนกำหนดเส้นทางเดินเรือกำหนดความเร็วเรือในช่วงที่ผ่านพยูนทุกวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าพยูนจะเดินทางข้ามจังหวัดไปมาเพราะเฉพาะคุ้มครองพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่พอต้องดูเส้นทางเคลื่อนย้ายด้วยแล้วในกลุ่มเส้นทางเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือทำความตกลงร่วมกับผู้ประกอบการเรือทั้งหลายนะครับในการเดินเรือซึ่งอันนี้แน่นอนว่าในจังหวัดระนองจังหวัดพังงาเนี่ยปัญหาเรื่องเครื่องมือประมงก็ยังเป็นปัญหาอยู่
1: จากมาตรการทั้งหมดนี้จะเป็นความหวังในการกู้วิกฤตให้กับพยูนได้ไหมวันนี้ออนไลน์คุยกันกับคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวีนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแล้วก็เป็นอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยบินสำรวจพฤติกรรมพยูนด้วยนะคะทั้งทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: พี่ป๊อปค่ะต้องถามว่าเท่าที่พี่ป๊อปบินสำรวจมาเนี่ยพฤติกรรมของพยูนช่วงปี2ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: จากที่ได้บินสำรวจพยูนมา2ปีนะครับก็ได้เห็นพฤติกรรมของพยูนมากมายหลายแบบในช่วงที่แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรมพยูนอพยพมาจังหวัดภูเก็ตก็มีแบบเห็นบาดจ่าตอนบินโดนก็แบบมีเรือเฉียวบ้างแบบแต่ยังไม่เห็นบาดจ่านะก็เฉียวอยู่ใต้ท้องเรือแบบห่างจากใบพัดนิดนึงมีพยูนบางตัวก็แบบมีอวนมาล้อมแล้วเขาก็ว่ายหนีก็ต้องทะลุอวนออกไปแล้วถ้าเป็นอวนขาดไปเลยบางตัวเป็ดตกปลาเกี่ยวที่จมูกเงี้ยได้ไหมครับพวกกิจกรรมสันทนาการอย่างเช่นหน้าโรงแรมก็มีแบบไคท์เซิร์ฟขับเชี่ยวผ่านพยูนไปแล้วเขาก็ตกใจว่ายหนีอะไรประมาณนะครับบางตัวก็เจอที่ใบพายครับกับหางของเขาถูกเชือกพันรัดอะไรมาจากเครื่องมือประมงอะไรประมาณนะครับผม
1: ค่ะเข้าใจว่าเป็นความไม่ตั้งใจอะค่ะแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็พยูนเสี่ยงเสียชีวิตทีนี้มาตรการล่าสุดที่ทางกรมจะออกมาเรื่องของการกำหนดเส้นทางแผนที่การเดินเรือต่างๆทาบกับเส้นทางการเคลื่อนย้ายของพยูนดังนั้นมุมพี่ป๊อปอันนี้น่าจะได้ผลน่าจะช่วยพยูนได้
3: อันนี้ได้ผลครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำเป็นฟอโต้ไอดีอยู่แล้วก็จะระบุตัวตนในพยูนของแต่ละตัวว่าตัวนี้มีชื่อเป็นหวัดชื่อขาวใหญ่ขาวเล็กอันนี้ต่อไป
1: เรา
3: ก็
1: จะมีตัวเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับตัวที่เรา ID ได้แล้วก็จะมีเน็ตเวิร์กทั่วรอบๆเลยในทะเลอันดามันไม่ว่าจะเป็นกระบี่ตรังสตูลอย่างเงี้ยก็จะมีรายงานเจอตัวนี้อ่ะผมเห็นแล้วตัวนี้จำได้ว่ามันใช่ตัวเดียวกันแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเส้นทางของพยูนมันก็ไปยังไงไม่ใช่แค่ตัวที่มาอพยพมาจากตังแล้วมาภูเก็ตแล้วกลับตังไปอย่างเดียวบางตัวเขาก็กลับมาภูเก็ตอีกรอบมันก็คือไปมาครับโดยเฉพาะที่เป็นตัวผู้ครับอันนั้นก็ให้ความสำคัญมาก

0: ก็จะรู้ว่าพายุมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่เฉพาะชายฝั่งน้ําลึกเขาก็ไปเหมือนกันครับทะเลเปิดแต่จะเป็นจุดอ่อนช่วงที่เขาขึ้นมาหายใจอะครับผมเพราะ
1: ค่ะ
0: ใจมันจะเป็นจุดอ่อนบางทีเราก็เห็นนะในทะเลต่างๆก็มีพวกเจ็ตสกีบินขับมาแบบเยอะๆเป็นหน้ากระดานมันเรือสปีดโบ๊ทบางทีเขาขึ้นมาเขาก็จับทิศทางไม่ได้ว่าทิศทางตรงไหนเป็นใบพัดเรือบางทีเขาก็ตกใจก็อาจจะถูกชนตอนนั้นได้นั้นเป็นจุดอ่อนเลยครับผม
1: ค่ะมีมาตรการแล้วแต่ว่าข้อมูลภาคพลเมืองที่จะสำรวจอย่างสม่ําเสมอเนื่องกับว่าพายุเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างการสำรวจในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองก็คือสำรวจอย่างสม่ําเสมอเนี่ยถือเป็นข้อท้าทายไหมคะทั้งเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การทํางานส่วนนี้ของประชาชนในพื้นที่
0: ส่วนนวัตกรรมนั้นถ้าเป็นโดรนตอนนี้มันก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วครับราคาไม่แพงแล้วก็ได้คุณภาพภาพที่สูงวิดีโอแบบคุณภาพสูง 4K อย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วที่ท้าทายคือเป็นของแมนพาวเวอร์มากกว่าครับที่จะหาคนที่อยู่ในโลคอลพีเพิลตรงนั้นนะที่อยู่ในสถานที่ที่มันมีพายุอยู่ครับ
1: ค
0: อย่
1: ่
0: าง
1: ะ
0: เช่นถ้ากระบี่ก็จะมีเพราะสมมุติโดยปกติแล้วองค์กรภาครัฐเขาก็ไม่มีเวลามากพอที่จะไปสำรวจได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่นั้นอยู่แล้วเราก็สามารถบินสำรวจได้อย่างสม่ำเสมอเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพายุเป็นในตัวก็จะได้เห็นครับว่าบางตัวติดเชือกเราก็จะได้แบบโทร1362สายด่วนให้คนมาช่วยโดยเร็วเจอซากก่อนก็ลดโอกาสเสี่ยงที่คนจะขโมยตัดหัวตัดหางไปเลาะเขี้ยวอะไรนะถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีเราก็จะค้นหาซากแล้วก็ช่วยเหลือพายุได้อย่างทันท่วงทีครับผม
1: ค่ะถ้าฟังจากพี่ป๊อปเนี่ยมาตรการทุกอย่างข้อมูลแนวทางการได้มามันมีละแต่เหลือแมนพาวเวอร์คือคนใครคนในท้องถิ่นจะเข้ามาช่วยทีนี้กลไกตรงเนี้ยภาครัฐควรจะเข้ามาซัพพอร์ตอย่างไรบ้างคะเพื่อให้มันทําได้จริงเพราะหลายคนเข้าใจว่าอาจจะมีภารกิจหน้างานต้องทํางานอื่นๆด้วย
0: ตอนนี้ภาครัฐภาคเอกชนเขาก็มีแบบคล้ายๆเหมือนมีหาคนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันมีโดนให้ใช้ฟรีเลยแต่ก็หาแค่แบบคนที่มีเวลามากพอที่จะมาทําอย่างนี้หรือสละเวลาแบบไม่ต้องแบบทุกวันก็ได้แบบนานๆครั้งจะมายังไงมันก็ดีกว่าที่แบบภาครัฐคล้ายๆนานๆทีจะมาอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก
1: หัวใจที่จะทําให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทํางานร่วมกันได้ตรงนี้พี่ป๊อปคิดว่ามันยังขาดอะไรคะ
0: ยังขาดการสื่อสารครับบางทีการสื่อสารของภาครัฐยังเข้าถึงในคนกลุ่มของละแวกตรงนั้นไม่ได้บางคนเขายังคิดเลยว่าพะยูนเป็นสัตว์สงวนบางทีเขาเจอซากเขาก็ไม่กล้าที่จะเก็บอะไรประมาณนั้นไม่กล้าที่จะกู้เอามาให้ที่ชายฝั่งเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่มารับซากอย่างเงี้ยเขายังกลัวมีความผิดอะไรประมาณนั้นบางคนเขาเจอแบบซากลูกว่าไม่ใช่เป็นลูกพะยูนที่มีชีวิตมาเกยตื้นบางทีเขาก็ไม่มีความรู้เขาก็อาจจะลูกจริงๆเขาอาจจะหลงจากแม่นี้แล้วเขาน่าจะป่วยแล้วบางทีเราควรจะโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับมากกว่าที่จะปล่อยคืนทะเลเพราะว่าอย่างน้องชมพู่ล่าสุดมีการช่วยเหลือครับจากชาวประมงเขาก็เป็นหวังดีแล้วครับพาน้องชมพู่ลงน้ํากลับคืนไปอีก1 อาทิตย์กลับมาเกยตื้นอีกแล้วก็มีคนกลุ่มที่จะช่วยอีกรอบหนึ่งคือจะพาเขาไปลงน้ําเหมือนเดิมแต่อันนี้เขาไม่ไหวละแน่นิ่งเขาก็เลยเป็นการโทรเรียกให้อุทยานแห่งชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทช.มารับไปแต่ไม่นานก็เสียชีวิตครับเพราะว่าภายในเขาบอบช้ำมาก
1: ค่ะดังนั้นกลไกของรัฐเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ในการที่จะสร้างเส้นทางและช่วยกันเฝ้าระวังเป็นโจทย์สำคัญแต่พี่ป๊อปทิ้งท้ายประโยคเดียวถ้าเจอซากแจ้งเลยและถ้าเจอตัวพยูนถ้ายังไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องแจ้งได้ที่ไหนคะ
0: 1362ครับสายด่วนครับผม
1: ค่ะเรามีส่วนช่วยได้ทั้งเราเองที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ1362โทรไปแจ้งกันได้วันนี้ลารายการเลยพร้อมกับพี่ป๊อปนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะปีนี้พูดได้คำเดียวว่าตลาดหนังผีไทยดุแล้วก็เดือดมากนะคะเรามีหนังผีหน้าใหม่ผีภาคต่อแล้วก็ผีสปินออฟซึ่งถ้าไล่เรียงหนังผีในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยเห็นผีมาแล้วทุกรูปแบบจริงๆยกเว้นแต่แนวนึงค่ะเราแทบไม่เคยได้เห็นสาวทรานส์หรือว่าสาวข้ามเพศที่มารับบทนำในหนังสยองขวัญแล้วก็แบกภาพยนตร์เอาไว้ตลอดทั้งเรื่องนะคะทำให้การมารับบทนำเป็นผี

0: ครั้งแรกค่ะสำหรับโยชิรินรดานะคะมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สเธอเลยถูกยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านสำหรับสาวทรานส์นะคะในพื้นที่ที่ผู้หญิงข้ามเพศแทบไม่เคยได้เห็นตัวเองค่ะก่อนจะมีผีรินรดานะคะภาพจำของโยชิรินรดาธุรพันธ์ในสายตาคนส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของความสวยละค่ะตั้งแต่การได้รับตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สเมื่อปี2017ไปจนถึงงานแฟชั่นและอินฟลูเอนเซอร์นะคะแต่ว่าการได้เป็นนักแสดงนำภาพยนตร์ครั้งแรกเจ้าตัวอยากให้คนดูวางภาพเหล่านั้นเอาไว้ก่อนแล้วตัดสินกันด้วยสิ่งที่เห็นบนหน้าจอค่ะสำหรับโอกาสนี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายสำหรับโยชิคนเดียวนะคะเห็นได้จากแรงเชียร์ของเพื่อนพี่น้องค่ะ LGBTQ+ ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นางงามและอินฟลูสาวทรานส์นะคะนัทนิสามณีคนนี้ล่ะค่ะจากเพจสะบัดแปลงที่โพสต์ว่าภูมิใจที่วันนี้ LGBTQ+ สามารถยืนเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหญ่ได้ส่วนตัวโยชิเองก็รู้เหมือนกันค่ะว่าเมื่อได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านสิ่งที่ทำได้คือใช้โอกาสนี้งัดทุกความสามารถให้คนดูเห็นว่าเธอไม่ได้มีแค่ความสวยที่พามาถึงตรงนี้ค่ะ
1: จริงๆโยก็หวังลึกๆว่าในอนาคตอาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันของหนูอาจจะเป็นน้องๆรุ่นต่อไปอ่ะจะได้รับโอกาสแบบนี้แต่ว่ารู้สึกดีใจมากๆทางผู้จัดพี่อาร์มหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนอ่ะเห็นถึงศักยภาพของเราให้เราแบบเป็นตัวแทนของกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQ นะคะได้มาแสดงบทบาทตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โยเนี่ยแบกรับไว้เหมือนกันว่าโอเคนักแสดงควานอ่ะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถแล้วโยคิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอ่ะก็สามารถเป็นนักแสดงได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่อย่าปิดกั้นโอกาสเราก็พอค่ะ
0: พล็อตผีสาวที่ตามแก้แค้นชาวเน็ตในยุคไซเบอร์บูลลี่แทบไม่เหลือพื้นที่ให้ห่วงสวยนะคะเพราะว่ารินรดาเนี่ยต้องมีสภาพแต่งผีถึง5เวอร์ชันด้วยกันและแต่ละรอบต้องใช้เวลาแต่งเอฟเฟคราว3ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะคะบางวันนัดเข้าฉาก7โมงเช้าก็ต้องมาเริ่มแต่งตั้งแต่ตี5ขณะที่การถ่ายทำในเวอร์ชวลโปรดักชันทำให้บางวันต้องสลับจากผีเป็นคนแล้วก็กลับมาเป็นผีอีกทีนึงโยชิบอกว่าเคยอาบน้ำล้างเมคอัพถึง5รอบในวันเดียวก็ต้องทำมาด้วยนะคะโดยก่อนจะถึงวันเปิดตัวภาพยนตร์โยชิก็โพสต์ย้อนถึงวันที่เคยถามตัวเองว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากทำจริงหรือเปล่าแต่หลังจากผ่านทุกอย่างมาเจ้าตัวบอกว่าไม่มีอะไรค้างคาเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วล่ะค่ะยังอยู่กันที่หนังผีเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่วัยเพียง16ปีที่น่าจับตามากสำหรับต้นพวัตนะคะหลายคนน่าจะยังจดจำบทบาทได้นะคะจากเด็กแว่นปากแซบค่ะในเรื่อง Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณนะคะมาวันนี้ค่ะนอกจากจะเติบโตขึ้นแล้วก็มาพร้อมโอกาสทางการแสดงด้วยเหมือนกันอย่างผลงานเรื่องล่าสุดก็รับบทเป็นลูกชายของพี่เวียสุกลวัฒน์นะคะแต่นอกจากเรื่องของฝีมือแล้วค่ะความมุ่งมั่นก็เป็นสิ่งที่น่าพูดถึงด้วยเพราะว่าโอกาสแต่ละครั้งที่เจ้าตัวได้รับต้องเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะคะจากจังหวัดสุโขทัยเพื่อมาแคสงานที่กรุงเทพดังนั้นทุกอย่างที่ได้รับเจ้าตัวบอกได้คำเดียวว่าต้องทำเกินร้อยเท่านั้นค่ะ
2: เหนื่อยท้อนะครับแต่ว่าเหนื่อยพักมันก็หายครับพี่คือโอกาสมันมาขนาดนี้แล้วเราจะมัวแต่เหนื่อยแต่ท้อแล้วโอกาสมันมาครั้งนึงครั้งที่สองอาจจะไม่มีก็ได้ครับผมเป็นนักแสดงที่เต็มร้อยทุกครั้ง
3: แอคชั่น
2: สวัสดีครับหลวงพ่อคือผมอยากทราบว่าทางวัดเนี่ยมีเลื่อยไหมครับอ๋อผมจะมาตัดต้นไม้นะครับเริ่มจากไอ้ต้นนี้ก่อนเลยครับ
4: เดี๋ยวผมจะเอามาช่วยเลื่อยกับเพื่อน
0: เทียบให้เห็นชัดๆนะคะว่าผ่านไปไม่กี่ปีค่ะเด็กแว่นปากแจ๋วในหนังเปลี่ยนไปเร็วมากไม่ว่าจะเป็นความหล่อแล้วก็ความสูงแต่ฝันเป็นนักแสดงไม่เปลี่ยนนะคะสำหรับต้นพวัตเกียรติศรีศักดาอย่างตั้งมาตรฐานให้ตัวเองทำเกินร้อยเสมอแม้คนดูเคยยกให้เป็น MVP ตั้งแต่หนังเรื่องแรก Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณค่ะแต่สำหรับต้นคำชมนั้นอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสร้างแรงฮึดในโอกาสต่อไปโดยตอนนี้จะมีผลงานใหม่นะคะได้ประกบกับเวียสุกลวัฒน์ค่ะในเรื่องเทเลวิลนะคะจากอดีตนักว่ายน้ำที่เคยต้องซ้อมซ้ำๆเพื่อไปให้ถึงขอบสระวันนี้ต้นพวัตเปลี่ยนสนามมาเป็นวงการบันเทิงค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยังติดตัวมาก็คือเรื่องของวินัยความเชื่อมั่นในโค้ชหรือผู้กำกับและการไม่หยุดอยู่กับความผิดหวังค่ะเพราะว่าทุกการเดินทางจากบ้านสุโขทัยไปกลับ800กิโลเมตรมาแคสบทหนังดีๆสักเรื่องไม่ได้จบด้วยคำว่าได้เล่นเสมอไปค่ะ
2: ถ้าไปแล้วคือ1มันมีค่าใช้จ่าย2แล้วเหนื่อยมากนะครับในการเดินทางครั้งนึง ก็คือเดินทางจากสุโขทัย

0: มากรุงเทพใช้เวลา1วัน400กิโลครับแล้วก็พักเพื่อที่จะไปแคส10ถึง15นาทีแต่ผิดหวังนี่น่าจะเยอะครับก็ทำไงได้ครับถ้าเราโมแต่ผิดหวังกับความผิดพลาดหรือความเสียใจที่เราไม่ได้บทนั้นแล้วเราจะรอให้โอกาสมาหาเราหรอครับเราต้องวิ่งเข้าหามันอีกสิครับถ้าเราโมแต่ยอมแพ้มันก็อาจจะไม่มีงานใหม่ๆมาอีกใช่ผมเลยมองว่าโอเคเราควร move จากสิ่งที่เราไม่ได้ในงานก่อนแล้วก็ไปหางานใหม่
1: กว่าจะกลายเป็นต้นที่คนดูจำได้นะคะต้นไม่ได้เข้าถึงตัวละครที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์ได้ตั้งแต่คิวแรกค่ะแต่เมื่อไม่อยากเป็นตัวถ่วงเขาก็ต้องทำการบ้านให้มากกว่าเดิมแล้วก็ติวกับ acting coach ส่วนตัวแทบทุกคิวหนึ่งในต้นแบบของนักแสดงรุ่นใหม่วัย16ปีก็คือพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ค่ะส่วนบทที่ต้นเขาอยากเล่นกลับไม่ใช่บทพระเอกหล่อๆแต่ว่าเป็นบทที่ต้องดำดิ่งลงไปในจิตใจของตัวละครค่ะ
0: ผมอยากเล่นเป็นบทการแสดงที่เหมือนแบบคนบ้าคนโรคจิตอะไรเงี้ยครับ
2: wow.
0: ผมมองว่ามันท้าทายมากนะครับ
2: ไม่เคย
0: ใช่
2: ย
0: ังไม่เคยและอยากบ้าๆเลยครับ
2: okay.
0: ความฝันสูงสุดนะครับของผมในอนาคตก็คือการอยากที่อยากจะเป็นนักแสดงที่ทุกคนรู้จักนักแสดงที่เก่งแล้วก็พ่วงกับหลายๆคนยอมรับในฝีมือการแสดงของผมครับส่วนไอดอลก็คือพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์นะ
2: เออทำไมล่ะ
0: คือผมชอบฟังเพลงนายที่นายproblemตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าพี่ฮิวโก้เป็นคนร้องแค่ฟังเฉยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูรอบสื่อของ The Stone พาแท้คนเกย์ครับพี่เขาแสดงออกมาได้ดีมากใช่ผมชอบคาแรคเตอร์ตัวพี่เขาแล้วก็แบบเอ้ยไปศึกษาว่าพี่เขาคือใคร
3: วิญญาณแห่งป่าดงพงไพ
1: ตอนนี้ Ghostbot ออกจากโรงมาจากผู้ชมกลุ่มใหม่ทางสตรีมมิ่งแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะและ15ตุลาคมนี้เนี่ยจะได้ชมผลงานใหม่ของเขาค่ะในบทลูกชายของเวียสุกลวัฒน์ในภาพยนตร์แนวสยองไซไฟเทเลวิลนะคะเจ้าตัวไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผลงานมีแต่แนวหนังผีใจจริงเล่นได้ทุกแนวค่ะแม้ว่าจะเป็นถึงที่หนึ่งของรุ่นนะคะและมีผลงานเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศจากซีรีส์เรื่องสงครามส่งด่วนที่หนึ่งในภาพผลงานศิลปะในเรื่องนะคะภาพไก่ป่าถูกประมูลไปในชีวิตจริงสูงถึง4ล้านกว่าบาทแต่ใครจะรู้ว่าเก่งชลดาค่ะแทบไม่เคยกล้าลงสนามจริงเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ศิลปินคนไหนแต่ว่าเป็นความกลัวในใจของเธอเองนะคะรายงานและโลกศิลปะนัดพบกับเธอในวันที่กล้าผ่านความกลัวมาได้นะคะและกล้าที่จะเปล่งประกายผ่านการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของตัวเธอเองค่ะ
4: เพิ่งรู้ว่าตัวเองดังก็จะแบบกลัวไปเองกลัวจุดที่เราต้องยืนในแสงสว่างแต่ว่าหนูได้เกรดสูงสุดในห้องนะหนูยังเคยไม่กล้าลงสนามจริงเลยลงไปแล้วเราไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าการทำศิลปะต้นทุนไม่ใช่น้อยๆหนูที่ฐานะปานกลางหาทุนเรียนซื้ออุปกรณ์เองสร้างด้วยตัวเองเรากลัวว่าความทุ่มเทที่เราทำไปทั้งหมดมันจะแบบไม่มีผลตอบรับกลับมามันน่ากลัวมากๆเลยสำหรับหนูพอเริ่มขายงานได้เราเริ่มมีกำลังใจกำลังใจที่ทำให้เราแบบเหมือนกล้าไปต่อแล้วอ่ะพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงค่ะ
2: เสี่ยงไหมหน
4: ู
2: เส
4: ี่
2: ยง
4: เสี
5: ่
4: ยง
5: Airbrush คือเทคนิคที่ทำให้ทุกภาพเปล่งแสงในโลกแฟนตาซีของเก่งชลดาพรลิขิตแต่ภาพที่หลายคนน่าจะคุ้นตาคือไก่ป่าค่ะเพราะเธอคือศิลปินคนเดียวกันที่ร่วมวาดภาพให้สงครามส่งด่วนซึ่งต่อมาถูกประมูลถึง 4.3 ล้านบาทเพื่อทุนการศึกษาในปี2568ชื่อเสียงมาเร็วและแรงแต่เรื่องที่ย้อนแย้งคือแม้ผลงานเคยไปถึงหลักล้านและเจ้าตัวมีผลการเรียนระดับท็อปของชั้นปีสิ่งที่เคยขวางเธอไว้กลับไม่ใช่เรื่องฝีมือค่ะแต่คือความไม่กล้าของตัวเองไม่กล้าลงสนามจริงกลัวต้นทุนที่ลงไปจะไม่คืนกลับมาและกังวลว่ากระแสที่เกิดขึ้นจะพาเธอไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้เธอเข้าใจแล้วค่ะว่าไม่มีแสงไหนส่องมาที่เราตลอดเวลานิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในวันที่เก่งชลดากล้าเปิดทางให้ตัวเองเป็นศิลปินเต็มตัวซุ่มสร้างผลงาน12ชิ้นสุดฝีมือค่ะ
4: หนูเคยผ่านจุดหนึ่งที่แบบ ยึดติดมากคนต้องจับจ้องเราตลอดเวลา

0: พอเรามีแสงใช่ไหมคะ
1: คือตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่ก็คิดว่าแบบกลัวว่าจะมีคนคอยจับผิดจับจ้องทำนู่นทำนี่ก็จะแบบเป็นอะไรขึ้นมากลัวดราม่ากลัวแบบนู่นนี่เพราะว่าโลกสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยมีอะไรก็ดราม่าแล้วก็กลัวไปเองกลายเป็นว่าไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นเราน่าจะต้องมองมันอีกแบบนึงมองให้เป็นโอกาสของเราให้เราทำอะไรต่อได้ให้เราขายงานต่อได้หรือว่าให้เราได้แสดงงานต่อได้หนูได้แสดงงานแล้วก็เหมือนความประสบความสำเร็จหนึ่งของชีวิตมากกว่าดีใจมากๆที่ได้แสดงเดี่ยวแก่คนละตัวกันค่ะอันนี้ก็เหมือนอยากจะเชื่อมมาอีกตัวนึงเพื่อเชื่อมกับตัวนิทรรศการแล้วก็ความเป็นหนูมากขึ้นแบบทุกคนน่าจะรู้จักหนูจากผลงานภาพไก่ป่าใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ของงานไก่ป่าคือเขาจะเป็นเหมือนไก่ที่ย้อนแสงมาทำให้เหมือนแบบมันดูพลังมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากไก่ป่าไปเป็นยูนิคอร์นมันคือตัวเราไหมน้องเก่งที่แบบเติบโตอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะเป็นเหมือนเป็นการเติบโตค่ะจริงๆม้ายูนิคอร์นก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหนูเหมือนกันนะคะที่หนูก็เกิดปีม้า
3: เมื่อผลงานของเก่งขายได้เงินก้อนแรกๆที่เธอแบ่งไว้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่คือส่งกลับไปให้พ่อแม่เพราะแม้จะเติบโตในครอบครัวที่รักศิลปะและลูกสาวทั้ง3คนต่างเดินอยู่บนเส้นทางนี้แต่ครอบครัวไม่ได้มีต้นทุนมากนักสิ่งที่พ่อแม่ให้จึงไม่ใช่เงินก้อนใหญ่หากเป็นการไม่ห้ามและเชื่อว่าลูกไปต่อได้ส่วนชีวิตจริงเก่งยังสอนศิลปะเด็กเป็นรายได้อีกทางค่ะเพราะรู้ดีว่าอาชีพศิลปินมีทั้งวันที่ดีและวันที่เศรษฐกิจไม่เป็นใจ
0: พ่อเรียนไทยวิจิตรศิลป์ค่ะส่วนแม่มีความชอบเกี่ยวกับศิลปะแต่เขาไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าสมัยก่อนครอบครัวไม่สนับสนุนเป็นผู้หญิงด้วยค่ะก็เลยไม่ได้สามารถไปเรียนตอนแรกแม่หนูจะเรียนพอช่างนี่แหละเรามีพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตเรามันเหมือนทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นว่าเราพร้อมที่จะไปต่อแล้วจุดๆนี้แหละมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลย
3: มีนิทรรศการเดี่ยวแล้วแต่เก่งยังไม่คิดว่าตัวเองถึงเส้นชัยเพราะจากงานแฟนตาซีที่คนเริ่มจดจำเป้าหมายต่อไปคือการสร้างคาแรคเตอร์และลายมือที่ชัดขึ้นขณะเดียวกันคนอินโทรเวิร์ตที่ครั้งหนึ่งไม่ถนัดแม้แต่การโปรโมตตัวเองก็มีวันนี้ได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะรับโอกาสค่ะทั้งจากแกลเลอรี่และคนที่ช่วยพาเธอไปพบคนดูและนักสะสมมีบทเรียนที่อยากฝากถึงรุ่นน้องศิลปินว่าโอกาสอาจไม่รอถ้ามัวลังเล
0: ถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาอยากให้ทุกคนกล้าตัดสินใจเลยว่ามั่นใจเลยว่าเราควรทำอย่าลังเลเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเอง
3: จากไก่ป่าที่ร่วมสร้างชื่อกับเพื่อนในทีมสู่ป่าเรืองแสงที่เก่งชลดาได้ฉายฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่นิทรรศการแดนเนรมิตแห่งจิตอธิษฐานแววเสียงกระซิบจากป่าเรืองแสงชมได้ถึง23สิงหาคมนี้TC Con Square ศรีนครินทร์นี่จึงไม่ใช่แค่โซโล่ครั้งสำคัญแต่คือผลลัพธ์ของวันที่เธอเลือกก้าวข้ามความกลัวและพบว่าแสงที่สำคัญกว่าแสงจากกระแสคือแสงที่กล้าเปล่งออกมาจากตัวเองกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
4: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อN9 น้ำพริกรากชูอามกา

N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: สุพรรณแบบฟังแล้วต้องตามร้อยเสรีรุ่งสว่างชวนเที่ยวบ้านเกิด
1: บ้านอยู่ทางทิศไหนสงสัย
0: นายงเชิญยิ้มฟินสุดหลงเสียงสัญญาพรนารายณ์มานานวันนี้ขอประชันไม
2: ค์ฉันอยากจะเป็นดอก
0: ยกใครสวยสุดบนเวทีแม้สมศรีม่วงสอนเขียวมาด้วยสารพันลั่นทุ่งภาคพิเศษตะลุยสีประจันสุพรรณบุรีแจมในแคมป์ยกคนคนน้ำพริกนำความสนุกมาให้ดูบนหน้าจอไทย PBS เจอกันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 15นาฬิกา5นาทีย
3: ินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
4: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
5: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
6: My Heartbeat สเต็ปรักตลาดเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
7: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
8: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
9: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
7: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
10: ไทย PBS Kids Quiz Mission
9: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
7: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
11: 25เนี่ยเป็นปีสากลของวิทยาศาสตร์ควอนตัมและเทคโนโลยีควอนตัมคนที่ให้กำเนิดกลศาสตร์ควอนตัมมามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคนเหล่านี้ได้วางรากฐานทางวิชาการที่ทำให้เราสามารถต่อยอดมาจนกลายเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบัน
12: พบกับ13นักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังทฤษฎีควอนตัม
11: กลศาสตร์ควอนตัมวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งนะครับในวิชาวิทยาศาสตร
12: ์ติดตามชมและฟัง13นักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังทฤษฎีควอนตัมได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast
13: 3 สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นยันรอเอกสารคำสั่งเพิกถอนจากกองกลางวันรับเผือกร้อนฟันข้าราชการรุทธพลชี้คดีเล่าตาสิ้นสุดหรือโทษไม่ได้รับระเบียบปล่อยตัวมีปัญหาครอบครัวทำพิธีมัดมือลงวันกันนักข่าวเข้าหมู่บ้านตรวจสอบบริษัทโนมินีเปิดทางด่วนสวมบัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวนับร้อยผ่านทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงพบเส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่เขตติดตามในข่าวค่ำไทย PBS คืนนี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยกับรายการทองละกวางของเรานะครับและในวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของ

ซอรัสครับหนุ่มในนามโซเบกที่มันต้องพาลูกๆเนี่ยเดินทางไปยังดินแดนที่มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกนะครับเขากำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลืออยู่ของพวกมันจากซากฟอสซิลที่ถูกค้นพบกันอยู่นะครับโซเบกสไปโนซอรัสที่มีลำตัวยาวถึง11เมตรเนี่ยแล้วก็ขากรรไกรอันทรงพลังซึ่งจากการขุดค้นทีมงานเขาพบกระดูกหางมากกว่า40ชิ้นเลยทีเดียวครับบวกกับจินตนาการและก็ความรู้ของนักบรรพชีวินผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้สามารถประติดประต่อเรื่องราวการเดินทางของโซเบกและอุปสรรคที่มันและลูกๆต้องเผชิญเมื่อ100ล้านปีก่อนให้เราได้รับรู้กันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีในตอน The River Dragon มังกรแห่งสายน้ำครับ

And the dense foliage provides perfect cover for an ambush.

success. But getting his catch to his family won't be easy.

This time, Sobek is in no mood to give up his kill.

0: คุณผู้ชมครับสไปโนซอรัสนั้นมักอยู่ใต้ผืนน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่มันคุ้นเคยเท่านั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็จะใช้หางขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนตัวในน้ำเพื่อสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใช้เลี้ยงลูกของมันและที่สำคัญก็คือจะต้องมีความปลอดภัยมากเพียงพอครับและแม้ว่าในปัจจุบันนะครับแหล่งขุดค้นนี้จะแห้งแล้งแล้วก็ไร้ชีวิตแต่นักขุดค้นเขายังมีหลักฐานบ่งชี้นะครับว่าช่วงที่โซเบกมีชีวิตอยู่นั้นอันตรายเนี่ยยิ่งกว่านี้มากเลยทีเดียวครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกันต่อหรือมีข้อแนะนำเสนอข้อติชมรายการนะครับก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาที่แฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook ของเรานะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Walking with Dinosaursอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีซึ่งจะมาในตอน The Band of Brothers ผองเพื่อนนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมเราพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
1: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกัน

ีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟอกแฟงค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.

0: สามสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นยันรอเอกสารคำสั่งเพิกถอนจากกองกลางวันรับเผือกร้อนฟันข้าราชการรุทธพลชี้คดีเล่าตาสิ้นสุดหรือโทษไม่ได้รับระเบียบปล่อยตัวมีปัญหาครอบครัวทำพิธีมัดมือลงวันกันนักข่าวเข้าหมู่บ้านตรวจสอบบริษัทโนมินีเปิดทางด่วนสวมบัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวนับร้อยผ่านทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงพบเส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่เขตติดตามได้ในข่าวค่ำไทย PBS คืนนี
1: ้หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
2: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
3: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
4: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
5: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
6: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สามสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นยันรอเอกสารคำสั่งเพิกถอนจากกองกลางวันรับเผือกร้อนฝันข้าราชการรุทธพลชี้คดีเล่าตาสิ้นสุดหรือโทษไม่ได้รับระเบียบปล่อยตัวมีปัญหาครอบครัวทำพิธีมัดมือวันกันนักข่าวเข้าบ้านตรวจสอบบริษัทโนมินีเปิดทางด่วนสวมบัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวนับร้อยผ่านทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงพบเส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่เขต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเรื่องของการสอบผู้จริตท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยมันจะเข้ายุโรปเดิมไหมเดิมเดือนที่แล้วครับใช้เวลาการวินิจฉัยว่าจะเป็นอำนาจของใครในการเพิกถอนเนี่ยเป็นเดือนนะครับระหว่างอำนาจของกสทแล้วก็กกลางครับพอกกลางเคาะเพิกถอนรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องมันก็ค้างอยู่ที่กกลางอีกกกลางจะต้องส่งเรื่องให้กับกจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อไปพิจารณาว่าจะมีการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากราชการนะครับณวันนี้เนี่ยเรื่องมันคาอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่ท้องถิ่นก็ทยอยออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าเขากลัวเหลือเกินที่จะต้องมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งอยากจะให้กกลางเป็นผู้วินิจฉัยที่ผมบอกว่ามันจะเข้าเยอรอบเดิมหรือเปล่าคราวที่แล้วความไม่ชัดเจนเรื่องการใช้อำนาจใช้เวลาเป็นเดือนและตอนนี้เรื่องจากกกลางจะไปท้องถิ่นเนี่ยเกือบ2สัปดาห์แล้วนะ
1: ท้องถิ่นก็บอกว่าต้องรอหลักฐานให้มันชัดๆก่อนถึงจะกล้าตัดสินใจที่จะเซ็นคำสั่งออกมาได้นะคะขณะเดียวกันถ้านึกถึงใจคนที่ไปสอบคนที่สอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าการประกาศล่าสุดก็ยังไม่มีชื
0: ่อ
1: หลายคนก็เดินทางไปขอดูคะแนนด้วยตัวเองค่ะมีบางพื้นที่ค่ะที่มีผู้ที่ไม่มีชื่อสอบได้เนี่ยทยอยไปยื่นคำร้องขอดูคะแนนหลังจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แต่ละจังหวัดเปิดเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะคะถ้าไปดูที่จังหวัดตรังค่ะคนที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ปี2568เข้าไปยื่นคำร้องขอดูคะแนนแล้ว6คนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังก็จะรวบรวมข้อมูลการขอดูคะแนนแล้วจะส่งไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเวลา18นาฬิกาของแต่ละวันนะคะจากนั้นจะรอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งผลคะแนนรายบุคคลที่ร้องขอกลับมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจากนั้นก็จะมีการแจ้งให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องมารับทราบผลคะแนนนะคะ
0: ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆร่วมกันพิจารณาการดำเนินการครับกรณีพบการทุจริตสอบพนักงานส่วนตำบลประจำปี2569หลังจากสท.ได้จัดส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นควรถูกถอดถอนจากการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นมายังจังหวัดกระบี่แล้วครับมีทั้งสิ้น121คนนะครับจากจำนวนที่บรรจุรวม158คนมติของที่ประชุมครับเห็นชอบให้ถอดถอนจำนวน121คนนะครับหลังจากนี้ก็จะส่งชื่อให้กับนายกอปท.ที่มีรายชื่อออกหนังสือถอดถอนโดยให้ออกจากราชการต่อไปครับ
1: และอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นค่ะว่ามันยังมีหลายขั้นตอนคือขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลและอบจ.ในแต่ละพื้นที่ออกคำสั่งเพิกถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อมาจากมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนั่นเองนะคะและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดค่ะ
0: นี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่3สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย2ก็คือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครับ3สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยทั้ง3สมาคมนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงเขาบอกว่าตอนนี้อปท.แต่ละแห่งครับมีสถานะเป็นนิติบุคคลและนายกอปท.เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งบรรจุรวมถึงคำสั่งในการเพิกถอนโดยตรงทำให้อปท.ครับต้องรับภาระในการชี้แจงและการสู้คดีสมมุติเอาใครออกเนี่ยคนนั้นเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญาและหากไม่ดำเนินการตามมติหมายถึงกจังหวัดส่งชื่อมาถ้าท้องถิ่นไม่ทำก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันตามมาตรา157ในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นในมุมของท้องถิ่นเขามองว่าตอนนี้เขาจะต้องรับเผือกร้อนนะครับทาง3สมาคมครับเขาเรียกร้องนะครับให้สท.และกกลางเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาให้ออกหรือการเลิกจ้างอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะข้อมูลคะแนนสอบและกระดาษคำตอบของผู้สอบนะครับที่พบความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนในหลายจุด รวมไปถึงความชัดเจนของการจัดทำบัญชีรายชื่อครั้งที่2หลังจากการทบทวนผลคะแนนกับก่อนที่กกลางจะส่งเรื่องให้กับท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นสามารถบริหารจัดการได้ครับไม่ใช่เป็นผู้รับปัญหามาจัดการในปลายทาง
2: ใครทำใครต้องแก้ครับนะฮะใครทำใครต้องแก้จะปล่อยให้คนที่ไม่ทำเป็นคนมารับผิดชอบมันไม่ได้รับผิดชอบคุกตารางมันไม่ได้คุณต้องทำความชัดเจนให้กับคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะท้องถิ่นคุณทำเองสอบเองทำอะไรเองทั้งหมดนะคุณจะต้องทำความชัดเจนทำแนวทางมาให้เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็นะป้องกันการที่จะโดนฟ้องด้วย
1: สำหรับมท.4ค่ะถูกถามเรื่องนี้ทุกวันนะคะนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้ส่งรายชื่อเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,925 ชื่อเนี่ยให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นการประชุมกจังหวัดแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือว่าอปท.ที่มีการบรรจุในแต่ละตำแหน่งเอาไว้ยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นไปรับผิดชอบค่ะ
3: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการโยนภาระหรือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ดีกว่านะครับว่าใครสามารถทำอะไรตามขอบเขตกฎหมายได้แค่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าทางนี้ทำให้เสร็จทั้งหมดได้เนี่ยเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยกรอบเขตของกฎหมายด้วยอำนาจของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีแตกต่างกันออกไปเนี่ย ก็จำเป็นต้องดำเนินการแบบนั้นนะครับ
4: มันเป็นต้องมีขอบเขตการดำเนินการ
3: จริงๆเราวางกรอบไว้คือภายในวันที่31สิงหานี้นะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องกรอบเวลาคงไม่ใช่ปัญหาอะไร
1: อีกท่านหนึ่งที่ตอบคำถามคือคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลอนุทินบริหารประเทศมาได้6เดือนไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรเกิดขึ้นมีแต่มาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งที่มีการสอบค่ะ
0: ตอนนี้ครับเปิดตัวมา3คนแล้วนะครับสำหรับผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังการเสียชีวิตของนายกธงชัยนะครับมีทั้งคนที่เปิดตัวกำลังจะมายื่นใบสมัครรวมถึงคนที่ยื่นใบสมัครไปแล้วนะครับแต่ท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นครับถ้าจะมองเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักคดีความทางอาญาก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้ามองดูโครงสร้างเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นเนี่ยสุดท้ายมันแยกขาดกันจริงๆหรือเปล่านายณฤพลเย็นประเสริฐครับคนนี้เป็นหลานชายของนายกธงชัยมาจากกลุ่มผึ้งหลวงนะครับมายื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับมายื่นที่อาคารสำนักงาน

0: วจ.นนทบุรีนะครับนายณฤพลเนี่ยเป็นผู้สมัครคนแรกครับเดินทางมาถึงก่อนเวลารับสมัครก็คือ 8:30 นแล้วก็ไม่มีบุคคลใดมาสมัครในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทำให้ไม่ต้องจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายณฤพลเนี่ยก็เลยได้หมายเลข1เจ้าตัวครับบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพราะต้องการเข้ามาขับเคลื่อนงานเดิมของนายกธงชัยนะครับที่วางรากฐานเอาไว้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นเน้นสานงานต่อ3ด้านครับก็คือการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เตรียมแถลงรายละเอียดนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งยืนยันนะครับมีความตั้งใจความพร้อมในการสานต่องานท้องถิ่นแล้วก็ไม่กังวลเรื่องของคู่แข่งโดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนครับ
1: แน่นอนเราต้องมั่นใจแล้วเราก็จะทำให้พี่น้องที่อยู่ในนนท์แหละรู้ด้วยว่าเรามั่นใจแล้วก็เรามีความประสงค์วัตถุประสงค์ที่จะทำงานของท่านนายกต่อให้กับพี่น้องจริงๆครับเราไม่ได้มาเพื่อเล่นๆ
2: พรรคประชาชนเขาเปิดตัว
1: น้องไม่หนักใจครับไม่หนักใจไม่หนักใจเรามั่นใจในทีมงานเราครับกลุ่มพึ่งหลวงเรามั่นใจกว่า
3: และผู้ที่ได้หมายเลข2ค่ะเป็นผู้สมัครคนนี้ในนามอิสระพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะคะมองว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงจึงต้องการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานครค่ะ
4: นโยบายนะครับจังหวัดเนี่ยนะครับมันต้องเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับแต่นี้พื้นฐานของจังหวัดนนทบุรีคุณต้องคิดว่าคนเหมือนนนทบุรีเนี่ยเหมือนคนกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วความแข็งแกร่งของจังหวัดเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับกรุงเทพเลยเพราะมันติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาบริหารเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดได้หลายอย่าง
3: ส่วนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนจะเดินทางมาสมัครวันที่20สิงหาคมนะคะซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นอีกบททดสอบสำคัญของพรรคประชาชนด้วย
0: นี่แหละครับสรุปแล้วท้องถิ่นกับการเมืองภาพใหญ่มันเชื่อมกันจริงไหมในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ครับมองว่าแม้จะมีการส่งผู้สมัครในครั้งนี้นะครับของพรรคประชาชนรวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มเดิมกลุ่มครึ่งหลวงการเปิดรับสมัครเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนครับเพราะสถานการณ์ทางการเมืองจากการเสียชีวิตของนายกธงชัยแต่นักวิชาการเขาก็มองว่ามันสอดคล้องกับแนวทางของพรรคประชาชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นโดยพรรคเนี่ยมีความพยายามในการส่งผู้สมัครลงแข่งขันในสนามท้องถิ่นขนาดใหญ่ต่อเนื่องแม้ว่าการแข่งขันในพื้นที่นนทบุรีจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้พรรคประชาชนจะมีส.ส.ครบทั้ง8เขตแต่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อนครับระหว่างความคาดหวังของชนชั้นกลางกับเครือข่ายการเมืองท้องถิ่น
5: โครงสร้างการเมืองที่มันมีความซับซ้อนอยู่นะครับระหว่างการเมืองบนความคาดหวังกับชนชั้นกลางเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลนะครับเป็นจังหวัดที่คนที่ทำงานในกรุงเทพคนที่ทำงานในเขตเมืองนะครับลงหลักปักฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีนนทบุรีในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ยังมีเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นสองส่วนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีนะครับนักการเมืองเราพบว่ามีส.ส.8คนนะครับของพรรคส้มในขณะเดียวกันตอนลงสมัครนายกอบจ.ที่ผ่านมาพรรคส้มชนะกลุ่มเครือข่ายบ้านใหญ่และถ้าไปดูในอบจ.เองนะครับจำนวนเกือบ30คนก็ยังเป็นนะครับเครือข่ายเดิมของกลุ่มพึ่งหลวงทั้งสิ้น
0: ก็เปิดรับสมัครนะครับจันทร์ถึงศุกร์นี้ครับวันนี้เป็นวันที่2เริ่มมีคนยื่นใบสมัครละบางคนก็แจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวจะมายื่นพรุ่งนี้ยื่นมะรืนนี้นะครับสำหรับการยื่นสมัครจบถึงศุกร์นี้ครับแล้วก็จะเลือกตั้งจริงวันที่20กันยายนนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์สำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 1,800,000 คนครับ
3: ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายด้านนะคะฝั่งหนึ่งเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นก็ไปแจ้งความเอาผิดผู้จัดการมรดกเกี่ยวกับปมการขอออกใบแทนโฉนดค่ะคือเป็นข้ออ้างในตอนที่ขอออกว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังก็พบว่าโฉนดที่ดินฉบับจริงยังอยู่ในความดูแลของวัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งป้าดาวันนี้ ไปที่สำนักงาน

0: พระพุทธศาสนาแห่งชาติไปขอตรวจสอบเอกสารเรื่องการจัดตั้งวัดว่าถูกต้องหรือไม่ก็ยืนยันบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้ววัดดำเนินการตามขั้นตอนก็จะยุติข้อสงสัยค่ะ
1: วันนี้ก็มาน
0: างสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดานะคะซึ่งเป็นตัวแทนญาติของเจ้าของที่ดินวัดป่าอดุญญารามก็ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่มีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนมารับหนังสือนะคะตัวป้าดาเนี่ยบอกว่าต้องการขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารการขอจัดตั้งวัดหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเคยยื่นคำร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับเอกสารกลับมาเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นัดหมายป้าดาให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมทางตัวป้าดาเองก็ยืนยันว่าถ้าเอกสารการจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับและยุติข้อสงสัยแต่ถ้าพบข้อผิดพลาดก็ต้องการความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครอบครัวเราเนี่ยกำลังตามหาพิสูจน์ว่าที่นี่เป็นวัดจริงๆไห
2: ม
1: เราไม่ได้ไปต้องการจะเอาที่ดินอะไรแต่ว่าเราว่าเป็นวัดจริงหรือไม่ทำไมมันมีสิ่งของที่ไม่ชอบมาพากลเยอะแค่นี้สั้นๆแค่นี้เราถึงได้มีหนังสือแบบนี้ยังไงคะก็เนี่ยเหตุก็แบบนี้แล้วก็ตรวจสอบสิว่าใครผิดใครถูกถ้าทายาทผิดก็ว่ากันไปถ้าทายาทไม่ผิดเอาแล้วมันยังไงล่ะสังคมจะอยู่กันต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่ป้าดายืนยันนะคะก็คือที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1ซึ่งมีนายเฮียงเป็นผู้ครอบครองแล้วก็มีการออกโฉนดอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปี2533ที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนอกจากนี้ป้าดาก็ต้องการจะเข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยขอความกระจ่างประเด็นที่ดินน่าจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
3: อีกฝั่งหนึ่งครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดครับนำเอกสารคำร้องขอใบแทนโฉนดฉบับจริงและสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่61945เอาเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับแจ้งความเอาผิดกับใครเอาผิดกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีครับคนที่เป็นผู้จัดการมรดกก็คือนางบัวไขสอนสมุทรนะครับฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานครับหลังจากที่นางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยไปขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อวันที่13กรกฎาคมแล้วก็ยื่นคำร้องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินครับตอนนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าโฉนดตัวจริงมันหายทั้งที่ความจริงแล้วโฉนดตัวจริงเนี่ยยังอยู่ครับแต่อยู่กับวัดอยู่กับเจ้าอาวาสด้านนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับบอกว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดฉบับจริงมันยังอยู่แล้วก็อยู่กับเจ้าอาวาสส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินมาเป็นชื่อวัดขณะนี้ยังมีรายละเอียดทางกฎหมายนะครับที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะแนวทางการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงเป็นชื่อวัดเบื้องต้นครับมีการหารือกับกรมที่ดินนะครับเพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนขณะเดียวกันนักกฎหมายหลายฝ่ายครับยังมีมุมมองที่ต่างกันนะครับจึงขอให้กรมที่ดินนั้นยืนยันแนวทางอีกครั้งว่าการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ครับยังย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องยึดระเบียบและกฎหมายของกรมที่ดินเป็นสำคัญครับและดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อโฉนดอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ
4: ครับในส่วนหนึ่งเราก็ต้องถือระเบียบหลักกฎหมายของกรมที่ดินเป็นหลักนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อความชัดเจนผมก็จะให้ทางกรมที่ดินได้ยืนยันในส่วนที่ว่าการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนี่ถูกต้องไหมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจคือเราต้องแล้วก็นักกฎหมายหลายท่านก็มีหลายแง่มุมฉะนั้นแล้วผมก็ต้องใช้ระเบียบกฎหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิด ผิดพลาดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ยุ่งยากในภายหลัง
0: สำหรับคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดนั้นนะคะทางเจ้าพนักงานที่ดินก็อธิบายว่าเป็นคำสั่งทางปกครองต้องแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันโดยได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวานนะคะขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์สำหรับการแจ้งความวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้กระทบกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดซึ่งเรื่องนี้ต้องเดินหน้าตามขั้นตอนตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้มีกรณีไปพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นว่าไปเรียกเก็บภาษีจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ตรงที่เป็นที่ดินวัดนะคะวันนี้นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันบอกว่าเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินจากที่ดินแปลงดังกล่าวไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บเงินภาษีเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีดังนั้นหากมีการกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นไปจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงสามารถนำใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะโต้แย้งกับเทศบาลได้เลยค่ะ
3: ทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอานมาเมื่อวานนี้ครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับหลังเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ครับที่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้ยังคงเฝ้าติดตามอาการของจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดร.2002หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติครับเจ้าตัวยังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการผ่าตัดอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับอาการของจ่าสิบเอกชานรงค์ดีขึ้นมากนะครับมีกำลังใจดีสื่อสารได้ปกติครับแล้วก็ฝากขอบคุณกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนด้วยด้านพลตรีอัครพงษ์มูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.และในอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ในฐานะตัวแทนของกองทัพบกครับเดินทางเข้ามอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากนี้จะส่งตัวจ่าสิบเอกชานรงค์เข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับสำหรับระเบิด PMN2 ที่จ่าสิบเอกชานรงค์เหยียบในครั้งนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นระเบิดใหม่ครับที่ทหารกัมพูชามาวางไว้ในฐานปฏิบัติการนะครับก่อนที่จะถอนกำลังออกไปหลังเกิดการปะทะกันรอบ2เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการจะเข้าไปเก็บกู้แต่ระหว่างไปเก็บกู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทางเพจ Facebook กองทัพภาคที่2ครับชี้แจงกรณีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดนะครับบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจพื้นที่โดยละเอียดพร้อมเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและการแจ้งเตือนไปยังประชาชนอย่างเหมาะสมครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติม
0: จนถึงวันนี้การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นผ่านมาเกือบ8เดือนแล้วนะคะแต่ยังมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชาวบ้านตามแนวชายแดนที่จังหวัดสระแก้วพวกเขาได้รับความเสียหายจากสงครามต่อเนื่องโดยเฉพาะบางคนที่พื้นที่บ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยไม่สามารถเข้าไปตัดอ้อยได้รายได้ก็ไม่มีหนี้สินก็เพิ่มขึ้นแถมยังถูกฟ้องร้องจากบริษัทน้ำตาลด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณรัตนกรโตหมัดค่ะ
2: ความหวังเงินจะมาทำต่ออ้อยต่อก็ไม่มีโรงงานแถมโรงงานยังฟ้องด้วยตอนเนี้ย
5: ฟ้องอะไร
2: ฟ้องเงินที่ติดโรงงาน
6: อ้อย14ไร่แปลงนี้หากเก็บเกี่ยวผลผลิตขายให้โรงงานน้ำตาลเกษตรกรจะมีรายได้ราว 150,000 บาทแต่ปีนี้อ้อยถูกปล่อยแห้งคาต้นเพราะพื้นที่ปลูกกลายเป็นพื้นที่สีแดงหลังไทยกัมพูชาสู้รบส่งผลให้แรงงานผู้รับเหมาตัดอ้อยไม่กล้าเข้าพื้นที่เมื่อไม่มีคนเก็บเกี่ยวจากอ้อยที่จะแปลงเป็นรายได้กลับกลายเป็นเศษไม้ยืนเหี่ยวขาต้นสวนทางกับหนี้สินของชาวบ้านที่งอกเงยเป็นรายวันรายเดือน
2: 210กว่าไร่หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักไร่
5: ไม่มีงบที่เดินหน้า
2: ไม่มีคือ ตรงเนี้ยอ้อยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็รอหวังแต่ว่าจะได้เงินเยียวยามาจะได้มาทําต่ออ้อยมันแต่งต่อเผื่อมันจะได้สักเล็กน้อยถึงเวลาตัดได้ไร่ละ 3-4 ตันก็ยังดี
6: เมื่อไม่มีรายได้นี่ก็ไม่อาจชำระดารารัตน์โสอุดมคือหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกบริษัทน้ำตาลยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วฐานผิดสัญญาชำระหนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายแม้ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมหนี้แต่สำหรับเธอการต้องขึ้นศาลคือสิ่งตอกย้ำความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุการณ์ซึ่งเธอไม่ได้เป็นผู้ก่อในวันที่รัฐขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่สิ่งที่หลายคนได้รับกลับมาคือภาระหนี้สินและหมายศาลในคดีฟ้องร้อง
5: คือโรงงานมาดูตอนแรกคือมีอยู่
7: มีอยู่ค่ะ
8: ตอนอ้วน
7: ตกลงก็คือเหมือนแบบดูแล้วมันสดสามารถตัดได้ส่งเข้าโรงงานได้พอเวลาระยะเวลาตามไปเรื่อยๆมันก็แห้งไปเลย
5: เราไปกู้ของโรงงานมาทั้งนั้นเลยถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
5: แล้วตอนนี้คือไม่มีเงินจ่าย
7: ไม่มีเงินจ่าย
5: เขาก็เลยฟ้องเนี่ยตามเอกสารเนี่ย
7: ฟ้องค่ะฟ้อง
5: แล้วเขามีทางเลือกอื่นให้เราไหมเรื่องหนี้แบบเราเคยคุยไหมว่าขอพักแบบพักหนี้ก่อนเพราะว่ามันยังปลูกไม่ได้มันยังไม่หาเงินทุนมาหมุนไม่ได้
7: ไม่มีค่ะ
9: ไม่มีทางโรงงาน
7: ไม่มี
9: คือจะเอาอย่างเดียว
5: คือหมายถึงว่าเขาแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะให้เราจ่ายอย่างเดียว
7: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้คืออ้อยแปลงนี้ต้องเป็นของเรานะคือโรงงานเราต้องตัดเข้าไปของเขาอย่างเดียว
6: คอกวัวที่เคยมีเสียงร้องและเต็มไปด้วยวัวนับ10ตัววันนี้กลายเป็นที่เก็บของเพราะเจ้าของวัวตัดสินใจขายวัวทั้งคอกไม่ใช่เพราะราคาดีแต่เพราะไม่มั่นใจว่าชายแดนจะกลับมาสงบได้จริงเขายอมขายทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพราะหากเกิดการปะทะขึ้นอีกจะสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันทีย
10: านเขายานเจอรอบที่3นี่นะก็จะไปซื้อมาเลี้ยงใหม่ก็ยังดูๆก่อนนี่นะดูรอสักให้มันดีๆก่อนให้มันเงียบๆก่อนจะมาเอาไว้สัก 3-4 ตัวอะไรเงี้ย
11: แต่ใจก็คืออยากจะกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิม
10: คนเคยเลี้ยงเนาะคนเคยเลี้ยงก็ต้องธรรมดาแล้วมันก็ต้องอยากจะมาเลี้ยงไว้คือเก่าไว้จะขังคอกไว้นะตัดยายมันกินอะไรไปแบบนั้นขาดเหลืออะไรก็ตัวนึง2ตัวก็พอได้ซื้อปุ๋ยใส่ข้าวอะไรแบบนี้นะ
11: แต่ตอนนี้ไม่มีสเปรย์แล้ว
10: ไม่มีอ่ะ
11: ถ้าเดือดร้อนมาทำไงทีนี
10: ้จะหากู้ยืมกันดิ
11: ต้องไปยืมเลยทีนี
6: ้บ้านที่กำลังก่อสร้างหลังนี้อยู่ที่ตำบลคลองแผงอำเภอตาพระยาที่จริงแล้วควรจะสร้างเสร็จไปนานแล้วแต่อุปกรณ์การก่อสร้างยังถูกวางทิ้งไว้เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะช่างทิ้งงานแต่เป็นเพราะเจ้าของบ้านสั่งให้หยุดก่อสร้างเนื่องจากไม่มั่นใจกับการลงทุนสร้างต่อเพราะบ้านหลังนี้เคยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในช่วงเหตุปะทะ
12: ผมก็น่าจะอีกพักหนึ่งครับพี่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็เลยให้ระงับอยู่ถ้าโดนอีกก็คือจะไม่อยากอยู่ที่ตรงนี้ละก็คือจะไปหาที่อื่นอยู่แล้ว
6: แม้เสียงปืนจะเงียบลงมานานหลายเดือนแต่สำหรับชาวบ้านริมชายแดนสระแก้วสงครามยังคงทิ้งร่องรอยไว้ทุกมิติของชีวิตบาดแผลจากความขัดแย้งไม่ได้หยุดลงพร้อมข้อตกลงหยุดยิงแต่ยังคงดำรงอยู่ในความหวาดระแวงรายได้ที่หายไปและอนาคตที่ยังไม่มีใครกล้าคาดเดาตราบใดที่ความเชื่อมั่นยังไม่กลับคืนมาการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนชายแดนก็ยังไม่อาจเริ่มต้นได้อีกครั้งอย่างแท้จริงรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน
0: ยังมีกระแสเรียกร้องการบังคับใช้โทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตให้มีการบังคับอย่างจริงจังนะคะหลังจากที่มีกรณีนายเล่าตาแสนลี่ผู้เคยได้รับฉายาว่าราชายาเสพติดมีการลดโทษหลายต่อหลายครั้งนะคะขณะเดียวกันก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วตอนนี้ขบวนการยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนายเล่าตายังมีผู้ที่ติดตามแล้วก็ยังมีการดำเนินการอยู่ต่อหรือไม่ปรากฏว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลล่าสุดว่ายังเฝ้าติดตามเครือข่ายอยู่นะคะแล้วก็พบข้อมูลว่าคนใกล้ชิด อาจจะยังเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดแต่มีการปรับเปลี่ยน

็นพื้นที่เท่านั้นเองขณะเดียวกันวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางครอบครัวจัดพิธีรับขวัญที่บ้านพักที่อำเภอแม่อายค่ะวันนี้ทีมข่าวไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้สถานที่จัด

0: ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกรวมทั้งคุ้มกันนายเล่าตาในงานมัดมือผูกขวัญเรื่องนี้พันตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชยาพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปในงานหรือไปร่วมคุ้มกันในเล่าตาแต่การจุดมีการตั้งจุดตรวจร่วมเนี่ยเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นและจากนี้ไปก็จะมีการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามดูพฤติกรรมของนายเล่าตาว่าจะไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ปัจจุบันนี้นายเล่าตาอายุ86ปีนะคะเป็นชาติพันธุ์เผ่าลีซอเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือแต่ว่ามีพฤติกรรมลักลอบขนยาเสพติดก็ถูกให้ออกจากตำแหน่งและจากนั้นนายเล่าตาก็เรียกว่าเป็นการสร้างอาณาจักรในหมู่บ้านคล้ายๆป้อมปราการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภทมีฐานะร่ำรวยหลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นสิ่งผิดกฎหมายที่พักอะค่ะแต่ไม่เคยพบอะไรเลยก่อนจะมาถูกจับกุมได้ในปี2559แล้วก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาย
1: ังเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่องของการใช้การบริหารจัดการโทษแล้วทำให้ได้รับการปล่อยตัวจากโทษจริงวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กับบอกว่ารับทราบถึงข้อวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการปล่อยตัวนายเล่าตาแล้วก็ยอมรับครับว่าตอนนี้ระเบียบการลดโทษที่มีอยู่มันอาจมีข้อบกพร่องแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาทำตามเกณฑ์ที่มีอยู่ครับจึงไม่สามารถไปรื้อคดีใหม่ได้เพราะนายเล่าตานั้นรับโทษสิ้นสุดไปแล้วแต่ตอนนี้ครับทางกระทรวงเนี่ยสั่งให้กรมราชทัณฑ์นะครับไปแจงรายละเอียดต่อสังคมและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับเพื่อแก้หลักเกณฑ์ขออภัยโทษเพื่อใช้พิจารณาในอนาคต
2: ผมว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดก็เรื่องครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางลาตาเนี่ยเขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: สรุปก็คือมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้นะคะส่วนความเห็นของอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะได้พูดถึงกรณีการลดโทษในเล่าตาที่หลายฝ่ายเนี่ยมองว่ารวดเร็วเกินไปหรือไม่เหตุผลส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดระบาดซึ่งกรมราชทัณฑ์มีนโยบายลดความแออัดของนักโทษก็มีการระบายนักโทษออกมามีการลดจำนวนรวมทั้งอีกเกณฑ์นึงก็คือเกณฑ์การเป็นผู้สูงอายุซึ่งกรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติเท่านั้นคือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปปรับระเบียบซึ่งอาจจะทำได้ในสองแบบค่ะก็คือการปรับเกณฑ์อายุที่จะลดโทษหรือพักโทษเห็นควรว่าน่าจะปรับจาก70ปีเป็น75ปีอาจจะเหมาะสมกว่าอีกทางนึงก็คือขอให้ศาลสั่งระบุพฤติการหรือว่าประเภทของโทษแนบท้ายอย่างเช่นโทษรุนแรงโทษข่มขืนเด็กผู้กระทำผิดซ้ำซากฆ่าคนตายโดยเจตนาเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของคดียาเสพติดจำนวนยาเสพติดอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงโทษที่แท้จริงอย่างเช่นการจับผู้ขายพร้อมกับยาบ้า3ล้านเม็ดแต่จับรายใหญ่ที่เป็นหัวขบวนยึดยาเสพติดได้ปริมาณน้อยๆเหล่านี้มันอาจจะต้องมาดูลึกลงไปในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นควรจะระบุพฤติการนะคะอย่างเช่นเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือเปล่าให้ศาลใช้ดุลยพินิจส่งมาทางกรมราชทัณฑ์ก็จะปฏิบัติตามนั้น
1: อันนี้เราคุยกันถึงการปรับแก้เกณฑ์ในการลดโทษซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขารับไปทำอยู่นะครับทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าตอนที่ไปจับเล่าตาเนี่ยประเทศไทยรัฐไทยต้องใช้งบประมาณต้องใช้กำลังคนขนาดไหนในปฏิบัติการที่ไปจับคนที่เคยเรียกว่าราชายาเสพติดคนหนึ่งครับที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือพลตำรวจตรีอิทธิพลจันทร์ศรีบุตรนะครับปัจจุบันเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ครับท่านเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการติดตามจับกุมนายเล่าตาเมื่อปี59นะครับเล่าย้อนปฏิบัติการในการจับเล่าตาแบบนี้ครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทีมงานใช้เวลาสืบสวนเชิงลึกนานกว่า2ปีนะครับกว่าจะวางแผนจับตัวเล่าตาได้ตำรวจใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลตำรวจใช้ทั้งงบประมาณ

0: มาณวางแผนจับ2ปีกว่าจะจับได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น11ล้านบาทครับในปฏิบัติการจับตัวเล่าตาเมื่อปี59นอกจากตัวนายเล่าตานะครับก็ยังมีเครือข่ายแล้วก็คนในครอบครัวอีกหลายคนครับพลตำรวจตรีอิทธิพลเนี่ยบอกว่าหลังนายเล่าตาถูกจับนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เฝ้าระวังเครือข่ายของนายเล่าตาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายคดีครับที่พบความเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ถูกจับอีกไม่ต่ำกว่า10คนหลังนายเล่าตาได้รับการปล่อยตัวครับตำรวจก็ยังติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเพราะยังพบว่าลูกและญาติเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดแต่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การที่นายเล่าตาได้รับการปล่อยตัวก็เป็นอีกข้อกังวลครับแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นระดับผู้นำจิตวิญญาณของคนในพื้นที่แม้จะยังไม่ชัดนะครับว่าจะกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
1: ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ไหมก็ใช่นะครับแต่ถามว่าตำรวจก็จับได้หลายเรียกว่าหลายคนในเครือข่ายกลุ่มพวกนี้แต่มันจะเป็นชื่อใหม่นึกออกไหมฮะมันจะเป็นชื่อใหม่มาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันณตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามของที่อำเภอแม่อายฝั่งตรงนั้นมันเป็นบก46ของกองกำลังมูเซอร์ว้านะครับซึ่งตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นของจลโบนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างที่ผมบอกบ้านห้วยซ่านเนี่ยนะครับที่อำเภอแม่อายเนี่ยกับบ้านแม่สวยเนี่ยมันติดกันบ้านแม่สวยก็คือบ้านของใครบ้านของวีระหมื่นจดาวีระหมื่นจดาก็คือเด็กคนไทยที่บ้านแม่สวยแล้วก็หนีหมายจับแล้วไปเป็นลูกเขยของจลโบนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เคยเกิดปฏิบัติการยึดทรัพย์ของนายวีระวัฒน์หมื่นจดาน้องชายเขาที่อำเภอฝางก็เข้ามาเชื่อมโยงกับนี่ฮะก็พูดไปเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงกันอีกก็คือแฟนเก่าของวีระวัฒน์ก็เคสของมีนาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ยังทำอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ
2: ยังมีอีกบางคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดว่ามีความเป็นธรรมจริงหรือไม่มีข้อคิดเห็นจากนายกฤตกระแสทิพย์อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่โพสต์เฟซบุ๊กนอกจากจะย้ำเรื่องการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ตามข้อกฎหมายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกฤตเนี่ยใช้คำว่ายังมีปัญหาเพราะมีเรื่องไปถึงผลประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับเปรียบแบบว่าการเลื่อนชั้นของเรือนจำเหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมความก้าวหน้าการศึกษาการอบรมศีลธรรมจรรยาหากไม่ทำผิดวินัยเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรชั้นก็จะไหลไปทุกๆ6เดือนก็มีข้อเสนอแนะบอกว่าควรจะแยกค่ะแยกเอาผู้ต้องขังที่อัตราโทษสูงมาพิจารณาเป็นการเฉพาะให้นำโทษตามคำพิพากษานะมาเป็นตัวตั้งนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือนายธวัชชัยไทยเขียวในฐานะอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อเสนอแนะบอกว่ากรมราชทัณฑ์ควรจะออกมาชี้แจงว่ามีการใช้เครื่องมือจำแนกผู้ต้องขังอย่างไรมีตัวชี้วัดมีการปรับเกณฑ์นักโทษอย่างไรเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างในหลายตัวบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีระยะเวลาโทษการเจ็บป่วยอายุพฤติการในเรือนจำขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาความแออัดมาเป็นปัจจัยเสริมอีกด้วยค่ะ
0: เรื่องของยาเสพติดครับมีข้อสังเกตนะครับจากอดีตผู้ต้องหาครับเขาก็คือผู้พันตึงผู้พันตึงเนี่ยพ้นโทษมากว่า11ปีแล้วนะครับเขาเห็นว่าสาเหตุที่ยาเสพติดยังไม่หมดไปเพราะระดับตัวผู้สั่งการเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเรือนจำอยู่นอกเรือนจำก็ยังสั่งการได้ผู้พันตึงเล่าแบบนี้ครับเขาอ้างว่าสมัยที่อยู่ในเรือนจำเขาเห็นผู้ต้องขังที่เป็นระดับผู้สั่งการนะครับว่างๆถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มีเวลาว่างมักจะเล่นพนันกันพอเสียพนันเนี่ยมันไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยเสียพนันหลักล้านเวลาเขาจ่ายอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินครับแต่จ่ายเป็นยาเสพติดและวิธีการของผู้ต้องขังที่เป็นตัวใหญ่ๆระดับสั่งการเนี่ยเขามีความสามารถหาวิธีการในการสั่งจากในเรือนจำสั่งไปยังลูกน้องที่อยู่ตามชายแดนให้เอาของมาใช้หนี้ได
3: ้คือคนมาอยู่ในคุกเนี่ยนะครับก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่เข้ามานะฮะโดนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อบ้านหาบ้านเขาเรียกว่าบ้านพื้นที่ที่เป็นอย่างแดน6ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนจีน

0: ครับแล้วก็พวกชาวเขาอยู่ก็จะกั้นเป็นล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกนะครับเหมือนไอ้แบ่งห้องแบ่งห้องห้องก็ไม่ใหญ่นะครับล็อกห้องนึง 50,000 70,000 นะฮะสมัยนั้นนะครับบางล็อกใหญ่หน่อยก็แสนหนึ่งมีตู้ล็อกเกอร์เสร็จพวกนี้ก็ถ้ายามว่างนะครับบริหารจัดการเนี่ยถ้ายามว่างเนี่ยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็ไปเล่นไพ่เก๊ากันมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับนะครับไฮโลไพ่เก๊าถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับแต่ผมอยู่ข้างหน้าแดนเขาไปเล่นกันหลังแดนได้เสียบางทีก็เป็นล้านนะครับแล้วทำยังไงเป็นล้านเงินโอนตรงไหนอ่ะบางทีเงินสดไม่มีก็โอนเป็นยานะครับก็โทรไปสั่งตอนนั้นโทรศัพท์ยังไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็โทรศัพท์ไปมาทางชายแดนบอกให้เอายามาส่งตรงนี้ตามจำนวนเหลือก็ทอนกันนะครับทางกลุ่มลำเลียงทางนั้นก็มาอาจจะซ่อนมาในรถหรืออะไรเซฟต่างๆนะครับก็มาถึงแล้วก็ใช้นี่กันนี่คือการบริหารจัดการที่กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในห้วงเวลานั้นเขาใช้กันอย่างนี้
1: ถ้าพูดกันตามตรงเลยคือผู้พันตึงเนี่ยบอกว่าการดำเนินคดียาเสพติดเอาจริงๆก็คือยังไปไม่ถึงผู้สั่งการนะคะเพราะว่าขนาดอยู่ข้างนอกอยู่ภายนอกก็คือนอกเรือนจำคนสั่งการก็ไม่จำเป็นต้องจับยาไม่จำเป็นต้องจับเงินทีนี้พอไปอยู่ในเรือนจำก็ยังสั่งการได้ผ่านคนที่มาเข้าเยี่ยมนั่นเองหรือว่าอาจจะมีวิธีการบางอย่างค่ะที่ทำให้ลูกน้องที่ไปดูแลยาเสพติดเนี่ยได้ยินเสียงสั่งการของตัวเองได้ค่ะ
0: อ้าวข้างนอกนะครับก็เขาไม่ต้องแตะยังไงนะครับเขาก็ส่งผมบอกเลยซิกแนลครับอ่ะเอ้ยไอชอช้างไปดูผลไม้อะไรเงี้ยนี่ดำเนินการให้เรียบร้อยแค่นั้นนะครับนะไปดูไอจัดการให้เรียบร้อยเขาพูดแค่นี้เขาไม่ต้องเอาของมาไว้ที่บ้านเขาไม่ต้องเอาเงินมาไว้ที่บ้านนะครับเขาไม่ต้องเอามาให้มันเปลืองตัวที่เขาชนะคดีทั้ง7คดีมาก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหลักฐานไม่ถึงเขานะครับเขาถึงได้ปล่อยแล้วก็มาโดนปี59เนี่ยครับมันมีหลักฐานที่ชัดเจนแกถึงต้องโดนจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ก็ติดมาแค่9ปี10เดือน8วันแค่นั้นเองนะฮะ บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมติดน้อยจังทำไมอย่าง Power Pad เนี่ยยังต้อง15 16ปีอย่างผมเนี่ยคดีฆ่าทำไมต้อง17ปีก็ได้อภัยเท่ากันแต่เขาได้ลูกแก่ไงครับได้ลูกชราคืออภัยลูกหนึ่งเนี่ยเขาได้สองครั้งอภัยเขามา1ใน9ได้หน่อยแล้วเขาก็ได้1ใน5เพราะอายุเกิน70เนี่ยแหละครับ5ครั้ง6ครั้งที่เขาได้มาเขาได้ลูกแก่เฉพาะลูกแก่ที่ผมคิดคำนวณแล้วเนี่ย25ปีครับที่เขาได้ลดไปไม่งั้นเขายังไม่ออกแล้วครับแต่บางคนประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นผมไม่ต้องใครอ่ะผมก็สงสัยว่าเขาใช้เงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าเลยผมราชทัณฑ์เขามีกฎระเบียบเพราะว่าอย่างนั้นวางไว้ชัดเจนไอ้ตรงอายุเกินเนี่ยจะต้องได้ทุกลูกอ่ะ1ใน5ลด1ใน5นี่เยอะนะครับ20ปีลด4ปีอ่ะเขามีคนมาเยี่ยมแล้วก็ส่งซิกแกเขาก็บอกมีงานเงี้ยบอกดำเนินการไปแค่นั้นเองครับตอนเยี่ยมญาติพูดเป็นภาษาอีกอรีซออะไรเนี่ยครับส่งซิกแล้วก็แปลไม่ออกแล้วครับครับการส่งซิกครับการมาเยี่ยมกันนะครับนั่นแหละครับอันตรายนะเขาจะสั่งการยังไงไปดูเรื่องของไอ้คนนี้ดิไอ้สมชายดิไปจากสมชายให้เรียบร้อยแค่พูดแค่นี้มันก็รู้แล้วฮะมันเป็นภาษาที่เขาพูดกันว่าโอเคคุณยังต้องมีงานค้างคาอะไรตรงไหน
2: ย้ำอีกครั้งนะครับข้อสังเกตของผู้พันตึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อสังเกตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน10กว่าปีที่แล้วละสมัยที่เขายังอยู่ในเรือนจำอันนี้ก็ถ่ายทอดประสบการณ์ครับเพื่อให้เห็นช่องโหว่ช่องว่างของระดับผู้ต้องขังที่อยู่ในระดับผู้สั่งการในขบวนการยาเสพติดนะครับผู้พันตึงก็เลยฝากไว้หน่อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการที่จะแก้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเขามองว่าต้องแก้ที่ผู้สั่งการครับทำยังไงให้ผู้สั่งการเนี่ยมันสั่งออกมาข้างนอกไม่ได้ดังนั้นต้องปิดช่องการสื่อสารระหว่างผู้สั่งการกับลูกน้องเครือข่ายที่อยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนนะครับอาจจะต้องมีพื้นที่พิเศษจัดพื้นที่เฉพาะผู้ต้องขังระดับตัวใหญ่ๆแบบนี้อยู่เฉพาะไม่อยู่รวมกับคนอื่นไหม หรืออาจจะต้องย้ายเรือนจำแบบสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้สามารถสร้างเครือข่ายได้นี่ก็เป็นข้อเสนอจากคนที่เคยได้รับโทษวันนี้พ้นโทษละเขาก็อยากจะให้ปิดช่องตรงนี้นะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของครม.นะคะวันนี้มีการประชุมกันถึงแม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีวาระในการแต่งตั้งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือการแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่ามกลางกระแสที่นำไปผูกโยงเชื่อมโยงว่าเป็นสายตรงของคุณเนวินชิดชอบหรือไม่นะคะส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มีการออกมาชี้แจงบอกว่าก็ดูตามความเหมาะสมในการที่จะตั้งใครขึ้นมาเป็นปลัดนั่นเองและอายุราชการก็ครบ4ปีพอดีสำหรับการนั่งในตำแหน่งนี้ก็บอกว่าใครพร้อมลุยแก้ปัญหาก็มาด้วยกันได้ค่ะการประชุมครม.ที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคะวันนี้มีการประชุมโดยที่ตัวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก็มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ทดแทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ให้เหตุผลในการแต่งตั้งครั้งนี้บอกว่ามีความเหมาะสมและช่วงนี้กระทรวงพลังงานก็มีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์และตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานก็เลยตัดสินใจเลือกนายฉันทานนท์นายเอกนัทยอมรับถึงทางเลือกหลายทางในการไปติดต่อทาบทามบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแต่เห็นว่านายฉันทานนท์เหมาะสมที่สุดแล้วปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อว่านายฉันทานนท์เป็นโควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือไม่ย้ำว่าการตั้งแบบนี้มันคนละเรื่องกันค่ะ
3: ท่านปลัดรัฐพลกับผมก็ตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานด้วยกันดีนะครับก็จริงๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็มีหลายทางเลือกเพราะว่าในส่วนการตั้งปลัดเนี่ยเราสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นเทียบเท่านะฮะจากกระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นได้หรือจะเลือกจากตัวกลุ่มอธิบดีในกระทรวงก็ได้นะครับก็สามารถเลือกได้หมด
2: วิเคราะห์กันหน่อยท่านผู้ชมมติครม.ในการแต่งตั้งนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนที่11แทนที่นายประเสริฐสินสุขประเสริฐถือว่าพลิกโผนะครับก่อนหน้านี้ตัวเต็งอันดับ1ชื่อของนายณัฐพงษ์รังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันครับจริงๆเต็งหนึ่งคือคนนี้โดยนายณัฐพลเนี่ยนั่งตำแหน่งครบ4ปีและเป็นที่ไว้วางใจของนายเอกนัทที่เคยร่วมงานกันมานะครับสมัยที่นายเอกนัทเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนายณัฐพลกับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนปัจจุบันนั้นถูกมองว่าไม่ราบรื่นครับแต่แผนนี้มันสะดุดในการประชุมครม.เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากนายณัฐพลเนี่ยไม่ได้ลงนามยินยอมเสนอชื่อนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นเป็นปลัดแทนทำให้เกิดข้อทักท้วงทางกฎหมายและท้ายที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับตัดสินใจถอนวาระการแต่งตั้งปลัดทั้งสองกระทรวงออกจากที่ประชุมนะครับเมื่อตัวเลือกทั้งคนนอกที่มีปัญหาอย่างนายณัฐพลและตัวเลือกคนในกระทรวงทั้ง3ชื่อต่างก็มีจุดอ่อนคำตอบที่ลงตัวในทางการเมืองครับก็เลยมาตกที่ชื่อของนายฉันทานนท์ด้วยเหตุผลอย่างน้อย3ประการครับ 1. สายสัมพันธ์เก่าแก่กับนายเนวินชิดชอบโดยนายฉันทานนท์เนี่ยเป็นลูกม่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเคยเป็นหนึ่งในทีมข้าราชการรุ่นใหม่ทำงานให้กับนายเนวินขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ2ก็คือโปรไฟล์ที่ปลอดข้อครหากว่าต่างจากนายณัฐพลนะครับที่ติดปัญหาเอกสารและกระแสต่อต้านในกระทรวงพลังงานครับนายฉันทานนท์เนี่ยเข้ามาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเป็นกลางครับไม่ได้ผูกกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยตรงจึงลดแรงเสียดทานจากข้าราชการภายในกระทรวงพลังงานได้มากกว่าครับ
1: ถ้าถามว่ามี ฝีไม้ฝีมือในทางพลังงานบ้างหรือไม่เรียกว่ามีความสัมพันธ์อยู่หลายๆตำแหน่งด้วยกันนะคะนายสันธานนท์เนี่ยเคยนั่งเป็นกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรด้านพลังงานและเศรษฐกิจมาต่อเนื่องอย่างเช่นบอร์ดบริษัทน้ำปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ตั้งแต่เมษายน2569และประธานกรรมการการประปานครหลวงตั้งแต่พฤศจิกายน2568ก็เรียกว่าในแวดวงเนี่ยก็พอมีสายสัมพันธ์อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายตรงของกระทรวงนี้นะคะส่วนเหตุผลที่3ค่ะคือกลไกการตัดสินใจระดับบนสุดของรัฐบาลเนี่ยมีผลต่อการแต่งตั้งครั้งนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าปัญหาการแย่งชิงเก้าอี้ปลัดครั้งนี้ถูกส่งต่อไปให้นายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายเนวินชิดชอบโดยสรุปก็คือการที่นายสันธานนท์แซงโค้งปาดหน้านายณัฐพลมาได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการแข่งขันด้านผลงานหรือเรื่องความมีอาวุโสในสายพลังงานโดยตรงนะคะแต่น่าจะสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากจังหวะทางการเมืองผนวกกับสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เรียกว่าลึกซึ้งกว่ามีรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานที่ระบุว่ามีหลายภารกิจนะคะที่รอนายฉันทานนท์อยู่ซึ่งต่างก็เป็นงานเร่งด่วนแล้วก็มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงด้วยประมวลจากทิศทางนโยบายของนายเอกนัทแล้วก็กำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นนโยบายรื้อโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ทั้งค่าไฟราคาน้ำมันตามแนวนโยบายผ่าตัดใหญ่โครงสร้างพลังงานซึ่งมีการประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีสำหรับนายเอกนัทการผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ฉบับใหม่ช้ามาตั้งแต่ปี2567คาดว่าต้องประกาศใช้ให้ได้ภายในปีนี้รวมถึงงานใหญ่ค่ะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการระดับโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และไฮโดรเจนนะคะไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนรวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่างในหน่วยงานในสังกัดอย่างเช่นผู้อำนวยการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการอุดหนุนราคาพลังงานโจทย์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจับตาโดยตรงในภาวะราคาพลังงานโลกผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ทำให้ผลงานในอีกไม่กี่เดือนของนายฉันทานนท์จะเป็นบททดสอบสำคัญค่ะ
2: ตามกันต่อนะครับสำหรับคดีหัวเลือกสว.ครับที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าช้าที่สุดก็คือต้นเดือนกันยายนกกต.จะต้องลงมตินะครับว่าจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องสำหรับรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า200รายชื่อนะครับสำหรับสว.ชุดนี้ขณะเดียวกันครับทางผู้นำฝ่ายค้านก็ตอบโต้นายกรัฐมนตรีจำได้ไหมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าการที่พรรคประชาชนไม่ได้พูดชื่อพรรคหรอกนะแต่มันเข้าใจได้ว่าเขาออกมาเดินเกมเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยมันเป็นเพราะคนแพ้เลือกตั้งแล้วอยากเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวันนี้ทางนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาตอบโต้นายกรัฐมนตรีครับบอกว่าที่ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะแพ้เลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็บอกด้วยว่านายกเนี่ยขาดความกล้าหาญในการตรวจสอบเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับให้สัมภาษณ์โต้กลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านายกขาดความกล้าหาญทางการเมืองไม่ยอมให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและพยายามเตะสกัดเบี่ยงประเด็นกรณีปรามาสฝ่ายค้านที่เดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.เพราะอยากเป็นรัฐบาลขณะเดียวกันนายณัฐพงษ์ครับยังให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสการเมืองนะครับเริ่มกดดันนายกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองและหากมองภาพรวมระบอบสีน้ำเงินอาจเข้มแข็งแต่ถ้ามองไปที่โครงสร้างซึ่งยึดโยงกับผลประโยชน์สะท้อนภาพบอกบางและมีรอยร้าวครับ
4: ว่ามองผิวเผินภายนอกนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินอาจจะดูเป็นระบอบที่แข็งแต่ภายในเนี่ยตราบใดที่มันยึดโยงนะครับกันด้วยผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ได้ยึดโยงกันเรื่องเจตจำนงทางการเมืองว่าคุณเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะอยากแก้ปัญหาอะไรร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโครงสร้างระบอบสีน้ำเงินที่ยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์แบบนี้ตัวมันเองก็จะเปราะบางภายในซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็เห็นรอยร้าวหลายๆเรื่องนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดลองยกตัวอย่างอย่างเช่นหลักฐานนะครับที่เปิดออกมาในการเสวนาต่างๆในเวทีการโกงสว.เนี่ยคิดว่าเราได้หลักฐานต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากคนที่อยู่ในกระบวนการตอนแรกแล้วเสียประโยชน์นะครับจากกระบวนการดังกล่าวในกระบวนการทุกอย่างมันต้องมีทั้งผู้ได้และผู้เสียแล้วฮะ สุดท้ายเนี่ยระบอบแบบนี้มันก็จะเป็นระบอบที่กัดกินตัวเองแล้วก็พวกเราฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะแฉออกมาทุกอย่างผ่านเวทีในสภาครับ
1: ความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะก็มีรายงานว่าคดีหัวเลือกสว.ตอนนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ที่อยู่ระหว่างการถกในสำนวนอย่างละเอียดกกต.มุ่งเน้นการตรวจสอบ

0: พยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อนนำไปสู่การลงมติว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาหรือสั่งยกคำร้องภาพรวมผู้ถูกกล่าวหาตามคำร้องมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนรวม229คนนะคะถ้าจะแบ่งสว.ชุดปัจจุบันก็คือ138คนแล้วก็มีเครือข่ายกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก91คนตามฐานความผิดการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรณีการกระทำไม่สุจริตหัวเลือกตั้งและอาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา113เรื่องการไม่อยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองส่วนไทม์ไลน์ของกระบวนการพิจารณาและลงมติการรวบรวมสำนวนคณะกรรมการไต่สวนร่วมกกต.และ DSI หรือคณะไต่สวนชุดที่26ก็มีการสรุปสำนวนและส่งต่อให้ชั้นพิจารณาของสำนักงานกกต.เพื่อกลั่นกรองโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณาของที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่นะคะกรอบเวลาของการลงมตินั้นนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ว่ากกต.กำหนดวาระประชุมพิจารณาสำนวนคดีนี้รวม12นัดโดยจัดประชุมพิจารณาทุกวันจันทร์เป้าหมายสรุปตามกรอบเวลา90วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่7กันยายนค่ะซึ่งกกต.จะต้องลงมติมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะคะ
1: ก็วิเคราะห์กันนะครับมี3แนวทางที่เป็นไปได้ครับแนวทางที่1ครับถ้ากกต.มีมติเห็นชอบตามสำนวนไต่สวนจะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกานะครับขอให้สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็สั่งให้พ้นจากตำแหน่งสว.ต่อคนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนครับแนวทางที่2ครับก็คือกกต.ลงมติส่งศาลฎีกาชี้ขาดเฉพาะบุคคลนะครับบางคนที่อยู่ในคำร้องและมีข้อมูลพยานหลักฐานชี้ถึงความผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแนวทางที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลแนวทางที่3ครับกกต.อาจจะยกคำร้องทั้งหมดถ้าพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ายังไม่มีน้ำหนักพอครับนอกจากนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่กกต.อาจจะขยายผลยุบพรรคถ้าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองนะครับซึ่งประเด็นนี้กกต.อาจจะพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องได้ครับส่วนคณะพนักงานคดีพิเศษชุดทำคดีหัวเลือกสว.นะครับให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้อัยการพิเศษนะครับมีคำสั่งให้ DSI นำสำนวนคดีไปรวมกับสำนวนของอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ของกกต.ครับเพื่อให้พิจารณาแนวทางการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่นายภาริศวัชรศิลป์หรือว่าไอติมนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชุดทำคดีบอกว่ามีอยู่ในสำนวนอยู่แล้วทั้งในสำนวนของกกต.และสำนวนของ DSI ครับส่วนความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีกับใครในข้อหาอะไรบ้างคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ
0: กองทัพเรือเดินหน้าเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่ชำรุดเสียหายนะคะหลังจากประจำการไม่ถึง10ปีท่ามกลางข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาซ้ำรอยในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่เนื่องจากปัจจัยหลักนั้นเกิดจากปัญหาการใช้งานหนักเกินวงรอบปกติแล้วก็ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถจัดซื้อเรือฟริเกตเป็นคู่เพื่อหมุนเวียนใช้งานได้ค่ะหลังจากคณะกรรมการการทหารไปตรวจเยี่ยมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่หลังประจำการมาไม่ถึง10ปีก็ถูกตั้งคำถามขึ้นอีกครั้งนะคะล่าสุดกองทัพเรือได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกาหลีใต้เตรียมเข้าสู่กระบวนการติดตั้งและแก้ไขปัญหาของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหลังทางเกาหลีใต้จัดส่งเครื่องยนต์ MTU เครื่องใหม่จำนวน2เครื่องมูลค่า490ล้านบาทมาถึงอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชเรียบร้อยแล้วนอกจากระบบขับเคลื่อนเรือที่มีปัญหาจนต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็ยังพบว่าระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะประชิดหรือที่เรียกว่าเฟลังซีวิสไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยกรมสรรพาวุธทหารเรือทำให้หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาซ้ำกับเรือฟริเกตที่กำลังจัดหาเข้ามาใหม่หรือไม่ค่ะ
2: เราก็ติดตามเรื่องเรือฟรีเกตทั้งเรือใหม่ที่จะมาแล้วก็เรือที่ซ่อมอยู่นะครับพอวันนี้ได้รับคำชี้แจงนะครับซึ่งในรายละเอียดของแผนการซ่อมทำเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นความลับทางราชการแต่ก็เอาเป็นว่ากรรมาธิการมาติดต่อ มาติดตามนะครับแล้วก็พบว่าอยู่ในห่วงของการดำเนินการเป็นไปตามแผน
1: สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์เจอปัญหาไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งที่ประจำการไม่ถึง10ปีมาจากหลายปัจจัยครับแต่ปัญหาหลักแล้วก็หนักด้วยก็คือการใช้การใช้งานเนี่ยหนักเกินไปครับทำให้วงรอบการซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนนะครับทำให้เครื่องมันชำรุดเสียหายหนักที่ผ่านมาครับการจัดซื้อเรือแต่ละชุดจะจัดหาคราวละ2ลำนะครับเพื่อหมุนเวียนใช้งานแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณครับในระยะหลังกองทัพเรือเนี่ยซื้อได้แค่ครั้งละ1ลำเท่านั้นครับ
0: ถ้าย้อนไปในปีงบประมาณ2569นะคะกองทัพเรือมีการจัดสรรงบซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล MTU ใหม่มาเปลี่ยนทดแทนเครื่องยนต์เดิมที่เกิดปัญหาชำรุดเสียหายแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายรวมทั้งกรรมาธิการทหารมีข้อกังวลอย่างมากต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่วงเงิน 17,000 ล้านบาทซึ่งบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี2569รวมทั้งแผนจัดหาเรือฟริเกตทดแทนให้ครบตามความต้องการและแผนยุทธศาสตร์รวม4ลำภายในปี2580โดยขั้นตอนในขณะนี้กองทัพเรือสรุปเลือกบริษัทที่จะมารับผิดชอบโครงการต่อเรือฟริเกตลำแรกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อบริษัททางนี้บริษัทที่เคยต่อเรือหลวงภูมิพลก็เป็น1ใน6บริษัทที่อยู่ในการคัดเลือกรอบสุดท้ายของกองทัพเรือด้วยนะคะ
1: ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับอยากจะไปทำงานในต่างประเทศอาจจะเห็นช่องทางโอกาสในการทำรายได้มากกว่าการทำงานในประเทศไทยครับความต้องการนี้ครับมันเป็นสิ่งที่กลุ่มขบวนการบางกลุ่มเนี่ยเขาใช้เป็นช่องทางในการจูงใจสำหรับคนที่อยากไปทำงานในต่างประเทศเช่นการรับทำเอกสารปลอมแปลงรายรับรายจ่ายรายได้ต่างๆในการไปยื่นขอวีซ่าครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามนะครับนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีครับเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในย่านสายไหมนะครับหลังการสืบสวนพบเบาะแสครับว่าบริษัทแห่งนี้รับให้คำปรึกษาการยื่นขอวีซ่านะครับโดยการปลอมแปลงเอกสารการเงินการทำงานในการประกอบยื่นขอวีซ่าเดินทางผลการตรวจค้นครับพบตรายางปลอมของสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆนะครับมีหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารรายการเดินบัญชีซึ่งถูกตกแต่งขึ้นรวมกว่า20ฉบับตำรวจตรวจยึดทั้งหมดครับพร้อมกับคอมพิวเตอร์อีก4เครื่องตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ชุดปฏิบัติการนะครับให้ข้อมูลครับบอกว่าบริษัทนี้เปิดบริการมาประมาณ2ปีการตรวจค้นพบข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีรายชื่อลูกค้าอย่างน้อย400รายชื่อซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานนะครับไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกประกอบการขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีครับส่วนพฤติการของบริษัทครับพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมถึงพบการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยและเป็นการอำพรางการติดตามของเจ้าหน้าที่ครับ
3: การมีการเปิดอย่างมีการจดทะเบียนทำอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องเรียกว่าที่นี่มีการจดบริษัทหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเชื่อว่าในส่วนหนึ่งที่เขาจดเป็นหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำไม่เพื่อไม่ให้เหมือนอย่างการไปทำงานที่ยังติดหรือว่าอะไรพวกนี้บางทีมันก็ต้องมีการ reference เรื่องการทำงานถูกไหมครับเขาก็เอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ที่บริษัทมาอยู่ที่บริษัทในนี้เพื่อไม่ให้มันย้ำกับบริษัทเดิมจนเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่จนเกินไปเขาก็จดใหม่จดใหม่จดใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปในแต่ละห่วงปีครับ
0: นอกจากการพิจารณาความผิดกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องนะคะก็ยังขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ว่าจ้างและนายหน้าเนื่องจากเข้าข่ายมีเจตนาร่วมกันใช้เอกสารปลอมค่ะวงจรของขบวนการก็จะมีนายหน้าเป็นคนกลางสำคัญเป็นคนไปประกาศหาลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงวัยทำงานนะคะจากนั้นก็จะนำข้อมูลไปส่งต่อให้กับบริษัทรับปรึกษาขอวีซ่าในหน้าหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีเครือข่ายบริษัทลักษณะนี้มากกว่า1บริษัทด้วยขณะที่บริษัทรับปรึกษาขอวีซ่ามีบริการแบบครบวงจรทั้งการอุปโลกบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างประวัติการทำงานพร้อมกับการตกแต่งบัญชีเงินเดือนให้สอดคล้องกันเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการส่งเอกสารที่ตกแต่งขึ้นอย่างผิดกฎหมายเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ระบบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามสถานทูตประเทศปลายทางในไทยค่ะ
3: มันก็ต้องมีความมั่นคงไปแสดงกับเขาซึ่ง ซึ่งหลักฐานทางการเงินบางคนเขามีไม่เพียงพอ

0: ือว่าไม่ได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็จะใช้ตัวพวกเนี้ยมาเมคขึ้นมาแล้วก็โชว์ว่าคนคนนี้ทำงานกับเขามาตั้งแต่ปีไหนมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรพวกอย่างนี้ครับ
1: คดีนี้ครับสืบเนื่องจากทางการอังกฤษนะครับจับกลุ่มคนไทยครับในความผิดพำนักเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือว่า overstay นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอังกฤษเขาไปเจอพิรุธเอกสารทางการเงินการทำงานที่ใช้ยื่นขอวีซ่าครับบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันคล้ายคลึงกันอย่างน่าสงสัยเมื่อตรวจสอบกับทางการไทยนะครับพบว่าสถานะทางการเงินที่ใช้ยื่นขอวีซ่านั้นเป็นเท็จครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจบอกว่าเสมือนเป็นคดีตั้งต้นที่นำไปสู่การขยายผลถึงกลุ่มเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่ายังมีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกหลายเครือข่ายครับ
2: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เมื่อมีลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีการบังคับให้ผู้ค้าเนี่ยทำโปรโมชั่นนะคะของแพลตฟอร์มเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบกับต้นทุนแล้วก็รายได้ของผู้ค้าออนไลน์ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็บอกว่าปีนี้มีเรื่องร้องเรียนมาแล้วประมาณ20เรื่องด้วยกันก็จะยกระดับเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็พิจารณาออกกฎหมายถ้าแพลตฟอร์มจะขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆต้องขออนุญาตก่อนค่ะหลังจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะทางพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่าปีนี้กขคได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้ว20เรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอีกหลายคดีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่า GP บังคับทำโปรโมชั่นจำกัดทางเลือกของบริษัทขนส่งรวมถึงการใช้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็มีข้อยืนยันบอกว่าจะเอาจริงกับการแก้ปัญหาแพลตฟอร์มใช้อำนาจเหนือตลาดแสวงหาประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตามพรบการแข่งขันทางการค้าปี2560โดยเฉพาะมาตรา50ค่ะกรณีใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงการพิจารณาออกกฎหมายเพิ่มเติมกำกับดูแลก่อนจะเกิดปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีแพลตฟอร์มจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมอาจจะต้องมีข้อกำหนดบอกว่าต้องมาขออนุญาตก่อนค่ะ
3: การออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับเช่นถ้าเกิดจะขอขึ้นราคาเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนหรือจะทำอย่างโน้นต้องมาขออนุญาตก่อนเขาเรียกว่าแอคเซนเต้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำในระยะกลางนะครับแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะของกฎหมายแข่งขันทางการค้าท่านรัฐมนตรีบอกท่านรองนายกบอกให้รวมกันทั้งเอสด้าทั้งกขคทั้งสคบแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาออกทีเดียวให้มันตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้ได้เลยครับ
2: ขณะเดียวกันก็ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการเผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้สาธารณชนนั้นสามารถติดตามได้นะคะว่ากขค.วินิจฉัยคดีต่างๆอย่างไรและก็ใช้แนวทางไหนในการพิจารณาคดีค่ะ
1: จำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรากู้เงินมา400ล้าน200ล้านแรกเนี่ยเราใช้กับคนละคนกับไทยช่วยไทยต่างๆแน่ๆนะครับ200ล้านหลังเนี่ยครับเขาจะเอามาใช้กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานชื่อร่มกว้างๆมันเป็นแบบนี้แต่ไส้ในเนี่ยมีหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือรถเมย์ EV ใช่ไหมครับวันนี้ก็มีข้อกังวลข้อท้วงติงมาจากคนที่เขาอยู่ในวงการนะครับถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นรถเมย์ EV ทั้งหมดเนี่ยเส้นทางมันเอื้อไหมแท่นชาร์จจุดชาร์จต่างๆพร้อมหรือเปล่าจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับที่ตอนนี้ยังไม่นิ่งครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2ของปีนี้มากกว่า 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการนะครับตอกย้ำถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสัดส่วนสูงครับสัปดาห์นี้กระทรวงคมนาคมครับจึงเตรียมหารือกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับในการผลัก

0: ดันโครงการเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะลดการพึ่งพาน้ำมันวงเงินกู้โครงการ 24,000 ล้านบาทถือเป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อเนื่องจากโครงการอุดหนุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนทั้งหมดภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าจะใช้เงินกู้อย่างคุ้มค่าครับ
1: วันนี้ในพ.ร.ก.เขียนชัดเนาะในฝั่งของเปลี่ยนผ่านเรามีเรื่องเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งก็เราจะมีเรื่องโซล่าเข้ามาอยู่ในนี้เปลี่ยนผ่านเรื่องขนส่งซึ่งเราก็จะจับในกลุ่ม Public Transportation คือรถขนส่งสาธารณะก่อนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคนซึ่งเป็นสำคัญสำคัญอย่างเรื่องโซล่าเราก็พูดถึงว่าเราควรพัฒนาคนให้มาเข้าสู่เรื่องโซล่ายังไงอีกหน่อยก็ทุกคนก็ติดกันเยอะวันนี้เราจะเห็นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับฟิลิปปินส์ประเทศต่างๆวันนี้อินโดนีเซียวันนี้ก็เปลี่ยนผ่านกันเยอะเลย
2: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้400ล้านบาทบอกว่าสบน.ได้ดำเนินการกู้เงินไปแล้วประมาณ 130,000 ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 180,000 ล้านบาทจากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาประชาชน 150,000 ล้านบาทและถึงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาคำขอใช้เงินกู้รองรับโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2เช่นเดียวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับยอมรับว่าวงเงินสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลค่ะ
0: ด้านสำนักงบประมาณของรัฐสภานะครับออกบทวิเคราะห์พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านครับโดยเฉพาะแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณกระทบพื้นที่ทางการคลังที่มีจำกัดครับรัฐบาลควรจะถอดบทเรียนมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานของต่างประเทศแล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะครับออกแบบกลไกกำกับอนุมัติโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนสามารถตรวจสอบได้ครับหลังประเมินพ.ร.ก.กระทบหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นถึง 69.28% ในปี70ครับซึ่งมันจะเข้าใกล้กับเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยดุลการคลังอ่อนแอก็อาจจะทำให้หนี้สาธารณะนั้นพุ่งสูงถึง 74.21% ในปี2573ครับ
2: โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นจะหมายถึงโครงการนี้ด้วยหรือไม่นะคะนั่นก็คือโครงการของขสมก.ที่จะนำรถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV 1,520 คันเข้ามาให้บริการตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาที่สำคัญเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนรถใหม่แต่มันหมายถึงการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอู่จอดระบบของการชาร์จการเดินรถแล้วก็โครงสร้างต้นทุนของขสมก.เองด้วยติดตามจากรายงานของคุณวิภูสาสุขมากค่ะ

0: รถเมล์ครีมแดงของขอสมกที่ให้บริการมานานเกือบ30ปีกำลังทยอยเปลี่ยนผ่านสู่รถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV รถไฟฟ้าใหม่ 1,520 คันมีกำหนดทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2,570 จำนวน500คันก่อนส่งมอบอีก500คันในเดือนเมษายนและ520คันสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนที่รถใหม่จะเข้ามาวิ่งสหภาพขอสมกตั้งคำถามถึงความพร้อมของอู่รถเมล์ขอสมกเพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าหากลงทุนระบบชาร์จและปรับปรุงอู่แล้วแต่สัญญาเช่าพื้นที่ไม่ต่อเนื่องอาจกระทบการให้บริการระยะยาว
1: สัญญาบางอู่ก็ปีต่อปีนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารถเรามาติดตั้งเครื่องชาร์จหรืออะไรแบบนี้เราทำเป็น8ปีแบบนี้นะครับทำ8ปีแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดอู่ที่เราทำเนี่ยถ้ามันไม่ครอบคลุมถึง8ปีนี่ข้อกังวลนะครับเราได้นำเรียนกับท่านผู้บริหารประจำนะครับว่าเราอยากจะได้อู่เป็นของตัวแต่นั่นแหละครับเราขอสมกเป็นผู้มีรายได้น้อยนะเงินทุนมันไม่เยอะนะครับทีนี้เราไม่เคยมี

0: แค่5อู่เนี่ยอยากจะได้อู่เป็นของตัวเอง
1: ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยืนยันว่าขสมกให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนจากรถเมล์เครื่องยนต์สันดาปสู่รถโดยสารไฟฟ้าทั้งสถานีชาร์จระบบบริหารพลังงานและพื้นที่จอดปัจจุบันมีแผนพัฒนาอู่นำร่อง12แห่งทั้งอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขสมกและพื้นที่เช่ากระจายครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลรองรับรถ 1,520 คันโดยระยะแรกปรับปรุงก่อน9อู่ให้พร้อมก่อนรถใหม่เริ่มให้บริการตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ส่วนจำนวนจุดชาร์จจะพิจารณาจากจำนวนรถโดยสารตารางเดินรถระยะทางเวลาจอดชาร์จและกำลังไฟฟ้าที่รองรับเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการจริงและมีระบบสำรองกรณีอุปกรณ์ขัดข้องนอกจากนี้ต้องปรับระบบบริหารการเดินรถใหม่ทั้งหมดโดยรถ EV แต่ละคันตั้งเป้าวิ่งประมาณ200กิโลเมตรต่อวันขณะที่แบตเตอรี่รองรับราว240ถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมพัฒนาระบบบริหารสถานีชาร์จเชื่อมข้อมูลรถที่อยู่บนถนนกับรถในอู่ลดความเสี่ยงรถแบตเตอรี่ไม่พอระหว่างให้บริการขณะเดียวกันเป้าหมายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอยู่ที่ต้นทุนขสมกประเมินว่าค่าน้ำมันที่เคยสูงเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีจะลดลงประมาณร้อยละ60เหลือประมาณ700ถึง800ล้านบาทขณะที่ค่าเหมาซ่อมประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีมีแนวโน้มลดลงจากการเช่ารถ7ปีกระบวนการทั้งหมดจึงเป็นมากกว่าการเปลี่ยนรถเมล์เก่าเป็นรถ EV แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างขสมกทั้งระบบซึ่งเป้าหมายระยะยาวคือการลดต้นทุนนำไปสู่การมีอู่เป็นของตัวเอง
2: แทนที่เราจะเอามาจ่ายในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหรือว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยก็เอาเงินก้อนเนี่ยครับมาคิดถึงโครงการที่เราจะซื้ออู่รถเมย์ที่เป็นของตัวเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรายังหารายได้เพิ่มจากเดิมไม่ได้มากนักเพราะว่าของเราเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะดังนั้นการมุ่งถึงกำไรเนี่ยมันคงมองไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเราต้องมองถึงในประเด็นของการทำให้ประชาชนมีความพอใจดังนั้นถ้าเรายังเพิ่มรายได้ไม่ได้เราต้องเป็นลดในค่าใช้จ่ายดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่เรากำลังจะทำตอนนี้ครับที่จะเห็นขสมกในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ย่อมที่จะทำให้ขสมกมีโอกาสได้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าได้ซื้ออู่ที่เป็นของพวกเราเองได้ครับ
1: การมีอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของขสมกเพิ่มขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญต่อโครงข่ายการเดินรถเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการหมดสัญญาเช่าและเอื้อต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวแต่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโจทย์สำคัญในปี2570จึงอยู่ที่การทำให้รถพร้อมอู่พร้อมระบบพร้อมและพิสูจน์ว่าเงินที่ประหยัดได้จาก EV จะสามารถพลิกฟื้นสถานะทางการเงินและนำไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคตวิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน
3: โอมานยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีครับถ้าโอมานบรรลุข้อตกลงการจัดการช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่านนะครับขณะเดียวกันครับทั้งสหรัฐและอิหร่านนะครับยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะกลับมาเจรจากันครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับบอกว่าอิหร่านน่าจะไม่ยอมทำข้อตกลงในแบบที่ทรัมป์เห็นว่าจำเป็นต่อการยุติสงครามกับสหรัฐนะครับแต่ยังคงย้ำเป้าหมายหลักครับว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับอิหร่านนะครับซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการเอาไว้60วันแล้วก็หมดอายุลงไปแล้วนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าอิหร่านควรยอมจำนนได้แล้วโดยสหรัฐยังคงเปิดช่องทางในการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเอาไว้ครับแล้วก็ยืนยันอีกประเด็นนึงนั่นคือการไม่รีบร้อนที่จะยุติความขัดแย้งและไม่มีกำหนดเวลาใดๆเอาไว้ความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์นะครับมีขึ้นหลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันครับไม่มีแผนที่จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจเนื่องจากสหรัฐละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอย่างร้ายแรงนะครับจนไม่มีผลบังคับใช้อยู่แล้วและไม่เคยมีการเจรจาเกิดขึ้นรวมถึงระบุถึงกลไกในการจัดการช่องแคบฮอร์มุซครับที่เจรจากับโอมานว่าจะช่วยป้องกันผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ รวมถึงรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ด้วยขณะที่ทางการโอมานนะครับยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆครับหลังจากผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโอมานนะครับถ้าเข้ามาขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการจัดการปัญหาช่องแคบฮอร์มุซครับ
4: กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐเตรียมกดดันให้ประเทศต่างๆเลือกข้างในสังเวียนการแข่งขันด้าน AI ที่สหรัฐกำลังฟาดฟันกับจีนอย่างดุเดือดอะไรคือเป้าหมายหลักที่สหรัฐและจีนต้องการและทีมไหนกำลังได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ในเวลานี้นะคะติดตามในช่วงหน้าต่างโลกค่ะ Success.

0: เวทีการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ระหว่าง2มหาอำนาจโลกในตอนนี้กำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากสหรัฐและจีนต่างเร่งกระชับความร่วมมือด้าน AI กับประเทศต่างๆก่อนที่การปะทะจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนะคะหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมร่อนหนังสือเตือนถึง35ชาติทั่วโลกค่ะ35ประเทศที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาส AI หรือ AI Opportunity Statement นะคะในการประชุมสุดยอด PAX Silica Summit ครั้งที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแถลงการฉบับนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการพัฒนา AI ที่สอดประสานคู่ไปกับความร่วมมือในกรอบ PAX Silica นะคะข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า35ประเทศนี้ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะเช่นอาร์เจนตินาปานามาเดนมาร์กอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาจนถึงในอาเซียนบ้านเรามี2ประเทศเป็นสมาชิกนั่นก็คือฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะคะโดยต้นเรื่องเนี่ยมาจากรายงานของรอยเตอร์สค่ะที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่างหนังสือแจ้งเตือนว่าหากประเทศไหนลงนามในกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนประเทศนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากกลุ่มของสหรัฐค่ะและย้ำให้ประเทศต่างๆตั้งใจเลือกดีๆนะคะอย่าเหยียบเรือสองแคมเข้าไปอยู่กับทุกกลุ่มเพราะจะเท่ากับว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยค่ะแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าสหรัฐได้แก้ไขหรือว่าส่งหนังสือฉบับนี้ออกไปแล้วหรือยังแต่ข่าวนี้ก็ทำให้โลกหันมามองถึงการแข่งขันด้าน AI ที่กำลังดุเดือดค่ะโดยสหรัฐเปิดตัว PAX Silica ครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมและอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่25ค่ะที่ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะขณะที่จีนก่อตั้งองค์กรความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โรคหรือว่าไวโก้ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคมตอนนี้มีประเทศที่ลงนามในข้อตกลงก่อตั้งไวโก้แล้ว38ประเทศซึ่งถ้าเราดูรายชื่อของสมาชิกในทั้ง2กลุ่มความร่วมมือนะคะแทบจะเรียกได้ว่าแบ่งตามความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆกับสหรัฐและจีนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสหรัฐเริ่มจับมือกับสมาชิก PAX Silica ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วนะคะซึ่งความร่วมมือของทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะแม้ว่าเขาจะพูดในเรื่องของการพัฒนา AI เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายจริงๆกลับต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: 有效市场
0: ผู้นำจีนพูดเอาไว้บนเวทีประชุม AI โลกเมื่อกลางเดือนที่แล้วเรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว้าโอกาสไปกับเทคโนโลยี AI และประกาศความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างขีดความสามารถด้าน AI และต่อต้านความอยุติธรรมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมค่ะคุณผู้ชมท่าทีนี้นะคะสอดคล้องไปกับเรื่องของเป้าหมายของไวโก้ค่ะที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลกด้าน AIซึ่งถ้ามองในด้านหนึ่งอาจจะพูดได้นะคะว่าจีนในฐานะมหาอำนาจใหม่มักแสดงบทบาทนำในการเชิญชวนประเทศในกลุ่ม Global South ร่วมมือกันเพื่อความเท่าเทียมในโลกที่ตะวันตกมีอิทธิพลสูงค่ะและในหลายๆครั้งจีนเองก็ถูกกีดกันหรือว่าขัดขวางด้วยเช่นกันขณะที่ PAX Silica ที่นำโดยสหรัฐเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องการสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานสำหรับโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากต่างๆนะคะหรือพูดง่ายๆค่ะนั่นก็คือสหรัฐต้องการร่วมมือกับประเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในโลกที่จีนกินส่วนแบ่งแร่เอิร์ธเกือบทั้งโลกนะคะโดยสหรัฐพึ่งพิงการนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนเนี่ยตัวเลขมากถึง 71% ค่ะทิ้งห่างมาเลเซียแบบไม่เห็นฝุ่นตามด้วยญี่ปุ่นเอสโตเนียและอื่นๆซึ่งถ้าแบ่งตามกลุ่ม PAX Silica แล้วก็ไวโก้แล้วคุณผู้ชมลองดูตัวเลขค่ะจะเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอ่อนไหวหรือว่าพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันเรื่องแร่เอิร์ธ

0: มากแค่ไหนค่ะที่น่าจับตามองอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือปริมาณแร่สำรองแร่เอิร์ธนะคะซึ่งถ้าแบ่งประเทศที่มีข้อมูลแร่สำรองออกมาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือแพคซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐไวโก้ที่นำโดยจีนแล้วก็ประเทศที่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามในความร่วมมือกลุ่มไหนเลยนะคะจะเห็นว่าทีมจีนครองส่วนแบ่งกินขาดเลยทีเดียวเบอร์1เบอร์2ของโลกอย่างจีนแล้วก็บราซิลค่ะแค่2ประเทศนี้รวมกันปริมาณแร่เอิร์ธสำรองเนี่ยมีมากถึง55ล้านตันนะคะนอกจากนี้ยังมีรัสเซียทันซาเนียแอฟริกาใต้แล้วก็มาเลเซียอีกด้วยซึ่งนี่ยังมีเรื่องของปริมาณการผลิตแร่เอิร์ธในแต่ละปีที่ทีมจีนกินส่วนแบ่งมากกว่าผักซิลิก้าส่วนเวียดนามค่ะกรีนแลนด์แล้วก็แคนาดากลุ่มนี้นะคะต้องรอดูว่าจะเลือกเข้าร่วมกับทีมไหนหรือไม่แต่ประเทศที่ไม่มีชื่ออยู่บนนี้นะคะแล้วก็กำลังถูกพูดถึงมากเทียวนั่นก็คือคาซัคสถานค่ะความน่าสนใจของคาซัคสถานเป็นผลมาจากการค้นพบแร่เอิร์ธครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศประมาณ1ล้านตันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะการค้นพบดังกล่าวทำให้ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปวิ่งเข้าหาประเทศในเอเชียกลางประเทศนี้ทันทีนะคะหลังจากปล่อยให้จีนและรัสเซียครองอิทธิพลในภูมิภาคมานานโดยเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ค่ะคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่ลงนามในความร่วมมือทั้งแพคซิลิก้าและไวโก้ค่ะซึ่งก็พูดได้ยากนะคะว่าแรงกดดันจากสหรัฐจะพอทำให้คาซัคสถานหรือประเทศอื่นๆเลือกข้างได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะค่ะหนังสือแจ้งเตือนของสหรัฐถ้ามีอยู่จริงนะคะก็น่าจะเป็นเพียงเครื่องมือกดดันอีกชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อหวังเตะตัดขาการขยายความร่วมมือของจีนบนเวทีโลกแต่ใครจะเล่นตามเกมของสหรัฐหรือไม่และอย่างไรจากนี้ไปก็คงจะต้องรอดูชั้นเชิงทางการทูตแล้วก็การถ่วงดุลมหาอำนาจของรัฐบาลแต่ละประเทศกันให้ดีๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับเชียร์บอลไทยกันครับค่ำนี้อาเซียนคัพนะครับไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: ก่อนที่จะเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยนะครับเราไปดูทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมมือแรกครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโดยโค้ชออสเนี่ยเผยภาพรวมสภาพร่างกายและจิตใจนักกีฬาสุดพร้อมจริงๆนะครับและก็ชื่นชมการดูแลอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพจีนด้วยครับความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชีย2026นะครับก็จะแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ล่าสุดได้ลงฝึกซ้อมมื้อแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสเมืองเทียนจินประเทศจีนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าภาพซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยก็เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายปรับความคล่องตัวแล้วก็ทบทวนทักษะพื้นฐานเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตน์เกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เผยว่าหลังจากเดินทางมาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับการฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีภาพรวมทุกคนมีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอบคุณทั้งนั่งเจ้าภาพนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีจัดสนามฝึกซ้อมให้ถึง2สนามรวมถึงที่พักและก็อาหารเนี่ยมีพร้อมครับจากการประสานงานของฝังคุณซึ่งก็คือภรรยาของโค้ชออสโดยหลังจากนี้นะครับก็จะเน้นปรับระบบทีมและเตรียมพานักกีฬาไปพักผ่อนคลายด้วยการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจด้วยนะครับ
4: การฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีที่พักอาหารการกินเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้เราซ้อมมื้อแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับจากทางผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งทางนายอำเภอของที่นี่นะครับได้มาให้การต้อนรับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับพวกเราก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็จะฝึกซ้อมกันเต็มที่
3: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนะครับเราประเดิมเกมแรกวันศุกร์ที่21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียในเวลา13นาฬิกาเกมที่2ก็คือวันจันทร์ที่24นะครับเจอกับอินโดนีเซียครับ14นาฬิกาเกมสุดท้ายรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานในเวลา9โมงเช้าเลยนะครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งรายการนี้ทีมแชมป์จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028 ซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราเป็นแชมป์เก่าครับกระแสฟุตบอลไทยในศึกอาเซียนคัพนะครับยังคงซบเซาต่อเนื่องครับจากจำนวนแฟนบอลที่เดินทางมาชมเกมการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

0: ัดซึ่งหากเกมนี้ทีมชาติไทยเก็บผลงานชนะหรือว่าเสมอหรือว่าแพ้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันทีแม้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะปรับราคาบัตรเข้าชมเกมลดลงเหลือเพียงแค่100บาททุกโซนทุกที่นั่งนะครับแต่กระแสแฟนบอลไทยในเกมนี้ก็ยังคงไม่คึกคักซึ่งในมุมมองของณเอ๋ชัยรัตน์กลุ่มใหม่แฟนบอลทีมชาติไทยชี้ว่าที่กระแสอาเซียนคัพไม่คึกคักครับไม่เกี่ยวกับสไตล์การทำทีมของโค้ชนะครับแต่เกิดจากแฟนบอลไทยเข้าไม่ถึงการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับพร้อมวิงวอนเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยต้องเปิดให้แฟนบอลดูฟรีในเกมที่เหลือหากทีมชาติไทยไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับ
1: ผมว่าก็จะเป็นแค่คนบางส่วนที่จะมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดครั้งนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของคนทั้งประเทศเนี่ยโอกาสที่จะได้รับชมก็จะน้อยนะครับเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็อาจจะไม่ได้สมัครแอปได้สะดวกหรือว่าอาจจะไม่บางคนเงินอาจจะคิดเป็นเงินมากสำหรับเขานะครับอยากให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอยากให้ถ่ายทอดฟรีทีวีแต่มีเงื่อนไขว่าอยากให้เข้ารอบชิงก่อนเพราะว่าจะเหลือแค่2นัดเองคิดว่ามันจะสร้างกระแสให้ฟุตบอลไทยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศได้ดูเด็กๆก็จะได้รับชมนะครับแล้วก็คนทางบ้านก็จะมารวมตัวกันเชียร์ฟรีทีวีอะไรเงี้ยกันสนุกสนานก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับกระแสฟุตบอลไทยครับ
0: โดยทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์นะครับในเวลา2ทุ่มตรงซึ่งในวันนี้โค้ชทัศน์ก็มีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งแนวรุกยังคงนำโดยธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่ซัดไปแล้ว4ลูกพาสิกทับสันแล้วก็เสกสรรปราตรีครับก็หวังว่าวันนี้ทีมชาติไทยนะครับก็จะเอาชนะสิงคโปร์ในบ้านได้และคาดว่าน่าจะไปเจอในเกมรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสของฟุตบอลไทยอาจจะกลับมานะครับคุณพิพิมลคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ขอบคุณค่ะท่ามกลางข้อสังเกตและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นใน EEC นั้นไม่ได้มีแค่เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ยังมีเรื่องของการจ้างงานที่มักจะถูกตั้งคำถามด้วยว่าตกลงแล้วคนไทยได้ประโยชน์จากการจ้างงานใน EEC มากน้อยขนาดไหนมีมุมมองจากเครือข่ายแรงงานที่สะท้อนบอกว่าแรงงานกระจุกตัวอยู่ในระดับปฏิบัติการก็เลยไม่ค่อยได้เห็นการอัพสกิลให้กับแรงงานไทยอย่างชัดเจนเราจะต้องอุดช่องว่างอะไรกันอีกบ้างติดตามจากคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: ในปี2561นั่นคือจุดตั้งต้นของ EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะภาครัฐก็พยายามจะดึงเม็ดเงินการลงทุนมาอยู่ในอุตสาหกรรมไฮเทคและพยายามจะมีการจ้างแรงงานทักษะสูงมากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่ด้วยนะคะแต่พอมาดูภาพรวมเรื่องของการจ้างงานในช่วงปี2561มาจนถึง2567ค่ะพบว่ามีการจ้างงานสะสมเพิ่มอยู่ที่ 173,291 คนนะคะแต่ว่าในจำนวนนี้ค่ะเป็นคนไทยเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนโจทย์ใหญ่ของไทยคือทักษะในทุนมนุษย์ของเรายังโตไม่ทันกับอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ EC ที่ตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่น EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์การบินดิจิทัลการแพทย์แม้จะมีปัญหาเรื่องของการผลิตคนออกมาไม่ทันไม่ตอบโจทย์โลกเทคโนโลยีในอนาคตนะคะแต่สุดท้ายแล้วในพื้นที่ EC ก็ยังมีความต้องการแรงงานต่อเนื่องมีการประมาณความต้องการกำลังคนในช่วงปี2568ถึง2572เอาไว้นะคะว่ามีความต้องการอยู่ที่ประมาณ 156,000 กว่าอัตราแบ่งอยู่ใน5คลัสเตอร์หลักของพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมการบริการรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยนะคะโดยจะแบ่งความต้องการไล่ระดับกันไปตั้งแต่ไม่กำหนดวุฒิระดับชั้นปวช.ปวส.ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ภาคการศึกษาตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นหนึ่งในนั้นคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะมีแนวทางชัดเจนในการปรับหลักสูตรเพื่อเดินหน้าผลิตกำลังคนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC ด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณชานันยอดหงค่ะ
5: เขตพัฒนาพิเศษตะวันออกหรือ EEC ทำให้ระยองเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมทำให้หลายโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมครับ และตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองครับ

0: โรงเรียนนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมครับเราไปดูกันว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและนักเรียนที่นี่เขาเรียนวิชาอะไรกันครับ
1: หลักสูตรที่เราเปิดนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะจัดออกมาเป็น5คลัสเตอร์นะคะอย่างเช่นการแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลยานยนต์อะไรประมาณนี้นะคะ
2: ค่อนข้างเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนอื่นเป็น extravert อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆก็เลยได้มาศึกษาเกี่ยวกับด้านคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็สาขากฎหมายแล้วพอได้เข้ามาใน EEC ค่ะก็ได้เริ่มเรียนวิชากฎหมายเช่นแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาหรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้ค่ะแล้วก็ภาระการที่เป็นสิ่งที่มันเกิดมลพิษหรือว่ามลภาวะกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนแถวใกล้ๆนั้นนะคะก็อาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายในการตรวจสอบค่ะหรือที่ไปที่มาของการจัดตั้งหรือว่าการทำบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆในแถวนั้นว่ามันมาได้อย่างถูกต้องไหม
3: หนูรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะยังมีบางคนที่ข่มเหงการทางกฎหมายเพราะว่าชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ในตัวบทกฎหมายค่ะหนูก็เลยอยากที่จะถ้าจบในการศึกษาแล้วนะคะก็อยากจะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อยังชุมชนของตัวเองค่ะ
4: เขาจะพาไปพิพิธภัณฑ์เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ศิริราชเลยค่ะการที่เราไปอย่างนั้นเราจะได้รู้ตัวเองเลยว่าเราอยากเรียนจริงๆไหมเรากลัวมากไหมเราแบบว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
5: นั่นเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะของความพยายามในการสร้างทุนมนุษย์ของฝ่ายสปทเองแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะจะสร้างให้ตรงกับความต้องการเนี่ยอาจจะผลิตแค่ระดับมัธยมศึกษาเน้นกันแค่นี้คงไม่เพียงพอคงต้องดูทั้งระบบเลยถ้าให้ทันจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงสายอาชีวะหรือไม่ก็สายอุดมศึกษาเลยแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดูในภาพรวมคณะทำงาน EC ก็ให้ความเห็นนะคะว่าระบบการศึกษาของบ้านเราก็ยังตามไม่ทันการตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะ
6: บัณฑิตตกงานหรือเด็กตกงานเนี่ยมันเป็นความสูญเปล่ามากเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องการปริญญาบัตรแต่มันต้องการทักษะที่มีความชัดเจนในแต่ละสาขาเราก็จูนให้อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาเป็นท่อเดียวกันที่จะเข้าไปสู่ระบบงานมหาลัยต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในไปป์ไลน์นะครับในท่อของการที่จะส่งเด็กเนี่ยเข้าไปสู่ระบบงานโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเทคโนโลยียุคใหม่เด็กไทยเนี่ยเก่งนะครับแต่ถ้าระบบการศึกษาเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันเนี่ยความเก่งเนี่ยมันก็ถูกย่อยสลายไป
5: ในขณะที่ภาคประชาสังคมด้านแรงงานอธิบายให้เห็นถึงข้อจำกัดของแรงงานไทยในเวลานี้ด้วยนะคะว่าแรงงานที่ใช้ทักษะสูงหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะยังคงปฏิบัติการและสั่งการจากประเทศต้นทางจึงไม่มีระบบการถ่ายโอนความรู้และทักษะจากนักลงทุนต่างชาติเลยค่ะจึงมีข้อเสนอให้รัฐกำหนดโควต้าการจ้างงานและตำแหน่งสำหรับคนไทยใน EEC โดยเฉพาะให้ชัดเจนและเรื่องของหลักสูตรการศึกษาจำเป็นต้องไม่ทิ้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันเรื่องสิทธิแรงงานด้วยค่ะ
7: ส่วนใหญ่ก็มาทำงานเป็นเลเบอร์ไม่ใช่แรงงานฝีมืออย่างรายประกอบเนี่ยคือมันทำชิ้นเดียวมันก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าไปเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ยุคที่อินเทอร์ซีบอร์ดยุคแรกเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่ามีการส่งแรงงานจากไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นบ้างไปฝึกงานที่จีนบ้างเพื่อที่จะมาควบคุมเครื่องจักรแต่ในยุคนี้ถ้าเราเห็นคนไทยไปที่ญี่ปุ่นเหมือนอ้างไปฝึกงานอ่ะหรือไปที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นเลเบอร์ซึ่งไปทดแทนแรงงานของเขาที่นู่นที่ขาดคือไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปศึกษาเทคโนโลยีเหมือนในยุคอดีต
5: การผลิตแรงงานในอนาคตต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากคำถามว่าผลิตบัณฑิตกี่คนเป็นอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าเราจะผลิตบัณฑิตแบบไหนและควรวัดผลความสำเร็จจากความสามารถในการแข่งขันรายได้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับประเทศไทยจริงๆค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอุตสาหกรรมอนาคต 4.0 คือเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นการสร้างทุนมนุษย์ในอนาคตก็จำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งทุนมนุษย์ที่สามารถแข่งขันได้และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนภายในประเทศโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยนี่เป็นอีกโจทย์ใหญ่เลยของพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะ
8: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
9: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับที่กรมการปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปท.ครับเข้า

0: รวจค้นจับกุมขบวนการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองในแฟลตดินแดงนะครับตอนนี้มีการขยายผลไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรที่มีเงินหมุนเวียนหลักล้านบาทนะครับแล้วก็พบเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตดินแดงแล้วติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
1: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักชั้น5ในแฟลตดินแดงผู้ต้องหาหญิงระดับหัวเรือทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านห้องพักภายในแฟลตดินแดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานนำไปยื่นขอบัตรชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข7เฉพาะห้องของผู้ต้องหาหญิงคนนี้พบชื่อต่างด้าวย้ายเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทล13จำนวน35คนภายในห้องพักตำรวจตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวได้จำนวนหนึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเอกสารของลูกจ้างต่างด้าวที่เคยจ้างงานก่อนหน้านี้ตำรวจรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นห้องพักอีก2ห้องภายในแฟลตเดียวกันแต่คนละตึกรวมทั้ง3ห้องมีต่างด้าวย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองรวมกันกว่า140คนทั้งหมดเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีและยังได้เข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงอีก3คนในห้องพักหลังพบพฤติการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลการสืบสวนของโดป้าไนซ์กรมการปกครองพบว่าการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้บุตรต่างด้าวรูปแบบนี้ทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนเริ่มต้นจากนายหน้าชาวเมียนมาเป็นผู้รวบรวมรายชื่อลูกคนต่างด้าวที่ต้องการย้ายเข้าทะเบียนบ้านทร13หรือขอทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพูเลข7เพื่อส่งต่อให้กับนายหน้าคนไทยคือผู้ต้องหารายแรกหรือนางสาวยานามสมมุติจากนั้นนางสาวยาเป็นตัวการหลักสั่งการให้นางสีนำเงิน 5,000 บาทไปจ้างนางสาวนาเจ้าของห้องพักในแฟลตดินแดงเพื่อขอใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านทร13จากนั้นนางสาวยาได้ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบ้านในคำร้องแจ้งย้ายที่อยู่และแบบรับรองการทำบัตรโดยมีนางสาวแพรซึ่งเป็นหลานสาวช่วยเซ็นชื่อและปลอมลายมือชื่อพยานก่อนนำเอกสารเท็จไปยื่นต่อสำนักงานเขตดินแดงจากการสืบสวนพบข้อสังเกตสำคัญว่าเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนพฤติการคือละเว้นการตรวจสอบไม่สอบสวนพยานบุคคลไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักอาศัยจริงและที่สำคัญคือไม่ยุติการย้ายเข้าทั้งที่ระบบทะเบียนราษฎรมีการแจ้งเตือนความผิดปกติ
2: แฟลตดินแดงอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ภายในห้องกี่ตารางเมตรซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ว่าไม่เกิน40ตารางเมตรหรอกครับโดยภาพรวมเนาะซึ่งอันนี้ครับเมื่อมีการย้ายคนเข้ามาในวันเดียว 3-40 คนอันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะการย้ายเข้ามากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ครับตามกฎหมายให้อำนาจของนายทะเบียนอยู่แล้วครับในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะพิจารณาคำร้องตัวนั้นครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ย้ายเข้าครับ
1: พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่าพบเส้นทางการเงินจากนางสาวยาซึ่งเป็นผู้สั่งการของขบวนการนี้เชื่อมโยงไปยังบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1ใน3คนที่ถูกจับกุมโดยมียอดเงินรวมมากกว่า 900,000 บาท
3: ในการสืบสวนขยายผลเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินนะครับของนายหน้าซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังนะครับมีเส้นเงินมาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายรวมทั้งนายหน้าชื่อป้าน้อยนะครับอีกหนึ่งรายนะมีเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามาซึ่งพยานหลักฐานส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิด
1: ดีเอ็กซิตลงพื้นที่ไปสำรวจโดยรอบบริษัทแห่งหนึ่งย่านดินแดงประกอบกิจการรับทำเอกสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวห่างจากกระทรวงแรงงานไม่ถึง2กิโลเมตรพบว่าด้านหน้ามีการติดรูปตัวอย่างหนังสือเดินทาง5สัญชาติคือเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาและด้านขวาสุดมีรูปของบัตรชมพูเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับนางสาวแพรหลานสาวของนางยา โดยพบชื่อเป็นกรรมการบริษัทนอกจากนี้ยังพบเบาะแสว่าอาจเป็นจุดทำเอกสารสำหรับคนต่างด้าวในการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเท็จหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจตรวจสอบปรากฏชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นชาวเมียนมามีพฤติกรรมเป็นผู้สั่งการในบริษัทโดยในคลิปยังปรากฏภาพนางสาวแพซึ่งเป็นหลานสาวของนางยาเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าหัวหน้าขบวนการที่แท้จริงอาจเป็นชาวต่างด้าวที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี
4: นะครับแต่คู่ขนานกันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้ให้กับทางปปง.นะครับได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยซึ่งก็เชื่อว่าตัวในหน้าก็ดีตัวหลานของในหน้าที่รับมาเป็นนอมินีเนี่ยก็น่าจะต้องมีเส้นเงินที่ไปเชื่อมถึงบุคคลต้องสงสัยที่เป็นคนต่างชาติคนนี้นะครับเมื่อได้พยานฐานตัวไหนมาก่อนเนี่ยก็จะได้มีการออกหมายจับเพื่อนำไปสู่การจับกุมและขยายผลต่อไปครับ
1: นอกจาก140คนที่เจ้าหน้าที่พบว่าเข้าข่ายทุจริตทางทะเบียนและได้มีคำสั่งเพิกถอนออกจากระบบทะเบียนราษฎรไปแล้วยังมีกลุ่มต่างด้าวต้องสงสัยอีกกว่า 1,300 คนที่มีชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงและออกบัตรเลข7ในช่วงปี2567ซึ่งเป็นช่วงที่พบการออกบัตรเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงสูงกว่าปีอื่นๆที่ปกติมีการออกบัตรเลข7ไม่ถึง200ใบต่อปีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบทะเบียนบ้านห้องพักภายในแฟลตดินแดงอีก44ห้องขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต3คนกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้านนายหน้าและเจ้าบ้านอีก4คนเจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีโดยข้อมูลทั้งหมดของขบวนการนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปยังกลุ่มธุรกิจที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
5: ที่จริงถ้านับมาตั้งแต่ปลายปี2568มาจนถึงตอนนี้ค่ะการปราบปรามภัยความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรเนี่ยจะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พ่อทิพย์ใช่ไหมคะดังมาก
0: ๆ
5: ทะเบียนบ้านผีสวมบัตรเด็กรหัสจีมาจนถึงเคสล่าสุดก็อยู่กลางกรุงเลยนะคะทีนี้ก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงอยากจะมีสถานะทางทะเบียนนะคะคุณวิไลศรีคืออาจจะเป็นสถานะทางทะเบียนหรือว่าสัญชาติไทยก็ได้จริงๆแล้วโทษมันก็รุนแรงเหมือนกันเสี่ยงติดคุกด้วยนะคะ
6: ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ1ประโยคแล้วเข้าใจเลยก็คือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งสิ้นแต่จะเป็นผลประโยชน์ด้านไหนเนี่ยอาจจะต้องเจาะไปแต่ละเคสนะคะแต่ถ้าให้สรุปสัก 2-3 ประเด็นที่เคยเห็นมานะคะก็คือผลประโยชน์ด้านธุรกิจผลประโยชน์ในการหลบซ่อนตัวหรือว่าผลประโยชน์ในการพำนักหรือถือครองทรัพย์สินในไทยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนไปดูเฉพาะปฏิบัติการของชุดโดปาไนกรมการปกครองนะคะที่เปิดเคสใหญ่ๆมาร่วมกับตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงเวลานี้ค่ะพบว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะสรุปได้คร่าวๆเนี่ยประมาณ5รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะก็คือการสวมตัวแล้วก็สวมสิทธิ์หมายถึงการนำคนต่างด้าวซึ่งไม่มีคุณสมบัติค่ะมาทำการสวมตัวบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วถ้าเป็นเคสเก่าๆในอดีตเนี่ยค่ะมักจะเป็นการสวมชื่อคนตายนะคะหรืออย่างล่าสุดที่พบค่ะก็คือการสวมทะเบียนเด็กรหัสจีในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายช่วงเดือนมิถุนายนเคสนี้นะคะก็มากกว่า300คนค่ะแบบที่2นะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางครอบครัวเท็จค่ะอันนี้คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้ไม่นานมานี้เองนะคะก็คือกรณีพ่อทิพย์ที่มีการจับกุมผู้ร่วมขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนซึ่งขบวนการนี้ค่ะก็เกิดกลางกรุงเลยนะคะแล้วก็ยังขยายผลไม่จบเลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย8แห่งค่ะและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่ากลุ่มที่ใช้รูปแบบนี้ค่ะมักจะมีฐานะหน่อยเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ก็เป็นการสวมนะคะที่จะทำให้ผู้สวมเนี่ยได้สัญชาติไทยโดยกำเนิดเพื่อที่จะได้สิทธิในการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยค่ะต่อมาค่ะคือรูปแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตข้อมูลและรายการทางทะเบียนค่ะเช่นการใช้ทะเบียนบ้านผีหรือว่าการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ถูกรื้อถอนไปแล้วหรือบ้านทิ้งร้างอันนี้เราเห็นในเคสการจับกุมที่โคราชนะคะ แบบที่4ก็คือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และขบวนการในหน้าซึ่งจริงๆค่ะทุกรูปแบบนี่แหละค่ะสุดท้ายเราจะ

0: ห็นว่ามักจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือรู้แหละว่าข้อมูลที่ถูกนำมาแจ้งเนี่ยเพื่อที่จะออกทะเบียนราษฎรเป็นข้อมูลเท็จแต่ก็ยังอำนวยความสะดวกให้แบบนี้ก็มีนะคะและแบบที่5ค่ะคือการใช้เทคโนโลยีทางช่องทางออนไลน์อันนี้ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการออกปลอมค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะคะที่พบว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเบียนส่วนกรณีล่าสุดที่คุณเจษฎาต้นจำปาลงพื้นที่ไปอันนั้นพบว่าเป็นการสวมทะเบียนให้กับลูกต่างดาวทีนี้เนี่ยถามว่าการสวมทะเบียนโดยที่จะได้บัตรสีชมพูที่มีรหัส7นำหน้าเนี่ยทำไมเขาถึงอยากได
1: ้
0: จริงๆมันสามารถนำไปเปลี่ยนสถานะได้เป็นสัญชาติไทยแต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีกระบวนการมีเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดเนี่ยถ้าดิฉันจำได้ประมาณหลักๆ3ข้อก็คือต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยนาน10ปีต้องจบปริญญาตรีเสร็จทีนี้เนี่ยเคสที่ดินแดงอ่ะดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีแล้วนะคะคนที่ใช้บัตรเลข7เนี่ยไปเรียนต่อแล้วก็ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วมีอายุการอยู่ในประเทศไทยเกิน10ปีและอยู่ในสถานะยื่นขอสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นสะท้อนอะไรสะท้อนว่ากระบวนการนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
1: ครับกี่ครั้งไปตรวจเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนคนนี้
0: ค
1: ีย์แมนสำคัญเรื่องนี้มันสะท้อนอะไร
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมองได้2นัยยะสำคัญนะคะว่าถ้าไม่ใช่กฎหมายหละหลวมเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะที่พูดแบบนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้นะคะก็มักจะให้ถามประเด็นนี้แหละกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองแต่ก็มักจะได้คำตอบว่ากฎหมายมีความรัดกุมแต่บุคคลที่บังคับใช้กฎหมายนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหายกตัวอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จนะคะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่แม่ต่างด้าวพ่อเป็นคนไทยเนี่ยการแจ้งเกิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและถ้าเจ้าหน้าที่เกิดเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสงสัยเนี่ยไม่ว่าจะใช่คู่สามีภรรยาจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องสามารถเรียกตรวจสอบได้ทั้งพ่อและแม่รวมถึงบุคคลแวดล้อมนะคะแม้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆก็สามารถส่งตรวจ DNA ได้แต่กระบวนการเหล่านี้ค่ะมักจะไม่เกิดขึ้นในเคสที่มุ่งหวังจะทุจริตแต่ก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาพบพิรุธแล้วเขาก็พยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนก็คือเรียกมาสอบพยานแวดล้อมแล้วก็ส่งตรวจ DNA แบบนี้ก็มีนะคะ
2: มันก็มีหลายรูปแบบอย่างที่ได้ว่ากันไปนะคะแต่ทีนี้มันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของมาตรการที่จะเดินหน้ากันต่อมันทำยังไงเพราะว่ามันขยายวงก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมแต่ล่าสุดมันก็มาอยู่ในกลางกรุงแบบนี้ค่ะ
0: จริงๆเราต้องยอมรับเนาะว่าหลังจากที่มีชุดโดปาไนซ์หรือว่าชุดที่เขาเรียกว่าปฏิบัติการปราบปรามของฝ่ายปกครองเนี่ยตอนนี้ตั้งตัวเองขึ้นมายกระดับค่ะเป็นศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเนี่ยเราก็จะเห็นการปราบปรามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เคยเป็นแดนสนธยาอยู่ในกรมการปกครองเราก็จะได้เห็นเปิดเผยออกมาบ้างแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปทีนี้เนี่ยถามว่าจะเดินหน้ากันต่อยังไงนะคะก็อย่างเช่นมีการปรับปรุงมาตรการการดำเนินการทางทะเบียนค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นคำสั่งแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับขั้นตอนการตรวจสอบการจดทะเบียนระหว่างคนไทยแล้วก็คนต่างด้าวเนี่ยให้ครบถ้วนรัดกุมหากมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสอำพรางก็ต้องใช้อำนาจในการเรียกชี้แจงเหตุผลค่ะอีกกรณีก็คือมีการออกหนังสือไปยังเจ้านายทะเบียนจังหวัดนะคะแล้วก็นายทะเบียนกรุงเทพมหานครกำชับให้นายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการรับแจ้งเกิดบุตรต่างด้าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อำนาจหน้าที่นะคะอาจจะมีการสอบปากคำเพิ่มอย่างที่ดิฉันบอกก็คือว่าให้ความสำคัญกับหลักฐานอื่นด้วยก็คือไม่ใช่แค่มาแจ้งเกิดแล้วก็เซ็นรับรองไปเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยก็สามารถเรียกพยานหรือว่าเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาได้หรือว่าตรวจ DNA อย่างที่บอกนะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือการจำหน่ายรายการบุคคลตายหรือสาบสูญให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบหากพบว่าผิดปกติเนี่ยต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมการปกครองกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะการเพิ่มชื่อโดยไม่มีเอกสารมาแสดงเนี่ยหรือว่าการแก้ไขรายการสัญชาติอื่นให้เป็นสัญชาติไทยเนี่ยก็ต้องสังเกตละเขาบอกสังเกตกิริยาท่าทีด้วยว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข้อกำหนดอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาศัยการใช้ดุลพินิจอย่างเดียวเนี่ย ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอมีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมายแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะอย่างเช่นการให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นกรณีการรับรองบุตรเนี่ยอาจจะต้องเป็นระดับที่สูงกว่านั้นหรือไม่อันนี้ก็อยู่ในสิ่งที่วันนี้มีการพูดคุยของอธิบดีกรมการปกครองในการแถลงข่าววันนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คงต้องมาดูกันต่อว่าจะมีการแก้ปัญหายังไงรวมไปถึงกรณีล่าสุดนี้ด้วยจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรช่วงนี้ขอบคุณคุณวิลาสินีนะคะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฝนหนักนะครับแล้วก็จะหนักเรื่อยๆไปจนถึงวันศุกร์นี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณวิรินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะคะไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ฝนจะเริ่มลดลงนะคะในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จะเกิดฝนตกหนักขึ้นในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสาเหตุเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะในส่วนของชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้นะคะขอให้ระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันตกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ยังอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับภาคกลางระยะนี้ก็จะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 60% ของพื้นที่ค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่บริเวณจังหวัดตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนตั้งแต่ 30-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะระยะนี้นะคะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณจินดานัยมีชัยและคุณออนเซนีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ทรงรับฟังการบรรยายการกราบบังคมทูลรายงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการปฏิบัติในห่วงสถานการณ์ทั้ง2ยุทธการสถานการณ์และการปฏิบัติปัจจุบันของกองกำลังสุรนารีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจะแสดงข้อมูลประวัติหน่วยและการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

ที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521ในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานโดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่ส่วนที่1จะแสดงข้อมูลภาพรวมในภารกิจตั้งแต่ก่อนจัดตั้งเป็นกองกำลังสุรนารีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาทิปี2509ถึง2524จัดกำลังเข้าปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปี2509จัดกำลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และปิดล้อมบ้านด่านและบ้านนาชามเข้ากวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขตติดต่ออำเภอเมืองมุกดาหารกับอำเภอเลิงนกทาสามารถจับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้จำนวนหนึ่งส่วนที่2จะแสดงข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินและพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งได้จัดแสดงสิ่งของที่ได้รับพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์อาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกแก่ทหารที่บาดเจ็บขาขาดและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเป็นทหารที่มีคุณภาพมีไฟของกองทัพทั้งนี้หากไม่อยากทำงานไลฟ์ดิวตี้ก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาได้ฝึกและทำงานในหน่วยรบตามใจอยากต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว7แห่งเพื่อสร้างห้องน้ำห้องอาบน้ำและพระราชทานสิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานเงินกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสร้างที่มั่นกำบังหลุมหลบภัยบุคคลคู่ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี40แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาด40คน7แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมทหารบาดเจ็บณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ทหารกองทัพภาคที่2ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554รวมถึงปฏิบัติการยุทธบดินทร์ซึ่งเริ่มใช้เมื่อ24กรกฎาคม2568โดยยึดภูมิมะเขือจังหวัดศรีสะเกษได้ครั้งแรกและปฏิบัติการยุทธศตวรรษห่วงวันที่7ถึง27ธันวาคม2568ตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเป็นเกียรติแก่จ่าสิบเอกศตวรรษสุจริตกำลังพลนายแรกที่เสียชีวิตในสมรภูมิและภายในนิทรรศการยังจะแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรอัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์และภายในนิทรรศการได้แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กัมพูชาใช้ในการรบส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการนำรึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตตั้งแต่ก่อตั้งกองกำลังสุรนารีมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมทั้งสิ้น197คนโดยจะแสดงในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตและนำภาพผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาไปเยี่ยมครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตได้47ครอบครัวครบแล้วจากนั้นเสด็จไปพับปลาชั่วคราวที่1ทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกำลังพลที่เสียชีวิตทุกพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบไทย

0: กัมพูชาและกำลังพลที่บาดเจ็บทุพพลภาพพร้อมครอบครัว
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: พร้อมกันนี้เสด็จไปหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีจำนวน6คนดังนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4ผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่เสด็จไปพระปลาชั่วคราวที่2พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารี
1: เป็นเรื่องที่ดีที่คนตายเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่อะไรก็ตามก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตาก
0: องกำลังสุรนารีมีภารกิจอาทิป้องกันชายแดนไทยลาวกัมพูชา5ชายแดนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการฝึกทบทวนกำลังพลทั้งกลางวันกลางคืนบุคคลและฝึกเป็นหน่วยจัดกำลังเฝ้าตรวจและตั้งจุดเฝ้าตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งมั่นคงแก่ชุมชนน้อมนำโครงการทหารพันดีขยายสู่หมู่บ้านชายแดนโดยมอบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่ประชาชนจัดฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการอพยพประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support
3: เวลา 16:20 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี2500

69และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข5ทอพระเนตรนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตตราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพStrong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยี Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Face New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตาพรสยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ครอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562นิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆรวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยโดยนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมณห้องจัดแสดงหมายเลขหนึ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันรวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นมาและตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆ

0: ก่อนเสด็จกลับเสด็จไปยังร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Navy Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org นอกจากนี้ท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพ
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมัคคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสุงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569
0: วันนี้เวลา 13:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: ขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจกันไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการ
1: รองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ที่ห้องออดิโทเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเอตตาจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนโดยการแข่งขันในวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทัณฑสถานหญิงกลางและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรัสกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ณเรือนประทับเหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากความว่าเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังแล้วช่วงแรกอาจจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อที่ในอนาคตอาจนำไปวางจำหน่ายที่สวนรมณีนาถจากพระดำรัสดังกล่าวได้น้อมนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้โดยการอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการขายของออนไลน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าราชทัณฑ์สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอ็ดด้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษสามารถนำใบประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างหลากหลาย
2: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวด

0: ระพุทธมนต์ลาสดัปปากรรวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสาเกตวัดลาดพร้าวและวัดกุลนทีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลผู้การามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกพุทธสภา2562บริษัทฟูกุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาลัสดัปปากรได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น17และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสInternational Services จำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัท Speak Press จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านขันทรัพย์จังหวัดชุมพรทั้งนี้วันที่19 สิงหาคม 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครป

ถมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแสออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะที่9ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

0: ในภาพรวมนะครับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2019นะครับขยายตัวได้ 1.9% ถ้าเราไปดูในภาพรวมของเครื่องชี้ทั้งในฝั่งภาคการผลิตและภาคการใช้จ่ายจะเห็นว่ามีการชะลอตัวลงเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นในเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับที่ยังคงขยายตัวได้ดีมากนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูถ้าตัดผลทางฤดูกาลออกก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2เทียบกับไตรมาสที่1นะครับของปี2019นะครับเราหดตัวลง 0.2% นะครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ขอคุยเรื่อง GDP ฟังดูแล้วอาจจะยากนะแต่ว่าจะพยายามทำให้ง่ายได้เข้าใจกันนะคะเพราะว่านี่คือเงินในกระเป๋าเรานี่คือปัญหาปากท้องของเรานะคะเพราะว่าตัวเลข GDP หรือถ้าพูดง่ายๆคือมูลค่าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเขาวัดเป็นไตรมาสนะคะแล้วก็จะไปรวมเป็นปีคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลักๆจาก4อันก็คือประชาชนจับจ่ายใช้สอยขนาดไหนมีนักลงทุนมาลงทุนมากขนาดไหนรัฐบาลใช้จ่ายขนาดไหนการส่งออกของเราเป็นยังไงทั้งหมดนี้คือ เขาเอามารวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็น GDP นะปรากฏว่าวันนี้ตกใจเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์ประกาศปรากฏว่าตัว GDP ของเราเนี่ยมันต่ำกว่าไตรมาสแรกแล้วต่ำที่สุดในอาเซียนนั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าเรากำลังหายไปหรือเปล่าแล้วถ้าเราจะทำให้มันสูงขึ้นกระจายให้คนทั่วถึงมากขึ้นเราจะทำยังไงนะคะวันนี้ตอบโจทย์จะคุยกับ2ท่านในรายการนะคะท่านแรกมาจากภาคประกอบการเป็นตัวแทนของ SME นะคะคุณแสงชัยเทียรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่นาครับสวัสดีคร
1: ับและท่านที่2จะมาให้ภาพกว้างกับเรานะคะดร.นรฤทธิ์พิศนุบุตรนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สวัสดีค่ะอาจารย์
3: ครับสวัสดีครับพี่นาครับ
1: ไม่ทราบเมื่อกี้อาจารย์มีอะไรจะแก้หรือเปล่าที่บอกว่า GDP เนี่ยไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันวัดจาก4ตัวก็คือประชาชนใช้จ่ายมากขนาดไหนมีนักลงทุนมาเอาเงินมาเท่าไหร่รัฐบาลใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วก็เราส่งออกได้ดีเท่าไหร่นี่ถูกต้องใช่ไหมฮะ
3: คือโอเคครับอย่างแรกก็คือการวัด GDP เนี่ยมันจะดูที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนะ
1: ค่ะ
3: GDP ตัว D มันคือ domestic ในประเทศงั้นมันก็ดูการบริโภคนะครับว่าคนในประเทศเราบริโภคขนาดไหน
1: ก็คือไปซื้อของซื้ออะไรเยอะขนาดไหน
3: ครับแล้วก็การลงทุนนะก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะไปดูว่ามันมีการลงทุนเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ซื้อของกินของใช้ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่อะไรก็จะกลายเป็นพวกซื้อเครื่องจักรนะครับโรงงานซึ่งมันจะสามารถเวลาพูดถึงการลงทุนก็จะไปผลิตของต่อได
1: ้
3: นะครับตัว G ก็ถูกนะฮะแต่ว่าจะแก้ส่วนที่2เมื่อกี้เพราะฉะนั้น investment หรือการลงทุนไม่ได้มีเฉพาะต่างชาติมาลงเท่าไหร่นะม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: การลงทุนที่เป็นของเอกชนเองนะอย
1: ่
3: างของคุณแสงชัย SME ก็ลงทุนหรือนะฮะขณะเดียวกันก็จะมีรัฐวิสาหกิจภาครัฐก็ลงทุนเหมือนกันกับส่วนที่2ที่อยากแก้ก็คือเวลาพูดถึง export เนี่ยมันไม่ได้มีขาเดียวมันต้องมี import ด้วยงั้นมัน GDP มันจะเอา2ส่วนนี้มาเทียบกันครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเราลงไปดูรายละเอียดคืออย่างนี้ถ้าขึ้นกราฟิกดูเราจะตกใจนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวเลขของเรามันต่ำกว่าเพื่อนๆในภูมิภาคทั้งหมดเลยของเราเนี่ยไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.9 นะลดจากไตรมาสแรกซึ่งอยู่ 2.8 แล้วก็เราต่ำสุดแต่ว่าถ้ายิ่งคลี่ตัวเลขออกมาดูเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงคุณแสงชัยเพราะว่าไอ้4ตัวที่เราคุยกันเนี่ยปรากฏตัวที่มีปัญหาที่สุดเนี่ยคือประชาชนใช้จ่ายน้อยลงคือไตรมาสที่แล้วเนี่ยคนตัวเลขมัน 3.3 แต่ตอนนี้เหลือ 1.9 กำลังซื้อประชาชนหดหายลงอันนี้จริงๆหรือเปล่าคะหรือเป็นแค่ตัวเลขหรือเป็นเรื่องจริง
2: จริงๆแล้วเนี่ยกำลังซื้อของประชาชนหดหายไปเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องประเมินและมองในมิติ 2-3 มิติ
1: ค่ะ
2: มิติหนึ่งเนี่ยก็คือมิติในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อของภาครัฐที่มีออกมาในช่วงนี้ในเรื่องของไทยช่วยไทย
1: oh,
2: ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในการเพิ่มกำลังซื้อแต่ในอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องอาจจะต้องมาชวน

0: คิดและมองนะครับอาจารย์ก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยเงินถูกดูดซับไปในช่องทางของ payment gateway ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นแพลตฟอร์ม e-commerce แพลตฟอร์มท่องเที่ยวต่างชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็หรือว่าแนว delivery
1: คุณแสงชัยกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเลขการใช้จ่ายคนจะสูงขึ้นแต่เงินไม่ได้เข้ากระเป๋าผู้ประกอบการในไทย
0: ใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินเนี่ยถูกบายพาสออกไปต่างประเทศนะเราถามว่าวันนี้เนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มจองที่พักโรงแรมซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อราคาถูกเราได้ภาษีไหมครับใบเสร็จยังไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาสะท้อนเหมือนกันนะครับว่า เงินในระบบนะครับที่ถูกดูดซับออกไปจากช่องทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ทางพี่นาบอกว่าเรื่องของการลงทุนนะครับจริงอยู่ที่ว่าการลงทุนเนี่ยอาจจะโตแบบกระโดดสูงกว่าในรอบเป็น10ปีนะฮ
1: ะ
0: ในรอบ12 13ปีตัวเลข54ไตรมาสเนี่ยโตสุดแต่มันต้องมาประเมินครับพอตัวเลขการลงทุนสูงปั๊บเนี่ยสิ่งที่ประเทศจะได้เนี่ยดูเหมือนว่าเราควรจะได้จากสิ่งที่เขามาก่อสร้างมาลงทุน
1: สร้างโรงงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: แต่พี่นาอาจารย์ทราบไหมครับว่าชีวิตจริงเป็นยังไงครับ
1: เป็นยังไง
0: ตัวอย่างอย่างที่ระยองเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ๆโรงงานผมเนี่ยเจอครับเป็นเหมือนเมืองจีนเลยนิคมแล้วปรากฏว่าในนั้นเนี่ยคนงานเครื่องจักรนะครับและวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งเราก็ดูจากถุงปูนดูจากสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนำเข้ามา
1: คือคุณแสงชัยกำลังบอกว่าไอ้ตัวเลขแม้ว่าจะเป็น 1.9 เนี่ยแต่ว่าพอจับไปจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลข 1.9 ที่ลงมาถึงคนทุกคนในประเทศไทยมันมีโอกาสรั่วไหลไป
0: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดู GDP เค้กก้อนหนึ่งครับพี่นา GDP SME เนี่ยอยู่ที่ 35% ของ GDP ทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: แล้ว 35% นี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็นอีก3ก้อนก็คือเป็นรายย่อย 3% รายย่อม 14%
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายกลาง 18% ที่เหลือเนี่ยอีก 65% เป็นของรายใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่บังเอิญเนี่ยนะครับ 3% เนี่ยมีประชากร SME อยู่ทั้งหมด 84% เห็นไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยประชากร SME 2.7 ล้านอยู่ในก้อนเค้ก 3% เห็นไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยแล้วก้อน 14% เนี่ยมีประชากร SME ที่เป็นไซส์ small เนี่ยหรือขนาดย่อมเนี่ยอยู่ประมาณ 450,000 ราย
1: ค่ะ
0: ไซส์กลาง 18%มีประชากร SME อยู่ประมาณ 55,000 ราย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าการกระจายรายได้นะครับการคือพูดง่ายๆคือมันกลายเป็น GDP ที่แออัดอยู่ 3% แต่ว่าจำนวนและที่สำคัญคือการจ้างงานเนี่ยประมาณสัก 40% ของการจ้างงาน SME อยู่ที่รายย่อย5ล้านกว่าคน
1: อาจารย์คือพอตัวเลขถ้าเกิดฟังจากคุณแสงชัยแล้วดูเหมือนว่าไอ้คำว่า GDP มันไปแออัดคือตัวเลขมันไปไหลอยู่เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้มันจะทำยังไงเพื่อให้มันสามารถกระจายลงมาที่รายเล็กรายน้อยได้มากขึ้น
2: ครับคือที่คุณแสงชัยแล้วก็พี่นาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพก่อนว่าคุณแสงชัยพยายามอธิบายอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราพูดถึงคอนซัมชันหรือการบริโภคเนี่ยเม็ดเงินเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงว่ามันมีการซื้อของเท่าไหร
1: ่
2: เพื่ออุปโภคบริโภ
1: ค
2: ซึ่งมันก็รวมตั้งแต่สินค้าไม่คงทนนะครับของใช้ในชีวิตประจำวันกึ่งคงทนเสื้อผ้าไปจนถึงรถลารถ EV ก็อยู่ในนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ค่อยบอกก็คือว่า C ตัวนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าโต 1.9 เนี่ยจริงๆเนี่ยมันรวม import เข้าไปด้วยเพราะมันยังไม่ได้หัก

0: import ข้างล่างงั้นมันก็เลยแปลว่าเวลาที่ใช้วัตถุดิบใช้อะไรก็ตามนะฮะที่เอาสินค้าจากจีนอะไรมาอย่างเงี้ยท้ายสุดมันก็ยังอยู่ในซีอยู่งั้นกำลังซื้อของเราแน่นอนมันไม่ถูกทรานสเลทเพราะว่าบางส่วนมันหักไปอย่างที่คุณแสงชัยว่าประเด็นที่2ก็คือเวลาพูดถึง GDP นะครับคำว่า domestic เนี่ยมันแปลว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเวลาเราพูดถึงกำลังซื้อเราพูดถึงคนไทย2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันdomestic คือเกิดในประเทศแต่ว่าถ้าอยากให้วัดว่าคนไทยมีรายได้เท่าไหร่ต้องใช้ GNP N คือ national คนไทยซึ่ง2ตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ต่างกันแล้วเราเวลาเราวัดตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังอยู่ในระดับการพัฒนาแบบเดิมๆอยู่นะก็คือยังมองว่ามันไม่ได้ต่างกันมากโดยทั่วไปถ้าเป็นประเทศไม่ค่อยยังไม่ได้เติบโตมากขึ้นเนี่ยความต่างมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราอยากวัฒนาการพัฒนาจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ GN นะครับไม่ใช่ GD เพราะว่า อย่างที่คุณแสงชัยบอกเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นของต่างชาติหรือเปล่ากลายเป็นว่าเกิดอีลอนมัสก์เข้ามาคนหนึ่งเรารวยขึ้นเลยทันทีงั้นเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นและตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะว่าเราเจอปัญหาก็คือว่าไอ้ GDP มันเกิดในไทยแหละแต่ว่ามันดันเป็นโรงงานบางประเทศแล้วเขาก็ใช้ของของประเทศเขาทั้งหมดเลยแต่กิจกรรมมันเกิดในไทยมันก็ยังวัดเป็น GDP อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้สะท้อนปัญหาว่า GDP มีปัญหาและทางวิชาการก็อยากให้ปรับเปลี่ยนเอาพวก GNP เข้ามาร่วมด้วยมันจะได้รู้ว่าคนไทยจริงๆเนี่ยกำลังซื้อเป็นอย่างไรนั้นอันนี้คือประการที่2นะทีนี้มาสู่คำถามของพี่นาว่าแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะอันนี้เนี่ยยากมากคือผมต้องบอกว่าอยากให้เห็นภาพว่าอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างคือเวลาพี่นาไปสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์หรือสัมภาษณ์ทุกคนก็จะบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาโครงสร้างแต่ว่าก็ไม่ใครบอกว่าแล้วมันโครงสร้างยังไงนะเรามันเป็นเลโก้แบบไหนมันถึงเป็นปัญหาเนี่ยผมเลยอยากสะท้อนภาพให้เห็นนะว่าจริงๆ GDP เนี่ยมันวัดว่าทั้งปีนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศแต่อยากให้เห็นว่าก้อนนั้นมันเป็นก้อนรวมเหมือนฝนที่อยู่บนฟ้าแต่ใครจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะมีขันใครจะมีน้ำไปรองรับน้ำตรงนั้นปัญหาของทุนนิยมก็คือว่าไอ้คนที่มีอำนาจมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็รับก่อนอยู่ข้างบนกว่าเขามีอำนาจรับอยู่บนเขากว่าจะลงมาถึง SME ต่างๆยิ่งลงมาข้างล่างยิ่งประชาชนยิ่งยาก
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าทำยังไงโดยพื้นฐานนะครับ1แน่นอนต้องเกลี่ยทำยังไงไม่ให้มันมีอภิสิทธิ์ชนมันก็คือเรื่องของการแข่งขันทำยังไงที่เราจะสนับสนุนให้ SME สามารถเติบโตขึ้นไปได้เป็น M เป็น L จะได้ไปแข่งขันกันบ้างอ
1: ัน
0: นี้เป็นพื้นฐานสำหรับคนก็เช่นเดียวกันแต่ละคนนะฮะผมอยากเปรียบเทียบว่ากะละมังหรือขันเนี่ยมันก็คือความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาทักษะแรงงานแล้วก็สุขภาพนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องทำให้เขามีทั้ง3อย่างนี้เขาก็จะมีกะละมังที่สามารถไปสู้กันได
1: ้ทีนี้เมื่อสักครู่ประเด็นอาจารย์ดีคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้ว GDP มันคือสิ่งที่ใช้วัดว่าเรากำลังไปได้ดีขนาดไหนในเชิงเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีช่องโหว่ช่องว่างเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้บอกเราละเอียดขนาดนั้นอย่างเช่นปีหน้าสมมติอีลอนมัสมาแล้วเราขึ้นไป 5% แต่ว่าอีฉันยังจนเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นคือว่าแล้วตอนนี้ที่เป็นอยู่สมมติของเรา 1.9 เนี่ยเอาความรู้สึกก็ได้สำหรับผู้ประกอบการคิดว่าจริงๆแล้วมัน 1.9 จริงหรือเปล่าหรือมันแย่กว่า 1.9 คะ
2: ถ้าเรียนตามตรงเนี่ยตัวเลข 1.9 ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อตัวเลขที่ประกาศออกมานะฮะเราเข้าใจว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยมันก็มีฐานข้อมูลทางวิชาการมาประกอบซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการนะครับก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราก็มองว่าสภาวะเศรษฐกิจมันมีปัจจัยซ่อนเร้นต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจนทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยถูกบีบรัดตัวในเรื่องของการแข่งขัน
1: นะ
2: ครับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของทุนนอมินีทุนเทาเข้ามานะครับธุรกิจผิดกฎหมายที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเข้ามาของธุรกิจต่างชาตินะครับที่มาทำลักษณะในอาชีพที่สงวนสำหรับคนไทยก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ SP เผชิญนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณปัจจุบันนี้เนี่ย SME เองเนี่ยเซกเตอร์ที่ใหญ่สุดของ SP ก็คือภาคบริการ
1: ท่องเที่ยว

0: GDP SME เนี่ย 35% เนี่ย 41% เป็นภาคบริการ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งภาคบริการเนี่ยก็มีผู้ประกอบการอยู่ก็เป็นล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองลงมาเนี่ยเป็นภาคการผลิต
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าวันนี้เราเห็นตัวเลขการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนะตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันขยายตัวเพียงแค่ 0.1% ซึ่งน้อยมาก
1: ค่ะ
0: เห็นมั้ยฮะน้อยมากซึ่งเราเองเราก็ยังสงสัยว่าอาจารย์วันนี้ภาคการส่งออกของเราเนี่ยขยายตัวดีมาก
1: แต่ส่งอะไร
0: แต่ภาคอุตสาหกรรมมีทั้งส่งสินค้าและมีทั้งบริการ
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันน่าคิดตรงว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่ขยายตัวเพียงแค่ 0.1% เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะแกะหรือเราจะคลี่ตัวนี้ออกมาดูยังไงว่าเอ๊ะมันมี ปัจจัยลบมีจะมีปัจจัยบวกที่จะมาช่วยส่งเสริมนะเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงเขาเรียกว่าเร่งหรือป้องกันนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในเซกเมนต์นี้เนี่ยให้ลดผลกระทบลงอย่างไร
1: นะ
0: ภาคค้าปลีกค้าส่งเนี่ยของ SME เนี่ยอยู่เป็นอันดับ3ตัวเลขอยู่ประมาณ 22% ของ GDP
1: ค่ะ
0: นะครับที่เหลือ 4% ก็เป็นของภาคก่อสร้างครับแล้วถ้าเรามาดูภาคก่อสร้างเราก็เห็นว่าภาคก่อสร้างกับภาคอุตสาหกรรม2ภาคนี้เนี่ยขยายตัวเท่ากันนะ 0.1 เห็นไหมฮะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาชวนกันคิดต่อว่าวันนี้เนี่ยโอเคเฉพาะไตรมาสนี้มันขยายอยู่เท่านี้นะครับแล้วมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับภาคก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมครับ
1: อาจารย์มีข้อสังเกตไหมคะกับตัวเลขที่ประกาศ 1.9 ตรงไหนที่อาจารย์คิดว่ามันน่าเอ๊ะน่าเอามาขยายความต่อมากที่สุดเพื่อให้เราเห็นว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู
2: ่ครับงั้นผมขออนุญาตใช้เมตาฟอร์หรือใช้ตัวอย่างเดิมนะว่าฝนเป็นเท่าไหร่นะฝนตอนนี้ที่เราบอกก็คือว่ามันมีน้ำอยู่ข้างบนที่จะมาเกลี่ยเนี่ยโตมา 1.9%
1: ค่ะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วใน 1.9% เนี่ยมันต้องบอกว่ามันแยกเป็น3กองแล้วกันนะผมจริงๆมันแยกได้มากกว่านั้นแต่ผมเอา3กอง1ก็คือนะฮะกองเดิมเลยซึ่งผมคิดว่าโตไม่เยอะอาจจะคล้ายๆกับที่คุณแสงชัยบอกแหละ 0.1% โตประมาณนั้นอันนี้ก็คือเม็ดที่ไม่ค่อยโตเลยเม็ดตรงนี้เนี่ยนะฮะความเสี่ยงก็คือถ้ามันเป็นบางภาคเนี่ยมันกำลังถูกตีลงเรื่อยๆเพราะว่านะอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้วัดว่าใครจะเป็นคนมารองรับแล้วเราก็พบว่ามันมีต้นทุนสินค้าถูกจากจีนบ้างอะไรบ้างมารองรับมากขึ้นเรื่อยๆงั้นหนักอีก2ก้อนคืออะไรแล้วทำไม SME ถึงไม่รู้สึกก็เพราะว่ามันเป็นฝนเฉพาะด้านเมื่อกี้คือฝนที่ตกทั่วนะแบบเดิมฝนเฉพาะด้านก็คือ1ก็คือเรื่องของเงินคนละครึ่ง 60-40 นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้มันเข้ามาช่วยไหมช่วยแต่ว่ามันจะเป็น SME เฉพาะทางที่มันเข้าไปในโครงการและบางทีมันไปดูดเอาเงินจากคนที่ไม่เข้าร่วมด้วย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าแน่นอนอย่างซื้อบางทีใช้ของอุปโภคบริโภคใช่ไหมฮะพอใช้60-40ร้านที่ไม่เข้าร่วมโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นบางคนจะรู้สึกแฮปปี้บางคนจะไม่รู้สึกแฮปปี้แต่เม็ดเงินก็ไม่เยอะมาก 20,000 ล้านก็ตีซะนั่นแหละ 0.4% กับอีกเม็ดนึงที่ใหญ่มากและมันตัวอธิบาย 1.9% คือเม็ด AI Data Center
1: อ๋ออันนี้เป็นตัวเพิ่มให้เลยใช่ไหมฮะ
2: เม็ดนี้มันเข้ามาก็เป็นฝนเหมือนกันฮะแต่ต้องลองดูว่าไอ้ฝนตัวนี้มันเป็นฝนเฉพาะทางเพราะว่ามันจะไปช่วยให้ธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับ AI นะอาจจะเป็นธุรกิจก่อสร้างใครที่ได้ก่อสร้างนะใช้วัตถุดิบอะไรนะครับมันจะเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแกะ MPI ว่าทำไมไม่ขึ้นนะฮะซึ่งไฮโปรซิสผมเนี่ยมันสามารถขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราการคำนวณ MPI ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้นับเฟิร์มที่มันได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะเวลาคุณคำนวณคุณก็ต้องไปถามเฟิร์มเก่าๆใช่ไหมฮะแต่คำถามคือคุณได้ไปถามเฟิร์มที่เขาได้ประโยชน์จาก AI หรือยังซึ่งผมคิดว่าถ้าไปด็อกคิวเมนต์ตรงนี้เนี่ย MPI จะขึ้นแต่ข่าวร้ายสำหรับคุณแสงชัยก็คือมันไม่ใช่ SME ทั่วไปนะฮะ
0: ต้องเป็นของผมด้วย
2: ไม่กลุ่ม SME แต่มันเป็น SME เฉพาะทาง
1: เฉพาะทางมาก
2: แล้วตรงนี้ที่ผมชวนคุยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมองว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยคือของเก่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าปล่อยไปเราจะโตแบบนี้แหละ 0.1% อย่างนี้แหละมันไม่มีทางไปต่อและจะถูกตีเรื่อยๆเพราะว่าค่าแรงค่าพลังงานสินค้าต่างประเทศ
1: ทาง SME
2: ใช่ใช่
1: จะอยู่แค่นี้
2: ผมว่ามันสู้ยากแต่เรากำลังจะมี2ธีมหลัก1คือ AI มาแน่ AI บวก Data Center เราถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้คำถามตอนนี้ก็คือทำยังไงให้เรามี SME พันธุ์ใหม่ผมใช้คำว่า SME พันธุ์ใหม่ ที่จะเข้าไปเชื่อมคุณอย่าไปคิดว่าฝนจะตกแบบเดิมตอนนี้ SME เนี่ยคือ SME มันเป็นนิยามที่มัน

0: ครอบคลุมจักรวาล นะ
1: คะ
0: เพราะมันรวมทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจอยู่ในนั้นหมดเลยขอคุณแค่จดแล้วก็เข้าขายแค่นั้นเองตอนนี้เราต้องการ NFT พันธุ์ใหม่ที่จะไปเชื่อมโยงกับ AI กับ Data Center คุณอย่าหวังว่ามันจะเป็นแบบเดิมยังไงก็ตามไม่มีทางเข้ามาเชื่อมกันมันเป็นคนละสปีชีส์กันแต่คุณสามารถอัปเกรด SME เดิมที่มีความสามารถเช่นอาจจะมียานยนต์ชิ้นส่วนบางส่วนอาจจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนของ Data Center ได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะเอาไปเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างเข้ามาได้ไหมอีกส่วนหนึ่งนะฮะนอกจาก AI Data Center แล้วนะฮะผมช่วยมองในอนาคตด้วยเพราะไหนๆมีโอกาสออกแล้วไม่อยากให้ดูแค่ควอเตอร์นี
1: ้
0: เรากำลังจะมีอีก 200,000 ล้านที่จะเปลี่ยนผ่าน
1: ก็คือที่เราพูดมา 400,000 ล้านแล้วไปใครช่วยใคร
0: 200,000 ล้านมันแจกไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็แจกเกือบหมดแล้วล่ะจริงๆก็เหลือท่องเที่ยวอะไรอีกนิดหน่อยแต่อีก 200,000 ล้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสีเขียว SME พันใหม่อีกแล้วที่จะทำไงให้มันโยงได้ถ้าคุณอยากจะมีบอกว่าจะติดโซล่ารูฟท็อปนะผมก็มองต่อเลยว่าพวกธุรกิจเมนเทนแนนซ์นะพวกธุรกิจชิ้นส่วนเนี่ยมาอยู่ที่ไทยได้ไหมจากนี้ไปเราต้องเพราะมันต้องเมนเทนแนนซ์นี่ไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็ทิ้งแบบโครงการภาครัฐอันนี้มันอยู่กับภาคประชาชนต้องอยู่ยาวๆหน่อยนะก็เนี่ยฝากคุณแสงชัยว่าอย่าคิดแบบเดิมอย่าให้ทำธุรกิจแบบเดิมเลย2โอกาสนี้จะเปิดสำหรับท่าน
1: เวลาน้อยมากสุดท้ายนี้ถามเรื่องเดี๋ยวเอากราฟขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไปดูแถวๆบ้านเราเราอยู่ท้ายตารางเลย 1.9 เวียดนามสูงมากนะทีนี้ประเด็นคือว่าเรากับเวียดนามเนี่ยมีลักษณะของการแข่งขันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มันทับกันอยู่นะ SME ก็ทับกันอยู่เยอะใช่ไหมฮะทีนี้พอเวียดนามเขาโต 8.4 เราเหลือ 1.9 เนี่ยเอา SME ก่อนคุณแสงชัยมองว่าการที่เวียดนามขึ้นมาแบบเนี้ยมันทำให้ SME ไทยเกิดปัญหายังไงบ้างเพราะว่าทั้งภาคบริการเนี่ยเวียดนามก็แข่งกับเราเรื่องการท่องเที่ยวนะภาคการผลิตเขาก็แข่งกับเราการที่เราอยู่ท้ายตารางแล้วเขาอยู่บนตารางเนี่ยมันหนักขนาดไหนฮะ
2: มันสะท้อนเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขัน
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าผมมองในภาคธุรกิจเนี่ยเรามองว่าขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าภาคแรงงานของเราเนี่ยด้อยกว่าทางเวียดนามหรือทางประเทศ
1: แต่เราไม่มีขีดความสามารถ
2: แต่จริงๆเนี่ยขีดความสามารถในการที่จะคือขีดความสามารถในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ขีดความสามารถที่เป็นเฉพาะตัวของผู้ประกอบการด้วยมันถ้าเป็น SME เนี่ยอาจจะต้องมีแต้มต่
1: อ
2: ของนโยบายและมาตรการภาครัฐในการที่จะมาช่วยดีด
1: ถ้างั้นถามคุณแสงชัยว่าอยากให้รัฐบาลทำอะไรเพื่อให้ SME ไทยได้มีแต้มต่อ
2: ครับคำตอบอยู่ที่อาจารย์เมื่อสักครู่นี
1: ้
2: ที่พูดมาเนี่ยผมจริงๆผมชอบมากคือวันนี้ในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มผู้ประกอบการไปสู่ในเรื่องของบทบาทความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียสังคมรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับที่จะรองรับธุรกิจในอนาคตที่อาจารย์บอกว่ามองไปข้างหน้า2ก็คือเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับตัว AI ที่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนเกมเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ถ้า SME ไม่สามารถกระโดดกำแพง AI กำแพงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อันนี้จะเกิดปัญหาอย่างยิ่งวันนี้สสว.สำรวจผู้ประกอบการ SME เนี่ยพบว่ามีอยู่ 17% ที่กำลังจะสนใจลงทุนเพิ่มในอีก3ปีข้างหน้าแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับ 38-39% บอกว่าขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คงจะเอาอยู่เท่านี้ไม่ไปมากกว่านี้แล้วพอก่อนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือไม่ลงทุนอะไรแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่มีแผน
1: ไม่อยากอยู่ในสนามใหม่แล้วใช่ไหม
2: ไม่มีแผนครับใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาในรูปแบบของการที่ว่าวันนี้เนี่ย SME เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยคือ1เซกเมนต์ที่โตต่อเนื่องสสว.สำรวจออกมาเนี่ยมีข้อมูลที่ดีคือมีเพียงแค่ 17%และที่สำคัญคือมันจะมีกลุ่มตัวกลางซึ่งเป็นช่วงขาลงแต่พอพยุงได้บวกกับSME ที่รายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุนอันนี้เขาเรียกว่าปานกลาง 71%
1: โ
2: อ้แล้วมีกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มแบบ
1: ไม่ไหวแล้ว
2: จะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบ1ขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม่2กำลังปรับโครงสร้างหนี
1: ้
2: และ3เป็น NPL ไปแล้ว12% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นโครงสร้างสัดส่วนตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันประเมินได้ว่าคำตอบว่าทำไม 1.9 กับผู้ประกอบการ SME

0: ที่อยู่ 71% ที่เขาบอกว่าม
1: ันถึงดูเหมือนน้อยกว่า 1.9 ใช่ไหม
0: ใช่ครับ 71% เนี่ยเป็นตัวบอกความรู้สึกของผู้ประกอบการว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่ยังพอยันได้หรือว่าพอยันได้แต่ไม่พอแบบลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็จะสะท้อนอย่างที่พี่นาแล้วก็อาจารย์ท่านให้ความคิดเห็นจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เป็นระเบิดเวลาลูกต่อมาก็คือเรื่องของสงครามนี่ที่จะต้องรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่มีอาการในลักษณะอย่างนี้คือโตช้าและโตอัตราการขยายตัวเนี่ยไม่ดีในขณะเดียวกันนอกจากอัตราขยายตัวต่ำแล้วก็การกระจายรายได้การมีกำลังซื้อตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบนะครับในเรื่องของการจ้างงานที่ซึ่งเราจะเห็นสัญญาณมาแล้วว่าพอมันมาเป็นลูกโซ่ปุ๊บมันก็จะไปเกิดในเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นว่าความสามารถในการชำระหนี้ก็อาจจะลดลงเพราะฉะนั้นกลไกคือวันนี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่าดักปัญหาแล้วเตรียมที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับ
1: จะได้เวลาน้อยมากอาจารย์ขอนิดหนึ่งอยากจะถามว่าอาจารย์แปลกใจไหมคะที่เราอยู่ท้ายตารางแล้วน่าห่วงหรือเปล่า
2: คือถามว่าแปลกใจไหมเนี่ยไม่ได้แปลกใจมากนะแต่ว่าหนึ่งต้องสะท้อนภาพก่อนว่าภาพมันอาจจะดูรุนแรงไปจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่โตน้อยกว่านะมีขนาดเศรษฐกิจมีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยมันมักจะโตสูงได้ง่ายเช่นนะคือเหมือนประเทศไม่มีอะไรเลยคุณสร้างถนนมา GDP ก็โตแล้วแต่เราเนี่ยโอ้โหถนนเต็มนะกว่าจะสร้างอะไรเพิ่มให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มมันยากแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยถามว่าเราควรจะโตเท่าไหร่คำตอบนะณระดับนี้มันควรจะโต 3-4%
1: โอ้
2: เพราะฉะนั้นการที่เราโตแค่ 1.9 เนี่ยอันนี้ไม่โอเค
1: วันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะคุณแสงชัยสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2:30 วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: จสอบความเป็นไปได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคลมช่องแคบฮอร์มุสการพูดคุยสหรัฐอิหร่านไร้ทางออกหลัง MOU ครบกำหนดเส้นตาย60วันจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: จีนเปิดบริการเดินเรือผ่านอาร์กติกครั้งแรกชูยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมน้ำแข็งหวังทดแทนจุดคอขวดตะวันออกกลางเป็นไปได้หรือไม่สังเวียน AI มหาอำนาจเดือดสหรัฐจ่อบีบพันธมิตรเลือกข้าง Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเมื่อ Made in Thailand อาจไม่ใช่สินค้าไทย
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้งนะครับหลังจากสหรัฐและอิหร่านยังไม่สามารถพูดคุยกันได้ขณะที่ MOU ของทั้งสองฝ่ายครบกำหนดเส้นตาย60วัน

0: ไปเมื่อวานนี้ทำให้การเจรจายุติสงครามกำลังเผชิญกับทางตันครับผู้นำสหรัฐกล่าวโทษอิหร่านว่าไม่ยอมทำตามข้อตกลงในสิ่งที่เขาคิดว่าจำเป็นต่อการยุติสงครามตลอด6เดือนที่ผ่านมา
1: On expiration of the memorandum of understanding, are you any closer today to reaching a final deal to end Iran's nuclear program?
2: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Iran, he said, no thanks.
0: ผู้นำสหรัฐยังให้สัมภาษณ์กับ Fox ขู่พร้อมโจมตีโอมานถ้าขัดขวางปฏิบัติการของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับเนื่องจากอิหร่านและโอมานกำลังพูดคุยกันในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อบรรลุข้อตกลงให้การเดินเรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติกาตาร์ระบุว่าประเทศคนกลางกำลังรอการบรรลุข้อตกลงนี้เพื่อปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐข่มขู่โอมานนะครับเขาเคยข่มขู่โอมานมาแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคมระบุว่าสหรัฐจะระเบิดโอมานถ้าโอมานควบคุมช่องแคบฮอร์มุซตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านและโอมานเจรจากันทางตรงเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตเนื่องจากช่องแคบตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งของโอมานกับชายฝั่งของอิหร่านนะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งในข้อตกลงสวนทางกับจุดยืนของสหรัฐในการให้อิหร่านยอมสละการควบคุมช่องแคบเนื่องจากข้อตกลงจะให้อิหร่านควบคุมเส้นทางขาเข้าและสหรัฐถูกกันออกจากการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบด้วยถ้าเราหันไปทางอิหร่านก็ประกาศปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกมากขึ้นเตรียมความพร้อมในการบุกภาคพื้นดินของสหรัฐด้วยนะครับมีการแถลงของมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมทำตามเงื่อนไขของอิหร่าน
3: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده رفع تحریم نفت پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد.
0: วันนี้ผู้นำสหรัฐก็ตอกย้ำด้วยการโพสต์ภาพแผนที่อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนใหม่อีกแห่งหนึ่งของสหรัฐหลังจากเคยประกาศแนวคิดนี้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับท่านโลกออฟบีทชวนตรวจสอบความเป็นไปได้ในคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐครับ

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: คำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็ววันนี้กำลังถูกตั้งคำถามว่าในทางปฏิบัติแล้วแนวคิดนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบรูซฟีนอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนระบุว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการผนวกดินแดนด้วยตัวเองการได้มาซึ่งดินแดนจำเป็นต้องผ่านสนธิสัญญาที่วุฒิสภาให้สัตยาบันหรือผ่านกฎหมายของรัฐสภาหากเดินหน้าผนวกดินแดนด้วยกำลังอาจเข้าข่ายสงครามการรุกรานตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาตินาตาลีคลายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจาก University of New South Wales ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียมองว่าทางเดียวที่คำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐอาจพอมีน้ำหนักในทางกฎหมายคือสหรัฐต้องอยู่ในสถานะผู้ยึดครองคล้ายกับบทบาทในญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองหมายความว่าสหรัฐจะต้องมีอำนาจควบคุมทางทหารเหนืออิหร่านหรืออย่างน้อยจะต้องควบคุมพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านให้ได้ซะก่อนแม้กระทั่งอิหร่านก็ไม่ได้มีอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดตามหลักของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสรัฐชายฝั่งมีอำนาจเหนือทะเลอาณาเขตไม่เกิน12ไมล์ทะเลขณะที่เรือยังมีสิทธิ์ในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งอิหร่านกับโอมานจุดที่แคบที่สุดกว้างเพียง21ไมล์ทะเลทำให้ทะเลอาณา

0: ต12ไมล์ทะเลของทั้ง2ประเทศซ้อนทับกันแม้สหรัฐและอิหร่านจะไม่ได้ให้สัตยาบันอันคลอสแต่หลักการเรื่องช่องแคบระหว่างประเทศได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศพอลมัสเกรฟจากจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ในกาตาร์มองว่าถ้อยแถลงลักษณะนี้มักมุ่งสื่อสารกับผู้ชมภายในประเทศโดยเฉพาะฐานเสียงในวันที่คะแนนนิยมจากการสำรวจของรอยเตอร์สอิปซอสลดลงแตะ 33% ต่ำที่สุดในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2นอกจากนี้ยังสะท้อนบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ที่มักใช้ถ้อยคำใหญ่โตการทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นดินแดนของสหรัฐเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ทั้งในทางกฎหมายและทางกายภาพแต่ท่าทีดังกล่าวยังสะท้อนอีกด้านว่าผู้นำสหรัฐยังไม่ต้องการถอยจากการเผชิญหน้ากับอิหร่านหรือยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน
1: และท่ามกลางภาวะชะงักงันจากการเดินเรือในจุดคอขวดตะวันออกกลางจีนได้ปักหมุดขั้วโลกเหนือเปิดเส้นทางเดินเรือเป็นครั้งแรกตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมน้ำแข็งครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นภาพบริษัทซีเลเจนด์ได้เปิดบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเส้นทางอาร์กติกเป็นครั้งแรกนะครับถือเป็นพัฒนาการสำคัญในการปักหมุดขั้วโลกเหนือหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้จีนและรัสเซียร่วมมือกันพัฒนาเส้นทางเดินเรือและสร้างเส้นทางสายไหมในแถบขั้วโลกในระยะแรกรัสเซียค่อนข้างระมัดระวังบทบาทของจีนแต่สงครามรัสเซียยูเครนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้รัสเซียต้องหันมาพึ่งพาจีนในพื้นที่ทางตอนเหนือสร้างอำนาจต่อรองให้จีนเข้าถึงอาร์กติกมากขึ้นเส้นทางทะเลเหนือหรือ Northern Sea Route เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลเมตรทอดผ่านทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกนะครับช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากถึงครึ่งหนึ่งจากหนิงโปของจีนไปที่เฟลิกซ์โตของสหราชอาณาจักรจะประมาณ40วันเหลือ18วันประเด็นก็คือโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นผู้อนุมัติไปอนุญาตเดินเรือและให้บริการเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ในการเปิดทางครับนั่นทำให้รัสเซียเป็นผู้คุ้มกันเรือส่วนใหญ่ในเส้นทางนี้แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงผู้ประกอบการเดินเรือก็มองถึงอันตรายด้วยนะครับเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นถ้าเรือประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะจีนเท่านั้นนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียต่างก็จับตามองเส้นทางสายนี้ท่ามกลางความหวังว่าเมื่อน้ำแข็งละลายมากขึ้นฤดูการเดินเรือยาวนานขึ้นจนสามารถเปิดเส้นทางใหม่และหลีกเลี่ยงชายฝั่งของรัสเซียได้อย่างสมบูรณ์แบบก็น่าจะมีโอกาสในการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้มากขึ้นด้วยปัญหาไม่ได้จบแค่นี้ครับซีเลเจนอ้างว่าการย่นระยะเวลาการเดินทางช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งแต่การใช้เส้นทางนี้อาจไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่หลายคนคิดครับเนื่องจากเรือบางลำใช้น้ำมันเตาหนักหรือ HFO ซึ่งถูกห้ามใช้ในพื้นที่อาร์กติกนับตั้งแต่ปี2024การรั่วไหลของเชื้อเพลิงประเภทนี้อาจก่ออันตรายรุนแรงนะครับเนื่องจาก HFO มีความหนืดมากกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นและย่อยสลายได้ยากในสภาพอากาศหนาวเย็นนอกจากนี้ขมเหลาดำหรือ Black Carbon ก็เป็นมลพิษที่สามารถดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีขมเหลาดำจะลดความสามารถของการสะท้อนแสงของผิวน้ำทำให้พื้นที่ดูดซับและกักเก็บความร้อนได้มากขึ้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือปัจจุบันเส้นทางนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ทดแทนจุดคอขวดทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซในตะวันออกกลางได้ครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือการเยือนรัสเซียของมินอ่องไลท่ามกลางการจับตามองถึงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่อาจจะส่งแรงกระเพื่อมมาถึงไทยอย่างเลี่ยงไม่ได
2: ้กาวซิโยกะจาในวิดีโอไต้เซฐานาจูไต้หมู่เน่ยามานายงานสัญญาม
3: ินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารที่ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความหวังในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในวันที่รัฐ

0: ฐบาลเมียนมายังไม่ได้รับการยอมรับจากเวทีโลกแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าผู้นำเมียนมามีกำหนดเข้าร่วมเวทีภาคธุรกิจนอกจากนี้ยังเตรียมลงนามข้อตกลงหลายฉบับครอบคลุมถึงความร่วมมือรอบด้านของทั้งสองประเทศมุขมนตรีภาคตะนาวสีเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนในคณะตอกย้ำถึงการสานต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายหลังจากทั้งสองประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อปี2025ครอบคลุมการก่อสร้างท่าเรือและโรงกลั่นน้ำมันในจุดยุทธศาสตร์สำคัญขณะที่นายทหารระดับสูงของเมียนมาจะเข้าร่วมการหารือกับนายทหารระดับสูงรัสเซียเกี่ยวกับความร่วมมือทางการทหารที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมารัสเซียมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมด้านการทหารและมอบทุนการศึกษาให้ทหารเมียนมาหลายพันนายนอกจากนี้ยังจำหน่ายอาวุธให้กองทัพเมียนมาซึ่งถูกนำมาใช้ในการโจมตีพื้นที่ของกลุ่มต่อต้านอย่างหนักก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเขาเดินทางเยือนรัสเซีย4ครั้งในฐานะผู้นำรัฐบาลทหารครั้งแรกคือเดือนมิถุนายนปี2021เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงหลังจากกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนในเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดมาเดินทางเยือนอีก2ครั้งก่อนที่จะเดินทางเยือนครั้งล่าสุดในปี2025ซึ่งผู้นำเมียนมามีโอกาสหารืออย่างเป็นทางการกับผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้ง2คนยังลงนามข้อตกลงก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมา
1: ผลกระทบต่อประเทศไทยผมก็เลยคิดว่ามันก็มีเรื่องของอำนาจการรบเชิงเปรียบเทียบที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพื่อนบ้านไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหากมีการพัฒนาโรงงานผลิตพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่ที่มันมีการสู้รบนะครับเช่นในภาคตะนาวสีเนี่ยในจุดที่มีกองกำลังกะเหรี่ยงบางกลุ่มเช่น KTLA ของเดอดัมเนี่ยพยายามจะปิดเส้นทางชายแดนจากไทยบางส่วนไปท่าเรือน้ำลึกทวายและถ้ามีทุนของรัสเซียไปอยู่ที่นั่นเพราะรัสเซียลงทุนที่ทวายเยอะแล้วก็มีเทคโนโลยีของรัสเซียนะครับเข้ามาพัฒนาโรงงานพลังงานนิวเคลียร์แล้วมันมีความเสี่ยงในการถูกก่อวินาศกรรมนะครับหรือว่าพื้นที่นั้นยังขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคงหลายๆอย่าง
0: ความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเมียนมาไม่ได้จำกัดเฉพาะการทหารอีกต่อไปหลังจาก2ประเทศขยายความร่วมมือสู่การค้าธุรกิจและเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังชวนให้ตั้งคำถามถึงยุทธศาสตร์รัสเซียต่อไทยและเมียนมาเช่นกันหลังจากศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ประเทศไทยมีความหมายเนื่องจากว่าการที่รัสเซียกระชับแน่นกับไทยมากขึ้นก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยนะครับสามารถใช้ไทยเป็นคอนเนคเตอร์ในการเชื่อมโยงกับพม่าแล้วก็อินโดจีนนะครับซึ่งเป็นหมุดทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ในยุทธศาสตร์เมนหาตะวันออกยุทธศาสตร์ของมินองหลายก็คือเขาก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์กับอาเซียนแต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาเซียนทั้งหมดนะครับเขาก็มีไพ่จีนอินเดียแล้วก็ไพ่รัสเซียด้วยการดึงรัสเซียเข้ามามากขึ้นก็พม่าก็จะสามารถใช้รัสเซียเนี่ยถ่วงดุลกับจีนไม่ให้จีนมีอิทธิพลครอบงำอธิปไตยหรือการต่างประเทศความมั่นคงพม่าแต่เพียงฝ่ายเดียวมันก็เป็นเกมที่ทำให้พม่าอยู่รอดแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ดึงความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในแบบที่รัฐบาลต้องการได้ประมาณหนึ่ง
0: การเดินทางเยือนรัสเซียของมินอองไลน์ไม่ได้สะท้อนเพียงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเนปิดอกับมอสโกแต่ยังต้องจับตาการขยายบทบาทของรัสเซียในเมียนมาครอบคลุมถึงโครงการทวายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับไทยในวันที่ไทยขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียและเริ่มเปิดพื้นที่การมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมามากขึ้นโจทย์ท้าทายของไทยคือการวางสมดุลเพื่อไม่ให้โอกาสทางเศรษฐกิจกลายเป็นช่องทางเสริมอิทธิพลของรัสเซียและเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลเมียนมากลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ตามปกติในขณะที่วิกฤตยังไม่มีทางออก
2: และท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวในด้านภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะครับหลังจากรายงานพิเศษของรอยเตอร์สอ้างว่าสหรัฐเตรียมร่อนจดหมายให้บรรดาชาติพันธมิตรเลือกข้างในสมรภูมิ AI นำไปสู่คำถามถึงจุดยืนของไทยว่าจะยืนอยู่ตรงไหนในความขัดแย้งครั้งนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
3: ภายใต้ฉากหลังการแข่งขันของมหาอำนาจในสมรภูมิ AI รายงานพิเศษของรอยเตอร์สอ้างว่าสหรัฐเตรียมร่อนจดหมายถึงสมาชิก35ประเทศในกลุ่มแนวร่วม AI บังคับให้เลือกข้างในสงคราม AI กับจีนเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่น่าจับตาท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมคำถามสำคัญว่าไทยเลือกข้างแล้วหรือยังรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐและร่างเอกสารภายในระบุว่าสหรัฐกำลังเตรียมแจ้งเตือนหลายสิบประเทศว่าพวกเขาจะต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนพร้อมเตือนว่าประเทศที่เข้าร่วมกรอบความร่วมมือของจีนจะถูกตัดออกจากแนวร่วมด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐจดหมายดังกล่าวคาดว่าจะส่งถึง35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้าน AI หรือ AI Opportunity Statement ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ Pax Silica รวมถึงประเทศอื่นๆที่แสดงความต้องการยกระดับความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสหรัฐผลักดันความริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ Pax Silica พร้อมการลงนามในปฏิญญาซึ่งไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายกรอบความร่วมมือนี้เชื่อมโยงประเทศพันธมิตรที่สหรัฐไว้วางใจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้าน AI จุดแข็งของ Pax Silica มาจากการรวมตัวของประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำคัญอาศัยการประสานนโยบายและความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก Pax Silica ยังมีเป้าหมายลดการพึ่งพาจีนและถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในอาเซียนมีสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกขณะที่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเปิดตัวองค์กรคู่แข่งอย่างองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกหรือไวโกวางองค์กรนี้ให้เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดทิศทางธรรมาภิบาลด้าน AI ของโลกและผลักดันเทคโนโลยี AI แบบ Open Weight ของประเทศแนวทางที่ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนาในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นการแข่งขันโดยตรงกับ Pax Silicaในอาเซียนมีกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียลาวและเมียนมาเป็นสมาชิกดังนั้นทั้งสองกรอบความร่วมมือจึงสะท้อนแนวทางที่แตกต่างกันในการจัดระเบียบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน AI ไวโกเน้นความร่วมมือแบบพหุภาคีอย่างเป็นทางการเปิดกว้างให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมในวงกว้างและให้ความสำคัญกับวาระด้านการพัฒนาขณะที่ Pax Silica เน้นการรวมกลุ่มที่สหรัฐคัดกรองมาแล้วระหว่างประเทศพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีจนถึงขณะนี้คาซัคสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่เข้าร่วมทั้ง2กรอบความร่วมมือขณะที่ไทยยังไม่ปรากฏชื่อในทั้ง2กรอบแม้อุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI จะเป็นส่วนสำคัญของเม็ดเงินลงทุนในไทยรวมแล้วมากกว่า 127,000 ล้านบาท
4: specifically เกี่ยวกับไทยเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ถูกสหรัฐยื่นคำขาดที่จะกดดันอะไรขนาดนั้นให้เลือกข้างอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่จะพยายามเพอร์ซูเอทให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับสหรัฐมากกว่าที่จะไปร่วมมือกับจีนดังนั้นมันพื้นที่ในการวางตัวแบบไม่เลือกข้างในเทคโนโลยี AI เนี่ยมันยังมีอยู่นะฮะแต่มันเริ่มแคบลงนะจากที่สหรัฐประกาศคราวนี้ดังนั้นแรงกดดันไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบของว่าตอนนี้คุณต้องเลือกอเมริกาหรือจีนบัดนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบหรือเงื่อนไขของการเข้าถึงเทคโนโลยีการลงทุนที่มาจากสหรัฐในอนาคต
3: ผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการวางตัวเป็นกลางของไทยจะทำได้ยากลำบากขึ้นหากเกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกสินค้าควบคุมผ่านเขตแดนของไทยสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
2: Economy Unwrapped แก่เศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายสัปดาห์นี้ไปเจาะปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้า Made in Thailand นะครับติดตามกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกตศรีครับ
5: ไทยกำลังเผชิญกับการเข้ามาของทุนจีนที่กำลังรุกไปทุกๆหย่อมหญ้าแม้ว่าจะมีคำหวานจากทางการทูตว่านี่คือการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่จริงๆแล้วมันมีนัยยะในเรื่องของการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายรวมถึงปัญหาที่ตามมาจากทุนจีนซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมของบ้านเราด้วยรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยว Economy Unwrapped จะเล่าให้ฟังครับปัญหาของเรื่องการเข้ามาของทุนจีนเนี้ยแน่นอนว่าในมิติหนึ่ง คนก็มองว่านี่คือการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาติกลุ่มหนึ่งเองแต่แล้วมันก็มีมิติในเรื่องที่หลายคนก็มีความกังวลว่าการเข้ามานั้นอาจจะมีทั้งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือหลายคนอาจจะเรียกติดปากว่ากลุ่มจีนเทาซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สะท้อนแค่เรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะช่วยในเรื่องการพัฒนาฐานรากทางสังคมของเราแต่ยังสร้างปัญหาในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมด้วยอย่างไรก็ตามครับปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวกำลังซื้อในประเทศของเขาเองก็หดหายส่งผลทำให้กำลังการผลิตมันล้นตลาดขึ้นมาพอมันล้นตลาดปุ๊บมันก็ไหลบ่าเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เข้ามาทุบตลาดก็คือพูดง่ายๆคือเข้ามาขายในราคาที่ถูกกว่าขายตัดราคาหรือขายในปริมาณที่มากกว่าทำให้อุตสาหกรรมบ้านเราหรือว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยมันสู้หรือมันแข่งขันกับเขาไม่ได้ซึ่งมาตรการบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะการปกป้องทางการค้าก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศอีกหนึ่งกลไกที่อันตรายไม่แพ้กันก็คือการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าครับหรือว่า transshipment ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐใหม่ๆเมื่ออเมริกาเนี่ยมีการตั้งกำแพงภาษีทุนจีนเองก็ต้องมองหาประเทศอื่นๆครับในการที่จะนำสินค้าของตัวเองเนี่ยมาผ่านทางก่อนมาเป็นสปริงบอร์ดหรือว่ามาใช้การสวมสิทธิ์เพื่อการส่งออกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแน่นอนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้จีนมากที่สุดแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐค่อนข้างใกล้ชิดไทยเวียดนามกลายเป็นเป้าหมายในการเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าหรือว่าเข้ามาสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหรือถ้าเป็นในฝั่งของประเทศที่อยู่ใกล้สหรัฐอเมริกาอย่างเม็กซิโกเองก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันหลักฐานมีให้เห็นชัดเจนครับทั้งกรณีที่ท่อพวงมาลัยรถยนต์ที่ชื่อว่าซัลซองนะครับหรือว่าไม้แขวนเสื้ออย่าง CEK Group ที่ถูกสหรัฐจับได้ว่าส่งมาจากจีนมาพักที่ไทยเพื่อสำแดงถิ่นกำเนิดเท็จกรณีที่ใหญ่ที่สุดก็อย่างเช่นกรณีของแผงโซลาร์เซลล์ครับที่นำเข้ามาจากจีนแล้วก็มาส่งออกจากไทยสหรัฐพบแล้วครับว่ามีบริษัทใน4ชาติอาเซียนรวมถึงไทยเนี่ยใช้วัตถุดิบที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนโดยตรงเลยการสวมสิทธิ์ Made in Thailand นะครับมันไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือว่าเขาเล่าๆกันมาเพราะว่าเนี่ยมันยืนยันโดยทางกรมศุลกากรของไทยมีการจับกลุ่มสินค้าปลอมแปลงถิ่นกำเนิดจากจีนได้มหาศาลมูลค่าความเสียหายเนี่ยทะลุ500ล้านบาทแม้ว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีอาเซียนจีนจะให้สิทธิพิเศษลดภาษีเหลือ 0% แต่ก็พบการปลอมแปลงเอกสารฟอร์ม E อย่างต่อเนื่องครับนอกจากการสวมสิทธิ์ของสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังพบแรงงานจีนที่ผิดกฎหมายมากกว่า 15,000 คนที่ลักลอบเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยองแล้วก็ชลบุรีอีกทั้งแรงงานจีนหรือคนจีนจำนวนมากเองก็เข้ามาแย่งอาชีพสงวนที่มีไว้แค่สำหรับคนไทยอีกด้วยแม้ตัวแทนทางการทูตของจีนจะออกมาระบุนะครับว่าการลงทุนโดยตรงจากจีนที่สูงถึง 2,200 ล้านดอลลาร์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแต่คำถามก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยของใครกันแน่เพราะว่าข้อมูลจากสภาหอการค้าของไทยเนี่ยก็บอกนะครับว่าเมื่อปี2568ไทยยังคงขาดดุลการค้ากับจีนทะลุถึง2ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับสินค้าจีนราคาถูกกดดันให้โรงงานไทยต้องปิดตัวไปแล้วกว่า 1,400 แห่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาส่งผลให้คนไทยมากกว่า 100,000 คนต้องตกงานครับขณะที่ไทยเองก็ต้องรับศึกอีกด้านครับเนื่องจากว่าถูกสหรัฐในเรื่องของการเพ่งเล็งแล้วก็มีการรีดภาษีส่งออกในมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าหากว่าไทยเนี่ยยังปล่อยให้ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาโดยไร้การควบคุมเราอาจจะต้องเตรียมดูบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างศรีลังกาครับที่ก็ติดกับดักหนี้จีนจนต้องยกท่าเรือให้กับจีนมาเช่าเป็นเวลาถึง99ปีส่วนประเทศลาวเนี่ยก็ต้องมีการแลกหุ้นกับบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติครับเพื่อที่จะเอาไปล้างหนี้กับการก่อสร้างโครงการรถไฟลาวจีนและที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศกัมพูชาครับทุนจีนและก็อุตสาหกรรมสีเทาเนี่ยได้เปลี่ยนเมืองเสียนูวิวให้กลายเป็นแหล่งคาสิโนก่อนที่จะกลายสภาพเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์จนถูกโลกขนานนามว่าสแกมโบดิยานั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราอาจจะต้องจับตาดูว่าถ้าเรายังไม่เข้มแข็งมากพอในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบ้านเราในภาพรวมอีกด้วยในอนาคตครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrapped ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
2: ติดตามเบอร์ราวด้าทันโลกวันนี้ครับ
6: เกิดเหตุกระดยิงภายในโรงเรียนมัธยมเครือมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีนักเรียนเสียชีวิต2คนซึ่งรวมถึงนักเรียนผู้ก่อเหตุที่ยิงตัวเองเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนประธานาธิบดีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนและหามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา

0: จีนจัดพิธีลดธงครึ่งเสาบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่จู่หลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงแก่อาสยกรรมในวัย97ปีจู่หลงจีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี1998ถึง2003และมีบทบาทสำคัญในการเจรจานำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTOประชาชนร่วมจุดเทียนไว้อาลัยแก่เจสันอาเดอดีตอาจารย์ผิวดำที่อายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บริเวณจัตุรัสทาฟัลกากลางกรุงลอนดอนหลังเสียชีวิตกระทันหันท่ามกลางกระแสข่าวและการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเผยว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับการส่งสัญญาณทางการทูตแล้วหลังจากทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดการซ้อมรบทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ในเวลาเดียวกันผู้นำสหรัฐสั่งให้ผู้สื่อข่าวจาก CNN เงียบระหว่างการถูกซักถามว่าการสั่งลดขนาดการซ้อมรบทางทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นไปตามคำขอของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหรือไม
1: ่และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการแข่งขันสุดแปลกในเบลเยียมเป็นการแข่งพายเรืออ่างอาบน้ำครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเอาอ่างอาบน้ำเก่ามาดัดแปลงและตกแต่งเป็นเรือนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทย
1: Let's go สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่

0: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมข้างๆที่นอนลูกอ่ะยวบๆแล้วก็ร้องไห้ไปก็ทำไปร้องไห้ไปก็ทำไปตรงนั้นมันคือจุดต่ำสุดแล้วไงก็ทนทำ
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค
2: ์เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขามมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
1: เรา

เริ่มต้นเดินทางด้วยการออกไปสัมผัสชีวิตคนที่ทำอาชีพผิดกฎหมายอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์หรือขายบริการที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของสังคมไทยโดยเจาะกลุ่มไปยังคนสูงวัยที่ยังคงใช้เรือน

0: ของสังคมไทยคุณเอ๋นิวกลมลงพื้นที่ไปยังใจกลางกรุงเทพมหานครย่านคลองหลอดตรอกสาเก
1: ความรู้สึกเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนหลุดไปอยู่อีกจักรวาลนึงนะฮะ
0: ส่วนผมเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยเมืองพัทยา
2: ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกผู้ชายมาที่พัทยาเพราะคิดว่าตั้งใจจะมาขึ้นสวรรค์กัน
0: สามัญชนคนไทยโสเภณีตลอดกาล

ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินบรรยากาศยามเย็นสวยงามและเงียบสงบแต่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรเดินลึกเข้าไปในซอย

0: แสงที่ส่องมาจะมาจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่ชีวิตผู้คนที่นี่ราวกับอยู่กันคนละจักรวาลกับความสวยงามเบื้องหน้าถนนราชดำเนินพวกเขาเรียกมันว่าคลองหลอดพื้นที่ที่มีความซ้อนทับกันอยู่ระหว่างคนไร้บ้านกับสตรีทเซ็กซ์เวิร์กเกอร
1: ์ถ้าเลือกได้หนูก็ไม่อยากทำถามว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงนะถ้าพลาดมาไม่ใส่ถุงล่ะติดเชื้อนะพี
0: ่ออยคือคนที่ผมได้คุยด้วยตอนนี้เธออายุ45ปีเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่อายุ13เพราะบ้านแตกสะแรกค่ะ
2: พี่ออยดั้งเดิมเลยเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
1: สุโขทัย
2: ครับ
1: หนูตอนนั้นมีปัญหาทางบ้านก็เลยเข้ากรุงเทพมาคนเดียวนี่แหละนั่งรถทัวร์มาหนูไม่รู้จักใครหนูก็อยู่แถวนี้นอนกินอยู่แถวนี้แหละ
2: แล้วตอนนั้นมานอนตรงนี้นี่คือนอนยังไงครับ
1: นอนอยู่นี่เลย
2: จะนอนที่พื้นไปเลย
1: ใช่บางทีก็ถ้าเกิดเรามีถุงมีกระดาษแล้วก็เอามาปูนอนได
2: ้แล้วอาบน้ำอาบท่าไงครับ
1: สมัยก่อนมันไม่มีที่อาบน้ำหนูก็บางทีก็อาศัยหนูปิ่นเก้าไปน้ำเจ้าพระยา
2: เราเริ่มต้นทำงานตอนไหนครับ
1: ตอนนั้นหนูยังไม่ได้ทำคือไปหาเพื่อนที่นครปฐมและลูกค้าเพื่อนอ่ะเขามาเที่ยวกับหนูที่แรกหนูก็จะไม่ไปแต่เพื่อนบอกไปเธอเขาให้หนูมา 4,500 ตอนนั้นเพราะเขาอายุยังไม่ถึงไงค่าตัวมันเลยแพง
2: แปลว่าตอนนั้นที่ทำครั้งแรกเลยคืออายุเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหนูจำไม่ผิดนะประมาณ 13-14
0: 4,500 บาทคือค่าตัวครั้งแรกในอาชีพนี้ของคุณออยในช่วงนั้นเธอมีลูกค้ามาติดพันจำนวนมากจนอาจเรียกได้ว่าเป็นดาวประจำคลองหลอดก็ว่าได้แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นและอาการเจ็บป่วยทุกวันนี้เธอได้ค่าจ้างครั้งละ300บาท
1: ถ้าเกิดแบบว่าลูกค้าไม่ต่อเลยนะทีก็300แต่ถ้าเกิดหนูลูกค้าประจำมาส่วนมากหนูจะได้เยอะ
2: นี่แปลว่าเวลาเราบอก300แล้วถ้าลูกค้าต่อ200นี่คือ
1: หนูก็ไม่ไป
2: ไ
1: ง
2: อ๋อไม่ไป
1: 200รวมมันน่าเกลียดเกิน
2: 200รวมคืออะไรครับ
1: รวมค่าห้องไงก็สมมติค่าห้อง80เงี้ยหนูก็แค่ได้หนูก็ได้120แล้วหนูจะไปทำไมล่ะ
2: แล้วอย่างวันนึงนี่เราทำงานได้สักกี่คนนะครับ
1: ทีก็3รอบทีก็4รอบก็3คนทีก็4คนก็เท่ากับ4รอบหนูก็โอเคนั่นแหละ
2: ถึงประมาณสักกี่โมงครับ4รอบ
1: บางทีก็ตีสามดีก็สว่างนะ
2: โอ้
1: ใช
2: ่เหนื่อยไหมครับทำงานแบบนี
1: ้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่มันอายมากกว่าเจอน้องชายมันพูดกับหนูแบบนี้ว่าพี่อย่าไปหาเงินนะอย่าไปขายตัวนะเพราะคนแถวบ้านเราไม่มีขายตัวน้องพูดอยู่นี่หนูไม่อยากให้น้องรู้ไง

0: ูก็ไม่รู
1: ้เวลาบอกว่าอายนี่คือมันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับ
0: มันความรู้สึกของเราอะแบบเขามองเราแบบโผล่จุดเท้าดีแบบเรายืนเนี้ยมันมีคนมองเรานะขับรถผ่านเนี้ย
1: อืม
0: ใช่
2: ผมถามคุณออยว่าจากชีวิตที่เล่ามาให้ฟังมันหนักหนาไม่น้อยเลยในชีวิตมีความสุขกับอะไรบ้าง
1: ความสุขในชีวิตพี่ออยนี่มันคืออะไรอ่ะ
0: ความสุขเหรอความสุขของหนูอ่ะแทบจะไม่มีเลย
2: คำตอบของเธอกระแทกใจทีมงานทุกคน
1: นี่สมมติว่าเราคิดว่าเอ๊ะเรามีชีวิตไปเรื่อยๆเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรครับ
0: ก็เพื่อตัวหนูเองไงไม่ได้เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราถ้าเรารู้จักเอาตัวรอดมันก็รอด
1: ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได
0: ้ใช
1: ่การที่ได้คุยคุณออยก็รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของตัวเองจะมีเท่าที่ความคิดของตัวเองจะนึกออกแล้วก็เห็นว่าชีวิตนึงเนี่ยก็มีความพยายามอย่างมากเลยที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ยืนบน2ขาของตัวเองให้ได้แล้วมันก็มีชีวิตแบบนี้อยู่จริงๆในสังคมเรานะครับก็คือชีวิตที่ไม่ได้มีใครที่จะคอยดูแลสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดเอาเองครับว่าแล้วเขาจะอยู่ต่อไปให้รอดในแต่ละวันยังไง

0: งที่เรายืนอยู่นี้เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าคลองหลอดตรอกสาเกก็เป็นสถานที่ที่รวมผู้คนหลากหลายมากนะคะคนไร้บ้านด้วยโดยเฉพาะกลุ่มสตรีทเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ค่ะก็มีตั้งแต่20ขึ้นไปจนสูงสุดอยู่ที่ราวๆ80กว่าก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดมองภาพรวมก็น่าจะเป็นกลุ่มสูงวัยซะส่วนใหญ่ราคามันก็จะเริ่มต้นจาก500หรือแย่ๆหน่อยเศรษฐกิจไม่ดี300ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บางคนออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าสบายใจออกมาอยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกว่าได้รับการยอมรับมีตัวตนอยู่บ้านถูกกดทับหรือบางคนก็เหมือนเป็นภาวะเศรษฐกิจเข้ามาในอาชีพนี้เพื่อจะปลดหนี้ตัวเองเพื่อจะหารายได้เสริมอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายแล้วรวม
2: ผมได้คุยกับคุณจ๋าอัชราสรวารีจากมูลนิธิอิสระชนที่ทำงานกับคนไร้บ้านกลุ่มคนทำงานเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สูงวัยในพื้นที่คลองหลอดตรอกสาเก
1: มันก็ไม่มีใครอยากจะขายบริการตัวเองไปตลอดชีวิตหรือก็ไม่มีใครตื่นมาแล้วฝันว่าตัวเองอยากจะขายบริการทางเพศ
3: อย่างคนที่เขามาเริ่มทำงานนะครับคือจากที่คุณจ๋าทำงานมาเนี่ยเขามาเริ่มต้นได้ยังไงครับ
1: หลากหลายค่ะมันจะเป็นเคส by เคสเลยอย่างบางเคสเนี่ยก็ออกมาจากการที่เป็นเด็กเล่ร่อนแล้วออกมาเป็นผู้ใหญ่เล่ร่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการบางเคสเนี่ยที่เขาเหมือนปลดระวางปลดเกษียณจากในสถานบริการแล้วแต่ว่าก็ยังทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้สามารถไปเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้ก็มาอยู่ในพื้นที่สละ
3: มีบ้างไหมครับที่เคยเป็นพนักงานในออฟฟิศในโรงงานแล้วก็พอถึงช่วงวัยหนึ่งแล้ว
1: คือจริงๆมีทุกช่วงมีทุกนานนะคะแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เขาประสบปัญหามากกว่าจ๋าไม่ได้มองเรื่องว่าทำอาชีพอะไรมาก่อนบางคนเนี่ยต้องเลี้ยงคนข้างหลังอีกอย่างบางเคสเนี่ยต่อให้ทำงานบริการหาได้วันนี้ 2-3 รายก็ไม่พอที่จะซื้อข้าวเลี้ยงคนอีก 5-6 คนในครอบครัวก่อนที่คุณจะเห็นภาพที่จริงว่าเฮ้ยมานอนเฉยๆให้การร่วมเพศเฉยๆหรออะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกการที่เข้าสู่อาชีพเนี่ยมันมีการตัดสินใจแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันต้องอยู่ในอาชีพนี้ผ่านครั้งแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินต่อไป

0: ันจะมีตั้งแต่หลากหลายบางคนที่เป็นคนท้องก็ทำบริการแบบนี้คือมันมีทุกอย่างถ้าตลาดยังต้องการเลยค่ะ
1: พอได้คุยคุณจ๋านะครับก็ยิ่งทำให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาของสังคมแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยควรจะมีส่วนในการรับรู้แล้วก็มีส่วนในการช่วยกันผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยทุกๆคนให้เท่าๆกันแล้วก็นับทุกๆคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันตอนที่เราไปเดินรอบคลองหลอดมันก็ชวนให้รู้สึกทั้งมีความรู้สึกว่าสังคมนี้เนี่ยมันน่าจะให้โอกาสคนเนี่ยได้ใกล้เคียงกันมากกว่านี้เวลาที่เราเห็นผู้คนที่เขาอยู่ในวัยที่อาจจะทำงานได้ยากแล้วหรือว่ามีสุขภาพที่ย่ำแย่แล้วก็ต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่มีที่พำนักอาศัยนะครับก็มานอนอยู่ข้างทางแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความผิดของเขาเท่านั้นแต่ละคนมีรายละเอียดของสิ่งที่ตัวเองเผชิญบางคนก็มีภาระหน้าที่เยอะมากบางคนก็อาจจะตกงานไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำงานแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสนั้นนะครับ

บนถนนเส้นนี้ Walking Street มองด้วยสายตานี่มันก็เสียงเพลงก็หึมไปหมดเสียงผู้คนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าไปหมดแต่ใต้เสียงกระหึ่มนี้ใต้แสงไฟเหล่านี้มันมีซอกหรือที่ทำกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามระเบียบประเพณีศาสนาแล้วยังนำมาถึงโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะผู้หญิงเหล่านี้เขาต้องมีชีวิตอยู่มีความรับผิดชอบมีลูกผัวพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ที่กรุงเทพผมอยู่ที่เมืองพัทยานะครับเป็นเมืองท่าเป็นเมืองชายทะเลวันนี้เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งอากาศร้อนอบอ้าวมากแต่ที่พัทยาพอตกค่ำลมเย็นพัดลื่นลมมากเลยครับทอดสายตาไปให้ทั่วเมืองพัทยาสิครับเต็มไปด้วยแสงสีมีตึกระฟ้าคำว่าฟ้ามนุษย์เราจะชอบมากนะครับเพราะฟ้ามันสูงส่งไงมีชิงช้าสวรรค์คำว่าสวรรค์คือสถานที่ในจินตนาการที่มนุษย์เราปรารถนาจะไปให้ถึงถนนพัทยานี่มีร้านอาหารสารพัดชนิดหาดื่มหากินกันอย่างมีความสุขนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเมืองพัทยานี่เต็มไปด้วยความสุขที่คนพร้อมจะมาเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ใครครับที่ได้มาขึ้นสวรรค์ที่นี่ส่วนใหญ่คือบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแต่ใครเป็นคนประเคนความสุขเป็นคนประเคนสวรรค์ให้กับคนเหล่านี้คนไทยครับคนไทยในพื้นที่หรือคนไทยที่มาจากหลายๆจังหวัดมาจากภาคอีสานมาจากหลายๆแห่งคนไทยที่ด้อยโอกาสคนไทยที่มองว่าพัทยาจะเป็นความหวังของพวกเขาที่จะมีเงินมีทองไปสร้างครอบครัวไปสร้างความมั่นคงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ต่างจังหวัด

ข้อมูลที่ผมได้มาบอกว่าที่เมืองแห่งนี้มีคนที่ทำอาชีพขายบริการมากกว่า 40,000 คนและคนที่ผมกำลังจะไปเจอคือหนึ่งในนั้นเธอคนนี้ชื่อกิฟต์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีอายุ33ปีทำงานที่บาร์แห่งนี้มา3ปีแล้วก่อนเริ่มบทสนทนาเธอชวนผมมาเล่นสนุกเกอร์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกิฟต์เกริ่นนำตัวเองบอกว่าเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยง5ชีวิตมีพ่อแม่และน้องชายพิการรวมถึงลูกของกิฟเองอีก2คน

0: อยากให้น้องกิฟต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าใน1วันเนี่ยในอาชีพเนี้ยทำอะไรยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มตื่นเลยครับ
1: ถ้าสายงานของหนูก็เริ่มเข้างานใหม่แล้วก็มาทําความสะอาดแต่งหน้าแต่งร้านให้เรียบร้อยทําความสะอาดทําอะไรเสร็จก็มานั่งข้างหน้าร้านก็ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็เรียก
0: ใช่เรียกยังไงครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: ใช่ค่ะก็ welcome welcome welcome
0: ลองเรียกให้ดูดิครับเรียกยังไงครับ
1: ก็ hello welcome hello sexy man อะไรเงี้ย
0: ทำไมเราถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ครับอะไรเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเดินมาบนเส้นนี้ฮะ
1: ที่แรกก็ไม่รู้จักที่นี่ไม่รู้จักว่าเขาทำงานกันอะไรยังไงหลังจากเรียนจบปุ๊บเด็กบ้านนอกก็มาทำงานที่กรุงเทพงานแรกมาทำเป็นโรงงานตอนนั้นสตาร์ทเงินเดือน6,000ตอนที่หนูมาทำนะ
2: จุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญคือชีวิตหลังแต่งงานที่เลวร้ายหลังเธอมีลูกสามีที่เธอรักและหวังฝากชีวิตไว้กลับเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงอื่นจนต้องหย่าร้างกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: ก็มามีลูกคนที่2
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมก็ไปกันไม่รอดหนูก็เลยหนีมาอยู่ที่บ้านเพื่อมาคลอดลูกคนที่2ทีเนี้ยเหมือนจังหวะชีวิตมันเค้าเรียกจังหวะมันดาวอ่ะชีวิตครอบครัวพังทุกอย่างพังการงานพังกลับไปที่บ้านก็เราเหมือนเราเป็นเสาหลักอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้ก็เลยมีคนแนะนําบอกว่าในเมื่อแบบมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะถ้าเราจะเลี้ยงลูกคนเดียวทํางานที่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดหรอกอนาคตลูกล่ะการศึกษาลูกล่ะที่บ้านพ่อแม่ต้องอาศัยล่ะเราจะทําไงลองไปดูมั้ยพอมีคนรู้จักที่ไปแล้วเผื่อเราไปได้ดีเราไปลองใช้ดูก่อนถ้าเราไม่ชอบใช้ดูก่อนถ้าเราไม่ชอบเราก็ค่อยกลับมาที่บ้าน
0: หมายถึงให้ไปพัทยาเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะพอมาอยู่ช่วงแรกๆก็กลัวเหมือนกัน
0: ครับ
1: มองตัวเองก่อนนี่มันมีความกล้า
0: ด้วยอะไรเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์ใช่เขาก็ลูกค้าก็มานั่งก็มาให้ดี
0: ครับคนไทยหรือคนต่างชาติครับลูกค้าคนแรก
1: ใช่ใช่
0: ตั้งแต่ทำงานมานี่ครั้งที่อันตรายที่สุดคืออะไรเล่าได้ไหมครับ
1: ถ้าอันตรายที่สุดก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นพวกบังคับให้เราเล่นยา
2: ที่พัทยาเป็นเมืองสวรรค์สำหรับคนจำนวนไม่น้อยนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่อายุ 50-60 ขึ้นนี่ตั้งใจจะมาขึ้นสวรรค์ที่เมืองพัทยากันเลยทีเดียวแล้วใครเป็นคนมอบสวรรค์ให้กับพวกเขาก็บรรดาคนไทยผู้หญิงไทยคนเหล่านี้ครับมามอบสวรรค์ให้กับชาวต่างชาติและพวกเขาก็คิดว่าการมาพัทยาก็คือจุดหมายปลายทางที่จะนำสวรรค์มาสู่เขาด้วยคือนำความมั่งคั่งนำเงินนำทองนำชีวิตที่ดีกว่ามาให้พวกเขาในอนาคตรายได้เป็นยังไงบ้างครับสรุปใน3ปีมาเนี่ยรายได
1: ้มันก็จะมีไปช็อตบ้างไปลองทำบ้าง1,000พันห้าสองพันอย่างเงี้ยแล้วแต่
0: สักเดือนนึงเนี่ยมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ครับ
1: 20,000ถึง30,000อัพ
0: 30,000อัพนี่ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยทำงานมาไหมครับ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความรู้สึกอารมณ์ร่วม
1: ถ้าเมา
0: ถ้าเราเมาเหรอครับ
1: ใช่ถ้าเราเอาเมาหน่อยแต่ถ้าบางทีแบบมีสติหน่อยก็ทำไปเถอะให้มันจบ
0: ๆยังไม่เคยตกหลุมรักพวกเขาเคยไหม
1: ก็มีบ้าง
0: เคยมีความหวังขนาดว่าจะไปอยู่กับเขาแล้วกลายเป็นภรรยาเขาเลยเขาพาไปอยู่ต่างประเทศหรือว่ามาดูแลเราจริงๆเป็นจังเลยมีไหมครับ
1: เอาตรงๆถ้ามาอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็คือหวังคนเลี้ยงดูหวังสปอนเซอร์อยู่แล้ว
0: ครับแต่ยัง3ปีนี้ยังไม่เจอ
1: มันก็มีมาบ้างไม่ได้ถึงกับว่าจริงจัง
0: ยังไม่ถึงขั้นส่งเสียเรา
1: ก็มีให้แต่ไม่ได้ให้ถึงขนาดแบบว่าเลี้ยงดูเธอนาน
2: ผมได้คุยกับคุณกิฟต์อาชีพของเธอทำให้เธอมีความหวังครับเธอมีรายได้ตอนนี้ประมาณ 3-40,000 บาทต่อเดือนถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเธอเลยทีเดียวนะครับกับการประกอบอาชีพนี้ถามว่าเธอมีความฝันไหม
1: ถ้าเป็นไปได้มีคนมาซัพพอร์ตหรือสปอนเซอร์เราได้ก็อยากทำธุรกิจที่นี่ที่เนี่ยทำเงินดี
0: ครับ
1: อย่างน้อยมีบ้านเล็กๆ

0: นี่คือแผนการที่ตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจบาร์เล็ก
1: ๆ
0: ที่พัทยานี่เลย
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับพัทยามัน
1: ทำเงินดี
0: ทำเงินเหรอ
1: ใช่มันได้อยู่แล้วอะ
0: จากความฝันของหญิงสาวผมขอช็อกฟิลคุณผู้ชมด้วยเรื่องราวของหญิงขายบริการอีกคนหนึ่งเธอชื่อนกซึ่งทำอาชีพนี้มานานกว่า42ปีครั้งหนึ่งเธอก็เคยมีฝันเช่นเดียวกับน้องกิ๊ฟแต่ไปไม่ถึงฝันนั้นแล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วครับ
2: ตอนนี้62ย่าง63
0: ก็อยู่นี่มาเกือบๆ60ปีแล้วขายบริการเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่ประมาณอายุ20
0: อายุ20โอ้แบบสาวเลยทั้งหมดถึงปีนี้ก็น่าจะเกิน40ปีแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: อะไรทำให้คุณนกถึงยังอยู่ในอาชีพนี้ยาวนานถึง40ปีอ่ะทำไมไม่เลิกตั้งแต่อายุตอนแรกได้เงินดีไหมฮะช่วงสาวๆเนี่ย
2: มันได้เงินดีนะแต่มันไม่เหลือ
0: มันไม่เหลืออ
2: ีกอย่างเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ด้วย
0: ทำอย่างอื่นไม่เป็น
2: ใช่แต่ก็เคยลองไปทำอย่างอื่นดูนะไปทำงานบาร
0: ์ครับ
2: ไปเป็นแม่บ้านก็ลองทำดู
0: ครับ
2: จะว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้มันก็ไม่เชิงแต่เราสู้เขาไม่ไหว
0: เราถนัดอย่างที่เราทำอ่ะใช่ไหมครับ
2: ถนัดอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ครับทีนี้อย่างเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ถ้ามีคนก็มาซื้อขายอยู่เท่าไหร่ครับ
2: ก็แล้วแต่เขาจะให้ราคาเรานะ
0: แล้วแต่เหรอ
2: ใช่
0: 300บาทขายไหมครับ
2: ก็ขาย
0: 300ก็ขายถูกสุดเคยขายเท่าไหร่ครับ
2: ก็อยู่ประมาณนี้แหละ
0: 300บาทคือราคาที่เราขายอยู่ทุกวันนี
2: ้แต่ทุกๆวันนี้ไม่ค่อยได้ขายถามว่ามีลูกค้าเอาไหมก็ไป
0: ถามจริงๆเราอายุ60กว่าแล้วยังมีลูกค้าได้ยังไงมีคนที่เขาชอบแบบนี้เหรอชอบแก่ๆขอโทษนะครับผม70แล้ว
2: มี
0: เป็นเรื่องของรสนิยม
2: ใช่
0: ครับคุณกิฟต์เธอมีความฝันว่าจะมีกิจการเล็กๆที่ไหนที่พัทยานี่แหละเธออยากเป็นเจ้าของบาร์เล็กๆแต่ในทางตรงข้ามฝันของหญิงอีกคนนึงทำงานที่พัทยามาตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนปัจจุบันอายุ60กว่าแล้วนะครับทำมา40ปีฝันของเธอสลายไปนานแล้วไม่มีความฝันเหลือแล้วเพราะเป็นขาลงของเธอตอนนี้เธอจะไม่มีฝันและเธอยังไม่มีอย่างอื่นอีกครับเธอไม่มีอนาคตนี่คือเรื่องราวของอาชีพที่เป็นแสงสว่างของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในความมืดที่เมืองพัทยาครับ

0: ผมมาที่มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงไทยแลนด์เพื่อพูดคุยกับคุณสุรางจันแย้มถึงภาพรวมสถานการณ์กลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์สูงวัย
1: ผลงานอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินของเรานะว่าเราเกิด2004แล้วก็เราทำอะไรมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง
2: ที่พี่สุรางทำงานมาเนี่ยครับเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยคนที่ทำงานเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่อาจจะเป็นคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยมีเยอะขึ้นหรือว่าแนวโน้มลดลง
1: ตลอดที่ทำงานมาน่ะสิ่งที่เราสึกว่ารัฐเองกังวลมากก็คือป้องกันไม่ให้เด็กอายุน้อยเข้ามาอันนั้นโอเคเราเห็นด้วยป้องกันนะก็ป้องกันไปแต่ว่าเราลืมคิดไปแล้วจะยังไงกับคนที่เข้ามาแล้วแล้วออกไม่ได้และอายุเยอะตัวเลขเพิ่มขึ้นดูจากสายตาเดินลงไปทำงานก็เห็นอยู่ว่าเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะไปในพื้นที่สาธารณะเห็นเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นมา2เส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือว่ามาตอนกลางๆ40กว่าทำงานในบริษัทก็ไม่ได้ทำงานในธุรกิจก็ไม่ได้ทำงานโรงงานก็ไม่ได้ถูกเลย์เอาท์มาถูกเลย์เอาท์ออกมาจากโรงงานเนาะแล้วจะกลับไปโรงงานอีกก็ไม่ได้ก็อยู่แล้วก็อยู่ยาวอีกส่วนหนึ่งก็คือทำอาชีพเนี้ยมาตั้งแต่

0: แรก
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปคุยกับใครเรื่องอะไรคุยกับใครไม่เปิดไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่รู้จะไปไหนทำอะไรไม่เป็นก็อยู่ยาวมาแล้วไม่รู้จะออกวันไหนเราลงช่วยเหลือแล้วลงเก็บข้อมูลเราเจอคุณแม่อายุ78ปียังคงต้องทำงานอยู่อายุ75ปียังคงต้องทำงานอยู่เราไม่สามารถเกษียณได้
1: ครับผม
0: เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ไม่สามารถเกษียณจากการประกอบอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ได้อันนี้น่าเศร้าใจนะวันที่ออกก็เวลาที่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้ไปลงพื้นที่สักพักหนึ่งนะเวลาไปก็ถามหาอ้าวคุณแม่คนนี้ไปไหนแม่ก็คือคนที่สูงอายุถามอ้าวแม่ไปแล้วแม่ตุยแล้วเด็กๆจะเรียกแม่ตุยแล้วคือเสียชีวิตแล้วงั้นการออกก็คือการเสียชีวิตเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นงานที่เราทำในชุมชนแล้วก็อันนี้ก็ท่านมิเชลซินิเบ้ก็คือเป็น
1: ได้มาคุยกับพี่สุราก็ทำให้เห็นภาพกว้างมากขึ้นนะครับว่าทางเลือกของคนในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เท่ากัน
0: บางทีก็อาจจะบอกว่าก็ทำไมมีลูกขึ้นมาสู้สู้ค่ะทำไมจะไม่สู้เขาสู
1: ้
0: ไม่ใช่ทุกคนไม่สู้นะเขาสู้แต่กำลังที่สู้ของเขาไม่เท่าเรา
1: ทำไมเสียงของคนกลุ่มนี้มันถึงเบาขนาดนั้นล่ะครับ
0: เบาค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกนับแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขามมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากรตั้งแต่เขายังไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะเพราะว่าอาชีพเขามันถูกบอกว่าผิดค่ะงั้นความเป็นคนเขาไม่ทํากัน
1: คือพอถูกบอกว่าผิดแล้วเนี่ยแค่จะพูดอะไรสักอย่างเรียกร้องอะไรสักอย่างก็
0: เอาแค่
1: เปิดปากยังยากเลย
0: ยากค่ะเอาตัวเราสู้กับตัวเราที่จะลุกขึ้นมาสู้เดี๋ยวคนจะรู้ว่าฉันทำอาชีพนี
1: ้
0: มันก็ยากแล้วอ่ะ
1: ครับข้อมูลที่ได้จากพี่สุรางนะครับที่จริงก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่เขาบอกว่าคนที่สูงวัยและยังทำอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อยู่เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยและดีไม่ดีอาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงตัวเลขอายุเนี่ยที่พี่เขาบอกว่าบางคนก็อาจจะอายุถึง75แล้วก็มากกว่านั้นนะครับที่ยังคงทำงานนี้อยู่มันก็น่าสนใจครับว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยเวลาที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีรายได้มีเงินเดือนสูงขึ้นแต่อาชีพนี้เนี่ยก็มีแต่จะถูกต่อราคาลงมีแต่รายได้จะลดลง

0: มาที่ซอยคาวบอยถนนสุขุมวิทซอย21หนึ่งในย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครผมมาละแวกนี้เพื่อรอเวลาสัมภาษณ์หญิงสูงวัยอายุ58ปีคนหนึ่งที่ยังคงทำงานอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์เธอชื่อมะนาวแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังสวยและเซ็กซี
1: ่พี่มะนาวทำงานให้บริการมากี่ปีแล้วครับ
2: 10กว่าปีแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: ก็ทำเลิกทำเลิกอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วค่ะ
1: รายได้เดือนนึงนี่ได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ
2: แต่ก่อนเดือนนึงก็ 3-4 หมื่นน่ะ 3-4 หมื่นแต่ทำงานไม่เต็มเดือนนะคะช่วงสมัยก่อนนี้มันเงินมันดีเนาะ
1: แล้วทุกวันนี้มันลดลงเยอะมั้ยครับ
2: มากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งของสมัยก่อนนะคะ
1: ครับ
2: สมมติว่าสมัยก่อนเราได้ 100% ใช่ไหมคะแต่ทุกวันมันแค่
1: 30-40%
2: มันต่างกันเยอะมากช่วงสมัยก่อนนี้มันเงินมันดีเนาะมันไม่เหมือนทุกวันนี
1: ้แต่ว่าตอนนี้น้อยลง
0: เริ่มของอาชีพเกิดจากการไม่มีทางเลือกวันที่ลูกคลอดสามีอุ้มลูกมาจากโรงพยาบาลวางไว้ที่บ้านแล้วทิ้งแม่กับลูกไปตั้งแต่วันนั้นแม่ลูกอ่อนไม่มีช่องทางหาเงินกระทั่งเพื่อนแนะนำอาชีพนี
2: ้เราหาเงินไม่ได้พอเข้าไปเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่
1: ม
2: ีนมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้ววันนี้เราก็หิว
1: ครับ
2: ลูกก็ร้องทั้งคืนพูดง่ายๆว่ามันเป็นซ่องนะคะเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำอย่างนี้นะไปกับลูกค้าขึ้นห้องกับลูกค้าก็ร้องไห้เลยลูกก็ยังนอนไว้ในห้องพอเวลาพาลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมข้างๆที่นอนลูกอะยวบแล้วก็ร้องไห้ไปทำไปร้องไห้ไปก็ทำไปตรงนั้นมันคือจุดต่ำสุดแล้วไง
3: แต่ก็ทนทำ
0: น้อยนอนร้องไห้อยู่ข้างๆแม่บนไม้กระดานที่ลั่นเอียดอาร์ตขณะให้บริการลูกค้า
2: เราก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วงนั้นก็จะฆ่าตัวตายแล้วก็จะฆ่าลูกตายสุดๆของชีวิต

ได้เดินคุยกับพี่มะนาวนะครับก็ทำให้ได้เห็นอะไรหลายแง่มุมเลยนะครับอย่างแรกก็คือเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีทางเลือกกันทุกคนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสถานการณ์ชีวิตมันก็ผลักให้ต้องเลือกไปทำในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากทำพี่มะนาวก็บรรยายความรู้สึกในตอนเริ่มงานเอาไว้ได้อย่างทำให้เข้าใจทำให้แบบเห็นภาพมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจในตัวพี่มะนาวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่การทำงานเนี่ยมีการคิดแล้วก็การวางแผนนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อจะเอาเงินเท่านั้นแต่ว่าทำงานโดยคิดถึงวันข้างหน้าด้วยว่าถ้าให้บริการที่ดีนะครับก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ลูกค้าประจำนะครับ

0: พี่มะนาวบอกน้องๆที่เขามาเริ่มต้นทำอาชีพนี้ได้ครับอยากบอกอะไรเขาบ้างฮะ
1: อยากบอกว่าหนึ่งถ้าคุณทำงานให้เก็บเงินเพราะว่าวันข้างหน้ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้กับอาชีพนี
0: ้
1: ได้เยอะก็เก็บเยอะได้น้อยก็เก็บน้
0: อ
1: ยไม่ใช่ว่าคุณได้เยอะคุณใช้จ่ายไปเยอะแล้วคุณคิดว่าเงินมันหาง่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าวันข้างหน้าคุณก็ต้องอายุมากต้องแก่ลงเงินทองก็ต้องหมดไปลูกค้าก็เปลี่ยนไปใหม่เรื่อย
0: ๆ
1: แล้วอีกอย่างคุณจะทำอาชีพนี้ตลอดไปไม่ได
0: ้
1: พอแก่ตัวมาคุณก็ต้องกลับไปบ้านหรือว่าไปทำงานอาชีพอื่นอย่างอื่นที่มันหาเงินยากมันไม่ได้หาง่ายเหมือนอาชีพนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: มันมีคนบอกว่าจริงแล้วทุกอาชีพเนี่ยมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับพี่นาวคิดว่าอาชีพให้บริการเนี่ยมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรียังไงบ้างไหมคร
1: ับ แรกๆนะคะที่ทำอาชีพนี้ไม่ได้คิดว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีคิดแต่ว่าโอ้โหเป็นอาชีพที่ด้อยค่าเป็นอาชีพที่ต่ำเป็นอาชีพที่คนดูถูกและก็รังเกียจ
0: ครับ
1: แต่พอทุกวันนี
0: ้
1: เคยทำงานมูลนิธิหนึ่งเขาให้ค่าของผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้ค่ะว่าทุกคนมีค่ามีชีวิตมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะ
0: ครับมันทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีหนึ่งเราไม่ได้ขอใครไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้พึ่งพาใครเราทำงานอาชีพนี้เราส่งทั้งบ้านส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ส่งญาติพี่น้องที่เขามีภาระมีอะไรเราช่วยเขาได้เยอะเลย
0: ผมก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนไปถึงเรื่องของกฎหมายที่เราก็คุยกันแล้วก็ที่บรรดาคนที่ทำงานเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนกันอยู่นะครับผมคิดว่าการที่อาชีพนี้ไม่ได้ถูกแปะป้ายว่าเป็นอาชีพที่ผิดนะครับก็น่าจะทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยมีความคิดต่อตัวเองเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนอาชีพอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ

0: ังจากแยกย้ายกันลงพื้นที่สัมผัสชีวิตคนที่ทำอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์ผมได้นัดคุณเอ๋นิ้วกลมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในสิ่งที่เราทั้งสองได้ไปสัมผัสพบเจอ
1: ด้วยวัยของผมนะครับจะ70อยู่แล้วเรายิ่งเป็นเด็กชนบทด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องโสเภณีเรื่องผู้หญิงหากินนี่เราก็ได้เห็นได้รับรู้มาก็ชั่วชีวิตนะครับจนกระทั่งมาทำรายการสามัญชนคนไทยทีมงานพาผมไปพัทยาไปรู้จักกับผู้หญิงที่ทำงานด้านนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วฟังจากที่คุณเอ๋เล่าไปฟังอีกที่คลองหลอดใช่ไหมครับผมก็เลยกลับไปถึงที่บ้านก็นอนคิดเรื่องนี้ก็เลยทำเป็นเพลงสั้นๆขึ้นมาครับจะเล่นให้คุณเอ๋ฟังและให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะครับคืนนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่า

สาพยากจนถูกเหยียดหยามต่ำต้อยโดนทำร้ายชีวิตอยู่ในอันตราย

ธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ผ่านคืนผ่านวันวันนี้เธอ

0: ันนี้เธอไม่ได้กลับบ้านที่จบแบบนี้เพราะว่าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำงานด้านนี้แล้วถูกฆ่าตายก็มีตายอยู่ข้างถนนก็มีถ้ามีลูกมีผัวมีพ่อแม่ที่รออยู่ที่บ้านชะเง้อมองลูกสาวไม่ได้กลับบ้านผมก็เลยทำเป็นเพลงสั้นๆแบบนี้คร
1: ับทำไมพี่ซันเขียนเนื้อถึงนางฟ้าแล้วก็มีถ้อยคำที่บอกว่าถูกสาปด้วยครับ
0: เพราะว่าผู้หญิงนะตั้งแต่เด็กแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเราได้เป็นนางฟ้ามีปีกมีอิทธิฤทธิ์เสกนู่นเสกนี่ได้เป็นนางฟ้ามันสวยอ่ะเป็นนางฟ้าก็จะต้องมีแต่ชายหนุ่มมีเทวดามีเทพใหญ่จะมาเป็นคู่ครองด้วยมันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งในฝันของผู้หญิงจำนวนมหาศาลในโลกใบนี้คิดแบบนี้เท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกเธอเหล่านี้เราก็เห็นอยู่ชีวิตจะเป็นยังไงมันถูกสาปไงผมใช้คำว่าถูกสาปโดยเทพเบื้องบนเทพเบื้องบนนี่ผมคิดไปไกลว่าเทพที่อยู่เบื้องบนคืออะไรที่มีบทบาทในการควบคุมดูแลสังค
1: ม
0: ระบบผู้ปกครองรัฐบาลกฎหมายหรือแม้แต่ระเบียบของสังค
1: ม
0: ความรู้สึกของคนในสังคมเนี่ยมันกดคนเหล่านี้ลงมาผมก็เลยพวกเธอมันถูกสาปโดยเทพเบื้องบนครับผม
1: เพราะฉะนั้นตอนที่ฟังเนื้อเพลงพี่สันเรื่องที่ว่าเหมือนถูกสาป
0: ครับ
1: คำว่าถูกสาปเนี่ยมันเลยลึกมากเลยผมรู้สึกว่าไม่ใช่เพียงแค่จุดเริ่มต้นน่ะแต่ยิ่งคุณทำงานนี้ไปเรื่อยๆคุณอาจจะรู้สึกถึงสิ่งนี้ที่มันแบกรับภาระอยู่มากขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: มันไม่มีสิ่งที่จะแก้คำสาปได้ซะด้วยเลยนะครับครับสามัญชนคนไทยกลับไปหาคุณมะนาวที่กรุงเทพมหานครอีกครั้ง

0: จอเธอในวันนี้ในบทบาทที่แตกต่างออกไป
1: ผ้าอันนี้25ค่ะอันนี้20
0: การเป็นแม่ค้าขายส้มตำหนึ่งอาชีพที่เธอทำควบคู่กันไป
1: เราจะห่วงค้าขายมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงแน่นอนอยู่แล้วแต่อาชีพรับจ็อบของเราเนี่ยพอเราอายุมากมันไม่ได้แล้วเราเก่าไปใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนอาชีพนี้แต่ส่วนมากลูกค้าประจำเราก็เหนียวแน่น10 กว่าปีก็ดีๆก็เราก็รักษาไว้ตราบใดที่เรามีแรงทำอยู่เราก็จะทำไปเรื่อยๆ
0: อยากให้เธอได้ฟังเรื่องราวของเธอผ่านบทเพลงที่สามัญชนคนไทยแต่งให้กับเธอคืนนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่าหญิงสาวยืนอยู่มุมถนนนางฟ้าถูกสาปโดยเทพเบื้องบนและทีมงานอีกชุดเดินทางไปยังเมืองพัทยาเพื่อกลับไปหาคุณกิฟต์คืนนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่าม
2: ันหดหัวแล้วมันก็น่ากลัวมันเสี่ยงทุกอย่างอ่ะไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นไหมหรือเราตื่นมาคนนี้เป็นใครอะไรประมาณมันในเนื้อเพลงจะแต่งแบบเล่าได้เลยอ่ะว่าเออจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆ
0: หลับต

0: ธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค
1: ์บางทีก็แบบจะมีชีวิตรอดไหมพรุ่งนี้ไปวันนี้พรุ่งนี้จะได้ตื่นได้ลืมตาไหมจะโดนอะไรบ้างเจอดีก็ดีไปเหมือนเสี่ยงโชคอะเจอไม่ดีก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดเพื่อที่จะเฟกตัวเองออกมาจากตรงนั้น
0: ผ่านคืนผ่านวันวันนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่าม
1: ันก็ต้องสู้อ่ะมันก็ต้องทำอ่ะเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่จะได้สบายขอแค่เราลำบากก็พอแค่คนข้างหลังเราสบาย
0: วันนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่า
2: ได้ฟังเพลงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าหนึ่งมันเศร้าแล้วนึกถึงชีวิตตัวเองที่ผ่านมาที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพอย่างนี้เพราะว่าเพลงมันทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าเราต้องเจอกับอะไรมั่งแล้วความรู้สึกลึกๆของเราอ่ะมันต้องทนต้องฝืนเจ็บปวดแค่ไหนกับคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้รู้จักเลยแต่เราต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดอิ่มปากอิ่มท้องและภาระหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
3: ผมฟังแล้วมันยากที่จะบรรยายความรู้สึก
0: ผ่านคืนผ่านวันวันนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่า
3: ผู้คนจำนวนหนึ่งมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อาจเรียกขานเขาด้วยถ้อยคำด้อยค่าต่างๆนานาสามัญชนคนไทยได้พูดคุยกับคนทำอาชีพนี้ซึ่งบางคนมีมิติทับซ้อนกับการเป็นคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งด้วยทำให้เห็นสภาพชีวิตและเงื่อนไขของคนจำนวนหนึ่งในสังคมนี้ว่ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งมาทำอาชีพให้บริการแตกต่างกันเป็นล้านแปดแต่เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างสังคมที่บิดเบี้ยวช่องว่างทางโอกาสที่ถางกว้าง

0: คนรวยก็รวยมากคนจนจะหาเงินแต่ละบาทช่างยากเย็นอีกทั้งยังไม่มีการศึกษาหรือช่องทางพัฒนาทักษะและคิดว่านี่คือโจทย์ของสังคมที่เราควรจะรับรู้กันและกันมากกว่าที่เป็นอยู่รวมถึงช่วยกันผลักดันคุณภาพชีวิตของกันและกัน
1: พี่สรางมองว่าถ้าฝันได้หรือว่าถ้าการขับเคลื่อนของเราในเรื่องพวกนี้ทั้งในแง่ของสังคมในแง่ของกฎหมายเนี่ยครับกับการดูแลกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์แล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยน่าจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่มันน่าจะเกิดขึ้นในสังคมเรา
2: เรื่องสูงวัยก่อนแล้วกันเรื่องสูงวัยความฝันคือว่ารัฐสวัสดิการเราพูดถึงเงินเกษียณอายุเราพูดถึง 3,000 บาทกับประชาชนทุกคนเราคิดว่าพี่น้องเซ็กซ์วอร์เกอร์ก็เป็นประชาชนถ้าอย่างน้อยให้เขามีฐานของเราคิดว่าตรงนี้รัฐต้องจริงจังแล้วนะคะว่าเราจะทำยังไงกับที่ภาคประชาสังคมเรียกร้องมาเงินบำนาญ 3,000 บาทให้กับประชาชนที่มันสูงวัยส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้ถึงวัยเกษียณอายุสิ่งนี้ที่สวิงทำอยู่คือเราขับเคลื่อนให้พี่น้องเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่ทำงานอยู่ในสถานบริการมีสถานบริการอยู่ภายใต้ร่มสถานบริการน่ะให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานเราทำเรื่องกฎกระทรวงขึ้นมาที่จะทำให้มองว่างานนี้คือการทำงานแล้วเขาต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราทำควบคู่กันไปกับการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี2539
3: สมัยก่อนเนี่ยเซ็กซ์วอร์เกอร์ถูกกฎหมายนะคะและรัฐก็เก็บภาษีชัดเจนแต่ว่าเราก็เพิ่งมามีกฎหมายที่เอาผิดเมื่อปีพ.ศ. 2503นะคะแล้วก็ปรับมาเป็นพ.ศ. 2539จนถึงปัจจุบันซึ่งกฎหมายนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เข้ากับยุคสมัยแล้วนะคะมันล้าหลังแล้วก็ที่สำคัญมันอาจจะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นดิฉันคิดว่าการที่สังคมอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าสังคมนี้ยังต้องมีคนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่นะคะเราทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงใช่ไหมคะโดยสวิงเนี่ยก็ได้ทำร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี2539แล้วก็ไปรวบรวมรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หมื่นกว่ารายชื่อแล้วก็เสนอเข้าไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายที่สามารถเข้าชื่อได้นะคะแล้วก็เตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าก็เกิดเหตุทางการเมืองก็คือมีการยุบสภากันไปก่อนใช่ไหมคะทางสวิงเขาก็คงจะยืนยันเรื่องของกฎหมายนี้ต่อไปนะคะ
2: คือว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเรื่องศีลธรรมเวลาเราพูดเรื่องศีลธรรมตัวเองจะพูดเสมอว่าเวลาเราพูดถึงศีลธรรมเราใช้ไม้บรรทัดศีลธรรมของใครเป็นตัววัดเรามักจะใช้ไม้บรรทัดศีลธรรมของตัวเราซึ่งเรามีเยอะแยะมากมายแต่กับคนที่เขาไม่มีเราไปเอาไม้บรรทัดเราที่เรามีเยอะแยะมากมายไปวัดเขามันไม่ได้คิดว่ามันต้องมองอย่างความเป็นจริงมองอย่างมองเห็นคนเป็นคนเท่าๆกัน
1: พี่สันมีมุมมองยังไงกับเรื่องที่ว่าอาชีพนี้เนี่ยพอเขาก็ถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายควรจะเปิดให้มันถูกต้องแล้วก็ทำงานกันได้แบบอยู่บนดินเนี่ยเอาว่าเอาขึ้นมาบนดินอย่างเงี้ยพี่สันคิดยังไง
4: เอาเข้าจริงแล้วมันต้องมองว่าพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วผลลัพธ์มันควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทุกๆคนไม่ได้เฉพาะกับตัวผู้หญิงนะครับมันควรจะมีผลลัพธ์ดีกับสังคมดีกับกฎหมายดีกับหน้าตาของประเทศชาติดีกับประเพณีวัฒนธรรมด้วย
1: คือถ้าเราพูดกันถึงในแง่ของการเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองด้วยใจกว้างๆแล้วเราเข้าใจที่มาของคนที่มาทำ อาชีพนี
4: ้
1: ซึ่งก็เป็นไปทั้งสองอย่างคือว่าเงื่อนไขในชีวิตเขาทำให้เขาต้องทำอาชีพนี
4: ้
1: สองก็คือว่าเขาอาจจะมองว่านี่ก็คือเรือนร่างของฉันและฉันก็สามารถที่จะใช้มันอย่างไรเนี่ยก็มันเป็นก็ชีวิตของฉันอะไรอย่างนี้นะครับ
4: เพราะผมมานั่งมองดูอย่างพินิจพิจารณาอย่างมากๆเลยนะอาชีพขายบริการเนี่ยดูไปแล้วมันอาจจะไม่แตกต่างมากนักกับอาชีพนักแสดงคือเล่นกับความรู้สึกของคนคนทุกคนมีความรู้สึกและคนที่เป็นนักแสดงสุดดาราหนังอย่างเงี้ยก็ทำให้คนที่มาดูอยู่เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มหรือเกิดความสุขอะไรไปด้วยได้แตกต่างกันแค่ว่าไม่ได้ถูกตัวกันนะครับเป็นขวัญใจเหมือนกันได้

0: จริง
1: เราชอบดาราคนนี้แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เหมือนกันถ้าเราดูจากเรื่องราวในอดีตสมมติเป็นที่โด่งดังสมมติกมลาในนิยายสิทธัตถะ
0: ครับ
1: หรือเกยชา
0: ใช่
1: มีบทบาทระดับเป็นหญิงงามเมืองเลยอ่ะครับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ถ้าถูกกฎหมายด้วยแล้ววิธีคิดของสังคมของงานวรรณกรรมของงานการแสดงศิลปะการแสดงเราเอามาจัดให้มันแบบทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่อาชีพนี้มีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสูงกว่าเพราะหนึ่งถูกเนื้อต้องตัวสองมีโรคระบาดได
0: ้
1: สามอาจจะก่อให้เกิดเด็กทารกได
0: ้
1: สามสี่อย่างที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันป้องกันได้ไม่ใช่หรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบมาถึงจุดหนึ่งมันออกมาสวยงามกว่าที่เป็นอยู่ผมไม่ได้สนับสนุนว่ามันจะเป็นเรื่องสวยงามแบบนั้นนะแต่มันน่าจะสวยกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันน
0: ี
1: ้ไม่ต้องเห็นซอกหรือมืดๆไม่ต้องเห็นอาชญากรรมไม่ต้องเห็นยาเสพติด
0: ผมนึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยไปถ่ายรายการที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์แล้วมันก็จะมีถนนโคมแดงใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันว่ามันถูกกฎหมายแล้วใครที่ทำงานด้านนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำทุกกิจกรรมตรงนั้นที่มันถูกกฎหมายได้นะครับก็นึกถึงว่าเวลาที่มันถูกกฎหมายครับสิ่งนึงที่มันเปลี่ยนไปก็คือความรู้สึกของคนที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ตรงกันกับที่ได้ไปคุยกับพี่นาวซึ่งเขาเนี่ยทำมาประมาณสัก10กว่าปีละเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่มีคุณค่าไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่ามาทำอาชีพนี
1: ้
0: แต่พอเขาไปได้พูดคุยกับคนที่ทำงานด้านเนี่ยครับก็คือทำงานเรื่องกับการสร้างความเข้าใจนะฮะเขาบอกเอ้ยทัศนคติที่เขามีต่ออาชีพเนี่ยเปลี่ยนไปมาทำให้เขาคิดถึงตัวเองเปลี่ยนไปด้วย คือรู้สึกว่าฉันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันเพราะฉันก็เป็นคนคนนึงที่ทำมาหากินสร้างรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อตัวเองมันเปลี่ยนไปพี่สุรางมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังครับว่าแบบทัศนคติของคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแล้วกฎหมายมันจึงเกิดหรือว่าพอกฎหมายเกิดทัศนคติของคนในสังคมมันถึงเปลี่ยน
2: พี่คิดว่ามันต้องไปด้วยกันแต่สำคัญมากๆก็คือเรื่องทัศนะของคนถ้าทัศนะของคนไม่เปลี่ยนกฎหมายไม่มีทางเปลี่ยนและโดยเฉพาะทัศนะของคนที่อยู่ในสภาถ้าไม่เปลี่ยนยังไงกฎหมายก็ไม่เปลี่ยนงั้นมันทัศนะของคนต้องมาก่อนโดยเฉพาะทัศนะของคนที่อยู่ในสภาเพื่อที่จะทำให้กฎหมายที่เขียนโดยมือของคนมันเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: คืนนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่า

0: วันนี้เธอถึงบ้านหรือเปล่า
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: ดวงอาทิตย์ปล่อยสสารออกมา6ล้านตัน
1: 6ล้านตัน
0: ต่อวินาที
1: ต่อวินาที
0: บนโลกของเราเนี่ยมีเกราะป้องกันรังสีที่ดีนักวิทยาของเราก็อยากที่จะไปวัดอุณหภูมิพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศ
1: ครับ
2: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
1: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
0: สวัสดีครับผมอิงเจรสิทธิ์อัศวกุลครับ
1: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิงเดือนนี้แล้วสิงหาค
0: ม
1: จะมีอีเวนต์ใหญ่นั่นก็คือภารกิจนะฮะช้างเอ๋อ7นะครับเตรียมเดินทางสู่ดวงจันทร์พร้อมกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฮะ scientific instrument ฝีมือคนไทยออกแบบโดยคนไทยพัฒนาโดยคนไทยแล้วก็โจทย์ด้านวิทยาศาสตร์นะก็มาจากของคนไทยแม้ว่าprincipal investigator จะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าผมก็นับว่าเขาเป็นคนไทยแล้วนะครับดร.เดวิดรูฟฟอลโลนะครับไม่มีใครเป็นคนไทยเท่าดร.เดวิดอีกแล้วนะครับก็ช้างเอ๋อ7นะครับจะพาแมชนะอุปกรณ์โฮโดสโคปนะซึ่งเดี๋ยวคุณอิงจะมาเล่าว่ามันคืออะไรเดินทางไปยังดวงจันทร์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยของเราจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์โคจรรอบดวงจันทร
0: ์
1: รอบโลกเรามีแล้วเนาะนะครับซับออร์บิทัลวงโคจรต่ำมีแล้วนะครับสถานีอวกาศนานาชาติมีแล้วรอบนี้ไปดวงจันทร์บ้างตอนนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าทำไมต้องมีแมชด้วยแล้วที่บอกว่าขึ้นไปตรวจวัดอนุภาคมันมีอนุภาคอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์แมชเนี่ยข้อมูลที่ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ยังไงตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับคุณหญิง
0: ครับเรามาพูดถึงแมชกันดีกว่าคุณเตินว่าแมชเนี่ยมันคืออุปกรณ์อะไรหน้าตายังไงแล้วมันเป็นยังไงจริงๆวันนี้หน้าโต๊ะของเราเนี่ยมีน้องมัสคอตแมชนะครับของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเป็นน้องตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน้าตาคล้ายกับเครื่องเกมบอยได้ไหม
1: เออใช่
0: เหมือนเกมบอยใช่ไหม
1: เ
0: หมือนเกมบอยเออซึ่งโอเคตัวน้องเนี่ยเป็นตัวน้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับที่ทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจจับอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศครับ
1: ครับ
0: ก็ข้างในโดยการทำงานของมันอ่ะจะคล้ายกับอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกเช่นการตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงพวกนี้เช่นแบบอนุภาครังสีจากนิวเคลียร์กัมมันตรังสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: ตัวแมชเนี่ยก็ถูกแบบมาทำงานอย่างนั้น
1: ก็เหมือนกับที่เราใช้ในพวกเครื่องเร่งอนุภาคในเซิร์นใน
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวฟิสิกส์ของมัน
1: อ
0: ะทำงานเหมือนกันเลยกับพวกเครื่องแอตลาส CMS พวกเนี้ยก็คือหลักการทำงานเดียวกันกับตัวแมชเลยครับเต็ม
1: แล้วทำไมมันต้องไปอยู่ในอวกาศด้วยฮะคืออยู่บนโลกเราพอเข้าใจนะว่าอย่างเซิร์นเงี้ยเราเอาอนุภาคมาชนกันตู้มแล้วก็ดูว่าซับพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคย่อยที่มันกระเด็นออกมาจากการชนเนี่ยมันคืออนุภาคอะไรบ้างเพื่อเราก็จะได้ศึกษากฎทางฟิสิกส์ต่างๆแต่การเอาเครื่องจับอนุภาคไปไว้ในอวกาศเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรคนนี
0: ้เราพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าคุณเติร์นว่าจริงๆแล้วบนโลกของเราเนี่ยมีเกราะป้องกันรังสีที่ดีมากๆเพอร์เฟคมากๆและผมจะพูดประโยคนี้เสมอเวลาเราพูดถึงเรื่องอัตราพลังงานสูงจากอวกาศนั่นก็คืออะไรรังสีจากอวกาศไม่เคยเดินทางมาถึงโลกเลยแม้แต่อนุภาคเดียวไม่เคยเลยผมกล้าอะไรดีอ่ะกล้าฟันธงกล้าพนันได้เลยว่าไม่เคยมีแม้แต่อนุภาคเดียวเดินทางมาถึงพื้นโลกเลยแต่เป็นอนุภาคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่า secondary radiation ครับ
1: ครับ
0: primary radiation ก็คืออนุภาคพลังงานสูงที่มาจากแหล่งกำเนิดเลยอย่างเช่นมาจากดวงอาทิตย
1: ์
0: มาจากซูเปอร์โนวามาจากดาวพฤหัสบดีพวกเนี้ยเราเรียกว่า primary radiation แต่ secondary radiation คืออะไรมันคืออนุภาคที่เกิดการชนแล้วแล้วมันแตกเป็นอนุภาคเล็กๆเช่นเกิดมิวออนขึ้นมาเกิดโปรตอนขึ้นมาเกิดนิวตรอนขึ้นมาเกิดนิวตริโนขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่า secondary radiation
1: ครับ
0: ซึ่งด้วยโลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กและมีชั้นบรรยากาศที่หนามาก
1: ๆ
0: ผมพูดง่ายๆเลยแล้วกันว่าชั้นบรรยากาศโลกมันหนาขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่อนุภาคมันจะไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมครับ
1: อย่างน้อยไม่ต้องมีไปชนกับโมเลกุลของอะไรสักอย่าง
0: หนึ่งก่อนที่จะมาถึงพื้นโลกแน่นอนเราเป็นนักฟิสิกส
1: ์
0: เราอยากจะวัดอนุภาคที่เป็นมาจากแหล่งกำเนิดแหละเพราะบนโลกเราก็จะวัดได้แน่ที่เป็น secondary radiation และเราต้องมานั่งคำนวณย้อนกลับว่าเอ๊ะถ้าเราเจอนิวตริโนแบบนี้เราเจอโปรตอนแบบนี้เราเจอนิวตรอนแบบนี้พลังงานเท่านี้ค่าย้อนกลับไปอ่ะพลังงานมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: แปลว่าไอในภาพยนตร์เรื่อง2012ที่บอกว่าอนุภาคจากดวงอาทิตย์มาถึงแล้วก็มาทำให้ใจกลางโลกมันเดือดได้นั้นแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย
0: ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่า โอ้ยทำไมก่อนเราหนาขนาดนี้เนี่ยแล้วเราอยู่กันมากี่ล้านปีแล้วอย่างน้อย 4,600 ล้านปีใช่ไหมใช่ไหมก่อนเราหนาขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางเลยที่มันจะไปถึงแกนโลกเราได
1: ้นะครับ
0: ดังนั้นนักฟิสิกส์กลับมาที่นักฟิสิกส์ของเราแล้วกันนักฟิสิกส์ของเราก็อยากที่จะไปวัดอนุภาคพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศเพื่อที่จะไปหา primary radiation เราก็เลยมีความคิดกันมาตั้งแต่นานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบไพโอเนียร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราพยายามที่จะไปศึกษา space weather ที่ตัว deep space เราจะเห็นอย่างเช่นไพโอเนียร์5 6 7 8 9พวกเนี้ยที่เขาจะส่งภารกิจออกไปที่อย่างเช่น L1 อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปเก็บตัวรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์จากคอสมิกเรย์จากนู่นนี่นั่นต่างๆแบบน
1: ี้นิยามคำว่า deep space หรือว่าอวกาศห้วงลึกก่อนมันคือจุดที่มันอยู่ในอวกาศลึก

0: นาซาเนี่ยแหละบอกว่าใช้ไม้กวาดของเรามันขยายตัวไปไกลกว่าวงโคจรของดวงจันทร์ซะอีกหรือประมาณเกือบ1ล้านกิโลเมตร
1: ครับ
0: ไกลมากๆ
1: ไกลมากๆ
0: แปลว่าถ้าเกิดเรายังอยู่ในระยะห่างจากโลก1ล้านกิโลเมตรเนี่ยเราอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกอยู
1: ่
0: แปลว่าเราก็อาจจะยังศึกษาตัว Deep Space ได้ไม่ดีขนาดนั้น
1: ครับ
0: อ่าฮะดังนั้นในทางที่ดีคำว่า Deep Spaceที่แท้จริงเลยอ่ะนะแปลว่าเราต้องออกห่างกว่านั้นคือมากกว่า1ล้านกิโลเมตร
1: นะครับซึ่งแปลว่าจริงๆดวงจันทร์เนี่ยมันก็ถามว่าดีฟสเปซไหมก็ดีฟแหละแต่อาจจะไม่ได้ดีฟมากเหมือนแบบโหคุณไปอยู่ระหว่างวงโคจรระหว่างโลกกับดาว
0: อังคารอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าชั้นบรรยากาศของโลกที่ดวงจันทร์
1: อ
0: ่ะมันก็แทบจะเรียกว่าดีฟสเปซแล้วเพราะว่าเรามีอะตอมของออกซิเจนที่น้อยมากๆเรามีอะตอมของสิ่งต่างๆบนโลกน้อยมากๆแล้วแบบอัตราแบบ1อะตอมต่อปริมาตร1ตารางกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เราสามารถเรียกว่าที่วงโคจรดวงจันทร์มันคือดีฟสเปซได้แล้วแบบนี้ครับ
1: ซึ่งดวงจันทร์ก็อยู่ห่างออกจากเราไปประมาณ 400,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
0: ใช่ครับทีนี้กลับมาที่แมชกันดีกว่าหลังจากที่เราเกริ่นไปแล้วว่าเออจริงๆเราอยากไปศึกษาตัว primary radiation เนาะแมชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราอยากทำการศึกษาเรื่อง space vector ที่ primary radiation ที่ผมพูดไป
1: ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้การศึกษา space vector บนโลกหรือแม้กระทั่ง cosmic ray บนโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวสถานีที่ดอยอินทนนท
0: ์
1: ที่ใช้ในการตรวจวัดหรือแม้กระทั่งความพยายามไปจอยไป collaboration กับเครื่องตรวจวัดต่างๆที่จีนบ้างนะฮะลาโซ่นะฮะก็ถือว่าเป็นงานชิ้นเดียวกันและกันเพียงแต่ว่าความใฝ่ฝันของนักฟิสิกส์อ่ะคือการไปตรวจวัดมันในอวกาศ
0: ถูกต้องนักฟิสิกส์ทุกคนอยากตรวจวัดที่อวกาศแต่เราจะได้เห็นอีกหลายๆอย่างมากเลยอย่างเช่นเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของสเปซเวเทอร์บ้างหรือเป็นสิ่งที่ควบคุมสเปซเวเทอร์บ้างเราจะมีแหล่งกำเนิดอยู่3แหล่งใหญ่ๆในระบบสุริยะของเรานะครับแหล่งแรกคือ
1: ดวงอาทิตย์แน่นอน
0: ดวงอาทิตย์แน่นอนเพราะดวงอาทิตย์เราใหญ่สุดดวงอาทิตย์ปล่อยสสารออกมาอยู่ที่6 ล้านตัน
1: 6ล้านตัน
0: ต่อวินาที
1: ต่อวินาที
0: ใช่เยอะมาก
1: 6ล้านตันนี่ไม่ใช่ว่ามีรถบรรทุกวิ่งออกมาด้วยนะแต่มันคือแบบอนุภาคทั้งนั้นเลย
0: ทั้งนั้นอนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนหรือไอออนต่าง
1: ๆ
0: และมันเป็นแค่นั้น
1: ครับ
0: คุณนึกภาพว่าปริมาณของมันอะเยอะขนาดไหน6ล้านตันแปลว่ามันเรามีอนุภาคที่เยอะมากๆและมันสามารถมากกว่านั้นได้เมื่อเกิดอะไรขึ้นครับ
1: โซลาร์แม็กซิมัม
0: และมันปลดปล่อย
1: โคโรนาแมสอีเจคชัน
0: โคโรนา
1: ก็คือการปลดปล่อยมวลอย่างมหาศาลเหมือนกับถ้าใครเคยดูในคลิปวิดีโอเน
0: า
1: ะมันก็จะเป็นแบบระเบิดตู้ออกมาแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วโลกก็อาจจะไฟดับ
0: ก็เวลามันออกมาไม่ได้มีแค่อนุภาคมันมีสนามแม่เหล็กออกมาด้วยปริมาณสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นขนาดนั้นอ่ะมันจะทำให้สามารถของโลกอ่ะมันได้รับการรบกวนเนาะแล้วมันทำให้เกิดฝักเปลี่ยนแปลงไปพอฝักเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นไฟดับเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ครับแต่สำหรับอนุภาคเอาแค่อนุภาคก่อนละกันสำหรับตัว coronal mass ejection เนี่ยเราเชื่อว่าจากการคำนวณของเราอ่ะอย่างน้อยๆคือ 1,000 ล้านตันต่อ1อีเวนต
1: ์โ
0: หเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: แต่ว่าเรามีอนุภาคปริมาณมหาศาลกระแทกเราเมื่อเกิดโคโรนาไอซิเจคชันหรือพายุสุริยะ
1: คืออวกาศที่เราชอบพูดกันว่าอวกาศมันว่างเปล่าจริงๆมันไม่ได้ว่างเปล่านะฮะ แล้วมันไม่ทางว่างเปล่าด้วยเพราะว่าอย่างดวงอาทิตย์ที่คุณอิงบอกว่าเท่าไหร่นะกี่ตันต่อ
0: 6 ล้านตัน
1: ต่อวินาทีมันแรงพอที่จะทำให้จริงๆระบบสุริยะเราเนี่ยมันอยู่ในก้อนของบับเบิ้ลอันเนี้ยของลมที่มันพ่นออกมาไอ้6ล้านตันต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเฮลิโอสเฟียร
0: ์
1: อ่าฮะซึ่งและมันก็ทำให้เกิดแบบเหมือนกับเป็นบาเรียร
0: ์
1: ป้องกันเราจากอนุภาคที่มาจากระบบสุริยะอื่นอีก
0: ใช่ถูกต้องซึ่งพอคุณท่านพูดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าเราจะต้องมีอนุภาคที่มาจากข้างนอกโลกข้างนอกโลกสุริยะของเราด้วยโอเคถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าเฮโดสเฟียร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องเราจากตัวอนุภาคที่พลังงานไม่เยอะมากครับ จากข้างนอกได้เยอะแต่ทีเนี้ย

0: พวกที่พลังงานสูงมากๆจากอีเวนต์อะไรซุปเปอร์โนวาเงี้ยพลังงานของมันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต
1: ์
0: มันสูงมากเลยมันสามารถที่จะแค่แรงจากเฮลิโอสเฟียร์อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะกั้นได้อยู่แล้วด
1: ัง
0: นั้นมันสามารถทะลุเข้ามาได้ไอ้พวกนี้นี่แหละคือพวกที่เรียกว่าพลังงานสูงมากๆมันพลังงานสูงมากกว่าดวงอาทิตย์แน่นอนดวงอาทิตย์อาจจะประมาณเมกะอิเล็กตรอนโวลต
1: ์ถ้าเทียบกันต่ออนุภาคเน
0: าะ
1: เพราะดวงอาทิตย์เรามันก็ถ้าต่อให้เราบอกว่ามัน powerful มันทรงพลังไงมันก็แค่ดาวฤกษ์ดวงนึงมันเทียบไม่ได้อะไรกับการที่หลุมดำมันมาชนกันตู้ม
0: ใช่หรือแบบดาวนิวตรอนชนกันนู่นนี่นั่นชนกันอย่างเงี้ยมันรุนแรงแน่นอนใช่ไหมครับซุปเปอร์โนวาก็เป็นอีเวนท์ที่รุนแรงที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นพลังงานที่มันปล่อยออกมาอนุภาคที่ปล่อยออกมาก็เยอะแน่นอน
1: ต่ออนุภาคก็จะเยอะ
0: ก็อาจจะเป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เทราอิเล็กตรอนโวลต์
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่าคอสมิกเรย์
0: ใช่คอสมิกเลย
1: หรือว่ารังสีคอสมิก
0: ถูกต้องทีนี้ถามคุณต้นเล่นๆดีกว่าว่าแล้วอะไรน่ากลัวกันระหว่างที่เราบอกว่าอนุภาคจากคอสมิกเลยพลังงานตั้งหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เลยกับพวกที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าคอสโคโรนอลแมกนิเจคชั่น
1: ผมว่าจากดวงอาทิตย์น่าจะน่ากลัวกว่า
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: เพราะว่ามันพอพลังงานมันไม่ได้ต่ออนุภาคมันไม่ได้เยอะมากแต่มันมาในจำนวนหลายๆอนุภาคอ่ะก็น่าจะทำให้เราน่ากังวลกว่าหรือเปล่าแล้วมันมาเรื่อย
0: ๆ
1: ตลอดเวลา
0: ถูกต้องครับจริงๆสิ่งที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวอนุภาคที่เป็นคอสมิกเลย์เท่าไหร่หรอกคอสมิกเลย์มันก็มาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการที่เราวางแลกกัมมันตรังสีเอาไว้แล้วเราก็เหมือนโดนอุ้ยนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ทุกวันมันก็อาจจะมีพลังงานสูงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่กับสึนามิเรากลัวสึนามิถูกไหม
1: ใช่
0: ทำไมคือมันก็เหมือนน้ำอ่ะเหมือนน้ำหยดลงทุกวันแปะเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสึนามิน้ำเยอะขนาดนั้น
1: ปุ้ม
0: ปุ้ม
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวโคโรนาไวรัสที่น่ากลัวเพราะว่ามาเป็นสึนามิ
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้
0: ครับและอย่างสุดท้ายที่เป็นแหล่งกำเนิดในระบบสุริยะของเราและเป็นแหล่งที่สร้างอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลเลยแหล่งนั้นชื่อว่าดาวพฤหัสบดีครับ
1: แม้ว่าจะเป็นดาวเคราะห์เนาะแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเราเพิ่มมวลมันไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ
0: ดาวแคระน้ำตาล
1: น้ำตาลก็เป็นน้องๆดวงอาทิตย์ของเราได้แล้วดังนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวัตถุที่ทรงพลังมากๆมีอำนาจมากๆสมกับที่ชื่อว่าดาวพฤหัสบดีหรือว่าจูปิเตอร์หรือว่าซุสนะฮะ
0: ใช่ครับแล้วมันมาจากไหนล่ะแหล่งพวกนี้มาจากไหนแหล่งพวกนี้มาจากดวงจันทร์ไอโอดวงจันทร์ไอโอเนี่ยมันปล่อยสารออกมาเยอะจากภูเขาไฟใช่ไหมครับแล้วพวกนั้น
1: อ
0: ่ะถูกเร่งความเร็วด้วยสารไม่ของดาวพฤหัสบดีพอเกิดโคโรนาแมกนิเจชันปุ๊บแล้วมันไปโดนกับตัวสารแม่เหล็กพอดีเกิดอะไรขึ้นสารแม่เหล็กก็จะเกิดแมกเนติกรีคอนเนคชันมันก็จะปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาปุ๊มด้วยความเร็วแสง
1: เป็นเครื่องเร่งอนุภาคโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: เวลาเราจะเร่งอนุภาคบนโลกเราต้องเอาแม่เหล็กเนาะมาเรียงกันเหมือนเซิร์นแต่ว่าดาวพฤหัสบดี
0: ไม่ต้องเลย
1: แม่เหล็กไม่ต้องเลยแม่เหล็กมันมาจากสนามแม่เหล็กของมันอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ก็เป็นเส้นทางบูสต์อนุภาคคุณเนี่ยปูม
0: ปูมออกมา
1: ครับ
0: พอเกิดเหตุการณ์พวกนี้ปุ๊บมันก็ไอ้ภาพพวกนี้ก็จะหลุดออกมา
1: ครับ
0: ยังทั่วทั้งระบบสุริยะแปลว่าแม้แต่ในโลกของเราก็สามารถตรวจจับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีได
1: ้
0: แบบนี้ครับ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าถ้าเราอธิบายกันนี้แหล่งกำเนิดเนี่ยมาจาก3แหล่งหลักๆก็คือระบบสุริยะของเราก็จะมีดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ถ้าจากนอกระบบสุริยะของเราอาจจะมาจากกาแล็กซีอันไกลโพลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เราจะเรียกว่าคอสมิกเรย์หรือรังสีคอสมิก
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ถูกต้องครับทีนี้แล้วแมชของเราที่เป็นน้องสี่เหลี่ยมเนี่ยทำงานยังไง
1: เขาวัดอะไรสารนี้เขาวัดอะไร
0: ถูกต้องเขาวัดอะไรเขาทำงานยังไงโดยแมชเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นผมจะพูดว่าเป็นเทียร์เดียวกับเครื่องวัดอนุภาคพลังงานสูงในยานอวกาศต่าง
1: ๆ
0: เช่นโซโหแบบนี้เลยเพราะว่าการทำงานของเขาอ่ะมันใช้ทั้งซิลิคอนดีเทคเตอร์แล้วก็ซินเทเรเตอร
1: ์
0: ดีเทคเตอร์ครับทั้งสองอันเลยโดยเรามาพูดถึงอย่างแรกก่อนละกันก็คือซิลิคอนดีเทคเตอร์ครับก็คือเราใช้เซ็นเซอร์คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายภาพของเรานี่แหละในการวัดอนุภาคพลังงานสูงก็คือเมื่อเขาวิ่งเข้ามาชนแล้วอ่ะเขาถ่ายเทพลังงานได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะวัดพลังงานของเขาได้แล้วก็ดูว่าเส้นทางการถ่ายเทของเขาอ่ะ ประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถคาดเดาได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันชนตำแหน่งที่นี้แล้วมันกระเด็นอีกสักพักนึงไปอีกเฉียงๆประมาณนี้มันน่าจะเป็นโปรตอนแน่เลย
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้ได้แล้วก็มันมีโปรไฟล์ของมันอยู
0: ่ถูกต้องเรามีโปรไฟล์ของเราอยู
1: ่ครับ
0: อ่ะฮะแล้วส่วนที่เรียกว่าซินเทเรเตอร์ซินเทเรเตอร์เนี่ยการทำงานของมันก็คือมันเป็นผลึกคริสตัล
1: ครับ
0: คริสตัลพวกเนี้ยเป็นคริสตัลที่เมื่ออนุภาคพลังงานสูงชนมันจะปล่อยแสงวาบบุกออกมา
1: แล้วเราก็จะไปวัดโฟตอนที่มันปล่อยมาอีกทีนึง
0: ถูกต้องว่าโฟตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยพลังงานเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อ่ะฮะซึ่งจากโปรไฟล์ของนาฬิกาที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาว่ามันน่าจะสามารถวัดอนุภาคหลักๆได้3ตัวก็คืออัลฟาพาร์ติเคิลอิเล็กตรอนแล้วโปรตอนฮะโดยพลังงานอยู่ที่ตั้งแต่4เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ถึง400เมกะอิเล็กตรอนโวลต
1: ์อืมถือว่าเลนส์ค่อนข้างกว้าง
0: อ่ะฮะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็
1: มีความอเนกประสงค์เนาะ
0: แล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี้ยก็มีการวางโลจิกเกตเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าชนที่องศาเท่านี้มันก็น่าจะเป็นอนุภาคอะไรแบบพวกนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาโปรไฟล์ทั้งหมดอะมาคำนวณย้อนกลับได้ว่าเอ๊ะมันจะมาจากแหล่งไหนเช่นมาจากดวงอาทิตย์มาจากดาวพฤหัสบดีหรือมาจากคอสมิกเรย
1: ์
0: หรือแม้แต่ว่าเป็นรังสีที่สะท้อนมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ได
1: ้ซึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าตรวจวัดเนี่ยเราพูดถึงแหล่งกำเนิดว่าโอเคจากแหล่งกำเนิดมาแต่ที่คุณนิ้งบอกคล้ายๆกับบนโลกเราอนุภาคที่วิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งเกิดจากการที่อนุภาคที่มาจากอวกาศมันไปพุ่งชนแล้วมันเกิดการกระเจิงและสะท้อนกลับเข้ามา
0: ต้องพูดว่าเป็น secondary radiation
1: เป็น secondary
0: เพราะว่ามันชนแล้วมันทำให้อะตอมตัวหน้าแตกพอมันแตกแล้วมันเลยปล่อยอนุภาคต่างๆออกมา
1: ก็เหมือนเวลาที่เราคุยกันตอนแบบดวงจันทร์ตอนน้ำบนดวงจันทร์เลยเนาะว่าแบบดวงจันทร์จริงมันพอมันไม่มีชั้นบรรยากาศมันไม่มีสนามแม่เหล็กของตัวมันเองมันเหมือนโดนบอมบาร์ดหรือว่าโดนแบบพุ่งชนโดยอนุภาคต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราใช้ตรรกะแบบนี้เนี่ยอนุภาคที่มันวิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็ต้องเยอะมากเยอะกว่าบนโลกแน่นอน
0: เยอะกว่าแน่นอน
1: เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
0: อัลเบโด
1: อัลเบโด
0: เป็นความสว่างจากพื้นผิว
1: แต่ไม่ได้สว่างจาก
0: ไม่ได้สว่างจากแสงแต่สว่างจากเรดิเอชัน
1: ครับ
0: แบบนี้ครับก็ตัวแมชเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ไปติดอยู่บนยานฉางเอ
1: ๋
0: ที่จะโคจรรอบดวงจันทร
1: ์
0: ดังนั้นและเราก็รู้ว่าโอเคมันจะต้องมีอนุภาคที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์แน่น
1: อ
0: นดังนั้นการที่เราจะให้แมชของเราหันหน้าไปที่อวกาศอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ควรที่จะหันหน้ากลับมาดูด้วยว่าที่ดวงจันทร์เป็นยังไงดังนั้นด้วยหน้าตาของน้องเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยมีทั้งหน้าและหลังเลยที่มันเป็นหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้คือหน้าต่างของประตูไว้สำหรับให้อนุภาคเข้าไปที่ตัวดีเทคเตอร์เนาะมีทั้งด้านหน้าของน้องแล้วก็ด้านหลังของน้องก็จะสามารถนี่ได้ด้านหลังของน้องก็คือหน้าที่ไว้คือ
1: เหมือนกัน
0: อ
1: ะ
0: มาจากดวงจันทร
1: ์
0: ส่วนด้านหน้าก็คือมาจากอวกาศลึก
1: แต่ข้างในเนี่ยโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราผ่ามาดูเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูในรูปมันจะสมมาตรกันเลยด้านหน้ามียังไงด้านหลังก็มีอย่างนั้นนะฮะด้านหนึ่งใช้ส่องขึ้นไปบนอวกาศมองท้องฟ้าด้านหนึ่งก็ส่องมาที่ดวงจันทร์ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะฮะโดยที่เราไม่ต้องหันยานไปมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าข้อจำกัดในการเอาอุปกรณ์เนี้ยไปใช้ในพวกภารกิจต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างและการทำมิชชั่นโปรไฟล์ดีไซน์เนี่ยมันยากยังไงบ้าง
0: แมชเนี่ยเราอยากจะวัดอะไรบ้างเราคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่แน่ๆเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังค้อนกระจกของโซลาร์แมกซิมัมละซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวโซลาร์แมกซิมัมรอบนี้และตัวแมชเนี่ยคือการที่เราจะวัดอนุภาคจากสี่แหล่งที่ผมพูดไปคือดวงอาทิตย์คอสมิกเรย์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์นะครับและเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะถ้าช่วงที่เป็นเราก็พอจะรู้ครับว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่โซลาร์แมกซิมัมอนุภาคที่มาจากนอกระบบสุริยะของเรามันจะน้
1: อ
0: ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงอาทิตย์มันเริ่มมีกิจกรรมที่น้อยลงเน
1: ี่
0: ยตัวอนุภาคพลังงานสูงจากนอกระบบสุริยะเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นแบบนี้เราสามารถตรวจเราอยากดูแพทเทิร์นว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของโซลาร์แอคทิวิตี้กับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีมันสัมพันธ์กันอย่างไรและมันทำให้เกิดการ ขยายตัวของชั้นบรรยากาศโลกไหม อะไรอย่างนี้คือเราสามารถศึกษาได้อีกหลายอย่างมากๆจากแค่การศึกษาสเปซเวเทอร์อย่างเดียวแล้วผมก็พูดอย่างนี้แล้วกันว่าสเปซเวเทอร์ตอนนี้เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันแหละว่าอย่างแรกเราอยากพาคนไปดวงจันทร
1: ์
0: การพาคนไปดวงจันทร์พาไปดาวอังคารเนี่ยอนุภาคต่างๆที่มันมาจากข้างนอกนั่นน่ะมันเยอะมากเลยการที่เราทำการศึกษาเรื่องเรดิเอชันพวกนี้เราทำให้เราสามารถออกแบบยานอวกาศออกแบบโปรไฟล์ภารกิจนู่นนี่นั่นได้ว่าจะทำยังไงให้คนปลอดภัยเมื่อคนไปอยู่ที่บนนั้นเพราะเราไม่ได้อยากอยู่แค่วัน2วันเราอยากอยู่เป็นหลักเดือนเราอยากตั้งรกรากบนนั้น
1: ใช่
0: ไหมครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือเรื่องคอมพิวเตอร์เราอยากจะตั้ง data center บนอวกาศเราอยากจะตั้ง data center บนดวงจันทร์เลยตั้ง data center ทุกที่เลยประเด็นคือเราก็รู้กันว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า single
1: event upset
0: ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อนุภาคมันวิ่งชนทรานซิสเตอร์ของเราเนาะเราทำให้เกิดการบิดฟลิปขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันเกิดเยอะๆเกิดอะไรขึ้นคอมพิวเตอร์ก็พัง
1: คอมพิวเตอร์พัง
0: ถูกต้อง
1: ข้อมูลก็หาย
0: ข้อมูลก็หายคอมพิวเตอร์พังทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดถูกต้องซึ่งการที่เรารู้ว่าถ้าช่วงนี้เป็นยังไง
1: ดังนั้นเราไม่ควรเอาชื่อใส่ SD card แล้วส่งไปอวกาศกันนะคะเด็กๆเพิ่งคุยเรื่องนี้กันในแก๊งสเปซแบบว่า NASA ชอบอะไรนะให้คนเอาชื่อใส่ SD card แล้วก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศจริงไม่ควรนะฮะถ้าเป็น data จริงๆเนี่ย
0: เขาใส่ SSD กันที่เป็นแบบ SLC ครับ
1: ครับที่มัน correct ตัวเองได
0: ้ถูกต้องโอเคกลับมาก็คือว่าเราก็อยากรู้แหละว่าเราส่ง
1: โปรไฟล์มันเป็นยังไง
0: คอมพิวเตอร์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสมมติ maximum โปรไฟล์ของรังสีเป็นยังไงแล้วถ้าปริมาณเท่านี้คอมพิวเตอร์เรารับได้ไหมมันจะเสียในกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้โปรไฟล์พวกนั้นครับซึ่งมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้มันเกิดระบบเศรษฐกิจพวกนี้ที่มันสามารถรันของมันได้จริงได้ไม่ใช่ว่าส่งขึ้นไปแล้วก็พังเลยมองไม่คุ้มเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ครับ
0: โดยรวมมันคือวิสัยพื้นฐานที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะมาก
1: ๆครับ
0: แม้กระทั่งงานบนโลกก็ตาม
1: งานบนโลกนี้เราได้เอาไปใช้อะไรได้บ้างฮะ
0: อย่างน้อยๆก็คือเป็นดีเทคเตอร์สำหรับเครื่องไซโครตอนเป็นดีเทคเตอร์สำหรับ
1: อุปกรณ์ทางการแพทย์
0: ทางการแพทย์เช่นCT scan
1: ครับ
0: CT scan ที่ใช้รังสีฉายเข้าไปแบบนี้ครับ
1: ใครที่สนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไปฟังตอนที่ผมกับคุณอิงคุยกันเรื่องดีเทคเตอร
0: ์
1: นะว่าที่มาของดีเทคเตอร์ประวัติศาสตร์ของการที่เราสร้างดีเทคเตอร์หรือว่าตัวตรวจจับอนุภาคขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะการแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงกล้องเราจริงก็คือDetector. Detector รูปแบบหนึ่งเนาะนะที่ทุกคนสามารถดูพวกเราได้ก็เพราะว่าทุกคนดูผ่านเครื่องวัดอนุภาคนี่แหละเครื่องจับอนุภาคนี่แหละ
0: แค่มันชื่อว่าโฟตอน
1: ถูกต้องนี่เราก็จะไปวัดอย่างอื่นบ้าง
0: คร
1: ับก็น่าจะพอปูพื้นฐานให้เข้าใจได้ว่าแล้วไปวัดทำไมอนุภาคในอวกาศนะครับมันสำคัญยังไงนะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยเรื่องโปรไฟล์ของภารกิจกันว่าตั้งแต่ตอนปล่อยนะหรือช่างเอิร์ธ7เนี่ยนะฮะมันจะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นบ้างแล้ววงโคจรที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลต่องานด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้แค่เอาไปตั้งอยู่ในอวกาศหรือตั้งอยู่บนดวงจันทร์เนาะแต่ดวงจันทร์มันก็โคจรรอบโลกด้วยการที่มันอยู่จุดต่างๆมันจะบอกอะไรเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับภารกิจนี้จะนำไปสู่นะครับการความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในโครงการ ILS ได้ยังไงก็มาติดตามฟังกันในตอนถัดไปนะครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางที่คนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับผมต้นนัทนนท์ดวงสุนเนินครับ
0: ผมเองเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
4: ฉันมาออกแล้ว
5: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
6: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ไม่ใช่เหรอแล้วจะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหรอ

0: ยนะคะที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
2: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
3: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
4: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
5: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
6: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
7: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
8: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
1: แล้วเจอกันที่งานค่ะ
3: แล้วพบกันครับ
9: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
10: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
11: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกแห่งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นทางฝั่งของป้าดาซึ่งเป็นตัวแทนของญาติดูเหมือนจะไม่ยอมยุติลงง่ายๆนะคะและวันนี้ค่ะเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดว่าถูกต้องหรือไม่และหากหน่วยงานภาครัฐสามารถนำหลักฐานหรือว่าเอกสารมายืนยันได้ว่าวัดดำเนินการตามขั้นตอนป้าดาระบุว่าก็พร้อมที่จะจบเรื่อง
1: วันนี้ก็มาน
0: างสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาเป็นตัวแทนญาติของเจ้าของที่ดินวัดป่าอรุณยารามเขายื่นคำร้องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอรุณยารามว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่เบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินัดให้ป้าดามารับเอกสารในวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงบ่ายค่ะป้าดาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายครั้งแต่ไม่ได้รับเอกสารกลับมาและยืนยันว่าหากเอกสารการจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวก็พร้อมยอมรับและยุติข้อสงสัยแต่หากพบข้อผิดพลาดก็ต้องขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเช่นกัน
2: ตัวเราเนี่ยกำลังตามหาพิสูจน์ว่าที่นี่เป็นวัดจริงๆไห
3: ม
2: เราไม่ได้ไปต้องการจะเอาที่ดินอะไรแต่ว่าเราว่าเป็นวัดจริงหรือไม่ทำไมมันมีสิ่งของที่ไม่ชอบมาพากลเยอะแค่นี้สั้นๆแค่นี้เราถึงได้มีหนังสือแบบนี้ยังไงคะก็เนี่ยเหตุก็แบบนี้แล้วก็ตรวจสอบสิว่าใครผิดใครถูกถ้าทายาทผิดก็ว่ากันไปถ้าทายาทไม่ผิดเอ้าแล้วมันยังไงล่ะสังคมจะอยู่กันต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะ
0: ป้าดายืนยันว่าที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะค่ะแต่เป็นที่จับจองหรือว่าสค.1ซึ่งมีชื่อของนายเฮียงเป็นผู้ครอบครองและมีการออกโฉนดอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2533ซึ่งที่ดินดังกล่าวก็ไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนด้วยวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเอกสารคำร้องขอใบแทนโฉนดฉบับจริงและสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่61945เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อแจ้งความเอาผิดกับนางบัวไข่สอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีในฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานกรณีที่ผู้จัดการมรดกไปขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อวันที่13กรกฎาคมแต่ยื่นคำร้องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโฉนดฉบับจริงอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามโดยการแจ้งความวันนี้ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอรุณยารามแต่ยังมีรายละเอียดทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะแนวทางการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อของวัดซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต้องยึดระเบียบและกฎหมายของกรมที่ดินเป็นสำคัญรวมทั้งทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วย
4: ครับในส่วนหนึ่งเราก็ต้องถือระเบียบหลักกฎหมายของกรมที่ดินเป็นหลักนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อความชัดเจนผมก็จะให้ทางกรมที่ดินได้ยืนยันในส่วนที่ว่าการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนี่ถูกต้องไหมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจคือเราต้องแล้วก็นักกฎหมายหลายท่านก็มีหลายแง่มุมฉะนั้นแล้วผมก็ต้องใช้ระเบียบกฎหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ถ้าเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ยุ่งยากในภายหลัง
0: สำหรับคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันแต่เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะและตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์หลังเกิดเหตุแรงงานไทยในอิสราเอล6คนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลค่ะในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวิฟไปติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือแล้วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวิฟได้รายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศอิสราเอลว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตร6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดินในเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีก4คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จึงได้กำชับให้ฝ่ายแรงงานติดตามอาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งตรวจสอบสิทธิ์และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานและครอบครัวเร็วขณะที่เพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟแจ้งเตือนคนไทยในเมทูล่าหากพบจรวดที่ยังไม่ระเบิดหรือวัตถุไม่ทราบชนิดให้รักษาระยะห่างห้ามเข้าใกล้และให้แจ้งนายจ้างหรือว่าตำรวจทันทีด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าแรงงานไทย6คนมี2คนบาดเจ็บสาหัสซึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือ

0: ร้อมกับติดตามอาการแล้วรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามชดเชยเพื่อเยียวยาต่อไปท่ามกลางการตั้งคำถามจากสังคมค่ะถึงการจำคุกในเล่าตาแสนลี่เพียงแค่8ปีเศษว่าน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะสำหรับอดีตราชายาเสพติดเรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้หลักเกณฑ์อภัยโทษขณะที่ครอบครัวของนายเล่าตาวันนี้มีพิธีรับขวัญที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรแม่อายอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายสำหรับคนที่สัญจรผ่านจุดตรวจร่วมบ้านห้วยซ่านตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านของนายเล่าตาแสนลี่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีมัดมือผูกขวัญให้กับนายเล่าตาแต่ว่าครอบครัวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปส่วนกระแสข่าวก็มีการขอกำลังเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกและคุ้มกันนายเล่าตาในงานมัดมือผูกขวัญพันตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชาพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่เป็นความจริงซึ่งการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นหลังจากนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามดูพฤติกรรมของนายเล่าตาว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหรือไม่ด้านผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็น2ใน1ทีมปฏิบัติการติดตามจับนายเล่าตาเปิดเผยว่าหลังจากที่นายเล่าตาถูกจับเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว่ามีหลายคดีค่ะที่ไปพบความเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวของนายเล่าตาและถูกจับอีกไม่ต่ำกว่า10คน
1: ว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ไหมก็ใช่นะครับแต่ถามว่าตำรวจก็จับได้หลายเรียกว่าหลายคนในเครือข่ายกลุ่มพวกนี้แต่มันจะเป็นชื่อใหม่นึกออกไหมฮะมันจะเป็นชื่อใหม่มาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันณตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามของที่อำเภอแม่อายฝั่งตรงนั้นมันเป็นบก46ของกองกำลังมูเซอร์ว้านะครับซึ่งตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นของจโลโบนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับ
0: นายเล่าตาปัจจุบันอายุ86ปีค่ะเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านและเคยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมเมื่อวันที่11ตุลาคม2559ที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมสามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตก่อนที่นายเล่าตาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลาถูกคุมขัง8ปี3เดือนกับอีก28วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมก็ยอมรับนะคะว่าระเบียบการลดโทษเดิมอาจจะมีข้อบกพร่องจึงได้ตั้งคณะกรรมการแก้หลักเกณฑ์อภัยโทษเพื่อใช้พิจารณาในอนาคต
2: ตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: ขณะที่นายณัฐธีจิตสว่างอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เหตุผลกรณีลดโทษในเล่าตาซึ่งถูกมองว่ารวดเร็วค่ะอาจจะเป็นเพราะการคาบเกี่ยวกับช่วงระบาดของโควิด-19 ทำให้กรมราชทัณฑ์มีนโยบายลดความแออัดของนักโทษจึงมีการระบายออกและลดจำนวนรวมทั้งในเล่าตาเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุหากต้องการปรับเปลี่ยนระเบียบทำได้2แนวทางคือการปรับเกณฑ์อายุลดโทษหรือว่าพักโทษจาก70ปีเป็น75ปีหรือขอให้ศาลสั่งโดยระบุพฤติการหรือว่าประเภทของโทษแนบท้ายอย่างเช่นโทษข่มขืนเด็กผู้กระทำผิดซ้ำซากฆ่าคนตายโดยเจตนาจะไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือว่าพักโทษส่วนคดียาเสพติดควรระบุพฤติการอย่างเช่นเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นรายใหญ่ให้ศาลใช้ดุลพินิจสั่งมากรมราชทัณฑ์ก็จะปฏิบัติตามนั้นหลังจากเกิดข้อกังวลจากฝ่ายบริหารของอปท.หลายแห่งค่ะว่าอาจจะถูกฟ้องร้องกลับหากไปเพิกถอนชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบนะคะซึ่งเรื่องนี้มท.4ก็ยืนยันว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นหลักพิงให้กับอปท.ทั่วประเทศไม่ได้เป็นการโยนเผือกร้อนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นรับผิดชอบค่ะขณะที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเทศบาลตำบลกระบี่มีมติถอดถอน121รายชื่อที่พบการทุจริตในการสอบแข่งขันคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลกระบี่

0: ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเพื่อพิจารณาการดำเนินการจากกรณีพบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี2569หลังจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าควรถูกถอดถอนจากการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นไปยังจังหวัดกระบี่แล้วรวม121คนจากจำนวนที่บรรจุรวม158คนโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอดถอน121คนจากนั้นจะส่งรายชื่อให้กับนายกอบต.ออกหนังสือถอดถอนให้ออกจากราชการต่อไปส่วนขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 รายชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลและอบจ.ในแต่ละพื้นที่ออกคำสั่งเพิกถอนหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อจากมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดทำให้อบต.ต้องรับภาระชี้แจงและต่อสู้คดีหากผู้เสียสิทธิ์ยื่นฟ้องทั้งทางแพ่งหรือว่าทางอาญาและหากไม่ดำเนินการตามมติก็อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายอีกด้านหนึ่งตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ทำให้สมาคมอบต.เรียกร้องให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
1: ใครทำใครต้องแก้ครับนะฮะใครทำใครต้องแก้จะปล่อยให้คนที่ไม่ทำเป็นคนมารับผิดชอบมันไม่ได้รับผิดชอบคุกตารางมันไม่ได้คุณต้องทำความชัดเจนให้กับคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะท้องถิ่นคุณทำเองสอบเองทำอะไรเองทั้งหมดนะคุณจะต้องทำความชัดเจนทำแนวทางมาให้เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็นะป้องกันการที่จะโดนฟ้องด้วย
0: คือการเพิกถอนเนี่ยจะต้องให้ทางฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอดถอนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้ส่งรายชื่อเพิกถอนไปให้กับท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายชื่อให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าการเพิกถอนเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้โยนภาระให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ
2: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการโยนภาระหรือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ดีกว่านะครับว่าใครสามารถทำอะไรตามขอบเขตกฎหมายได้แค่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าทางนี้ทำให้เสร็จทั้งหมดได้เนี่ยเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยกรอบเขตของกฎหมายด้วยอำนาจของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีแตกต่างกันออกไปเนี่ย ก็จำเป็นต้องดำเนินการแบบนั้นนะครับ
3: ม
2: ัน
3: เป็นต้องมีกรอบเวลาการดำเนินการ
2: จริงๆเราวางกรอบไว้คือภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องกรอบเวลาคงไม่ใช่ปัญหาอะไร
0: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวผ่านมากว่า1เดือนแล้วค่ะแต่ว่าความสูญเสียยังไม่นิ่งล่าสุดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวในห้อง ICU เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ที่41คนแล้วศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก2คนคือในเข้มมีชัยเขารักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสที่ห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์เขารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ปัจจุบันอยู่ที่41คนโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก14คนค่ะสำหรับนางสาวทัศนัยก่อนหน้านี้สามีเคยเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองรีธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นเขาได้เปิดเผยถึงอาการของภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้เกิน 50% โดยระบุว่าอาการดีขึ้นและถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ยังต้องรักษาแผลไฟไหม้ตามร่างกายในห้อง ICU กระทั่งมาเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อวานนี้โดยแพทย์สรุปสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างปัจจุบันยังมีผู้ที่รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก10คนโดยยังมีอาการสาหัสรักษาตัวในห้อง ICU 4คนและยังรักษาตัวที่หอผู้ป่วยทั่วไปอีก6คน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนหารือถึงแนวทางในการหาทางออกกรณีการตัดต้นไม้ขยายถนนช่วงอำเภอบ้านห้องอำเภอลีค่ะหลังจากที่เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้เปลี่ยนจากการตัดเป็นการย้ายไปปลูกในพื้นที่สาธารณะแทนเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูนทาสีแดงที่ต้นไม้ซึ่งเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางเป็นไม้สักกว่า870ต้นต้นไม้กระยาเลยกว่า250ต้นและต้นไม้อื่นๆซึ่งอยู่นอกบัญชีอีกจำนวนมากค่ะต้นไม้อยู่ที่บริเวณถนนบ้านห้องลีจังหวัดลำพูนซึ่งจะมีการสร้างถนน4เลนระยะทาง19กิโลเมตรการทาสีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้เหล่านี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าอปสามารถตัดไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนต้นไม้ที่มีลักษณะสัญลักษณ์เป็นสีขาวเป็นต้นไม้ที่รอการขุดล้อมสามารถนำไปปลูกต่อหลังจากที่ภาคประชาสังคมยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดลำพูนขอให้มีการทบทวนสัญญาก่อสร้างโดยเปลี่ยนจากการตัดโค่นต้นไม้ทั้งหมดเป็นการขุดล้อมไปปลูกต่อในพื้นที่สาธารณะแทนล่าสุดผู้ว่าลำพูนเรียกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับเหมาและภาคประชาชนในการหาทางออกร่วมกันค่ะโดยภาคประชาชนระบุว่าไม่ได้ต่อต้านหรือว่าคัดค้านการสร้างถนนแต่ต้องการให้เปลี่ยนรูปแบบจากการตัดต้นไม้ตลอดแนวถนนเป็นการขุดล้อมแล้วก็นำไปปลูกต่อในที่สาธารณะแทน
4: เราไม่ได้คัดค้านการทำถนนแต่เราอยากให้จิตใจที่งอกงามไปด้วยความสีเขียวของทรัพยากรเราอยากให้ประชาชนตระหนักรู้แล้วราชการเองก็ตระหนักรู้ว่าเอ้ยเราควรขยับมันไม่ใช่ตัดเราควรขยับไปที่อื่นไปปลูกที่อื่นให้เป็นแม่ไม้สำหรับที่อื่นแล้วคนจะได้ร่วมกันว่านี่คือการรักษาต้นไม้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่นี้เองขอต้นไม้ขอไว้ชีวิตต้นไม้ขอขยับไปไว้ที่ที่เหมาะสมการเสียเวลาการออกแบบของกรมทางของแขวงการทางน่าจะยืดหยุ่นแล้วน่าจะมีมิติใหม่มากกว่านี้
0: ขณะที่ตัวแทนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ถนนผ่านก็บอกว่าอยากให้ดำเนินการสร้างถนนต่อตามสัญญาให้แล้วเสร็จค่ะหากมีการขุดล้อมต้นไม้ไปปลูกต่อก็จะทำให้เกิดความล่าช้า
5: ครับแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากได้สี่เลนไวๆครับ
6: อยากให้เสร็จเร็วๆ
5: อยากให้เสร็จเร็วๆถ้าขุดล้อมไปมันจะช้าไปอีกครับมันจะช้าไปอีกแล้วกระบวนการมันจะอีกยาวและเรื่องการขุดล้อมมีตัวอย่างให้เห็นแล้วไงครับว่าเคยขุดล้อมไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ไปตายไปเสียประโยชน์มากกว่าครับแทนที่ตัดไปเลยแล้วก็ให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปทำประโยชน์มีเป็นพืชทางเศรษฐกิจเอาไปทำอะไรได้ดีกว่าครับดีกว่าจะต้องมาขุดล้อม
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนระบุว่าที่ผ่านมาได้จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ไปแล้วค่ะโดยประชาชนกว่าร้อยละ90ยอมให้ตัดต้นไม้ได้และสัญญาการก่อสร้างก็ไม่สามารถแก้ไขได้จึงมีข้อสรุปให้ผู้รับเหมาดำเนินการต่อตามสัญญาการก่อสร้างที่ทำเอาไว
7: ้มีขั้นตอนมีสัญญามีการประชาคมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วการก่อสร้างถนนดังกล่าวก็ดำเนินอยู่ในสัญญาระหว่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาประการใดเนี่ยมันทำในวันนี้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องชี้แจงทำความเข้าใจส่วนมองในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยก็ได้เป็นข้อคิดนะครับว่าภาครัฐเองก็จะต้องพิจารณาถึงต้นไม้ถ้าเกิดล้อมย้ายแล้วต้นไม้สามารถอยู่รอดได้ก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็มาถอดบทเรียนกันว่าในการไม่ว่าจะก่อสร้างประการใดก็ตามหากจะต้องมีการตัดฟันต้นไม้ท่านจะต้องพิจารณาถึงการล้อมย้ายก่อนด้วยนะ
0: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข106ช่วงบางโฮงลีระยะทางกว่า19กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่3มีนาคม2571รวมระยะเวลา960วันใช้งบประมาณกว่า899ล้านบาทค่ะตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้างให้ข้อมูลว่าจนถึงขณะนี้การดำเนินโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดไปแล้ว 19% ซึ่งหากดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาก็จะถูกปรับล่าช้าวันละกว่า 2,200,000 บาทหัวหน้าพรรคประชาชนลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไปเปิดโต๊ะรับฟังความเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการลอบทิ้งขยะพิษค่ะพร้อมกับระบุว่ากลุ่มต่อต้าน EEC ปราจีนบุรีไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจแต่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุนเถาและแรงงานเถื่อนการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและทีมงาน พื่อประชุมติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานพร้อมกับเปิดรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานสถานประกอบการและ

0: ประชาชนโดยมีนายสุนทรคมคายแกนนำกลุ่มปราจีนเข้มแข็งร่วมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบทิ้งขยะมลพิษซึ่งฝ่ายค้านจะนำไปแก้ไขปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปโดยนายสุนทรหยิบเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมลพิษซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562ช่วงแรกเป็นน้ำเสียแม้ว่ากรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่แล้วแต่ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ขณะเดียวกันก็ยังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่เมื่อปี2567ล่าสุดมีการลักลอบทิ้งสายไฟจึงอยากจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและฆ่าโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
1: แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีหลายบ่อนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอีกการหนึ่งที่เคสหนักมากๆก็คือบ้านตำบลบ้านนานะครับอำเภอกบินบุรีนะครับตรงนั้นสายไฟผมคาดประมาณการด้วยสายตาน่าจะเป็นหลักหมื่นตันนะครับแล้วก็มีการจับนะครับรถผู้กระทำผิดได้นะครับมีการผู้เจ้าของที่มายอมรับว่าเป็นที่ของเขาแล้วก็ยินยอมไม่ทิ้งนะครับซึ่งผมคิดว่ากระบวนการที่มันครบถ้วนแบบนี้มันสามารถนำไปสู่เรื่องการสิ้นสุดของคดีได้โดยไม่ยากนะครับแต่ว่าเฉพาะบ้านนานี่ก็ปีกว่านะครับเป็นประมาณปีแล้วครับผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้มันทำให้คนที่ลักลอบทิ้งเนี่ยยังย่ามใจแล้วก็ยังทิ้งไปเรื่อย
0: ๆขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมภาคประชาชนเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งยังคงปักหลักชุมนุมเป็นวันที่2ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อคัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเป็นพื้นที่ EC ค่ะโดยจะปักหลักชุมนุมจนกว่าผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีจะพบกับผู้ชุมนุมและรับฟังข้อเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเทศกาลสันติภาพเป็นการเปิดเวทีพูดคุยถึงเรื่องการสื่อสารก้าวข้ามความเกลียดชังและหารือปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะพร้อมกับสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงการพูดคุยผ่านหัวข้อสื่อสันติภาพวาระที่หายไปเป็นการตั้งคำถามถึงปัญหาความขัดแย้งและการสื่อสารในสถานการณ์ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมากูใหญ่ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งคำถามถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือปัญหาการปกครองหรืออำนาจอธิปไตยเนื่องจากตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาความไม่สงบในพื้นที่เป็นเรื่องภายในรัฐจนเกิดกระบวนการพูดคุยสันติภาพครั้งแรกเมื่อปี2556สอดคล้องกับความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์จากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นอดีตสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มองว่ากระบวนการ IO ของฝ่ายรัฐคอยสร้างความเกลียดชังผ่านยุทธวิธีการสื่อสารความหวังจึงอยู่ที่เวทีพูดคุยสันติภาพที่ควรมีทั้งหมด3ระดับ
2: ระดับแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้มีอำนาจนะคะในระดับบนรัฐบาลหรือตัวแทนกองทัพต่างๆเนี่ยคุยกับฝ่ายกระบวนการในบริบทชายแดนภาคใต้ก็คือกลุ่ม BRN และอาจจะและอื่นๆนะคะในระดับที่2เนี่ยระดับกลางเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้นำในสังคมนะคะภาคประชาสังคมต่างๆนักการศาสนาหรือจะเป็นนักวิชาการครูต่างๆเนี่ยนะคะที่มีบทบาทในสังคมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาแต่เขามีบทบาทที่สำคัญด้วยความที่เขาเองเนี่ยก็อยู่ในสังคมแล้วก็ได้รับการยอมรับมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาก็มีศักยภาพที่จะมีส่วนช่วยได้นะคะสื่อสารมวลชนเองเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่สองนี้นะคะที่จะมีบทบาทอย่างสำคัญถ้าเขาแอคทีฟและปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่มันจะช่วยส่งเสริมกระบวนการสันติภาพนะคะระดับที่3ก็คือคนในระดับรากหญ้านะคะคนในชุมชนหัวหน้าชุมชนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ระดับฐานรากนะคะ
0: ด้านนายสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักวิชาการอิสระเสนอว่าสื่อมวลชนควรมีเครื่องมือสำคัญที่สร้างสันติภาพโดยตั้งคำถามไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องทางออกหรือว่าปลายทางสันติภาพในพื้นที่ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะประชาชนที่ดำรงชีวิตบนพื้นที่ความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนใต้หรือข้อพิพาทเรื่องดินแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของความเป็นชาตินิยมการปลุกกระแสความเกลียดชังทีม ชาติไทยโชว์ฟอร์มไม่ออกค่ะถูกสิงคโปร์บุกมาชนะ2-1แต่ยังเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวของกีฬารอบวัน
3: ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยเกมนี้ครับทีมชาติไทยคุมความได้เปรียบหลังจากบุกชนะสิงคโปร์มาในเกมแรก3-1ท้ายครึ่งแรกครับเป็นสิงคโปร์ที่มาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากลูกยิงของแฮร์รี่สจ๊วตทำให้สกอร์รวมสิงคโปร์ไล่มา2-3ครึ่งหลังนาทีที่59ครับทีมชาติไทยมาได้จุดโทษเป็นคัคคณะคำยกยิงเข้าไปให้ทีมชาติไทยไล่ตีเสมอ1-1สกอร์รวมทีมชาติไทยหนีไปเป็น4-2นาทีที่66สิงคโปร์ครับมาได้ประตูขึ้นนำเป็น2-1จากลูกยิงของไลฮันสจ๊วตทำให้สกอร์รวมครับสิงคโปร์ไล่มาเป็น3-4และหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ทำประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมทีมชาติไทยแพ้ไป1-2และนี่เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกในการคุมทีมของโค้ชฮัสซันแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้ในวันนี้ครับแต่ก็ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันรายการชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ64คนสุดท้ายครับประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกลงแข่งขันพบกับเนลิฮานอารินมือ29จากตุรกีโดยผลการแข่งขันปรากฏว่ารัชนกอินทนนท์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเอาชนะคู่แข่งไป2เกมรวด21-14และ21-10ใช้เวลาแข่งขันไปเพียง31นาทีเท่านั้นโดยรอบต่อไปเป็นการแข่งขันในรอบ32คนรัชนกอินทนนท์จะไปพบกับนักกีฬาจากมาเลเซียพลเอกเดชาเหมกสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแท็กเอเชียคัพ2026ที่จะแข่งขันที่สนามเวโลโดมหัวหมากระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ซึ่งมีทีมแข่งขันทั้งหมด38ทีมจาก21ประเทศเข้าร่วมกันชิงชัยสำหรับรายการนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ลงทะเบียนกับ UCI ทำให้การแข่งขันรายการนี้จะมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในการควอลิฟายโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับทีมจักรยานไทยเตรียมเรียกนักกีฬาฝีมือดีอย่างบิ๊ดจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจ่ายอังสุธาสาวิทเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยนายชินกัมปนาทแสงยากรนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์พร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงตัวแทนสมาพันธ์โป๊กเกอร์โลกและตัวแทนจากสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์เอเชียและคณะทูตานุทูตจาก10ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียพร้อมกับทีมแข่งขันตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาประกาศทิศทางยุทธศาสตร์ในการยกระดับกีฬาโป๊กเกอร์ไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมกับสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่สังคมไทยในฐานะที่เป็นกีฬาทางปัญญาในงานสัมมนาครั้งนี้ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยย้ำว่าไม่มีการจัดการแข่งขันหรือการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่การเสวนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันของกีฬาขณะนี้โป๊กเกอร์ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันในประเทศไทยได้แต่ก็สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศได้โดยสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์มีแผนที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศในเดือนตุลาคมนี
0: ้ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ชั้นออสซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
4: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: มาเหมือนฝนจะลงเม็ดแล้ว
1: ไม่ได้เอาร่มมาซะด้วยสิน
0: ั่นนะสิฮะ
2: นมัสการครับหลวงอาหวัดดีรถถังดีนะเนี่ยเจอไอ้นี่พอดีเลยอ่ะ
0: หูมันเจ๋งไปเลยอ่ะ
2: โชคดีนะที่ริมคูน้ำข้างทางมีใบบัวขึ้นอยู่อ่ะ
0: โชคดีจังมีต้นกล้ามากางร่มเอ้ยกางใบบัวเป็นร่มบังฝนให้
1: เหมือนพญามุจจลินมาโปรดเลย
0: ฮะใครเหรอครับ
2: ใครมุดดินมาโปรดเหรอครับ
1: ไม่ใช่มุจจลินต่างหากล่ะ
2: มุจจลินเป็นใครเหรอ
0: แล้วมาโปรดได้ยังไงครับ
1: มุจจลินเป็นชื่อของพญานาค
2: แล้วพญานาคกางร่มเนี่ยนะ
1: ไม่ได้กางร่มแต่แผ่พังพานแบบพระนาคปรกนั่นต่างหากล่ะมาหลวงอาจะเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ตายแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะลูกเร็วไปเก็บข้าวสารที่ตากไว้ก่อน
2: จริงจ้ะพ่อท่าทางพายุจะหนักอยู่นะเนี่ยหนาวด้วย
3: ใช่ต้องรีบปิดบ้านด้วยนะเดี๋ยวคงเงียบเขียวคอมันจะหนีน้ำมาเข้าบ้านเราอันตราย
2: ไปพ่อ
1: ช่วงสัปดาห์ที่6แรม6ค่ำถึงแรม12ค่ำเดือน7หลังการตรัสรู้อยู่ดีๆฝนหลงฤดูก็ตกลงมาอย่างหนัก
4: เราจะขอนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่6ณใต้ต้นมุจจลินแห่งนี้นี่แหละ

0: พระพุทธเจ้าองค์นี้ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักพายุฝนตกแรงขนาดนี้อาจทำให้พระองค์เสียสมาธิได้เราคงต้องช่วยปกป้องพระองค์ซะแล้วล่ะ
1: พญานาคมุจลินใช้ลำตัวของท่านโอบล้อมปกป้องที่ประทับและแผ่พังพานให้กว้างใหญ่ลักษณะเหมือนร่มพญานาคตนนี้ยอมนอนนิ่งๆบังฝนและลมหนาวให้พระพุทธเจ้านานถึง7วัน7คืนจนฝนหยุดตก
2: โอมเพียง
3: บุคคลผู้เห็นธรรมคือความจริงย่อมยินดีที่จะอยู่ในที่เงียบสงบปราศจากการเบียดเบียนละกามและความถือตัวตนได้จะเป็นสุขอย่างยิ่ง
0: ธรรมของพระองค์เป็นธรรมอันประเสริฐโดยแท้ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินนาคราชขออภิวาทต่อพระพุทธองค์
4: 7วัน7คืนนี่ขนาดต้นกล้าไม่ต้องกลายร่างแค่ถือร่มให้ก็ไม่ไหวจะเคลีย
1: มันคงเป็นเรื่องของความศรัทธาพญานาคมุจลินเลื่อมใสในพระพุทธองค์จึงมีความมุมานะและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปกป้องพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
5: งูเห่าที่พระพุทธรูปก็คือพญามุจลินสินะฮะ
1: นั่นคือพระพุทธรูปปางนาคปรกที่เราชาวพุทธสร้างขึ้นเพราะความศรัทธาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในหลักธรรมซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
5: สาธุ
1: นี่ไปกันเถอะเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันเปล่า
5: ๆแบ่งกันถือบ้างดิเมื่อยเนาะ
4: อุ้ยเรื่องอะไรแล้ว
5: อ้าวไหนบอกว่าเพื่อนตายไง
4: ต้นกล้าพูดเหรอ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับล่องห่วงยางช่วงหน้าฝนที่แก่งวัง

0: สุธามาศถูกโพตามชาวตำบลเกาะช้างจังหวัดตราดเก็บใบโครงกลางอ่อนพืชท้องถิ่นใกล้ตัวประยุกต์ทำเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวานชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวันเดียวจบครบทุกสถานีครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวครับตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดต่างๆและให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแนวนี้จะได้เรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตท่องเที่ยวไปพร้อมกันเลยครับนักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสนะครับในเส้นทางศึกษาธรรมชาติถนนสิรินาถผ่านศาลาท่าตะบูนเข้าเส้นศาลาท่าน้ำแล้วก็จบด้วยเส้นทางไบพาสศูนย์สิรินาถราชินีในกิจกรรมอาบป่าครับนี่เป็นการทดลองโปรแกรมท่องเที่ยวไปโอเวลเนสแบบครึ่งวันประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีอยู่ที่ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมอยู่4จุดด้วยกันอันนี้เป็นจุดที่2ต่อกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่โดยใช้รถซาเล้งชุมชนปากน้ำปราณไปที่หาดปากน้ำปราณโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวเขากะโหลกนะครับจะพานักท่องเที่ยวไปคลาดหอยเสียบด้วยช้อนที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในพื้นที่แล้วก็อยู่คู่กับวิถีที่นี่มายาวนานและได้รู้จักกับหอยเสียบเมนูเด็ดของคนริมทะเลครับพบได้เฉพาะพื้นที่ชายหาดที่ยังอุดมสมบูรณ
1: ์ก็สำหรับโปรแกรม Bio Wellness นะครับตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผ่านกิจกรรมนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสนะครับหรือเชิงสุขภาพเนี่ยมันต่างกับการท่องเที่ยวทั่วไปยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาอธิบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมเรื่องของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามากระตุ้นนะครับฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินนะครับโดปามีนเซโรโทนินนะครับสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวจะได้รับจากกิจกรรมไบโอเวลเนสนะครับตั้งแต่เช้าที่เรามีการอาบป่านะครับที่ได้มีการเดินชิวๆในป่าชายเลนนะครับรับตัวของไฟตอนไซด์นะครับซึ่งเป็นไอระเหยหรือน้ำมันหอมระเหยจากพืชนะครับได้ทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติได้สัมผัสแบคทีเรียจุลินทรีย์นะครับที่เป็นจุลินทรีย์ดีในป่าชายเลนนะครับ
2: มันเลี้ยงไว้ในนี้
0: สถานีที่3นะครับเป็นการอนุรักษ์หอยทะเลโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์หอยทะเลแล้วก็ร่วมกันกินอาหารทะเลท้องถิ่นที่ปลอดภัยสดสะอาดจากชาวประมงในพื้นที่ของตำบลปากน้ำปราณสถานีต่อไปเป็นสถานีที่4ครับกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราณบุรีโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองเก่าไปดูวิถีชีวิตชุมชนที่จับสัตว์น้ำแล้วก็ไปกินหอยนางรมกันสดๆเลยครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่เขามีอาชีพวางอวนจับปลาก็ได้ดูด้วยครับแล้วก็เอาเท้าจุ่มน้ำชมธรรมชาติที่สวยงามและเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวด้านการใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านสมุนไพรท้องถิ่นหรือว่าภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพจากคนในชุมชนด้วยครับ
1: ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านมาที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์รอบพื้นที่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็มีการกระจายรายได้ออกไปสู่ชุมชนนะครับทั้งหมด4กลุ่มนะครับรวมถึงจะมีการแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าสู่กองทุนอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรีเพื่อใช้ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
0: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเชื่อมโยง4กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์จากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับได้ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามากระตุ้นฮอร์โมนเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวจะได้รับจากกิจกรรมทั้งหมด4สถานีครับ
3: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่กำลังเป็นกระแสที่นักท่องเที่ยวนิยมในตอนนี้เลยนะคะทั้งเป็นกระแสโลกของทั้งจังหวัดเราแล้วก็ของทางททเองนะคะทั้งในปีนี้และปีหน้าเราก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะการที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นในป่าชายเลนนะคะการล่องเรือชมธรรมชาตินะคะหรือว่าการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน

0: านอาหารสุขภาพนะคะก็จะเป็นการที่เราได้ใช้ชีวิตได้สัมผัสชีวิตอีกมุมมองหนึ่งเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนที่ดีค่ะของททเองนะคะเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะคะเพื่อที่นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: โปรแกรมนี้ครับจะรับมากที่สุดก็คือได้10ถึง30คนต่อครั้งนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เรื่องของการบริการที่อยากให้ได้เป็นในเชิงของคุณภาพและให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยครับก็นอกจากได้บำบัดเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังได้ความรู้ประสบการณ์จริงจากการท่องเที่ยวที่ได้ลงมือทำได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไปเรียนรู้ได้ครับส่วนการท่องเที่ยววันนี้ครับเป็นเรื่องของแนวผจญภัยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับเป็นการไปล่องห่วงยางที่แก่งวังวนแล้วก็มีอุโมงค์น้ำต้นแจงด้วยน้ำยังไม่ได้ไหลเชี่ยวอะไรมากนะครับคุณผู้ชมเที่ยวได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะหมดฤดูฝนในปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาครับบริเวณแก่งวังวนและน้ำตกอุโมงค์ต้นแจงนะครับตอนนี้น้ำกับความแรงของน้ำไม่เชี่ยวมากจนเกินไปเขาก็เลยเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความเร้าใจขึ้นมาด้วยการล่องห่วงยางครับอันนี้เป็นน้ำที่มาจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานในช่วงของฤดูฝนในปีนี้ครับที่เริ่มไหลลงสู่เขื่อนลำแชะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งน้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านจุดท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าแก่งวังวนตรงนี้ครับเราก็จะไปเจอทางแยกน้ำที่ไหลผ่านอุโมงค์ต้นไม้กับแก่งหินซึ่งเรียกกันว่าน้ำตกอุโมงค์ต้นแจงท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชุมชนที่ติดแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเลยครับ
2: ดีครับน้ำกำลังสวยกำลังเด่นเลยไปล่องแก่งกันเลยมาเลยครับเด้อไปล่องแก่งก็ชอบล่องแก่งชอบเด่นน้ำแต่ธรรมชาติเนี่ยน้ำตกกำลังสวยเลยน้ำใสแจ๋วเลย
3: กิจกรรมใหม่ๆก็คือมีล่องห่วงยาง
2: ห่วงยางครับติดห่วงยางเราเตรียมห่วงยางไปล่องแข่งวันนี้แข่งวันนี้ตอนนี้เราจะล่องกระจายวันนี้โอ้ยมันไหม
3: โอ้มันเสียวสุดๆไปเลยวันนี้
2: ตัวเจ๋ง
4: ครับลำตัวตัวไปเลย
2: ลำไหนชอบลำท้ายชอบล่องแข่งมาเลยครับ
1: นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันแล้วก็เสื้อชูชีพก่อนจะลงไปล่องห่วงยางกันนะครับแล้วก็จะมีกำหนดจุดให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นเพื่อความปลอดภัยด้วยครับก็กิจกรรมนี้ครับคาดว่าการล่องห่วงยางเนี่ยจะสามารถนะครับไปเล่นกันได้เพราะว่ายังมีฝนตกอยู่น่าจะยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้เลยครับไปดูกิจกรรมทำบุญนะครับเราก็ได้เป็นการประหยัดเงินไปด้วยเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขามีจุดนัดพบกันนะครับทุกวันพระหรือว่าเทศกาลวันพระต่างๆวันพระใหญ่เนี่ยชาวบ้านนอกจากไปทำบุญกันแล้วครับเขานัดกันว่าให้เอาพืชผักผลไม้ที่จากบ้านของตัวเองที่ปลูกเองนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ไม่ต้องใช้เงินซื้อใดๆครับวางไว้บนโต๊ะใครอยากได้อะไรก็หยิบกลับบ้านได้เลยครับกองผักผลไม้เต็มโต๊ะหมดหนี้เลยครับอันนี้ไม่ได้มีไว้ขายแต่มีไว้แลกกันเท่านั้นนะครับด้วยแนวคิดให้ชาวบ้านที่มาวัดทำบุญที่วัดเขาปูนตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับให้ขนเอาพืชผักสวนครัวผลไม้ต่างๆที่ปลูกเองจากบ้านตัวเองครับมาแลกเปลี่ยนกันทุกวันพระซึ่งวัดเนี่ยจะจัดโต๊ะขนาดใหญ่เอาไว้ให้ครับเอาไว้วางพืชผักของเหล่านี้พอทำบุญเสร็จนะครับก็มาเลือกดูกันที่โต๊ะเลยเดี๋ยวผมให้ชาวบ้านเขาแนะนำพืชผักของพวกเขาเองที่เขาหอบหิ้วกันมาด้วยความเต็มใจเลยครับ
5: ไก่เชียบค่ะไก่เชียบเขียวก็เอาแต่เขาไก่เชียบเขียวว
6: ิ่งงามเนาะกระเจี๊ยบเขียวนี่กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะอุ้ยมันทำไมลูกมันเป็นแบบนี้ยาว
5: ของมาเลย
6: ฮะ
5: ของมาเลย
6: เหรอคะเพราะที่เห็นมันจะเขียวๆมันก็สั้นๆ
5: แต
6: ่
5: เดี๋ยวมันหวานนะมันออกมาหวาน
6: ปลูกเองเหรอคะ
5: ค่ะ
6: ปลูกไปเยอะไหม
5: ได้เวลามันจะมาวัดแต่มันจะมาแจกเขา
6: อ๋อเหรอคะได้ทุกวัดได้ทุกพระเอาไปทำอะไรได้บ้างนี
5: ่กินสดๆเลยกินดูด
6: ินี่ต้นอะไรคะ
7: เกยานี่เรียกว่าปักเกยา
6: เอาไว้ทำอะไรคะ
7: หรือว่าหลายอย่างก็เรียกได้หลายอย่าง
6: รู้ไหมทำอะไรจะบ้างคะ
7: ยอดมันปัดปัดก็ได้ต้มตำน้ำพริกจิ้มน้ำพริกก็ได้
6: ใช่ต้นไม
7: ้อันนี้ต้นไม้ก
6: ็อ๋อต้นไม้ปลูกด้วย
7: ค่ะ
6: เขาเรียกผักอะไรนะคะ
7: ปักเชีย
6: าเอาเลยเอามาทั้งต้นเอาไปปลูกปลูกกิ่งเอากิ่งไปปลูกแบบนี้หรอคะ
7: จริงอะจริงตัดเล็กตัดปักได
8: ้ผักรินค่ะแกงส้มทำผักหนอกก็ได้อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้หายากแล้วนะคะมีเมื่อก่อนมีเยอะแยะเลย
6: เม
8: ื่
6: อก่อนอยู่ตรงไหนอ
8: ยู่ในทุ่งนาค่ะอยู่ในหนองน้ำริมหนองน้ำ
4: ล้วตอนนี้นาก็หมดแล้ว
8: นาก็เริ่มจะหมดแล้วแต่มันยังมีริมหนองน้ำยังมีอยู่ตอนนี้ในซอยหมู่8ที่นาทายีวันยังมีอยู
9: ่ยอดทำมังครับทำมังเป็นไม้พื้นถิ่นของภาคใต้ภาคเหนือไม่มีนะภาคเหนืออีสานไม่มีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตรังพัทลุงค่อนข้างเยอะ
4: เอาไว้ทำอะไร
9: ครับอ๋อใช้ทำน้ำพริกแทนแมงดาได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นผักแกล้มได้ด้วยผักแกล้มได้ด้วยแกล้มล่งแกล้มลาบแกล้มแกงน้ำเคย
4: ใบทำมัง
9: ครับใบทำมังครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้วยนะฮะเนื้อไม้ก็หอมนะครับไม่ใช่หอมเฉพาะใบนะครับ
1: คุณลุงเกรียงศักดิ์ท่านนี้นะครับเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขอปู่เขาย่าที่2น้ำตกปากแจ่มนะครับเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งโครงการบอกว่าโครงการนี้เขามีมา7ปีแล้วนะครับหลังจากที่เกษียณตอนปี2561ก็ตั้งใจว่าจะมาวัดทำบุญนะครับแล้วก็น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ครับใช้ชื่อโครงการว่าร่วมบุญร่วมแลกเพื่ออยู่อย่างพอเพียงกันแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าที่นี่เน้นปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมีและต้องรู้จักแบ่งปันกันด้วยครับ
6: ไม่ใช่
9: ครับนอกเหนือจากนำผักมาแล้วบางทีก็นำกล้ามาแจกด้วยนะเพื่อที่จะไปต่อยอดเนี่ยคนที่เขานำเมล็ดละมุดอะนะมะมุดอะนะมาในวันพระคนที่นำไปมาปลูกแล้วก็ละมุดเป็นมะมุดเป็นแล้วนะครับ7ปีแล้วเพราะว่าเราจะดำเนินโครงการมา
4: ก็เอามะมุดมาแจกดอก
9: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าขอเรียนกับท่านผู้ชมว่าตำบลท่างิ้วเขาปูนหนองปลือเป็นตำบลที่มีศักยภาพเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีมากครับเหมาะแก่ทำการเกษตรเพราะเรามีอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วเป็นต้นทุน
1: ในแต่ละวันพระทั่วไปจะมีคนมาไม่ต่ำกว่า 50-60 คนแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นวันพระใหญ่เทศกาลสำคัญต่างๆคนจะมามากกว่านี้แล้วก็พืชผักผลไม้ก็จะมีมาแลกเปลี่ยนกันเยอะจนล้นโต๊ะไปหมดเลยซึ่งทุกอย่างนี่ปลอดสารพิษปลูกเองที่บ้านทุกคนเลยครับก็เป็นโครงการที่อยากเห็นชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกผักเอาไว้กินเองแล้วก็เป็นผักที่ปลอดภัยผลไม้ต่างๆเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มีน้ำใจขนมาแลกเปลี่ยนกันที่วัดได้บุญร่วมกันไปครับมีของอร่อยราคา10บาทนะครับคุณผู้ชมเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับปกติเราจะเห็นเป็นรถที่ตระเวนขายไปทั่วแต่ว่าอันนี้เขาจอดขายอยู่กับที่แต่คนก็มาแน่นร้านเพราะว่าราคาถูกแล้วก็มีโปรอร่อยด้วยครับซื้อ5แถมอีก1ด้วยที่กำแพงเพชรครับร้านนี้มุ่งมั่นที่จะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มข้นถูกปากรสเด็ดในราคาที่เข้าถึงง่ายครับไม่ว่าจะสั่งชามเล็กกินเพลินๆหรือว่าชามใหญ่เต็มอิ่มก็ได้เหมือนกันพิกัดร้านอยู่ที่ชุมชนท่อทองแดงถนนเทสา2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับชื่อร้านนัดพบก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆรสเด็ดนะครับราคาเริ่มต้นถ้วยละ10บาทนะครับแล้วก็มีโปรสำหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกซื้อ5ถ้วยอันนี้แถมฟรีอีก1ถ้วยด้วยนี่เฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับส่วนรายที่เน้นว่าอิ่มแบบถ้วยเดียวจบก็มีเหมือนกันมีราคา40บาทแล้วก็พิเศษ50บาทด้วยครับ
10: 10บาทนี่มันทำให้คนกินได้ทั่วไปครับใครก็กินได้10บาทนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลายคนก็จับต้องได้10บาท
11: แล้ว10บาทนี่เลือกเส้นได้อะไรได้หมด
10: ก็ได้ทุกอย่าง
11: แล้วใส่อะไรบ้าง
10: ถ้า10บาทก็จะเป็นเครื่องหมูหมักตับแล้วก็ลูกชิ้น
11: ปกตินี่ขายที่นี่ไหม
10: ปกติเพิ่งจะเปิดตรงนี้ก็เพิ่งจะเปิดมาได้เมื่อวานกับวันนี้2วัน
11: ก็เปิดให้เป็นหน้าร้านของลูกสาวก็ภรรยา
10: ใช่ครับ
11: ส่วนตัวเองก็ยังวิ่งเล่ขายอยู่มั้ย
10: วิ่งเล่วิ่งเล่ทําไม
11: มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเนี
10: ่
11: ย
10: ก๋วยเตี๋ยวมีเยอะมีน้ําตกน้ําใสต้มยํามีหมูมีไก่ส่วนมากนะครับจะไม่ได้ขายเนื้อ
1: เขาเพิ่งจะเปิดเองนะครับคุณผู้ชมก็ลูกค้าก็ทยอยมากันเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นพ่อครัวอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะครับก็มีความรู้กับเรื่องพื้นฐานการทำอาหารการกินเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับก็ปกติจะมีแบบรถอะไรขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆไปตามซอยตามชุมชนต่างๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เปิดร้านเพิ่มนะครับร้านตั้งอยู่หน้าบ้านแบบนี้ก็จะได้สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งครับ ส่วนที่จังหวัดพะเยาช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง

0: ในพื้นที่ครับเห็ดบริเวณป่าใกล้กับหมู่บ้านก็เลยออกดอกกันเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยพากันเข้าไปเก็บนะครับเอาไปขายตอนนี้เขาได้รายได้วันหนึ่งตั้งแต่500บาทไปจนถึง 1,000 บาทเลยครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทองที่อำเภอเมืองพะเยาครับเอาเห็ดที่พวกเขาหาได้เก็บเองมาจากป่าใกล้หมู่บ้านนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกป่าหลังค่ายทหารมีเห็ดหลายอย่างเลยครับในช่วงนี้มีเห็ดโคนเห็ดดำเห็ดแดงเห็ดกระโดงเห็ดไข่แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยกินได้หมดและปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเก็บมาเขารู้เป็นอย่างดีครับเอามาขายกันข้างถนนสายป่าแดงบ้านห้วยปงหลังจากที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นประจำก็มีเห็ดหลากหลายชนิดออกดอกเป็นจำนวนมากตอนนี้สร้างรายได้ต่อวันจากการเก็บเห็ดขายได้ถึงวันละ500บาทถึง 1,000 บาทเลยครับ
1: มันมีเห็ดไข่เห็ดขมงโกงเห็ดลมเห็ดดำเห็ดแดงเจ้า
2: แล้วเห็ดโคน
1: เห็ดโคนตัวนี้อยู่แต่มันบ่หนักเท่าเห็ดดำเห็ดแดงเจ้า
2: เห็ดโคนมันจะต้องรอแหมระยะนึงก็ว่าจะได
1: ้มันก็มาไล่เลี่ยกันเนี่ยเจ้าไปเรื่อยๆมันแบบถ้าฝนป้าดีมันก็ออกไปเรื่อยๆเจ้าถ้ามันแดดจ้ะยังว่ามันก็ลดเดี๋ยวดินมันแห้งเจ้า
2: ปีนี้เห็ดจะได้ของหนักกว่าปีที่ผ่านมาหรือว่าพอๆกัน
1: ก็พอๆกันเจ้าแต่มันออกจ้ากว่าปีแล้วปีนี้ได้เก็บจ้าน้อยหนึ่ง
2: ราคาเป็นไงครับ
1: ราคาปกติเจ้าราคาเดิมอยู่เจ้าราคาเดิมอยู่จ้าละ9บาท
0: ชาวบ้านบางรายนี่เขาออกไปหาเห็ดกันตั้งแต่ตี2นะครับใช้ไฟไปส่องซึ่งแต่ละปีช่วงนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบนี้ครับจะหาเห็ดมาขายกันมีเวลาให้เก็บสักประมาณช่วง3เดือนที่จะได้สร้างรายได้กันแบบนี้ครับเอาเห็ดที่นี่นะครับเป็นที่ต้องการของชาวบ้านแล้วก็คนที่ชอบเห็ดที่ปลอดภัยเพราะว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บมาเป็นพื้นที่ภูเขาที่ไม่ได้มีการทำเกษตรไม่ได้มีสารเคมีเข้าไปปนเปื้อนเลยครับพาคุณผู้ชมไปกินของดีจากชุมชนกันต่อครับเป็นชาวตำบลเกาะช้างที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นกันที่นี่เขาผูกพันกับป่าชายเลนมากนะครับแล้วก็เอาใบโกงกางอ่อนที่ได้จากป่าชายเลนเป็นพืชท้องถิ่นใกล้ตัวมาประยุกต์ทำเป็นอาหารกันทั้งคาวทั้งหวานได้หมดเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: ไปเก็บใบกองกลางด้วยกันค่ะ
4: วันนี้คุณแม่ศิรัตน์พาไปนะคะเก็บใบกองกลางค่ะเรา
3: จะพาล่องเรือคลองพร้าว
4: ค่ะ
3: ไปเก็บใบกองกลางค่ะ
4: ตรงนี้เป็นเรืออะไรคะแม่คะ
3: อันนี้เป็นเรือมาดค่ะที่สมัยก่อนทุกบ้านจะต้องมีเรือมาดเอาไว้ใช้ออกหากินเก็บไปหาปูหาปลาอะไรใน

0: น้ำตกคลองพูที่ไหลมาบรรจบกับคลองพร้าวเห็นไหมน้ำจะใสสวยตลอดเวลาน้ำสะอาดตลอดเวลาที่เนี่ย
1: น้ำใสมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิถีชาวบ้านจังหวัดตราดเนี่ยนะเขาอยู่ติดทะเลอยู่ติดคลองทุกบ้านส่วนใหญ่จะมีเรือมาดประจำกันไว้ทุกบ้านเลย
1: เป็นเรือแบบดั้งเดิมเลย
0: เรือดั้งเดิมนี่เรือลำนี้นะนี่ไม้ทั้งต้นนะเนี่ยแล้วเขาเอามาขุดเอาเนี่ยเรือลำนี้ไม้ตะเคียนทั้งต้นเลยนะเรือลำนี้เขาเรียกขุดอ่ะมันแบบว่าพอต้นใหญ่ๆนะเขาก็ขุดขึ้นมาให้มันเป็นรูปร่างเรือ
2: มาดลัดล้อตามลำคลองพร้าวไม่นานก็มาถึงป่าชายเลนซึ่งนอกจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและมีระบบรากช่วยยึดหน้าดินแล้วป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นคลังวัตถุดิบสำหรับคุณแม่ศรีรัตน์ศรีพินโยชาวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเราอาศัยเก็บใบกงกางมาประรูปเป็นอาหารทั้งคาวหวานค่ะ
0: อ๋อก็ใช้ได้หลายอย่างเลยต้นก็เอาไปเผาถ่านถ่านก็จะเป็นถ่านชั้นหนึ่งเลยถ้าเป็นต้นกงกางแล้วเราก็จะมาจับสัตว์น้ำหมายความว่ามีหอยนางรมมีหอยจุ๊ดแจมีปูแสมมีปูดำเยอะเลยค่
1: ะ
0: ถ้าตรงไหนมีต้นกงกางมันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเนี่ยค่
1: ะ
0: กุ้งเกิ้งอะไรจะมาอาศัยอยู่เยอะเลย
1: ค่ะคือนอกจากใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการจับสัตว์น้ำเอาต้นกงกางไปเผาถ่านแล้วใบของเขา
0: ใบของเขาก็มาทำอาหารได้แล้วก็เป็นยาด้วยนะแก้ขึ้นเหียนอาเจียนได้พวกนี้เกิดจากแม่เนี่ยไปกับคุณยายซึ่งไปตัดไม้กงกางเผาถ่านกันสมัยเด็ก
1: ๆ
0: เห็นคุณยายเอาตรงเนี้ยมาลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกได
1: ้
0: ก็เลยจำมาตั้งแต่เด็กว่าอ๋อใบกงกางมันกินได
1: ้
0: พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะอร่อยกว่าเอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็เลยเอามาคิดหาวิธีทำให้มันอร่อยขึ้น
2: ใบกงกางที่มีความมันวาวไม่ได้เก็บนำมาทำอาหารได้ทุกใบนะคะต้องเลือกเก็บใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปประมาณช่อที่2หรือช่อที่3และที่สำคัญต้องเก็บก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วใบกงกางจะคายน้ำออกค่ะ
0: ที่แม่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยใบอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยที่เราใช้
1: เป็นคู่แรก
0: เป็นคู่แรกหรือต่อมาเป็นใบที่3ถ้าใบสวยใช้ได้เลยถ้าใบไม่สวยเราก็เลือกเอามันธรรมชาติอ่ะมันต้องมีตัวอะไรกินบ้างแหละ
1: ใบกงกางที่เรามาเก็บนะคะนี่คือเป็นกงกางสายพันธุ์ใบเล็ก
0: ใบเล็ก
1: ค่ะส่วนวิธีการเก็บค่ะคุณแม่บอกว่าจะเก็บเลือกจากใบอ่อนค่ะใบที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปหรือว่าใบคู่แรกค่ะหรือว่าเป็นใบที่3ค่ะสำหรับใบกงกางนี่เขาจะแตกยอดอ่อนตลอดทั้งปีไหมคะเราสามารถเข้ามาเก็บได้ตลอด
0: เราเก็บได้ตลอดเลยค่ะพอสมมติเราเด็ดเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่อีกค่ะ
1: แต่วันนี้คือคุณแม่เก็บอันนี้ให้เราดูด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยดอกของเนี่ยต้นกงกางเนี่ยพอเวลาเขาแก่แล้วเขาก็หล่นลงไปจิ้มกับ
1: พื้นดิน
0: มันก็งอกออกมาเห็นไหมมันถึงงอกออกมากันเต็มหมดเลยเนี่ยลูกเขาเนี่ยหล่นลงมาแล้วมันก็งอกอย่างเงี้ยขยายพันธุ์ได้เต็มไปหมดถ้าเราไม่ทำลายเราเก็บรักษาไว้อย่างนี้จะสวยงามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์น้ำก็จะเยอะทำให้เรามีอาหารทานตลอดเลยในคลอง
2: เมื่อเก็บใบกงกางมาพอที่จะทำอาหารทั้งคาวและหวานแล้วก็นำกลับมาล้างทำความสะอาดก่อนเข้าสู่วิธีการปรุงสูตรฉบับแม่ศรีรัตน์ค่ะ
1: หลังจากที่เราไปเก็บใบกงกางมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทำอาหารแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกยังไงบ้างนะคุณแม่คะสำหรับใบกงกางที่เราเก็บมาค่ะ
0: เราก็จะเลือกใบที่มันมาจากยอด2ใบ3ใบที่มันไม่แก่มากเกินอ่
1: ะ
0: ที่มันแบบพอดี
1: อ่
0: ะแก่เกินมันก็จะแข็งเกินไปห่อไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเราต้อง
0: อันนี้กำลังดีแล้วเราก็จะเด็ดมาเอ๊ะแล้วเราก็จะเก็บมาไว
1: ้
0: พักนึงให้มันพอเหี่ยวนิดเราก็เริ่มเด็ดเลยเอาใบสวยๆอย่างนี้เลย
1: ค่ะ
0: เด็ดเอาใบอย่าง
1: น
0: ี้
1: อ
0: ๋
1: อเด็ดใบแบบนี้ได้
0: เลยเด็ดใบแบบนี
1: ้
0: นี่อย่างนี้
1: ค่ะนี่คือเราจะเด็ด
0: เราก็จะเลือกเด็ดใบสวยๆที่พอดีที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว
1: ส่วนใบที่มีรูแบบนี้ล่ะคะคุณแม
0: ่ก็ไม่ได้ใช้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนี่ไม่ใช้เลยไม่เอาเลย
0: อันไหนที่มันไม่สวยเราก็ไม่ใช้
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกเอาแต่ใบสวยๆอย่างนี้
2: าวชูโรงด้วยใบโกงกางไส้หมูและกุ้งทอดกรอบเริ่มจากนำก้านของใบโกงกางที่แข็งๆออกให้หมดค่ะ
0: เอาก้านไอ้ตรงแข็งๆออกให้หมดก่อนถึงจะเอามาห่อแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะ
1: ไส้ของเขามีอะไรบ้างนะคะ
0: ก็มีหมูมีกุ้งสับมีพวกสามเกลือใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยพอมีรสชาติแล้วเวลาทานก็เรามีน้ำจิ้มซึ่งเราทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มใส่ถั่วตัดที่เป็นขนม

0: ต่อไปนี้เราก็จะทำให้เป็นของหวานเราจะใช้สับปะรดของจังหวัดตราดเลยคือสับปะรดตราดสีทองนะคะเอามาทำให้เป็นของหวานด้วยใบกงกลาง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่านี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
0: อันนี้ส่วนผสมก็มีสับปะรดน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อให้รสกลมกล่อมถ้าสับปะรดอย่างเดียวจะเปรี้ยวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงแค่นั้นเองแล้วเราก็กวนเก็บใบกงกลางมาทำความสะอาดเสร็จเรามาตัดก้านตรงกลางออกกระดูกกลางเอาออกให้หมดเลยแล้วเราก็เอาสับปะรดมากวนแล้วก็เอามาประกบกันชุบแป้งทอดค่ะก็เป็นของหวานทานกับน้ำชาอร่อยมากก็อยากทำให้มันใบกงกลางมันมีคุณค่าแล้วก็ได้รสชาติของอาหารก็เลยคิดว่าควรจะมา

0: ใส่อะไรที่ทานแล้วมันอร่อยอะ
1: ไม่ใช่แค่การชูเสน่ห์ของชุมชนป่าชายเลนแต่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการกินอาหารให้เป็นยาได้ทั้งความอร่อยแปลกใหม่และได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะใบกงกางยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบของร่างกายช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารค่ะ
2: ก็ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เก็บเอาพืชพันธุ์ที่เป็นของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยมาประยุกต์ทำอาหารได้หลากหลายอย่างใบกงกางเองก็มีไฟเบอร์สูงด้วยช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวเขาหน้ายักษ์นะครับที่หาดลับพังงาน้ำทะเลสีฟ้าใสช่วงนี้แล้วก็มีโขดหินที่แปลกสีสันสวยงามกลางอุทยานเขาลำปีที่หาดท้ายเหมืองครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและโลกค่ะวันนี้โบจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทำอาหารอินเดียกันเหตุผลเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้โบไปพยายามจะอ่านหนังสือว่าเราจะใช้ถั่วเอามาทำเป็นอาหารแล้วทำออกมาเป็นอาหารอะไรแล้วพอย้อนกลับไปดู

ูเนี่ยค่ะถั่วในความเป็นอาหารไทยเนี่ยจริงๆมีนะคุณผู้ชมแล้วถั่วพื้นบ้านไทยเราเนี่ยก็เยอะมากเลยอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็นิยมเอาไปต้มเพราะได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนก็จะมีแบบว่าพวกเหมือนขาหมูแล้วก็ใส่ถั่วเอาไปต้มถั่วที่เราเอาไปต้มก็มีทั้งถั่วดินถั่วลี่สงรวมไปถึงถั่วพื้นบ้านชนิดอื่นๆอย่างเช่นถั่วมะแฮะที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อกันแต่อาหารของคนอินเดียเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องพลิกแผ่นดินหาเลยค่ะอะไรอะไรก็ใส่ถั่ววันนี้ก็เลยจะนำเสนอการกินถั่วแบบคนอินเดียกินถั่วยังไงให้อร่อยให้มีรสชาติเขาก็จะมีแบบนี้เลนทิลมันจะเป็นถั่วเม็ดแบนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเม็ดแบนๆนี้เลยแล้วเลนทิลเองเนี่ยคุณผู้ชมก็มีหลายสีมีสีน้ำตาลสีออกส้มๆ มีสีเหลืองสีเขียวมันมีเมืองหนึ่งปลูกเลนทิลเยอะชื่อเมืองปูยีเชฟฝรั่งเศสเวลาเขาใช้เลนทิลนะเขาต้องใช้จากเมืองนี้เท่านั้นแต่วันนี้เราจะใช้เลนทิลหลากสีเลยเพราะว่าเราอยากจะได้พฤกษเคมีเริ่มจากการต้มเลนทิลก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเลนทิลเนี่ยแช่น้ำไม่นานคุณผู้ชมคะสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะได้แล้วไม่เหมือนพวกถั่วเขียวถั่วแดงที่มันจะต้องแบบว่า6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนเราทำแบบว่าหลายสีเลยเหมือนกินข้าวหลายพันอย่างเงี้ยความหลากหลายเนี่ยฟังแล้วก็ดูแบบว่าพูดอะไรอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความหลากหลายทางชีวภาพที่เรากินเลนทิลหลายๆพันเนี่ยคุณผู้ชมคะมันจะดีต่อความยั่งยืนทางอาหารเพราะว่าโรคพืชหรือว่าแมลงศัตรูพืชเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีเลนทิลพันเดียวหรือข้าวพันเดียวแล้วมันเกิดขึ้นกับเลนทิลพันนั้นข้าวพันนั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรกินเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆพันเนี่ยเราก็ยังมีพันอื่นเหลือไว้ให้เราได้กินเนาะอันนี้ก็ปล่อยต้มไปจนสุกนะคะระหว่างที่เราต้มถั่วเนี่ยโบก็จะมาเริ่มผัดเครื่องแล้วค่ะเครื่องที่จะต้องเตรียมในอาหารอินเดียแน่นอนเลยต้องมีหอมหอมก็บอกชื่ออยู่แล้วว่าหอมแขกวันนี้จริงๆแล้วจะทำ2แกงซึ่งมีพื้นฐานอย่างเดียวกันอันนึงเป็นแกงเลนทิลอีกอันนึงค่ะจะเป็นแกงที่ใส่ผักใส่อะลูแล้วก็ใส่กับกะหล่ำดอกกะหล่ำที่เรียกว่าโกบี้พื้นฐานแกงคล้ายๆกันเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องทีเดียว

0: าหารอินเดียเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นผักเยอะเป็นแพลนเบสซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะอินเดียทางเหนือเราก็มีเครื่องเทศค่อนข้างเยอะ
1: กระเทียมก็ต้องหั่น
0: คนอินเดียเขาไม่ใช้มีดแบบนี้นะมีดเขาจะตั้งเฉยๆค่ะแล้วเขาจะเอาของที่เขาต้องการจะหั่นเนี่ยเข้าไปในมีดแทนเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็อาคิงค่ะเขาก็หนักขิงนะคุณผู้ชมเหมือนอาหารจีนก็ใช้ขิงเยอะแต่ว่ารสชาติสุดท้ายออกมาไม่เหมือนกันได้กระเทียมได้ขิงและมะเขือเทศสัก 3-4 ลูกจริงๆอาหารอินเดียก็ไม่ได้น่ากลัวนะคุณผู้ชมบางทีเรากลัวว่ากลิ่นเราจะไหวไหมแต่ว่าคนกินเองเราก็เปิดกว้างมากขึ้นกับรสชาติใหม่ๆแล้วเราก็คุ้นชิน

ินกับเครื่องเทศมากขึ้นมะเขือเทศอ่ะรู้กันว่ามันมีไลโคปีนเนาะคราวนี้ไลโคปีนเนี่ยถ้ากินดิบอ่ะไม่ออกนะต้องทำให้สุกคุณฝรั่งที่กินมะเขือเทศในสลัดดิบๆเนี่ยก็จะไม่ได้ไลโคปีนแต่คนอิตาลีจะได้เยอะเพราะว่าเอามาทำเป็นซอสพาสต้าเนี่ยอันนี้ก็จะได้สารอาหารเต็มๆเอาล่ะพริกนิดหน่อยบอกว่าพริกชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยโอเคเราจะเริ่มจากผัดเพื่อทำแกงเลนทิลก่อนเราเริ่มจากการใส่กี้คือตัวนี้กี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อของอินเดียได้เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเนยที่ละลายแล้วแต่ว่ามันไม่มีตะกอนนะคุณผู้ชมตั้งกี้ให้ร้อนนะแล้วเราก็จะใส่เม็ดยี่หร่าค่ะใส่ไปเลยทั้งเม็ดเนาะไม่ต้องโขลกนะคะสำหรับยี่หร่าเนี่ยกลิ่นยี่หร่าเนี่ยเป็นกลิ่นที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นชินผัดยี่หร่าให้หอมพอหอมแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ผงอันนี้เป็นผงละลูกผักชีค่ะพริกอินเดียนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามีกะหล่ำมัสซาลารสที่ใช่กะหล่ำมัสซาลาคือผงเครื่องเทศรวมก็ใส่ได้อันนี้โบเลือกใส่พริกป่นอินเดียกับขมิ้นผัดหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมที่เราสับไว้ใส่ขิงใส่กระเทียมใส่พริกเขียวใส่เกลือนิดหน่อยค่ะผัดดูหอมจะนิ่มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้ว

ราก็จะใส่คล้ายๆกันแต่มีของเพิ่มขึ้นมาของที่เพิ่มขึ้นมาอีกแกงหนึ่งเนี่ยก็คือใบเคอร์รี่ลีฟหรือใบกะหรี่ไม่ต้องเยอะค่ะสัก 4-5 ใบแล้วก็ใส่เม็ดมัสตาร์ดสีดำเขาจะมีสีดำสีแดงสักช้อนหนึ่งนี่ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยค่ะก็คือต้องใส่เม็ดยี่หร่าเขาจะผัดให้หอมก่อนอันนี้เม็ดยี่หร่าเริ่มหอมมัสตาร์ดซีดเริ่มออกกลิ่นนะคะโบก็จะใส่ลูกผักชีป่นลงไปผัดพริกนิดหน่อยขมิ้นเล็กน้อยหอมแล้วก็เอาหอมแขกลงได้เลยค่ะตามด้วยขิงแล้วก็กระเทียมลงหมดเลยพริกก็ลง

แล้วเราก็มาชิมซิว่าเลนทิลของเราเนี่ยสุกหรือยังได้แล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้คือได้แล้วนะคะเนี่ยมะเขือเทศเริ่มเละแล้วค่ะเทใส่หม้อที่มีเลนทิลที่เราต้มเนี่ย

ชมลงไปได้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ให้ต้มต่อไปเปิดไฟเบาๆส่วนด้านนี้เราใส่มะเขือเทศได้แล้วค่ะผัดเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็จะมาจัดการกับมันฝรั่งลูกเล็กแบบนี้กินทั้งเปลือกก็อร่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ล้างนิดนึงแล้วก็เอามาต้มในน้ำเย็นต้มเริ่มจากน้ำไม่ต้องเดือดลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ดอกกะหล่ำเดี๋ยวพอต้มใกล้สุกแล้วค่อยใส่ดอกกะหล่ำเพราะว่าเจ้าดอกกะหล่ำเนี่ยมันสุกเร็วดอกกะหล่ำในภาษาอินเดียเขาเรียกโกบี้ค่ะก็จะเป็นผักอีกหนึ่งผักที่ยืนพื้นเป็นเพื่อนกับมันฝรั่งนี่แหละมันเมื่อกี้ต้มขึ้นมาเนี่ยสุกแล้วโบก็เลยเอาดอกกะหล่ำลงไปในหม้อต้มต่อนะคะแล้วเราก็จะเอามันฝรั่งขึ้นมาจี่กระทะให้สีสวยๆอาหารประเภทแบบนี้เขาก็จะนิยมกินทางอินเดียเหนือนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางอินเดียเหนือเนี่ยกินผักแต่กินเนยกับโยเกิร์ตได้ถ้าเป็นอินเดียเหนือเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็จะมีความหนาวเย็นก็แปลว่าเขาปลูกข้าวสาลีได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีแป้งแบบแป้งสาลีเอาไว้ทำจาปาตีเอาไว้ทำโรตีอย่างนี้ได้เหมือนกันแป้งของชาวอินเดียเนี่ยก็มีหลายชื่อเนาะที่เราคุ้นชินเลยคือโรตีนะจะมีจาปาตีแล้วก็มีแป้งนานมีแป้งปุริซึ่งตอนนี้คนไทยก็น่าจะรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆปานิปุริที่เขาเอาไปทอดเดี๋ยวพอมันเหลืองๆสักอีกสักนิดเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยเอาพอไม่ต้องนิ่มส่วนฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมโหหน้าตาได้แล้วนะเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเวลากินแกงแบบนี้เขา

สีสวยเนี่ยเราก็มาทำโยเกิร์ตดีกว่าค่ะโยเกิร์ตก็ทำเหมือนกันก็คือต้องใช้หอมหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันค่ะ

ก็ต้องมีผักชีซอยโยเกิร์ตนะคุณผู้ชมละลายน้ำนิดนึงให้มันออกใสๆหน่อยใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วโยเกิร์ตเนี่ยมีความเปรี้ยวแล้วก็นี่แบบนี้ค่ะเกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยคนอินเดียก็กินโยเกิร์ตเป็นปกติเนาะแล้วก็มีน้ำที่ใช้โยเกิร์ตเป็นตัวทำชื่อแลซี่เป็นน้ำโยเกิร์ตบางทีก็ใส่ผลไม้อย่างมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแมงโก้แลซี่เป็นโยเกิร์ตละลายน้ำนะคุณผู้ชมมันก็จะเหลวความน่าสนใจเนี่ยคือคนอินเดียกินแบบนี้กินเหลวๆในขณะที่คนทางฝั่งตุรกีเขาก็กินโยเกิร์ตเป็นของแนวเหมือนกันเอาโยเกิร์ตเนี่ยไปแขวนให้น้ำออกแล้วเขาจะได้โยเกิร์ตข้นๆเรียกเลปเน่กินคล้ายๆกันแต่ว่าความข้นไม่เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะโรยหอมกับโรยผักชีไว้ข้างบนเนี่ยแหละค่ะอันนี้สีน่าจะได้แล้วสวยงามอ่ะสวยงามแล้วเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปให้สีสวยเหมือนกัน

คุณผู้ชมไม่ต้องเติมน้ำเยอะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันดูดเข้าไปอันนี้เลนทิลนะคุณผู้ชมได้แล้วก็เป็นน้ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นซุปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอ่ะก็จะไปกินกับแป้งถ้าเหลวมากค่ะแป้งก็อาจจะตักไม่ขึ้น

ท่านี้เองนะคุณผู้ชมเราก็ได้แล้วค่ะแกงเดา1อย่างเดาก็คือเลนทิลแบบของอินเดียโกบี้กับอาลูโกบี้คือกะหล่ำปีส่วนอาลูหมายถึงมันฝรั่งค่ะและของกินแหนมกับแกงแบบอินเดียก็คือเป็นโยเกิร์ตที่ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและโรยผักชี

เสร็จไปแล้ว2อย่างนะคะคราวนี้เราก็ต้องหาอะไรมากินกับแกงค่ะคนอินเดียเนี่ยเขาก็นิยมกินแป้งแป้งที่เขากินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นแป้งโฮลวีตแล้วก็เขาจะใช้แป้งที่โม่ละเอียดมาทำแต่วันนี้เราจะทำจาปาตีโบก็ใช้แป้งสาลีแบบโฮวีตเราจะได้คุณค่าทางสารอาหารเนี่ยครบก่อนมือเปียกใส่เกลือแป๊บหนึ่งค่ะบางสูตรใส่น้ำมันบางสูตรไม่ใส่อันนี้ก็นานาจิตตังนะคุณผู้ชมอันนี้เราจะลองแค่แป้งกับน้ำเขาบอกว่าเทคนิคเนี่ยให้ใส่น้ำเหมือนตอนแรกเนี่ยเหมือนน้ำไม่พอแล้วก็ใช้แค่นิ้วขยำแป้งอย่าเพิ่งนวดเราค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะอย่างจาปาตีที่เราทำกันเนี่ยคุณผู้ชมคะเราจะเอาไปแค่จี่ไฟร้อนๆอย่างอื่นเนี่ยเช่นนันแป้งนันเนี่ยค่ะเขาก็มันจะพองขึ้นกว่าจะตัวจาปาตีนิดนึงแล้วก็ต้องไปทำในโอ่งที่ชื่อว่าแทนดูหรือว่าแป้งชนิดเดียวกันกับที่เขาเอาไปทำนานเนี่ยแหละคุณผู้ชมเขาเอาไปทอดเขาก็จะได้แป้งชื่อปุริอันนี้เหมือนจะเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็นวดให้เป็นก้อนเดียวกันนวดให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ผักแป้งคุณผู้ชมเพราะว่าแป้งสาลีเนี่ยมันมีกลูเตนก็ให้กลูเตนมันได้พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามานวดอีกทีหนึ่งปิดไว้แบบนี้โบเดี๋ยวไปทำไว้แล้วค่ะแล้วเราก็ออกมานวดอีกทีหนึ่งนวดอีกทีหนึ่งมันก็จะได้เนียนแบบนี้เลยคราวนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะเอามาทำให้เป็นลูกแบบนี้ค่ะปั้นให้มันกลมๆแล้วก็ใส่แป้งแล้วคราวนี้ก็ต้องมาทำให้มันแบนๆพยายามทำให้มันหนาเท่ากันแล้วมันก็จะพองถ้ามันหนาไม่เท่ากันมันจะไม่พองค่ะแล้วก็ให้มันยืดซะหน่อยและที่สำคัญเขาบอกว่ากระทะจะต้องร้อนมากๆแฟลตเบดแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แต่ในอินเดียกินเลื่อยยาวไปเลยค่ะจนถึงแบบว่าบังกลาเทศปากีสถานจนไปถึงตุรกีเนี่ยก็ยังกินแป้งแบบนี้อยู่เลบานอนก็นิยมกินแป้งแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่ากดเบาๆแล้วมันจะพองคือกระทะร้อนนะคุณผู้ชมไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เนยไม่ใส่กีค่ะ

ราก็เอากี้ใส่ข้างบนเล็กน้อยคุณผู้ชมเวลารับประทานนะคะก็ฉีกอย่างนี้ได้เลยจริงๆคนอินเดียในเวลาเขากินอ่ะเขาจะใช้มือขวาเท่านั้นเขาจะไม่ใช้มือซ้ายนะเขาจะมีวิธีการกินแบบมีวัฒนธรรมของเขาแล้วก็อย่างนี้แล้วก็จะต้องใส่โยเกิร์ตหอมเครื่องเทศจริงๆแป้งทำง่ายมากคุณผู้ชมแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีผงฟูหรือว่าสารเสริมอย่างอื่นที่จะมาทำให้สุขภาพเราไม่ดีเท่านี้เองง่ายมากเลยค่ะจาปาตีกินคู่กับแกงอินเดียค่ะ

อินเดียอย่างวันนี้นะคะมีทั้งแกงใส่ดาวหรือว่าใส่เลนทิลรวมไปถึงอาลูโกบี้ที่เป็นมันฝรั่งกับดอกกะหล่ำผัดกับเครื่องแกงแบบอินเดียเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับคนที่อยากจะรับประทานอาหารสุขภาพกินเนื้อสัตว์น้อยลงเพราะว่าถั่วหลากหลายผักครบรวมไปถึงมีเครื่องเทศที่ทำให้เราสุขภาพดีด้วยค่ะกินแบบนี้นะคะเขาเรียกกินอาหารจากต้นทางค่ะกินถั่วเป็นถั่วเห็นเลยว่ามันเป็นถั่วมาแล้วมันมาอยู่ในแกงยังไงไม่ต้องไปกินอาหารประดิษฐ์หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชแล้วก็ไปเติมแต่งกลิ่นสีรสรสสัมผัสให้มันเหมือนหมูให้มันเหมือนไก่กินแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นอาหารธรรมชาติเห็นที่มาเห็นที่ไปแกงอินเดียแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะวัตถุดิบมีครบหมดเลยแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากด้วยทำแป้งกินเองที่บ้านเนี่ยก็ง่ายอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเราใช้แป้งโฮลวีทด้วยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของต้นไม้เป็นเวลาแห่งความยากลำบากแต่ในสายตาของคนป่าสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ในความหมายของสัตว์ป่านี่คือช่วงเวลาเริ่มต้นฤดูแรงเป็นเวลาแห่งความยากเข็ญเป็นเวลาที่ต้องปรับตัวหลายตัวออกเดินทางไปยังแหล่งที่มีอาหารดูเหมือนว่าในป่าไม่ใช่ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นจะอยู่รอด

ในป่าผัดไปใกล้ถึงเดือนธันวาคมความหนาวเย็นในป่าดูจะคลายลงความชื้นในอากาศเหลือน้อยต้นไม้เริ่มขั้นตอนลดการใช้น้ำทยอยเปลี่ยนสีใบป่ามีสีส้มสีแดงแทรกอยู่ตรงโน้นตรงนี้ที่ใดปรากฏสีแดงหมายถึงแถวนั้นอุดมไปด้วยต้นรังขณะต้นเต็งคือพวกปรากฏสีเหลืองใบเต็งสีเหลืองใบรังสีแดงรวมกับต้นตะเคราะห์ต้นกระโดนต้นมะกอกเกลื่อนเป็นเวลาที่เรากับต้นไม้ต่างเปล่งสีแข่งกันอุณหภูมิลดต่ำไอ้น้ำน้อยลงต้นไม้รู้ดีว่าต่อไปนี้น้ำในดินจะถูกดูดซับไปมากวิธีหนึ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้คือลดการใช้น้ำทิ้งใบลงปกคลุมโคนต้นเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำในดินระเหยไปมากนัก

อนใบไม้จะหมดหน้าที่พร้อมหลุดจากกิ่งร่วงหล่นได้ทุกเมื่อบนกิ่งไหนสูงหรือต่ำเพียงใดย่อมร่วงหล่นลงสู่พื้น

ในความหมายของสัตว์ป่านี่คือช่วงเวลาเริ่มต้นฤดูแรงเป็นเวลาแห่งความยากเข็ญเป็นเวลาที่ต้องปรับตัวหลายตัวออกเดินทางไปยังแหล่งที่มีอาหารป่าดูคล้ายไร้ชีวิตไร้อาหารแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกมีต้นไทรกระจายอยู่ทั่วป่าแต่ละต้นมีกำหนดเวลาออกลูกไม่ตรงกันเมื่อป่าขาดแคลนอาหารต้นไทรจะทำหน้าที่ให้สัตว์ป่าพึ่งพา

ีกทั้งต้นตาเถื่อก็เริ่มออกดอกและผลนกเงือกนกขับเปล่าผลัดเปลี่ยนเข้ามากินพวกมันบินเข้าออกตลอดวันสัตว์ป่าได้อาหารแต่ในอีกหนทางหนึ่งลูกไส้ลูกตาเสือและมะเดื่อได้รับการนำพาไปแพร่กระจายทั่วทั้งพื้นป่างานของพวกมันนั้นหนักการได้กินเป็นแค่เพียงผลพลอยได้

ในป่าไม่ใช่ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นจะอยู่รอดแต่พวกมันอยู่ได้ในช่วงเวลาขาดแคลนด้วยการปรับตัวและพึ่งพา

แสดงความสวยงามแข็งแกร่งให้ตัวมีเลือกวัวแดงอาวุโสเดินนำฝูงข้ามลำห้วยในส่วนที่น้ำไม่ลึก

ข้ามน้ำออกมาสู่ที่โล่งพวกมันฟังเสียงนกกระต่ายหาดที่คอยร้องเตือนหากมีสัตว์ผู้ล่าเข้ามาในบริเวณนั้นรวมทั้งข้างที่ลงมากินน้ำก็รับฟังสัญญาณนี้อย่างตั้งใจ

ในช่วงเวลานี้โป่งอันเป็นแหล่งอาหารบางโป่งเท่านั้นที่มีน้ำเหลือบริเวณลำห้วยสายใหญ่จึงเป็นแหล่งชุมนุมชั่วคราวลอยเตยกวางเก้งควายป่านกยูงย่ำบนผืนทรายอย่างสับสนบนลอยเตยสัตว์กินพืชมีลอยหมาในและเสือดาวแทรกอยู่สัตว์กินพืชพวกมันคือเหยื่อของเหล่านักล่าแต่ในสถานภาพของความเป็นเหยื่อไม่เพียงพวกมันจะไม่ยอมจะหลงง่ายๆการอยู่อย่างมีกฎระเบียบช่วยได้มากขณะอยู่ในแหล่งอาหารในฝูงจะมีตัวที่ทำหน้าที่เป็นยามคอยระวังทำให้งานของนักล่ายากยิ่งขึ้นหมาในใช้วิธีการล่าแบบรวมกันเป็นฝูงตัวขนาดเล็กของพวกมันจึงคล้ายเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงพวกมันจะวิ่งไล่จนเหยื่อเหนื่อยอ่อนจากนั้นจะเข้าล้อมทำให้เหยื่อสับสนและกระโดดเข้ากัดตามส่วนต่างๆเหยื่อจะถูกกระชากเนื้อออกไปตั้งแต่ยังไม่ลงแต่ใช่ว่าพวกมันจะล่าสำเร็จทุกครั้งหลายครั้งนักล่าอย่างหมาในก็ต้องล่าถอยเมื่อพบกับการระวังไพรอย่างมีกฎระเบียบของเหยื่อ

ในช่วงเวลาแห่งความแล้งความตายเกิดขึ้นบ่อยๆซากสัตว์กินพืชปรากฏให้เห็นฤดูแล้งไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความรื่นรมสัตว์ป่ารู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาของการรอคอยความอุดมสมบูรณ์ที่จะมาถึงในไม่ช้าหากเป็นในฤดูการปกติฤดูแล้งอย่างจริงจังมาถึงราวๆเดือนมีนาคมพร้อมกับการมาถึงของเปลวไฟอันร้อนแรงใบไม้ทับถมอยู่โคนต้นรวมทั้งหญ้าแห้งคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟโหมยังไม่เลิกราดีที่ว่าเปลือกของต้นเต็งต้นรังที่เป็นไม้ส่วนใหญ่ในป่านี้หนาพอที่จะป้องกันไม่ให้ความร้อนจากเปลวไฟทำอันตรายลำต้นได้มากบางปีที่ไฟป่าไม่มาเยี่ยมเยือนจากฤดูแล้งเปลี่ยนเป็นฤดูฝนไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตในป่ารู้ดีเดินหน้าต่อคือสิ่งที่พวกมันเลือกทำเมื่อไฟป่ามาเยือนหลายชีวิตตายหลายชีวิตรอดนกหลายชนิดสารวนกับการจับแมลงง่ายๆท่ามกลางความทุกข์ยากย่อมมีผู้ได้รับผลประโยชน์เสมอ

ความแห้งแล้งผ่านพ้นชีวิตที่อยู่ต่างมีความหวังถึงเวลานี้เป็นเวลาที่ลมมรสุมจากมหาสมุทรจะพัดผ่านนำไอน้ำเข้ามาในแผ่นดินแล้วอุณหภูมิร้อนจัดความร้อนนี้พัดพาไอ้น้ำและอากาศขึ้นไปในบรรยากาศเบื้องสูงจนกระทั่งรวมตัวตกลงมาเป็นฝน

แค่เพียงฝนแรกสภาพป่าก็เปลี่ยนไปความมีชีวิตกลับมาอีกครั้งพืชและเห็ดหลายชนิดงอกมีสีเขียวอ่อนๆแทรกและกลายเป็นความเขียวขจีในช่วงเวลาราว2สัปดาห์ความเขียวขจีนี้คือระบัดหรือหญ้าอ่อนๆนี่คือสิ่งที่สัตว์กินพืชรอคอยความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาระบัดคือพืชชุดแรกก่อนใบอ่อนๆของใบไม้ชนิดอื่นจะตามมาระบัดเป็นสิ่งพิเศษสุดสำหรับสัตว์กินพืช

ขณะพบกับความสมหวังหลายชีวิตจบลงความมีชีวิตและความตายอยู่ไม่ไกลกันสัตว์ป่าพวกมันปรับตัวไปตามฤดูกาล

ท่ามกลางความแห้งแล้งพวกมันอดทนรอคอยทุกตัวมีความหวังรอพอรู้ดีว่ามีความเขียวขจีของระบาดรออยู่เบื้องหน้า

เหล่าสัตว์ป่าสอนผมอย่างหนึ่งในความยากเข็ญต้องเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์รออยู่

และขณะหวังถึงวันข้างหน้าสิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำให้วันนี้ไร้ความหมายปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากแต่การปรับใจไม่ง่ายได้นัก

ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ตัมดะมยังสุทธัสสะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโร

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน19สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยราคาน้ำมันครับคุณผู้ชมคิดว่าขึ้นหรือลงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ใครนอนดึกหน่อยก็พอจะรู้แล้ว
2: ครับ
1: คุณผู้ชมไม่ค่อยสดใสเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้ว85สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลแล้วนะครับคุณผู้ชมตี5ก็พอดีเลยนะครับตี5กว่าๆตอนนี้ถ้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มก็จะขึ้นไปอีก85สตางค์ต่อลิตรถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับดีเซล B20 ครับคุณผู้ชมส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาก็85สตางค์เหมือนกันอยู่ที่33บาท39สตางค์ต่อลิตรนะครับดีเซล38บาท39สตางค์ต่อลิตรเบนซิน46บาท68สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 37บาท69สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 37บาท32สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 32บาท69สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 28บาท63สตางค์ต่อลิตรนะครับเป็นที่สังเกตนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงหลังๆเวลาปรับราคาน้ำมันขึ้นจะประมาณแบบ85สตางค์อะไรประมาณนี้นะตัวเลขนี้ไม่ค่อยเห็นแบบจุด25สักเท่าไหร่จะเป็นแบบ85สตางค์คือไม่ถึง1บาทแต่ก็เกือบอยู่นะอีก15สตางค์ก็1บาทแล้ว
2: ค่ะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะบอกว่าปรับขึ้น50สตางค์80สตางค์แต่อันเนี้ยมีลงท้ายด้วย5
1: ลงท้ายด้วย5นะครับ
3: จะ1บาทก็ไม่1บาทซะทีเดียว
2: ค่ะ
1: แต่ไม่จำเป็นต้อง1บาทก็ได้นะครับแบบนี้แล้วโอเคละถ้าเกิดว่า85สตางค์ก็85สตางค์นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ที่ต้องจับตากันก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่ตอนนี้ดูจะส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนพลังงานอีกครั้งนึงแล้วนะครับมันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นกันนะครับที่ในเวลานี้แล้วก็น่าจะยิ่งเข้มข้นตึงเครียดมากขึ้นไปอีกเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถึงขั้นแบบโพสต์ในทูโซเชียลแล้วทำเนียบขาวก็แชร์ต่ออีกนะครับโพสต์ว่าดินแดนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วเอาแผนที่ช่องแคบพอมูสขึ้นมาแล้วไปวงไว้ตรงนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะครับยิ่งน่าจะทำให้สถานการณ์บริเวณนั้นเนี่ยตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะ
2: ครับ
1: ก็ต้องติดตามกันเรื่องของราคาน้ำมันว่าจะไปในทิศทางใดต่อไปด้วยนะครับดูดราม่ากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีกลุ่มไบเกอร์ชาวมาเลเซียครับเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ถูกตำรวจไทยปรับเพราะว่าผิดกฎหมายจราจรหลายข้อหาเลยนะครับก็พอปรับเสร็จปุ๊บยังแบบคุยกันดีอยู่เลยถ่ายรูปร่วมกันด้วยซ้ำแต่พอกลับประเทศไปเท่านั้นแหละครับไปอัดคลิปอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ยังพยายามที่จะปลุกกระแสแบนการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วยครับดูคลิปที่กลุ่มนักขี่รถจักรยานยนต์ชาวมาเลเซียหรือว่ากลุ่มไบเกอร์ครับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ากลุ่มไบเกอร์ของตนเองรวม17คันถูกตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่ดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมโดยถูกออกใบสั่งมากถึง15ใบคิดเป็นเงินค่าปรับราวๆ 15,000 บาทครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างด้วยว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพียงนายเดียวนะครับตรวจค้นนานเกือบ3ชั่วโมงแถมยังขู่จะนำตัวเข้าห้องขังหากจ่ายค่าปรับล่าช้าทั้งที่ท่อไอเสียก็เป็นของเดิมที่มาจากโรงงานแล้วก็ไม่ยอมรับไปกับผีดิจิทัลด้วยจนคลิปนี้นะครับกลายเป็นไวรัลมีการชวนให้ชาวมาเลเซียบอยคอตต์ไม่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยครับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากจ่าสิบตำรวจวีรศักดิ์พันสะและหมันผบ.หมู่งานจราจรสภ.หาดใหญ่นะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านมีโซเชียลมีเดียที่เป็นที่รู้จักด้วยนะฮะหลายๆท่านอาจจะเคยติดตามท่านอยู่ท่านบอกว่าเหตุการณ์เ

0: เกิดขึ้นขณะกำลังอำนวยการจราจรบริเวณหน้าสถานีตำรวจแล้วก็สังเกตเห็นกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์จากมาเลเซียประมาณ17คันขับผ่านขี่ผ่านมาบางคันก็ดัดแปลงไฟท้ายเป็นไฟกระพริบเวลาเบรกปุ๊บมันกระพริบอะครับและบางคันท่อไอเสียก็ส่งเสียงดังจึงติดตามไปแล้วก็เรียกตรวจบริเวณสี่แยกสะพานดำก่อนที่จะเชิญตัวมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่สภ.หาดใหญ่ทั้งเรื่องของเอกสารพรบ.ใบขับขี่และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยแล้วให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายครับทีนี้จากการตรวจสอบรถทั้ง17คันก็ไปพบว่าทำผิดกฎหมายจริงๆ9คันออกใบสั่งไปรวม9ใบค่าปรับ 12,000 บาทซึ่งไม่ตรงกับที่การมีการไปโพสต์อ้างว่าโดนใบสั่งไป15ใบเป็นเงิน 15,000 บาทแต่อย่างใดนะครับ
1: อุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตามกำหนดครับ1ก็คือไฟท้ายกระพริบไฟท้ายกระพริบหรือท่อดัง
2: อันนั้น
1: ก็คือ1
2: คร
1: ับไม่แสดงใบขับขี่ก็คือเขาไม่มีใบขี่ที่เป็นตัวจริงที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นมาแสดง
2: ครับ
1: อีกอันหนึ่งก็คือไม่แสดงพรบ.พรบ.เนี่ยเขาไม่มีแสดง
2: ครับ
1: ณที่รถตอนนั้นครับ
2: ครับเบื้องต้นคลิปไวรัลที่ออกไปเนี่ยฮะเรายืนยันไหมครับว่าตอนที่จับกลุ่มแล้วก็ตอนที่เชิญมาที่โรงพักเนี่ยเราได้พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว
1: อันนี้ผมยืนยันครับยืนยันว่าได้ทำความเข้าใจทั้งหมดตั้งแต่เรื่องใบขับขี
2: ่ครับ
1: เรื่องพรบ.
2: ครับ
1: หรือเรื่องท
0: ่อทางตำรวจเราก็ยืนยันนะครับว่าทำผิดกฎหมายจริงปรับจริงแต่ไม่ถึง 15,000-12,000 แล้วก็คือที่ปรับไป 12,000 เนี่ยคือก็ผิดกฎหมายจริงๆก็ต้องปรับไปนะครับจ่าสิบตำรวจวีรศักดิ์ยืนยันว่าคลิปไวรัลดังกล่าวเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงบางส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเท่าเทียมกันทั้งคนไทยและต่างชาติโดยไม่ได้รังแกหรือข่มขู่เฉพาะชาวมาเลเซียพร้อมกับฝากไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าอยากจะให้ศึกษากฎหมายจราจรของประเทศไทยและเคารพอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทีนี้ล่ะครับหลังจากที่ตำรวจไทยออกมาชี้แจงปุ๊บใช่ไหมครับก็สำนักข่าวในมาเลเซียก็ไปแปลกันนะครับทำให้ชาวมาเลเซียหลายคนเนี่ยเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มมีกระแสตีกลับแล้วครับจนล่าสุดใน Facebook ของไบเกอร์ที่โพสต์คลิปต้นเรื่องก็ออกมาโพสต์คือไม่แน่ใจว่าในเชิงตัดพ้อได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับคือเขาโพสต์พอแปลไปเป็นภาษาไทยเนี่ยประมาณนี้ครับตนเองไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหากคนไทยจากปกป้องตำรวจไทยเพราะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาแต่สิ่งที่น่าเศร้าจริงๆคือมีนักบิดชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งที่ปกป้องตำรวจไทยและยังมาด่าทอกลุ่มของตนเองด้วยถ้อยคำหยาบคายก็โดนทัวร์ลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกระแสตีกลับนะครับแต่ขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มไบเกอร์บางส่วนก็ยังคงพยายามจะปลุกกระแสแบนการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับอย่างเช่นโพสต์นี้ที่ทีมงานเราไปเจอนะครับระบุว่ามาร่วมกันคว่ำบาตรอย่าไปประเทศไทยพร้อมกับเชิญชวนให้แชร์ภาพนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีการแชร์ไปกว่า 2,000 ครั้งแล้วนะครับสำหรับชาวมาเลเซียนี่ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครับโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง15สิงหาคม2569มีสถิติมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 2,490,000 คนก็เป็นอันดับที่2ของนักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ
3: ครับเรื่องนี้แรกๆเนี่ยคุณผู้ชมพอมีการแชร์ออกไปแน่นอนว่าแรกๆตำรวจเนี่ยโดนคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ก่อน
0: ครับ
3: คือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตำรวจเราเนี่ยเป็นตำรวจไทยเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตั้งใจไปรังแกนักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจก็ยืนยันแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อกำหนดของบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจรอ่ะ1ละเรื่องแผ่นป้ายทะเบียน2ละเรื่องของไฟ3ละเรื่องของท่อดังปกติเนี่ยเราเจอคนไทยเนี่ยขี่รถถ้าเกิดว่าเสียงดังตำรวจจะเรียกเลย
0: ใช
3: ่แล้วทำไมต่างชาติที่เป็นชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาในบ้านเราแล้วทำผิดกฎจราจรตำรวจจะไม่เรียกได้อย่างไรตำรวจยืนยันบอกว่าปฏิบัติแบบเท่าเทียมกันเข้าใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทำผิดกฎจราจรก็ต้องโดนโทษปรับเหมือนกันนะครับ
4: ค่ะข้อมูลที่ตำรวจมีก็ค่อนข้างที่จะชัดนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็มีการเปิดคลิปให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูด้วยนะคะ
0: มีบอดี้แคมมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงถ้าคุณผู้ชมจะทำยังไงนะคะเพราะว่าเขาว่ากันว่าเพื่อนบ้านดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยออกมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็สื่อมวลชนบอกว่าอยากจะให้เป็นตัวกลางซะหน่อยค่ะในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงสุนัข เลี้ยงสุนัขตัว2ตัวไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านนี้

0: เนี่ยเลี้ยง20ตัวคุณผู้ชมแล้วพอเวลามันเห่าทีเนี่ยค่ะมันก็สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านกระทบกับการใช้ชีวิตอะค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่านี่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่บางคนก็อาจจะพบเจอเช่นเดียวกันนี่เป็นสุนัขกว่า20ตัวค่ะถูกเลี้ยงอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ย่านหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสุนัขเหล่านี้เนี่ยถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนว่าส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเดียวกันตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขบอกว่าอยากจะให้ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงสุนัขหน่อยแต่พอไปคุยแล้วอะค่ะคุณผู้ชมไม่สามารถตกลงกันได้เกิดการโต้เถียงกันจึงตัดสินใจยื่นคำร้องต่อเมืองพัทยาแล้วก็ร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยก็หาทางออกหน่อยนะคะนิติหมู่บ้านเปิดเผยนะคะว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยเขาจะเลี้ยงสุนัข1ตัว2ตัวแต่หลังนี้เนี่ย20ตัวถือว่าเยอะเกินไปก่อนหน้านี้ก็พยายามเจรจาแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมืองพัทยาในการเข้ามาพูดคุยอะค่ะ
1: ก็ต้องเจรจากับเขาค่ะแต่ว่าคือตอนนี้เดี๋ยวลองให้ทางสองฝ่ายเจรจา
2: หนูว่ามันเยอะไปไหม
1: เยอะค่ะ20ตัวเพราะว่าถ้าเป็นในหมู่บ้านประมาณ1-2ตัวก็พอดี
2: แต่นี่มันเยอะเกินจริงนะ
1: ใช่
2: เป็นหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าลูกบ้านเขาแบบไม่ค่อยเจอใครเลี้ยงก็เลยแบบมาเห็นหลังแรก
0: ในระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยยังได้ยินเสียงสุนัขเห่ามาอยู่เลยนะคุณผู้ชมส่วนฝั่งเจ้าของสุนัขก็อ้างว่าเพื่อนบ้านเนี่ยร้องเรียนเกินจริงสุนัข20ตัวจะร้องดังซะแค่ไหนกันเชียวยืนยันนะคะว่าจริงๆมีแผนจะย้ายสุนัขทั้งหมดออกไปยังสถานที่แห่งใหม่เขาบอกว่าเขามีที่อยู่แล้วคุณผู้ชม2ไร่เตรียมไว้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถย้ายได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างต้องทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยมาคุยกันดีๆมาหาทางออกร่วมกันดีๆค่ะ
3: เข้าบ้าน
2: แม่พี่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยไหม
3: แล้วกลางคืนเราก็เก็บหมาเข้าบ้านไม่มีออกมาปล่อยออกมาวิ่งเล่นในสวนในบ้านอะไรอย่างนี้หมาก็ไม่เคยปล่อยออกมาวิ่งเล่นข้างนอก
2: ครับทั้งหมดกี่ตัวครับพี
3: ่20กว่าตัวค่ะ
2: พี่ว่าแลกเปลี่ยนความทัศนคติกันนะถ้าพี่เป็นบ้านที่อยู่ข้างเคียงแล้วเขา
3: พี่มาอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้มา10กว่าปีพี่บ้านพี่อ่ะพี่ซื้อตรงนี้มา40กว่าปีแล้ว
2: ครับ
3: เท่ากับอายุ
2: ครับ
3: แล้วพี่ก็ไม่เคยมีปัญหา
2: ครับ
3: นะคะแต่ทำไมเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมไม่มาคุยกันดี
2: ๆครับ
3: ทำไมต้องไปแจ้งต้องไปอะไรแต่ทำไมไม่มาคุยกันดีๆเพื่อจะหาทางออก
0: ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทางนายอเนกฤทธิ์บุญเจิมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นนะคะเพื่อนบ้านค่อนข้างพอใจที่เจ้าของสุนัขรับปากว่าเดี๋ยวจะย้ายสุนัขบางตัวที่ส่งเสียงดังเห่าดังออกไปก่อนค่ะส่วนตัวอื่นก็จะทยอยย้ายออกไปถ้าหากว่าสถานที่ที่เตรียมเอาไว้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าก็จะคอยติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะนี่คุณผู้ชม
4: คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่น
0: ะ
4: ฟังคุณศิริมาเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมบอกว่าปกติเนี่ยข้างบ้านเลี้ยง2ตัว2ตัวเนี่ยเห่าพร้อมกันก็ดังมากแล้วนี่อยากไม่อยากให้จินตนาการเลยว่า20ตัวถ้าพร้อมๆกันหรือว่าไล่เลี่ยกันเนี่ยมันจะดังขนาดไหน
5: จะร้องดังแค่ไหนกันเชียวคุณพัทรชัย20ตัว
4: เจ้าของสุนัขบอกใช่ไหม
0: เขาก็บอกแบบนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่พอถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านใกล้ๆแล้วก็บางคนบอกว่า 1-2 ตัวเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิด20ตัวแล้วมันเห่าพร้อมกันเนี่ยค่ะแล้วมันเห่าตอนเวลาที่เรานอนเนี่ยหูจะยิ่งแล้วเลยนะคะคุณผู้ชม
4: มลพิษทางเสียงเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนนะคือบางทีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้วยิ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคุณผู้ชมคือต่างคนก็อยากพักผ่อนใช่ไห
0: ม
4: เออแล้วเลี้ยงสุนัขแบบนี้เราก็ต้องเลี้ยงในวงจำกัดแล้วก็ต้องเลี้ยงในปริมาณที่เราดูแลได้แล้วก็ต้องไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
5: ไม่แน่ใจว่าคือกฎหมายอาจจะไม่ได้กำหนดนะว่าต้องเลี้ยงไม่เกินกี่ตัวหรือยังไงแต่ถ้าสามารถที่จะควบคุมไม่ให้เห่านี่ก็ไม่ได้อีกแหละนะฮะเดี๋ยวจะเป็นทารุณกรรมสัตว์อะไรอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยกับเพื่อนบ้านรู้เรื่องอ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างกรณีนี้เขาก็เดือดร้อนจริงๆนะครับก็ขอความเป็นธรรม มาก
4: พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสุนัขเรื่องนี้ที่ต้องเอามาย้ำกันเพราะอะไรคุณผู้ชมบางทีเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะดูแลไม่ดีสุนัขของเราก็อาจจะไปกัดไปทำร้ายคนในพื้นที่ได้ด้วยเหมือนกันอย่างในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเกิดเหตุการณ์สุนัขไปกัดนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละพื้นที่นี้ปรากฏว่าเด็กเนี่ยถูกกัดแล้วก็ต้องเย็บกว่า30เข็มนะครับส่วนที่จันทบุรีก็มีเหตุการณ์เด็กชายวัย1ขวบปรากฏว่าเสียชีวิตทีนี้พ่อไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าครับนายสุภกรจุฑาจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจันทบุรีพร้อมด้วยสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์จันทบุรีแล้วก็มีอสม.ตำบลโป่งน้ำร้อนครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีเด็กติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่13สิงหาคมเพื่อตรวจสอบเหตุและก็ป้องกันในทุกมิตินะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อสม.ก็ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและก็แมวในรัศมี2กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุโดยบ้านที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นบ้านของแรงงานชาวกัมพูชาบ้านหลังนี้เขาอาศัยกันอยู่4คนครับเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายเนี่ย2คนจากการไปสอบถามนายดอนเนี่ยเป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิตเล่าบอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตอายุเพียง1ปี8เดือนครับลูกชายเนี่ยอายุเพียง1ปี8เดือนชอบเล่นกับสุนัขและเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้พาลูกไปทำงานในสวนพร้อมกับสุนัขแล้วก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยเล่นอยู่กับสุนัขข้างที่ทำงานแล้วก็คอยสังเกตตลอดนะมันมีจังหวะนึงที่ลูกเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหลังของสุนัขแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยตกลงมาจังหวะที่ลูกตกลงมาไปเห็นว่าหัวของลูกเนี่ยไปโดนกับก้อนหินจนมันมีแผลครับหลังจากนั้นก็เลยรีบพาลูกเนี่ยไปพบคุณหมอทำแผลแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยไปเลียแผลของลูกหรือเปล่านะครับทีนี้ต่อมาวันที่10สิงหาคมปรากฏว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยไข้ก็เลยไปซื้อยาที่ร้านค้าในชุมชนให้กินแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเลยจนวันที่13สิงหาคมกลางดึกลูกมีอาการป่วยหนักชักเกร็งก็เลยพาลูกเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนแต่สุดท้ายไม่ทันเด็กเสียชีวิตครับแพทย์ก็เลยมีการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก็ไปพบว่าสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยมาจากกระแสเลือดติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพร้อมกับแนะนำญาติให้ทำการชาปนกิจทันทีเพราะเกรงว่าเชื้อเนี่ยอาจจะแพร่ระบาดในชุมชนได้ครับ
6: โรคสุนัขบ้าสุนัข
7: โรคพิษสุนัขบ้าในกระแสเลือดใช่ไหมครับ
6: ตอนนั้นก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรติดเชื้ออะไรที่ว่าไข้ธรรมดาเนาะเลยพาไปอนามัย
7: แล้วเด็กเขาชอบเล่นกับหมากับ
6: นี่ใช่ไหมหมาเนี่ยเห็นตาตัวไหนไม่ค่อยดุเล่นด้วย
7: อ๋อเขาชอบเล่นกับหมาใช่ไหมครับ
6: เช้ามาก็เรียกหมากินข้าวเล่นกับหมาให้ขนมหมากิน
7: แล้วเขามีรอยกัดรอยอะไรไหม
6: ไม่มีครับมีรอยแผลตรงที่ไปเย็บมาตอนนั้นรอบเดียวเลยมีแต่แผลใหญ่สุดก็รอบสองมาก็ตกจากหน้าไปหลังหมา
7: แต่แผลโดนรอยหมากัดอะไรไม่มีใช่ไหมครับ
6: มีแต่รอยหินที่ก็ถากขึ้นอย่างนี้เป็นรอยแบบฟาดลงไปที่พื้นอ่ะ
4: ด้านนายสุภกรจุฑาจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจันทบุรีกล่าวบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าถือว่าเป็นโรคที่อันตรายนะครับเพราะอะไรเขาอธิบายบอกว่าถ้าเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดก็ยากที่จะทำการรักษาส่วนของเคสนี้ก็ถือว่าเป็นรายที่10ของประเทศแล้วนะครับสำหรับเด็กอายุ1ปี8เดือนเนี่ยคือถือว่าเป็นรายที่10ของประเทศแล้วที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าก็เลยอยากฝากเตือนแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังครับ
8: กรณีที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันก็ต้องได้รับเชื้อจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวไม่ว่าจะเลี้ยงปอดหรือเลี้ยงยูนิโคเลียเนี่ยก็ทำให้คนที่แสดงว่าเราต้องระมัดระวังนะครับโดยที่ประชาชนที่เลี้ยงหรือเห็นก็ตามเนี่ยถ้าพบเห็นเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็ควรหลีกเลี่ยงหรือถ้ากรณีที่ถูกสัมผัสแล้วมีรอยขีดข่วนหรือข่วนนะครับควรจะสั่งให้รีบทำความสะอาดแผลทันทีนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดและที่สำคัญครับว่าสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยควรจะรับวัคซีนทุกปีครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาปศุสัตว์แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเลค่ะลงพื้นที่ไปติดตามแนวทางการช่วยเหลือน้องข้าวโอ๊ตค่ะน้องข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นเด็กชายวัย4ขวบนะคะคุณผู้ชมนักเรียนชั้นอนุบาล2ถูกสุนัขกัดแล้วก็ขย้ำบริเวณที่หน้าผากจนน้องได้รับบาดเจ็บสาหัส

0: ต้องเย็บอะค่ะคุณผู้ชมบาดแผลเนี่ยกว่า30เข็มเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านร่มเย็นเมื่อวันที่9สิงหาคมเบื้องต้นน้องข้าวโอ๊ตต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนทั้งหมด5เข็มตอนนี้รับไปแล้ว3เข็มนะคะแล้วก็ต้องเข้ารับวัคซีนตามกำหนดต่อเนื่องเจ้าของสุนัขเปิดเผยนะคะว่าสุนัขที่ก่อเหตุเนี่ยเลี้ยงไว้อยู่บริเวณบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะออกไปหากินเองไม่ได้กลับมากินอาหารหรือว่ามานอนที่บ้านเป็นประจำก็เลยมีลักษณะคล้ายๆกับสุนัขจรจัดซึ่งเจ้าของก็บอกว่ารู้สึกเสียใจหลังจากทราบข่าวนะคะก็นำเงิน600บาทขนมแล้วก็นมไปมอบให้กับครอบครัวของน้องข้าวโอ๊ตเพื่อเป็นการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคะขณะที่นางสาวกัญญาพักสุขประเสริฐเจ้าของบ้านพักพิงบ้านนางฟ้าหมาจรอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของสุนัขเพื่อขออนุญาตนำสุนัขที่กัดน้องข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักพิงเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาก่อเหตุหรือว่าสร้างปัญหากับชุมชนซึ่งทีมงานของบ้านพักพิงได้มีการตระเวนค้นหาสุนัขในบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่โดยรอบรัศมีสักประมาณ3กิโลเมตรแต่ว่ายังไม่พบตัวนะคะคาดว่าสุนัขอาจจะหลบอยู่ภายในพื้นที่ป่าหรือว่าบริเวณที่มีอากาศร้อนแล้วก็ปลอดคนจึงได้มีการประสานเจ้าของสุนัขถ้าหากว่าพบตัวในช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำก็ขอให้ช่วยจับตัวแล้วก็กักตัวเอาไว้ก่อนที่จะแจ้งทีมงานบ้านนางฟ้าหมาจรเพื่อเดินทางไปรับตัวมาดูแลต่อนะคะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการถูกสุนัขจรจัดกัดเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะผมขอยกตัวอย่างคุณศิริมาคุณเชื้อสาร คือเพิ่งไปเล่นกับแมวจรที่ประเทศลาวมาทีเนี้ยแมวจรข่วนใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะแผลมันนิดเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าทีเนี้ยคุณหมอที่เดินทางไปด้วยเนี่ยเขาก็แนะนำบอกว่าไม่เป็นไรควรไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนทีเนี้ยพอไปฉีดวัคซีนเนี่ยคุณผู้ชมคุณหมอที่เขาเป็นคนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเขาแนะนำแบบนี้บอกว่าสุนัขหรือว่าแมวจรเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาไปกินนอนที่ไหนมาทีเนี้ยไม่ว่าเขาจะมากัดหรือว่าเขาจะมาข่วนนิดๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเลือดออกมีเลือดออกยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกวันนี้ต้องฉีด5เข็มคุณผู้ชม0 3 7 14 28ต้องฉีดให้ตรงวันและบาดทะยักอีก3เข็มด้วยกัน
2: ค
1: ือมันต้องเป็นการฉีดป้องกันไว้ก่อนเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนเคสของน้อง1ปี8เดือน
2: ครับ
1: เพราะคุณพ่อก็คือไม่รู้ว่าอ่ะลูกอาจจะไม่ได้โดนสุนัขกัดแต่สุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าไปเลียแผลไปเลียแผลลูกเท่ากับว่าน้ำลายของสุนัขที่มันมีเชื้ออยู่แล้วเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคนที่มีสุนัขอยู่ในครอบครองหรือว่าที่เลี้ยงอยู่หรือว่าอาจจะมีสุนัขในลักษณะคล้ายๆกับสุนัขที่โคราชนะคะคุณผู้ชมก็คือต้องพาสุนัขของตัวเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนด้วยนะ
2: ครับแล้วก็คนถ้าโดนกัดก็ฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าโรคนี้แสดงอาการปุ๊บเนี่ยคือรักษาไม่ได้แล้วนะครับเสียชีวิตอย่างเดียวนะครับมาดูข่าวใหญ่นะครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ต้องสนที่กำลังมากกว่า100นายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับไปทลายขบวนการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูหมายเลข7อธิบายขยายความเพิ่มเติมก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยคือบัตรที่ไทยเราจะออกให้กับลูกของคนต่างดาวที่เกิดในประเทศไทยคุณผู้ชมยังไม่ใช่บัตรประชาชนแต่มันจะสามารถต่อยอดในอนาคตเนี่ยไปออกบัตรประชาชนมีโอกาสได้นะครับแต่ไปพบความผิดปกติที่แฟลตดินแดงกลางกรุงเทพมหานครมันเป็นไปได้หรอครับคุณผู้ชมว่ามีการย้ายชื่อเข้าไปในแฟลตดินแดงมากกว่า 1,300 คนแล้วบางห้องเพียงแค่ห้องเดียวมีคนที่มีบัตรชมพูแบบนี้60กว่าคนเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าไปตรวจค้นห้องพักชั้น5ในแฟลตดินแดงครับหลังพบว่าถูกใช้เป็นบ้านในการย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์บัตรชมพูเลข7หรือบัตรลูกของคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไปเจอผู้ต้องหาหญิงทำหน้าที่สั่งการคือเฉพาะห้องของผู้ต้องหาหญิงคนนี้นะครับพบชื่อต่างด้าวย้ายเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทร13 35คนนี่แค่ห้องแรกนะฮะภายในห้องพักตำรวจยังตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวได้จำนวนหนึ่งผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเป็นเอกสารของลูกจ้างต่างด้าวที่เคยจ้างงานตำรวจจึงได้รวบรวมเอาไว้เป็นพยานหลักฐานครับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปตรวจค้นห้องพักอีก2ห้องภายในแฟลตเดียวกันนี้ก็รวมแล้ว3ห้องพบว่ามีต่างด้าวย้ายชื่อเข้าทะเบียนเล่มเหลืองรวมกันกว่า140คนแล้วทั้งหมดเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปี คำถามคือที่ย้ายเข้ามาเนี่ยคือทั้งหมดเป็นลูกของคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่าหรือเป็นใครกันแน่นะครับนอกจากนี้ยังได้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงอีก3คนภายในห้องพักหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยจากการสืบสวนของกรมการปกครองพบว่าการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้กับลูกของคนต่างด้าวทำเป็นขบวนการนะครับแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเริ่มต้นจากนายหน้าชาวเมียนมาจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อลูกของคนต่างด้าวที่ต้องการจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านทร.13หรือขอทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรชมพูเลข7เพื่อส่งต่อให้กับนายหน้าคนไทยก็คือผู้ต้องหารายแรกที่ชื่อว่านางสาวยาอันนี้เป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับจากนั้นนางสาวยาครับเป็นตัวการหลักสั่งการให้นางสีนำเงิน 5,000 บาทไปจ้างนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักในแฟลตดินแดงเพื่อขอใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านทร.13ครับจากนั้นนางสาวยาปลอมลายมือชื่อของเจ้าของบ้านในคำร้องแจ้งย้ายที่อยู่และแบบรับรองการทำบัตรโดยจะมีนางสาวแพรหลานสาวมาช่วยเซ็นชื่อและปลอมลายมือชื่อพยานก่อนนำเอกสารเท็จไปยื่นต่อสำนักงานเขตดินแดงมีหลายตัวละครมากนะคุณผู้ชมหลายชื่อแล้วเราทำเป็นภาพให้ดูแบบนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นว่าแต่ละคนทำอะไรยังไงบ้าง
0: ตำรวจถึงบอกว่าทำเป็นขบวนการ
2: ใช่แต่ละคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปทำเป็นขบวนการนะครับจากการสืบสวนพบข้อสังเกตสำคัญครับว่าเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนพฤติการก็คือละเว้นการตรวจสอบไม่สอบสวนพยานบุคคลไม่ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักอาศัยจริงและที่สำคัญก็คือไม่ยุติการย้ายเข้าทั้งที่ระบบทะเบียนราษฎรมีการแจ้งเตือนความผิดปกติแล้วครับ
3: ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ภายในเขตภายในห้องกี่ตารางเมตรซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ว่าไม่เกิน40ตารางเมตรหรอกครับโดยภาพรวมเนาะซึ่งอันนี้ครับเมื่อมีการย้ายคนเข้ามาในวันเดียว 3-40 คนอันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะการย้ายเข้ามากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ครับตามกฎหมายให้อำนาจของนายทะเบียนอยู่แล้วครับในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะพิจารณาคำร้องตัวนั้นครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ย้ายเข้าครับ
2: ในประเด็นนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะระบบทะเบียนราษฎรแจ้งเตือนความผิดปกติแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบนะครับพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่าพบเส้นทางการเงินจากนางสาวยาซึ่งเป็นผู้สั่งการของขบวนการนี้เชื่อมโยงไปยังบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1ใน3คนที่ถูกจับกุมโดยมียอดเงินรวมมากกว่า 900,000 บาทเลยครับ
4: สืบสวนขยายผลเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินนะครับของนายหน้าซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังนะครับมีเส้นเงินมาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายรวมทั้งนายหน้าชื่อป้าน้อยนะครับอีก1รายนะมีเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามา
1: อย่างที่ตำรวจบอกไปนะคุณผู้ชมบอกว่าทำกันเป็นขบวนการตัวละครหลักๆคือนางสาวยากับนางสาวแพรที่เราเล่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นกราฟิกใช่ไหมครับแต่ว่าขบวนการนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นทีมข่าวเราเนี่ยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจโดยรอบบริษัทแห่งหนึ่งย่านดินแดงมีการประกอบกิจการรับทำเอกสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวจุดนี้คุณผู้ชมบริษัทนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกระทรวงแรงงานไม่ถึง2กิโลเมตรอยู่ใกล้กันมากครับแล้วเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวของเราไปสังเกตคือด้านหน้ามีการติดรูปตัวอย่างหนังสือเดินทาง5สัญชาติ5สัญชาติเนี่ยประกอบไปด้วยเมียนมาลาวเวียดนามและก็กัมพูชาและด้านขวาสุดมีรูปของบัตรชมพูแบบนี้เป็นตัวอย่างของบัตรชมพูแบบนี้ติดไว้ด้านหน้าบริษัทด้วยนะครับคือติดไว้แบบนี้เลยด้านหน้าให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยและเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าบริษัทเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับนางสาวแพรคุณผู้ชมจำได้ไหมที่คุณเชอสารเล่าเมื่อสักครู่นางสาวแพรเนี่ยเป็นหลานของนางสาวยาและเป็นคนเซ็นเอกสารคือลายเซ็นปลอมไปยื่นให้กับสำนักงานที่ดินดินแดงเป็นคนเซ็นเอกสารปลอมไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการย้ายคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบเบาะแสว่าอาจจะเป็นจุดทำเอกสารสำหรับคนต่างด้าว

0: ในการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเท็จด้วยทีนี้มันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าเจอภาพนี้ครับปรากฏภาพชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะเป็นชาวเมียนมาน่าจะเป็นชายชาวเมียนมามีพฤติกรรมเป็นผู้สั่งการให้บริษัทโดยในคลิปเนี่ยยังปรากฏภาพของนางสาวแพรนางสาวแพรมาอีกแล้วครับนางสาวแพรอย่างที่ย้ำเลยนะว่าเป็นหลานสาวของนางยาเนี่ยเจอด้วยเหมือนกันในคลิปมีนางสาวแพรด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าหัวหน้ากระบวนการที่แท้จริงอาจจะเป็นชาวต่างด้าวที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นโนมินีครับ
1: แต่คู่ขนานกันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้ให้กับทางปปง.นะครับได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยซึ่งก็เชื่อว่าตัวในหน้าก็ดีตัวหลานของในหน้าที่รับมาเป็นโนมินีเนี่ยก็น่าจะต้องมีเส้นเงินที่ไปเชื่อมถึงบุคคลต้องสงสัยที่เป็นคนต่างชาติคนนี้นะครับเมื่อได้พยานฐานตัวไหนมาก่อนเนี่ยก็จะได้มีการออกหมายจับเพื่อนำไปสู่การจับกุมและขยายผลต่อไปครับ
0: การดำเนินการเนี่ยคุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่านอกจาก140คนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบว่าเข้าข่ายทุจริตทางทะเบียนบ้านและได้มีคำสั่งเพิกถอนออกจากระบบทะเบียนบ้านไปแล้วนะครับและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังมีกลุ่มต่างด้าวต้องสงสัยอีกกว่า 1,300 คนที่มีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงแล้วก็ออกบัตรเลข7ปีแล้วก็ออกบัตรเลข7ปี2567ซึ่งเป็นช่วงที่พบการออกบัตรเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงสูงกว่าปีอื่นที่ปกติเนี่ยจะมีการออกบัตรเลข7ไม่ถึง200ใบต่อปีแต่จากการตรวจสอบมันมากกว่านั้นคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบทะเบียนบ้านห้องพักภายในแฟลตดินแดงอีก44ห้องนะครับยังเหลือที่ต้องตรวจสอบเพิ่มว่าอีก44ห้องเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวด้วยหรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต3คนของกรุงเทพมหานครก็ที่อาจจะไปเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนด้านในหน้าแล้วก็เจ้าบ้านอีก4คนเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการส่งตัวดำเนินคดีครับโดยข้อมูลทั้งหมดของขบวนการนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปยังกลุ่มทำธุรกิจที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันยาวๆเลยนะครับ
2: คุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าคือจะต้องมีการขยายผลต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยตามข้อมูลนะเขาบอกว่าคือผู้ร้องเรียนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเขาไปพบความผิดปกติเพราะว่าเขาพาน้องสาวไปทำเรื่องที่เขตและปรากฏว่ามีคนมาติดต่อบอกว่าเออเนี่ยจะมีแบบขอเอาต่างชาติต่างด้าว3คนเข้าไปอยู่ทะเบียนบ้านด้วยได้ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆและทีนี้พอมามีคนมาคุยแบบนี้ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่ลูกเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเรียนหนังสือแต่พอสอบถามกลับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไปตรวจสอบเจอเนี่ยมีคนที่เป็นต่างด้าวเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งมันเยอะผิดปกติทีนี้เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขตดินแดงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยค่ะทำเป็นเพิกเฉยไม่สนใจเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยมันผิดปกติก็เลยพยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยค่ะไปร้องต่อปปท.จนนำไปสู่การกวาดล้างแบบนี้ซึ่งนี่ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมยังต้องตามกันต่อ
3: ครับบัตรสีชมพูได้ไปทำไมถึงอยากได้เอางี้ก่อนดีกว่า
2: ได้เรียนหนังสือใช่ไหม
3: ได้เรียนหนังสือ
0: ครับ
3: เปิดบัญชีธนาคารได้นะครับคือบัตรชมพูอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก่อนเข้าข่าวนะครับว่าก็เป็นบัตรของลูกของคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย
0: ครับ
3: อันนี้ตามกฎหมายก็จะมีให้อยู่แล้วแต่คำถามคือที่ตรวจสอบแล้วไปเจอกันว่าย้ายชื่อเข้ามาแค่แฟลตดินแดง 1,300 คนเนี่ยเป็นลูกของคนต่างด้าวทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นลูกของคนต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศแล้วพยายามที่จะเข้ามาเพื่อที่จะสวมบัตรสีชมพูหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันพบความผิดปกติที่ค่อนข้างชัดเจนเปิดบัญชีธนาคารได้เราไม่รู้ว่าเขาเอาบัญชีธนาคารไปทำอะไร
0: ใช่
3: นะครับเรื่องของการเรียนอันนี้ก็สำคัญเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนหนังสือได้นะครับแล้วพอเข้าไปในโรงเรียนเขาจะได้เป็น G code รหัส G อะครับเรียนฟรี15ปีถามว่าแล้วใครจ่าย
2: รัฐ
0: รัฐครับ
3: คุณผู้ชมที่ดูอยู่
2: ที่จ่ายภาษี
3: ใช่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเลยครับก็คือภาษีนั่นแหละ
0: ครับรักษาพยาบาลได้ด้วยนะ บัตรชมพูรักษาพยาบาลได้ด้วยได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลคือเรียกว่าใครๆก็อยากได้อะเอาว่ากันง่ายๆ
2: ค
0: ือสิทธิ์มันค่อนข้างครอบคลุมนะคุณผู้ชมและเมื่อวานเนี่ยพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวออกไป

0: หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่านึกถึงเคสของหมิงเฉินซัน
1: ครับ
0: หมิงเฉินซันคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เกิดอุบัติเหตุและตำรวจเข้าไปตรวจค้นรถแล้วไปเจออาวุธบางอย่างจากนั้นก็มีการสืบสาวรอเรื่องแล้วไปตรวจค้นที่บ้านปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยครอบครองอาวุธสงครามคำถามคือหมิงเฉินซันเนี่ยเป็นใครอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่สองก็คือหมิงเฉินซันเนี่ยมีการครอบครองบัตรชมพูด้วยแล้วก็ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณผู้ชมคะความคาดหวังตั้งใจจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเพื่อหารายได้เพิ่มเนี่ยค่ะเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่อยากจะไปทำงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศมีหลายประเทศที่ค่าแรงเนี่ยมันสูงกว่าบ้านเราแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยกว่าจะเดินทางไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีการเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีนะคะนี่จึงเป็นช่องทางที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีอะค่ะตั้งกลุ่มรับปรึกษาขอวีซ่ามีการลักลอบปลอมแปลงเอกสารทางการเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถานทูตประเทศปลายทางค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจับดำเนินการนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งค่ะอยู่ย่านสายไหมหลังจากที่เขาไปสืบสวนพบเบาะแสนะคะว่าเป็นบริษัทให้คำปรึกษาการยื่นขอวีซ่ามีการปลอมแปลงเอกสารการเงินการทำงานประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางผลการตรวจค้นพบตรายางปลอมของสถาบันการเงินและก็หน่วยงานต่างๆหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารรายการเดินบัญชีซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกตกแต่งขึ้นรวมกว่า20ฉบับตำรวจตรวจยึดทั้งหมดนะคะพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีก4เครื่องตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ชุดปฏิบัติการก็ให้ข้อมูลนะคะว่าบริษัทนี้เปิดบริการมาสักประมาณ2ปีจากการตรวจค้นพบข้อมูลในคอมเนี่ยค่ะมีรายชื่อลูกค้าอย่างน้อย400รายชื่อซึ่งก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกประกอบการขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนพฤติการของบริษัทก็พบนะคะว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมไปถึงพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยแล้วก็อำพรางการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
3: มีการเปิดอย่างมีการจดทะเบียนทำอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องเรียกว่าที่นี่มีการจดบริษัทหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเชื่อว่าในส่วนหนึ่งที่เขาจดเป็นหลายบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำไม่เพื่อไม่ให้เหมือนอย่างการไปทำงานที่อังกฤษหรือว่าอะไรพวกนี้บางทีมันก็ต้องมีการ reference เรื่องการทำงานถูกไหมครับเขาก็เอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ที่บริษัทมาอยู่ที่บริษัทแต่เนี้ยเพื่อไม่ให้มันย้ำกับบริษัทเดิมจนเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่จนเกินไปเขาก็จดใหม่จดใหม่จดใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปในแต่ละห่วงปีครับ
2: นอกจากนี้การพิจารณาความผิดกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องยังขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ว่าจ้างแล้วก็นายหน้าเนื่องจากเข้าข่ายมีเจตนาร่วมกันใช้เอกสารปลอมวงจรของขบวนการนี้อะค่ะคุณผู้ชมจะมีนายหน้าเป็นคนกลางสำคัญประกาศหาลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศส่วนมากเนี่ยจะเป็นช่วงวัยทำงานจากนั้นก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทรับปรึกษาขอวีซ่าซึ่งนายหน้า1คนอาจจะมีเครือข่ายบริษัทลักษณะนี้มากกว่า1บริษัทนะคะขณะที่บริษัทรับปรึกษาขอวีซ่ามีบริการแบบครบวงจรค่ะทั้งการอุปโลกบริษัทคืออุปโลกขึ้นมาเพื่อสร้างประวัติการทำงานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตกแต่งบัญชีเงินเดือนให้สอดคล้องกันเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือการส่งเอกสารที่ตกแต่งขึ้นอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ส่งไปตามสถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทยค่ะ
3: การทำวีซ่ามันก็ต้องมีความมั่นคงไปแสดงกับเขาซึ่งหลักฐานทางการเงินบางคนเขามีไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็จะใช้ตัวพวกนี้มาเมคขึ้นมาแล้วก็โชว์ว่าคนคนนี้ทำงานกับเขามาตั้งแต่ปีไหนมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรพวกอย่างนี้ครับ
2: ซึ่งมันมีผลต่อคนไทยที่เขาไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมาสืบเนื่องมาจากทางการอังกฤษอะค่ะเขาไปจับกลุ่มคนไทยในความผิดพำนักเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการไปพบพิรุธเอกสารทางการเงินการทำงานที่ใช้ยื่นขอวีซ่าว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าสงสัยทีนี้พอตรวจสอบกับทางการไทยก็พบว่าสถานะทางการเงินที่ใช้ยื่นขอวีซ่าเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลเท็จ สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจระบุด้วยนะคะว่าเสมือนเป็นคดีตั้งต้นที่จะนำไปสู่การขยายผลถึงกลุ่มเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่ายังมีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกหลายเครือข่ายเลยค่ะ
0: ดูความคืบหน้าของคดีวัดป่าอดุญญารามกันหน่อยนะครับวันนี้มี2ประเด็นหลักๆที่ต้องมาอัปเดตกันประเด็นแรกคือเมื่อวานนี้ป้าดายังเดินสายอยู่เลยนะครับ

0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยยื่นคำร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายครั้งแต่ไม่ได้รับเอกสารกลับมาเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักพุทธก็นัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับนางสาวชมณีเนี่ยยืนยันบอกว่าหากเอกสารการจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวก็พร้อมยอมรับและยุติข้อสงสัยแต่หากพบข้อผิดพลาดก็ต้องการความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเช่นกันครับ
1: คือทางครอบครัวเราก็บอกแล้วอย่างที่พูดไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราตรวจสอบก่อนว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรอย่างที่พูดมาหลายวันนั่นแหละก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตามหาความจริงไม่ได้ว่าจะไปรังแกพระหรืออะไรหรอกก็ไม่ต้องไปถล่มกันมากโซเชียลมันเล่นงานครอบครัวจนล้มป่วยกันแล้วมันหนักแล้วค่ะตอนนี้ก็ที่มันที่ทรัพย์สินก็เป็นของเราท่านผอ.สำนักพุทธท่านก็รู้แม่มาที่นี่บ่อยมาที่นี่หลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมถ่ายให้คือเราก็สงสัยเพราะว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วพุทธจังหวัดขอนแก่นก็ยืนยันว่าโฉนดเป็นของตาเฮียงเป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรีก็สั้นๆก็มีเท่านี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูวันศุกร์จะได้รู้ว่าหลักฐานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
0: ตัดพ้อด้วยนะครับบอกว่าโซเชียลอย่าไปถล่มมากเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็เครียดด้วยเหมือนกันนะครับนางสาวชมณีเนี่ยยืนยันบอกว่าที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือว่าสค.1ซึ่งมีชื่อของนายเฮียงเป็นผู้ครอบครองและก็มีการออกโฉนดอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2533ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนยืนยันแบบนั้นนะครับนอกจากนี้นางชมณีบอกว่าต้องการที่จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขอความกระจ่างประเด็นเรื่องของที่ดินน่าจะสามารถให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ป้าดาบอกแบบนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคุณผู้ชมว่าสุดท้ายจะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีหรือไม่และวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้พอมารับเอกสารจากสำนักพุทธแล้วจะคลายข้อสงสัยที่ป้าดาเนี่ยบอกไว้หรือไม่นะครับ
2: ค่ะเมื่อวานที่วัดป่าอดุลยารามก็มีญาติโยมนะนำเครื่องทยธรรมแล้วก็น้ำดื่มไปถวายแล้วก็ให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดนะคะก็คือเข้าไปต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปที่วัดเนี่ยค่ะมีการรายงานนะคะบอกว่าวัดตั้งป้ายขอความร่วมมือญาติโยมงดถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็งดถามเรื่องคดีแล้วก็ห้ามขายของภายในวัดด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าคือสีหน้าสีตาเนี่ยท่านสดใสเพราะว่าท่านจะต้องไปฟอกไตนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ใช่ไหมคะทีนี้นักข่าวเนี่ยพอไปที่วัดป้าดาพูดยังไงก็อยากจะไปสัมภาษณ์ทางเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ขอพูดแล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะกลัวว่าถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะไปพาดพิงแล้วก็อาจจะโดนฟ้องได้ซึ่งคนที่ไปวัดเนี่ยค่ะคือทางเจ้าอาวาสเนี่ยนักข่าวเนี่ยบอกว่าทำข่าวเรื่องอื่นได้ไหมทำเรื่องการเทศนาธรรมหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่าถามเรื่องข้อพิพาทเลยเพราะว่าคือถามกันไปเยอะแล้วท่านว่าอย่างนั้นนะ
0: มันเครียดนะตอบคำถามทุกวันแล้วนักข่าวก็มากันเยอะด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับก็ติดตามกันอยู่นะฮะสำหรับประชาชนที่ดูข่าวเรื่องนี้อยากให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็คือหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับทางท่านเจ้าอาวาสด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของป้าดาเนี่ยคุณผู้ชมทำไปทำมานี่จะมีอีกคดีนึงแล้วนะฮะคดีมาตรา112เมื่อวานนี้มีชาวจังหวัดขอนแก่นไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับป้าดาพร้อมพวกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทำไปทำมามาจบที่มาตรานี้ด้วย คือมันมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอตอนที่ป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันนำเอาท่อปูนไปวางปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่า1ในกลุ่มชายชะกันสวมเสื้อสีม่วงเนี่ยขับไล่ผู้ที่อยู่อาศัยในวัดออก มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดันคนที่อาศัยอยู่ภายในวัดก็เลยนำเอาหลักฐานนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่ขอนแก่นนี่น่าจะเป็นอีกคดีนึงเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ดูว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับมาดูเรื่องของนายเล่าตาแสนลี่นะครับตอนนี้ก็ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงการจำคุกนายเล่าตานะครับเพียง8ปีเศษว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าสำหรับอดีตราชายาเสพติดก็ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตั้งคณะกรรมการ

0: จะมาดูเรื่องของการแก้หลักเกณฑ์อภัยโทษนะครับขณะที่ครอบครัวของนายเล่าตาเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีรับขวัญที่บ้านพักแต่ว่านักข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบ้านนะครับตำรวจภูธรแม่อายอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายผู้ที่สัญจรผ่านจุดตรวจร่วมบ้านห้วยซ่านตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านของนายเล่าตาแสนลี่ประมาณ2กิโลเมตรซึ่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็มีพิธีมัดมือผูกขวัญให้กับนายเล่าตาแต่ว่าทางครอบครัวไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนะครับส่วนกระแสข่าวว่ามีการขอกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและคุ้มกันนายเล่าตาในงานมัดมือผูกขวัญพันตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชยาพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่เป็นความจริงครับการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเท่านั้นหลังจากนี้ก็จะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามดูพฤติกรรมของนายเล่าตาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหรือไม่ทางด้านผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการติดตามจับนายเล่าตาเปิดเผยว่าหลังนายเล่าตาถูกจับเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลายคดีที่พบความเชื่อมโยงคนในครอบครัวและถูกจับอีกไม่ต่ำกว่า10คน
1: ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ไหมก็ใช่นะครับแต่ถามว่าตำรวจก็จับได้หลายเรียกว่าหลายคนในเครือข่ายกลุ่มพวกนี้แต่มันจะเป็นชื่อใหม่นึกออกไหมฮะมันจะเป็นชื่อใหม่มาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันณตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามของที่อำเภอแม่อายฝั่งตรงนั้นมันเป็นบก46ของกองกำลังมูเซอร์ว้านะครับซึ่งตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นของจลโบนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างที่ผมบอกบ้านห้วยซ่านเนี่ยนะครับที่อำเภอแม่อายเนี่ยกับบ้านแม่สวยเนี่ยมันติดกันบ้านแม่สวยก็คือบ้านของใครบ้านของวีระหมื่นจดาวีระหมื่นจดาก็คือเด็กคนไทยที่บ้านแม่สวยแล้วก็หนีหมายจับแล้วไปเป็นลูกเขยของจลโบนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เคยเกิดปฏิบัติการยึดทรัพย์ของนายวีระวัฒน์หมื่นจดาน้องชายเขาที่อำเภอฝางก็เข้ามาเชื่อมโยงกับนี่ฮะก็พูดไปเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงกันอีกก็คือแฟนเก่าของวีรวัฒน์ก็เคสของมีนาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ยังทำอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ
0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านยอมรับนะครับว่าระเบียบการลดโทษเดิมอาจจะมีข้อบกพร่องจึงได้ตั้งคณะกรรมการมาแก้หลักเกณฑ์อภัยโทษเพื่อใช้พิจารณาในอนาคตแล้วนะครับ
2: เบื้องต้นเราก็พบในหลายส่วนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมในเรื่องของขั้นตอนซึ่งเป็นระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งเชื่อว่าทางเจ้าที่เนี่ยเขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ในระเบียบซึ่งมันพบข้อบกพร่องนะครับเราก็จะพิจารณาโดยเป็นรูปของคณะทำงานเลยตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานไปแล้วครับผม
3: ผลสร
2: ุ
3: ปของคณะทำงานที่เราสามารถที่จะเอามาแบบว่าพิจารณาพวกไหนได้ไหมคร
2: ับไม่คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการพิจารณาไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อไปในวันข้างหน้ามากกว่า
3: แปลว่าเอานำก็คือว่ารับโทษว่าเป็นสิ้นสุดแล้ว
2: สิ้นสุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางละตาเนี่ยเขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: มาที่คำถามที่สังคมนะครับที่อาจจะมองประเด็นนี้ว่าเอ๊ะทำไมการลดโทษของนายเล่าตานี่มันเร็วเหลือเกินนะครับทางนายณัฐธีจิตสว่างอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านให้เหตุผลของการลดโทษรวดเร็วนะครับว่าเป็นเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับช่วงโควิด19ระบาดแล้วมันเกี่ยวกันยังไงก็ทำให้กรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการลดความแออัดของนักโทษลงครับจึงได้ระบายออกแล้วก็ลดจำนวนรวมทั้งเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุด้วย70ปีแล้วนะครับหากต้องการปรับระเบียบก็จะทำได้2ทางคือปรับเกณฑ์อายุลดโทษหรือพักโทษจาก70ปี ขยับเป็น75ปีหรือขอให้ศาลสั่งโดยระบุพฤติการหรือประเภทของโทษแนบท้ายเช่นมีโทษข่มขืนเด็กเป็นผู้กระทำผิดซ้ำซากฆ่าคนตายโดยเจตนาก็จะไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษส่วนคดียาเสพติดก็ควรจะระบุพฤติการด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นหัวหน้าเป็นรายใหญ่ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการสั่งเข้ามากรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้นสำหรับนายเล่าตาอายุ86ปีเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านแล้วก็ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับเมื่อวันที่11ตุลาคม2559ที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาเองที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีอีกมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทครับถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับก่อนที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยตัว14สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลาที่ถูกคุมขังจริงๆ8ปี3เดือน28วันนะครับ
4: เมื่อวานนี้ผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็คณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะไปตรวจสอบปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรม304หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าสูดกลิ่นเอทานอลจนล้มป่วยแต่ว่าไม่กล้าร้องเรียนเพราะว่าเกรงกลัวอิทธิพลค่ะซึ่งทางฝ่ายค้านก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็ใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาค่ะกลิ่นเอทานอลที่รุนแรงแล้วก็กลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะเตะเข้าจมูกทันทีเมื่อทันทีที่คณะผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนพรรคประชาชนมีการลงพื้นที่ไปที่วัดบุยายใบตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งนอกเหนือจากคณะเนี่ยนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคุณยานีตามรายงานเขาบอกว่าแม้จะสวมแมสเนี่ยค่ะก็ยังคงได้กลิ่นนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็สะท้อนถึงปัญหามลพิษที่ทำให้เกิดอาการแสบตาแล้วก็สูดไปมากๆก็จะเกิดอาการหมุนเวียนศีรษะมึนเวียนศีรษะนะคะและเมื่อมีลมมาก็ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นชีวมวลที่มาจากโรงงานได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่กล้าร้องเรียนค่ะเพราะว่ากลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
5: ชาวบ้านจริงๆไงเขากลัวเขาไม่กล้าไม่กล้าออกมากันเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีเสริมอีกคุณลุงอีกนิดนึงครับคือมันมีเคสหนึ่งโรงงานที่ถัดไปอีก2โรงงานเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์หม้อต้มกดฟอสฟอริกระเบิดนะครับหม้อต้มขนาดหลายตันของโรงงานเนี่ยพม่าไปปิดวาล์วผิดนะครับหม้อต้มระเบิดแล้วไอกดฟอสฟอริกอ่ะก็ปลิวเข้าไปในหมู่บ้านคุณป้าที่เก็บผักบุ้งอยู่ข้างโรงงานก็ตกใจที่ได้ยินเสียงระเบิดก็ขี่รถกลับบ้านพอดีไปกัดเจอกับไอ้ห่าที่กำลังปลิวเข้าไปพอดีไอ้ฝุ่น
6: ช่วงนั้นก็ไปนอนโรงพยาบาลหลายคนเหมือนกัน
4: นายณัฐพงษ์ระบุนะคะว่าแม้ชาวบ้านจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นไม่ค่อยเหม็นแล้วนะคะแต่ว่าจากการลงพื้นที่ไปแม้จะใส่แมสก็ยังได้กลิ่นรุนแรงอยู่ค่ะจึงแสดงความเป็นห่วงประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กเล็กก็เรียกร้องให้รัฐบาลปราบผู้มีอิทธิพลที่ทำให้ประชาชนไม่กล้าร้องเรียนจากนั้นก็ขึ้นท้ายรถกระบะนะคะไปสำรวจมลพิษบริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน
7: ในเรื่องการแก้ปัญหาทุนสีเทาเราทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สภาชุดที่แล้วนะครับถ้าในคณะกรรมการเศรษฐกิจที่สสชายศิริพลเคยเป็นอดีตประธานกรรมการชุดนี้เราเองก็เคยทำโครงการนักสืบทุนเทานะจริงก็คงทำทุกอย่างอย่างต่อเนื่องนะผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ๆของประเทศนอกเหนือจากเรื่องของการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับมือกับเรื่องปัญหาสีเทาต่างๆนะที่สุดท้ายเนี่ยมันต้องการรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ครับ
4: โดยก่อนหน้านั้นผู้นำฝ่ายค้านก็เปิดเวทีรับฟังการสะท้อนปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นสถานประกอบการโรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนที่จะตามมาด้วยซึ่งฝ่ายค้านรับเรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่นายสุนทรคมคายผู้ประสานงานกลุ่มปราจีนเข้มแข็งก็สะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจากการลักลอบทิ้งน้ำเสียแล้วก็สายไฟในแม่น้ำลำคลองซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบก็เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้มีการคาดโทษผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะโรงงานที่นายสุนทรบอกว่าเป็นโรงงานจีนเถาแล้วก็คัดค้านการนำพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้า

0: ครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งตอนนี้ค่ะชาวจังหวัดปราจีนบุรีส่วนหนึ่งกำลังชุมนุมคัดค้านอยู่ที่ศูนย์ราชการนะคะ
1: คือทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับภายหลังจากที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับการมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังความเห็นและข้อเรียกร้องจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งว่าปราจีนบุรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และปัจจุบันก็จะยังคงมีเพียง3จังหวัดอยู่นะครับก็คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราเท่านั้นดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ในแผนพื้นที่ EEC และรัฐบาลเองก็จะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญครับ
2: นี่แค่ศึกษาวิจัยเพื่อจะให้เสนอให้ครม.รับทราบแต่เมื่อชาวเนาะพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะท่านผู้แทนท่านส.ส.อำนาจและส.ส.สฤทธิ์ปุณิยันได้ประสานหัวหน้ารัฐบาลไปแล้วว่าพี่น้องประชาชนวิตกกังวลเรื่องนี้ก็หยุดไปก็ไม่ต้องเข้ามาก็แค่นั้นเองฮะเราทำตามข้อเรียกร้องประชาชนอยู่แล้วนะครับ
1: นายสุชาติยังบอกด้วยว่าขณะนี้กำลังศึกษาทางกฎหมายว่าควรจะมีการเพิ่มโทษกับคนที่ลักลอบนำขยะสารพิษมาทิ้งนะครับซึ่งรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่อย่างจริงจังและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการพัฒนาและการลงทุนจะต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ครับ
3: ครับพูดถึงปัญหาของชาวบ้านนี่มีหลากหลายมิตินะคุณผู้ชมถ้าที่ปราจีนบุรีอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศแต่ว่าถ้าขยับไปดูบนพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเจอกันทุกปีจริงๆน่าเห็นใจชาวบ้านนะครับนอกจากน้ำท่วมแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยคำถามคือว่าแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างมีตัวอย่างของหมู่บ้านห้วยก้างปลาอยู่ที่ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาครับมีการเสริมเกราะป้องกันติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าแบบเรียลไทม์พร้อมกับมีการผนึกกำลังภาครัฐและก็ชุมชนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและก็เส้นทางในการอพยพด้วยครับ

0: นี่เป็นภาพการซักซ้อมการอพยพของชุมชนห้วยกล้างป่าตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาครับถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะไปอยู่กันที่จุดรวมพลแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ทันหากเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกันแบบนี้เพราะย้อนไปเมื่อปี66นะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านเรือนประชาชนส่งผลทำให้ประชาชนเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนในพื้นที่เสียชีวิตถึง5คนนะครับพื้นที่จุดนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงระดับสีแดงที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดการซักซ้อมที่บอกว่ามีความสำคัญเพราะว่ามีชาวบ้านที่เขาต้องสูญเสียอย่างนางสาวนิรมนฟุ้งเรื่องฤทธิ์ญาติของผู้เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตาครับเธอเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอยังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไม่ลืมเพราะว่าวันนั้นเธอต้องสูญเสียลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานสาววัย10ขวบไปจากเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งการติดตั้งเครื่องเตือนภัยพิบัติในหมู่บ้านจึงจะช่วยสร้างความอุ่นใจและก็ลดความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ
1: วันนี้มีเครื่องเตือนภัยแล้วเราก็อุ่นใจขึ้นไหมคะ
2: อุ่นใจขึ้นมากค่ะ
1: ตอนนี้ก็เฝ้าระวังเตรียมตัวยังไงบ้างในช่วงนี้เห็นกรมอุตุเขาก็ประกาศเตือนน้ำหลากฝนตกหนักด้วยเงี้ยค่ะ
2: แม่ก็เตรียมใจเตรียมตัวตลอดเวลาถ้าไปไล่แม่ก็จะไม่หรือว่ารีบกลับหรือว่าหลังฝนตกแล้วก็ถ้าเห็นน้ำมาแรงเราก็ยังไม่กลับต้องรอไล่ของแม่ก็มันมีที่สูงสูงหน่อยแม่ถ้าว่ามีน้ำแรงแม่ก็จะขึ้นไปบนแม่จะไม่กลับทันทีทันใด
3: สำหรับการติดตั้งเครื่องเตือนภัยพิบัติของหมู่บ้านห้วยก้างป่าก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำค่ะนำเครื่องมาติดตั้งเมื่อต้นปี2569แล้วก็

0: ยกระดับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่า early warning ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำในลำห้วยเป็นการแจ้งเตือนชาวบ้านได้ทันท่วงทีนะคะก่อนที่มวลน้ำป่าจะทะลักเข้าสู่หมู่บ้านโดยระบบการเตือนภัยแบ่งออกเป็น3ระดับสีตามความเสี่ยงอะค่ะคือถ้าฝนตกสะสมเกิน80มิลลิเมตรระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยเป็นสีเหลืองเพื่อให้เตรียมพร้อมและถ้าแตะระดับสีแดงระบบไซเรนในพื้นที่จะมีเสียงเตือนภัยดังขึ้นทันทีแล้วก็แจ้งประสานงานผ่านวิทยุสื่อสารแล้วก็หอกระจายเสียงกระจายข่าวของหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีเวลาอย่างน้อย15นาทีถึง30นาทีในการอพยพผู้สูงอายุแล้วก็เด็กขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือน20จังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก20จังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคอีสานตอนบนต้องเฝ้าระวังปัจจัยเนี่ยมันมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนฝั่งอีสานเองก็เจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะทำให้20จังหวัดเจอกับฝนตกหนักถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำก็คือเชียงรายพะเยาน่านแพร่และก็จังหวัดลำปางช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนอกจากเรื่องของปัจจัยฝนตกหนักมันจะมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณลาวตอนบนก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิบึงกาฬนครพนมและก็สกลนครครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแต่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดมีการคาดการณ์ว่าจะตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำคือในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยวันนี้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่2จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักที่สุดก็คือระนองและก็พังงาส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและก็นราธิวาสครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
2: 6นาฬิกา10นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับตอนนี้ที่สหรัฐเขากำลังมีการพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์ครับเมื่อหลาย10รัฐรวมตัวกันฟ้องเมตา ฐานจงใจออกแบบแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Facebook

0: Facebook ทั้ง Instagram ให้คนรุ่นใหม่เสพติดการใช้งานนะครับคุณวินิษฐา
1: ก็คือรวมตัวกันเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องนี้นะคะหลักแสนล้านหรือว่าถ้าประเมินมูลค่าก็มีการประเมินบางสื่อบอกว่าอาจจะไปถึงแบบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้อาจจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของ Meta ได้เลยนะคะงานนี้ศาลจะใช้เวลาพิจารณาคดีสัก 6-8 สัปดาห์ด้วยกันค่ะสมาชิกครอบครัวของเยาวชนที่เสียชีวิตจากผลกระทบอันเลวร้ายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยืนประท้วงโดยการถือป้ายเขียนชื่อแล้วก็อายุของเด็กๆนะคะอยู่บริเวณหน้าศาลรัฐบาลกลางที่เมืองโอ๊กแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงที่ศาลสหรัฐแห่งนี้เนี่ยกำลังเปิดการไต่สวนนัดแรกในคดีความครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างรัฐต่างๆที่ยื่นฟ้องบริษัท Meta Platformsการฟ้องร้องครั้งนี้นำโดยอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนทักกี้แล้วก็นิวเจอร์ซีย์นะคะเป็นกลุ่มแรกที่เสมือนเป็นตัวแทนจาก29รัฐที่ยื่นฟ้องเมตาหวังให้ศาลเนี่ยสั่งบังคับให้เมตาปรับเปลี่ยนการทำงานของแพลตฟอร์มยกเลิกพวกฟีเจอร์ที่ก่อให้เกิดการเสพติดนะคะอย่างเช่นการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เพิ่มเรื่องของมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นๆอีกในอนาคตกลุ่มอัยการรัฐเนี่ยฟ้องร้องค่าเสียหายจากทางเมตาบางสื่อรายงานประเมินใช้ทฤษฎีมาประเมินบอกว่าอาจจะสูงไปถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าในทางการฟ้องร้องเนี่ยอาจจะอยู่ที่หลักประมาณหลักแสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อกล่าวหาที่ว่าเมตาจงใจออกแบบ Facebook แล้วก็ Instagram ให้มีลักษณะให้ผู้ใช้งานเสพติดและในขณะเดียวกันก็ลอบเก็บข้อมูลเด็กๆที่อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลส่งผลกระทบทำให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตของบรรดาเยาวชน29รัฐที่รวมตัวกันยื่นฟ้องเนี่ยอ้างว่าเมตาละเมิดกฎหมายทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางแล้วก็กฎหมายในระดับรัฐที่บัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องเด็กรวมถึงกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีตกเป็นเป้าของธุรกิจออนไลน์แต่ว่า Meta เนี่ยกลับออกแบบตัวแพลตฟอร์มก็คือ Facebook กับ Instagram ให้มีลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้งานซึ่งเขาเป็นเยาวชนเสพติดฟีเจอร์ที่บอกว่าทำให้เสพติดเนี่ยก็จะเป็นพวก Stories ที่จะดูไปได้เรื่อยๆเล่นไปได้เรื่อยๆหรือการเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานติดอยู่กับหน้าจอใช้ชมเนื้อหาต่างๆได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้กลุ่มรัฐที่รวมตัวกันยื่นฟ้องครั้งนี้เนี่ยระบุว่าเมตาทำให้การละเลิกหรือว่าพยายามใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆน้อยลงทำได้ยากสำหรับกลุ่มเยาวชนโดยใช้วิธีใช้การแจ้งเตือนเป็น notification เข้าไปกระตุ้นให้คนที่ไม่ได้จับจออยู่ก็อยากจะเปิดเข้าไปดูไปใช้งานอีกแล้วก็ยังสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของเยาวชนในการใช้งานแอปของตัวเองด้วยโดยรองอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยชี้ว่าเมตาล่อลวงสาธารณชนให้เชื่อว่า Facebook และ Instagram เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนทั้งที่ในความเป็นจริงบริษัทรู้ตัวดีว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กๆอย่างรุนแรงและยิ่งไปกว่านั้นมีการแฉเป็นรายงานจากข้อมูลจากคนในแล้วก็ผลสำรวจภายในของเมตาด้วยสะท้อนถึงเรื่องของประสบการณ์เชิงลบภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลของเด็กๆบนแพลตฟอร์มอ้างว่าเมตาเนี่ยกังวลอย่างมากว่าข้อมูลการวิจัยภายในเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะหลุดรอดไปสู่สาธารณชนถึงขั้นมีการแทรกแซงงานวิจัยภายในของบริษัทเองมีการสั่งระงับให้พนักงานเนี่ยไม่ให้เข้าถึงผลการวิจัยในลักษณะนี้แล้วก็ห้ามไม่ให้จัดทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมเพื่อเลี่ยงในเรื่องของการจะไปเปิดเผยความเสี่ยงแล้วก็อันตรายต่อผู้ใช้งานนะคะจริงๆประเด็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าไปดูในรายละเอียดอย่างเช่นในเรื่องของการเห็นคอนเทนต์คือปกติแล้วเนื้อหาที่มีความสุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะมีการสกรีนให้คนที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่ปีไม่สามารถดูได้แต่ว่าปรากฏว่ามีรายงานว่าตัวเลขที่รายงานว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยคนอายุน้อยสามารถเข้าถึงได้เมตาปกปิดแล้วก็รายงานน้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเป็นร้อยเท่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าพิจารณาคดีมาท้ายที่สุดแล้วบอกว่าเมตาผิดจริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ โซเชียลมีเดียไปเลยก็เป็นได้เพราะถ้าในที่สุดนะถ้ามีคำสั่งมาให้เปลี่ยนการทำงานไม่ให้วิดีโอที่เราดูกันติดกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ให้มันเพลย์อัตโนมัติ

0: ไม่ให้มันเลื่อนไปหรือว่าคอยเตือนให้เราเข้าไปดูเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะต้องหาวิธีอื่นในการมาทำการตลาดทำให้เราใช้งานแพลตฟอร์มให้ได้มากที่สุดเพื่อจะขายโฆษณา อาจจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆและที่สำคัญถ้าเกิดต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินก้อนใหญ่ๆในช่วงที่กำลังต้องแข่งกันพัฒนา AI แบบนี้เมตาเจ็บหนักแน่นอน
1: ครับข้อโต้แย้งของตัวเมตาเองก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมข้อต่อสู้สำคัญที่เมตายกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาวะทางจิตเวชอย่างเป็นทางการดังนั้นการมากล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ได้ทำให้เกิดการเสพติดนั้นจึงไม่อาจว่าเป็นข้อความอันเป็นเท็จได้คือเขาก็หยิบยกข้อจุดนี้มาเป็นข้อต่อสู้ของตัวเขาเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ถามว่าใหม่ขนาดไหนก็ถ้าเอาคำว่า real Facebook เนี่ยเปิดปี2022
2: ครับ
1: ซึ่งนับจนถึงตอนนี้ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จักคำว่า real ด้วยซ้ำแล้วทุกวันนี้เราก็ถ่าย real กันหรืออย่างคำว่าถ่ายฟีดเนี่ยคุณผู้ชมมันเริ่มมีหลังจากที่ Facebook เปิดตัวแล้วคนฮิตสักประมาณปี54หมายความว่าถ้าย้อนกลับไปสัก15 16ปีที่แล้วพอพูดคำว่าอ๋อทำอะไรอยู่ไถฟีดไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ก็ต้องไปดูด้วยเรื่องของเยาวชนว่าจะยังไงใช่ไหม
0: อาจจะกระทบอื่นแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยอย่างเช่นYouTube เองก็ทำเหมือนวิดีโอสั้นเป็นชอร์ตเข้ามาแข่งกับรีลใช่ไหมคะถ้าเกิดเมตาโดนต่อไปไม่แน่ YouTube อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกัน
2: อยากรอฟังบทสรุปของศาลเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆเรื่องของคำว่าเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแล้วก็ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยเขาจะพิเคราะห์ยังไงว่ามันเสพติดจริงๆหรือเปล่าทำให้คนติดจริงๆหรือเปล่านะ
3: ค่ะไม่นาน 6-8 สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามเหตุระทึกขวัญในประเทศใกล้ๆบ้านเราอย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเกิดเหตุนักเรียนมัธยมเขาพกพาอาวุธปืนไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนจนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวของผู้ก่อเหตุที่จบชีวิตตนเองแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวินิษฐาหลายคนก็มาตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเหตุยิงในโรงเรียนเนี่ยถ้าดูเหตุครั้งนี้ล่าสุดเมื่อวานก็คือเป็นครั้งที่2แล้วในรอบไม่ถึง2เดือนเท่านั้นในฟิลิปปินส์นะคะตัวของผู้นำฟิลิปปินส์เองก็ออกมาย้ำว่าเหตุการณ์นี้จริงๆไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเลยและที่สำคัญคือสั่งการให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยละเอียดค่ะ
4: ไม่กันชาติตะสรบาเตเนโย
0: ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพจังหวะที่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อาเตเนโอเดซัมบังกาบนเกาะมินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์กำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นในระยะไกลจากนั้นไม่นานนะคะรถพยาบาลก็วิ่งเข้าไปในรั้วโรงเรียนเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ปกครองไปยืนรอติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในสถานศึกษาแห่งนี้จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงสายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตำรวจในท้องที่เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9นะเอาปืนพกกับปืนไรเฟิลเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเปิดฉากยิงใส่ห้องเรียนมีนักเรียนเสียชีวิต1คนจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนปิดชีพตัวเองนอกจากนี้มีการถ่ายทอดสดในระหว่างการก่อเหตุลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรรวมถึงครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือส่วนนี้ต่อไปและเรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบด้วยว่านักเรียนผู้ก่อเหตุเนี่ยนำอาวุธปืนมาจากไหนเอาเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อวานนี้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำในสถานศึกษาซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กพร้อมสั่งการให้เปิดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยละเอียดเบื้องต้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฟิลิปปินส์กำลังตรวจสอบประวัติการเล่นเกมแล้วก็การสนทนาในสื่อออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวผู้ก่อเหตุเพื่อหาแรงจูงใจของการลงมือก่อเหตุลักษณะนี้นะเพราะว่าเขาเจอภาพที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยโพสต์บนช่องทางออนไลน์เป็นภาพจากกล้องที่

0: ที่เขาใช้ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ระหว่างตัวเองยิงเป็นภาพมุมบุคคลที่หนึ่งนะคือเอากล้องติดไว้กับตัวเองเนี่ยถ่ายคล้ายๆกับคือภาพมันออกมาคล้ายกับในวิดีโอเกมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุยิงในโรงเรียนครั้งที่2แล้วของฟิลิปปินส์ในรอบไม่ถึง2เดือนนะคะหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเพิ่งจะเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางตอนกลางของประเทศครั้งนั้นนักเรียนเสียชีวิต3คนด้วยกันขณะเดียวกันเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ก็สร้างประเด็นร้อนขึ้นในสังคมฟิลิปปินส์ด้วยนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไปให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าครูบางส่วนอาจจะกำลังละเมิดมาตรฐานทางศีลธรรมแล้วก็ปลูกฝังวัฒนธรรมความรุนแรงในประเทศเลยโดนกลุ่มเครือข่ายครูออกมาตอบโต้ว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังโยนความผิดให้ครูหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อมูลที่มีสื่อท้องถิ่นเผยออกมาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า1บอกว่าเด็กพกปืนเข้าไป2กระบอกไปก่อเหตุ1ในนั้นที่เป็นปืนพกเนี่ยเป็นปืนของรัฐนะที่พ่อเขาใช้งานอยู่คือรัฐให้พ่อเอาไว้ใช้งานเนื่องจากพ่อเป็นตำรวจศุลกากรกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าเอามาจากคนในครอบครัวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปว่าแล้วอีกกระบอกหนึ่งมาจากไหนเพราะว่าภาพที่มันออกมาในสื่อออนไลน์ค่อนข้างน่าตกใจ
1: คร
0: ับ เสมือนเวลาเราเล่นเกมที่เป็นเกมยิงเราจะเห็นภาพแขนของเรายื่นจับอาวุธปืนแล้วก็ยิงแล้วภาพที่เขาถ่ายทอดสดเป็นมุมนั้นเลยเหมือนกับบอดี้แคมของตำรวจที่เราเคยเห็นภาพกันบ่อย
1: ครับพูดถึงการเข้าถึงอาวุธปืนในฟิลิปปินส์เองก็มีสื่อฟิลิปปินส์ที่เขาวิเคราะห์แบบนี้นะบอกว่าแม้ว่าฟิลิปปินส์เองจะมีมาตรการในการตรวจสอบประวัติและประเมินทางจิตวิทยาสำหรับผู้ครอบครองปืนแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของปืนผิดกฎหมายในตลาดมืดรวมถึงพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรงก็ยังคงพบได้อย่างต่อเนื่องนี่ผมกำลังพูดถึงฟิลิปปินส์นะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟิลิปปินส์ก็น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศน่าจะเจอคล้ายๆกันด้วยนะ
2: ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเพราะว่าเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการครอบครองปืนในกลุ่มเด็กๆแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูเรื่องของภัยพิบัติกันต่อเลยนะครับพูดถึงภัยพิบัติช่วงนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับถ้าไปดูในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เรามักจะได้ยินข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงค่อนข้างที่จะบ่อยครับอย่างกรณีล่าสุดด้วยที่อินโดนีเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณวิทยา
0: ล่าสุดเป็น70คนแล้วนะคะเป็นอย่างน้อยท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ายังยากลำบากสำหรับผู้ประสบภัยการเข้าไปช่วยเหลือก็ลำบากส่วนอีกมุมของโลกที่สเปนเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันเป็นขนาด 4.8 ขนาดไม่ได้รุนแรงมากนะคะแต่ว่าภาพความเสียหายก็พอสมควรด้วยเหมือนกันภาพบนท้องถนนที่เมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเปนนะคะจะเห็นเศษซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายเต็มพื้นถนนบางส่วนไปโดนรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะนี่เป็นผลพวงจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 4.8 เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาไปทางใต้ประมาณ10กิโลเมตรหน่วยบริการฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียระบุว่าได้รับแจ้งเหตุดินถล่มและพบเห็นรอยแตกร้าวบนพื้นดินมากกว่า500ครั้งพร้อมยืนยันยอดผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก1คนทั้งหมดนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสั่งอพยพประชาชนประมาณ600คนในเมืองลาสกาเปียสเพื่อความปลอดภัยด้วยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกหลังเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยยังมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือ aftershock ตามมาหลายครั้งด้วยกันนะคะวัดความรุนแรงได้ระหว่างระดับ 2.7 ไปจนถึง 4.2 สถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนเนี่ยระบุว่าพื้นที่ตอนใต้ของประเทศยังเจอแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะรวมไปถึงแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันเสาร์และนับเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของภูมิภาคในรอบกว่า70ปีด้วยค่ะขณะที่อินโดนีเซียนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้หลายจุดจะเห็นได้ว่าอาคารบ้านเรือนแนวริมแนวแม่น้ำนะคะในนูซาเติงาราตะวันออกก็เสียหายอย่างหนักโบสถ์คริสต์ในท้องถิ่นจะเห็นรอยแยกอาคารหลายจุดเนี่ยผนังเสียหายนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนทำลายมัสยิดสำคัญในพื้นที่ครับพังทลายลงมาเหลือเป็นซากอาคารที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมในชุมชนนะคะ ทางการอินโดนีเซีย

0: เซียตอนนี้เร่งยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย70คนแล้วขณะที่ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยรัฐบาลท้องถิ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้ระดมงบประมาณและทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดนูซาเตงาราตะวันออกเนี่ยบรรยากาศตามศูนย์อพยพเต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะตอนนี้มีรายงานว่าเด็กและชาวบ้านจำนวนมากต้องนอนตามเต็นท์เป็นเต็นท์สนามแล้วก็บางส่วนเป็นผ้าแสแลนที่กลางไว้อยู่กลางแจ้งเพราะว่าหลายคนบอกว่าหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือ aftershock ขณะที่ทีมค้นหาและกู้ภัยยังเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะคะสำหรับอินโดนีเซียอุปสรรคสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือและเข้าไปถึงในพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นเองแล้วก็ทรัพยากรต่างๆยังคงส่งเข้าไปได้ยากนะจะเห็นภาพในช่วงนี้ก็คือเครื่องบินต่างๆจากหลายๆเมืองเนี่ยพยายามส่งสิ่งของเข้าไปแต่ว่าหลายวันผ่านมาแล้วหลังจากแผ่นดินไหวช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอ
1: ครับแล้วพอมีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ก็จะมีเรื่องของกระแสข่าวออกมานะครับแชร์กันเยอะมากนะเรื่องของการโคจรดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงนู่นนี่นั่นจนเมื่อวานนี้สมาคมดาราศาสตร์ไทยถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ปี2569เกิดแผ่นดินไหวระดับ7มากกว่า7มาแล้ว11ครั้งทั่วโลกซึ่งยังอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยอย่าให้ความรู้สึกอยู่เหนือสถิติและอย่าโทษดาวนี่สมาคมดาราศาสตร์ไทยถึงขั้นต้องโพสต์แบบนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาบนโลกของเราก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวอะไรแต่อย่างใดสำหรับแผ่นดินไหวแล้วก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยปกติ7ขึ้นไปจะอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ17ครั้งตอนนี้11ครั้งนะครับ
0: ค
1: ่ะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันเด็กของอาร์เจนตินาช่วงสุดสัปดาห์ครับไม่ได้ถูกใจแค่เด็กๆนะครับเพราะงานนี้โดนใจสาวก2ล้อด้วยนะครับ
0: ใครชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ใครเป็นไบค์เกอร์ตื่นตาตื่นใจแน่ๆนะเพราะว่าบรรดาไบค์เกอร์เป็นพันๆชีวิตเขาพร้อมใจกันลงถนนแล้วมาในชุดแบบไม่ธรรมดาด้วยค่ะต้องบอกว่าหนุ่มสาวชาว2ล้อในอาร์เจนตินานะคะพากันควงรถคันโปรดโลดแล่นบนถนนในกรุงบัวโนไซเรสวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองงานนี้มาครบรถเล็กรถใหญ่มากันหมดบางคันขนลูกโป่งมาบางคันเนี่ยค่ะมีไดโนเสาร์ซ้อนท้ายมาด้วยนะคะแปลงร่างเป็นตัวละครดังๆกันก็หลายคนดิสนีย์บ้างอะไรบ้างซูเปอร์ฮีโร่ก็เยอะนะสร้างสีสันกันไปตลอดทางคาราวานขบวนนี้เนี่ยนักบิดมาร่วมงานหลายพันคันจัดขึ้นโดยกลุ่มบิ๊กไบค์ชื่อว่าคาว่าคลับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วจุดหมายปลายทางคือการมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเด็กค่ะเอาของขวัญของเล่นไปมอบให้ผู้ป่วยตัวน้อยๆแน่นอนว่าช่วยเรียกรอยยิ้มส่งต่อความสุขเติมกำลังใจให้เด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศที่โรงพยาบาลเนี่ยสดใสขึ้นมาเลยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่อาร์เจนตินาค่ะตรงกับอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมก็คือตรงกับ16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้จัดงานบอกว่าไปถึงที่โรงพยาบาลเด็กแล้วเห็นสายตาของเด็กๆโหเข้าใจทันทีว่าคาราวานการขี่รถเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของกิจกรรมนี้เป็นแค่วิธีการนำของเล่นไปส่งให้ถึงมือเด็กๆต่างหากก็นำความสุขไปมอบให้นะคล้ายๆกับซานตาคลอสที่มากับกวางเรนเดียร์แต่อันนี้เป็นไดโนเสาร์บ้างแบทแมนบ้างมาบนรถ2ล้อนั่นเอง
2: เด็กๆเห็นก็น่าจะฮือฮาเนาะแล้วพูดถึงของอาร์เจนตินานี่คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงผจญภัยเวลาจะไปท่องเที่ยวก็ต้องขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆก็ขี่บิ๊กไบค์กันไปเลยนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณมินิฐา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณครับคุณผู้ชมคะกลับมาในบ้านเรานะคะเรื่องของการโดยสารรถสาธารณะกันหน่อยค่ะอีกไม่นานรถเมล์ขอสมก.ที่เป็นรถร้อนเนี่ยค่ะจะไม่มีในระบบแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านก็อาจจะไม่ง่ายค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนผ่านรถใหม่เท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยหมายถึงการปรับทั้งอู่จอดรถระบบชาร์จการเดินรถแล้วก็โครงสร้างต้นทุนขององค์กรขอสมก.เองด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมรถเมล์ครีมแดงของขสมก.เนี่ยค่ะรถพวกนี้เนี่ยให้บริการมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหอายุมากกว่าผมอีก
1: ครับ
3: อย่างน้องที่เป็นเนี่ยค่ะ เวทีของเราเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้โหเกิดก่อนผมอีกนะ
1: หมายถึง

0: รถที่เกิด
1: รถนะ
2: รถคุณผู้ชมบางคันเนี่ยใช้มา35ปีบางคันใช้30ปีก็กำลังจะทยอยเปลี่ยนผ่านสู่รถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะซึ่งรถโดยสารไฟฟ้าใหม่เนี่ยจะมี 1,520 คันแล้วก็มีกำหนดทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2,570 จำนวน500คันแล้วก็ส่งมอบอีก500คันในเดือนเมษายนแล้วก็ล็อตสุดท้ายก็คือ520คันในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าก่อนที่รถใหม่จะเข้ามาวิ่งนะคะสหภาพขสมก.ก็มีการตั้งคำถามถึงความพร้อมของอู่รถเมย์ขสมก.เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าถ้าหากว่าลงทุนระบบชาร์จแล้วก็ปรับปรุงอู่แล้วแต่ว่าสัญญาเช่าพื้นที่ไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการในระยะยาวได้ค่ะ
3: พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารถเรามาติดตั้งเครื่องชาร์จหรืออะไรแบบนี้เราทำเป็น8ปีแบบนี้นะครับทำ8ปีแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดอู่ที่เราทำเนี่ยถ้ามันไม่ครอบคลุมถึง8ปีแล้วนี่ข้อกังวลนะครับเราได้นำเรียนกับท่านผู้บริหารประจำนะครับว่าเราอยากจะได้อู่เป็นของตัวแต่นั่นแหละครับเราขสมก.เป็นผู้มีรายได้น้อยนะเงินทุนมันไม่เยอะนะครับทีนี้เราไม่เคยมีแค่5อู่เนี่ยอยากจะได้อู่เป็นของตัวเอง
2: ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบนะคะเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนจากรถเมล์เครื่องยนต์สันดาปสู่รถโดยสารไฟฟ้าทั้งสถานีชาร์จระบบบริหารพลังงานแล้วก็พื้นที่จอดค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยมีแผนพัฒนาอู่นำร่อง12แห่งทั้งอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของขสมก.เองแล้วก็พื้นที่เช่าที่กระจายครอบคลุมทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสามารถรองรับรถได้ 1,520 คันระยะแรกเนี่ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงก่อน9อู่ให้พร้อมก่อนที่รถใหม่จะมาให้บริการนอกจากนี้ยังต้องปรับระบบบริหารการเดินรถใหม่ทั้งหมดด้วยนะคะโดยรถ EV แต่ละคันเนี่ยค่ะตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งประมาณ200กิโลเมตรต่อวันขณะที่แบตเตอรี่รองรับสักประมาณ240ถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมกับพัฒนาระบบบริหารสถานีชาร์จเชื่อมข้อมูลรถที่อยู่บนถนนกับรถในอู่ลดความเสี่ยงลดแบตเตอรี่ไม่พอระหว่างการให้บริการค่ะเป้าหมายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอยู่ที่ต้นทุนของขสมก.นะคะที่ประเมินกันแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าค่าน้ำมันที่เคยสูงเกือบ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยจะลดลงประมาณ 60% เหลือประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปีขณะที่ค่าเหมาซ่อมประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีเนี่ยค่ะก็มีแนวโน้มลดลงจากการเช่ารถ7ปีค่ะ
4: แทนที่เราจะเอามาจ่ายในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหรือว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยก็เอาเงินก้อนเนี่ยครับมาคิดถึงโครงการที่เราจะซื้ออู่รถเมย์ที่เป็นของตัวเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรายังหารายได้เพิ่มจากเดิมไม่ได้มากนักเพราะว่าของเราเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะดังนั้นการมุ่งถึงกำไรเนี่ยมันคงมองไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเราต้องมองถึงในประเด็นของการทำให้ประชาชนมีความพอใจดังนั้นถ้าเรายังเพิ่มรายได้ไม่ได้เราต้องเป็นลดในค่าใช้จ่ายดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่เรากำลังจะทำตอนนี้ครับที่จะเห็นขสมก.ในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ย่อมที่จะทำให้ขสมก.มีโอกาสได้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าได้ซื้ออู่ที่เป็นของพวกเราเองได้ครับ
2: ซึ่งประเด็นเรื่องของการมีอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของขสมก.เนี่ยค่ะถ้ามีเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญต่อโครงข่ายการเดินรถเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการหมดสัญญาเช่าและก็เอื้อต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวแต่ว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะคะซึ่งโจทย์สำคัญในปี2570เนี่ยค่ะก็อยู่ที่การทำให้รถพร้อมอู่พร้อมระบบพร้อมแล้วก็พิสูจน์ว่าเงินที่ประหยัดได้จาก EV เนี่ยจะสามารถพลิกฟื้นสถานะการเงินแล้วก็นำไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคตได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งบางคนก็บอกว่าจริงๆเราก็อยากจะใช้บริการรถเมล์เหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยความที่รถก็ติดแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าสภาพรถที่มันแบบเก่าขนาดนี้ค่ะบางทีขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะไปเสียกลางทางมันยิ่งทำให้การวางแผนในการเดินทางเนี่ยยิ่งยากขึ้นเพราะว่าถ้าจะไปดูเรื่องของค่าโดยสารเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ติดเลยเพราะค่าโดยสารรถเมล์โดยเฉพาะรถเมล์ที่เป็นรถเมล์ร้อนเนี่ยไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีรถ EV เข้ามาใช้บริการ
1: ค
2: ำถามที่ตามมาก็คืออะไร ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นไหมถูกไหม
0: เพราะมันสะดวกสบายมากขึ้นไง
2: ใช่แล้วก็คือพอถ้าเป็นรถ EV เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องติดแอร
0: ์ครับ
2: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าพอถ้าติดแอร์เนี่ยมันก็จะต้องแพงเหมือนปอหรือเปล่ารถปรับอากาศหรือเปล่านะคะซึ่งขสมกเนี่ยบอกนะคะบอกว่าค่าโดยสารเนี่ยจะไม่ได้แพงขึ้นทันทีคุณผู้ชมเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเขามีนโยบายแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้ารถไฟฟ้าใหม่มาให้บริการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตึงราคาแล้วก็คุมค่าโดยสารให้อยู่ในเรทเดิมตามระยะทางไปก่อนเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมว่าแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะสำหรับบางท่านที่ใช้รถโดยสารสาธารณะอยู่หรือว่าใช้รถเมย์อยู่เนี่ยเขาบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะไปเทียบเคียงกับรถที่เป็นรถปรับอากาศในปัจจุบันก็คือปอในปัจจุบันนี้แหละราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บาทแล้วก็ไปจนถึง25บาทเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน
0: คุณผู้ชมว่าราคานี้มันเป็นยังไงสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ผ่านช่องทาง TikTok เขาเพิ่งถามบ้านพอดีคุณศิริมาเขาบอกว่าปกติรถเมล์ครีมแดงเนี่ยมันเป็นทางเลือกของผู้มีรายได้น้อยก็คือว่าค่าโดยสารมันก็ไม่ได้แพงมากฉะนั้นอายุของรถเนี่ยสนับสนุนให้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนรถแล้วค่าโดยสารจะแพงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้มีรายได้น้อยบางคนเขาก็กังวลนะ
1: ครับเมื่อกี้นี้คุณศิริมาทักผมว่าทำไมคุณยิ้มแปลกๆครับเพราะเมื่อกี้คุณศิริมาเล่าถึงว่าเหตุผลที่บางคนอาจจะแบบตัดสินใจไปใช้ขนส่งทางเลือกแบบอื่นๆไม่ได้รถเมล์อ่ะบางคนอาจจะมองว่ารถติดเรื่องของยังมีรถเมล์ร้อนอะไรแบบนี้แต่ผมมีเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบไม่รู้ว่าคนอื่นมีเหตุผลนี้หรือเปล่าคือหน้าบ้านผมอะปกติก็จะมีรถเมย์ที่ผมจำสายได้เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านๆมามันมีการปฏิรูปเรื่องของสายรถเมย์แล้วปรับตัวเลขใหม
0: ่
1: จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเลขอะไรแล้วคือเราก็ไม่ได้ขึ้นบ่อยเท่าขนาดนั้นแต่พอจะกลับไปขึ้นอีกทีมันเป็นเลขอะไรไปแล้วมันมีแบบตัวภาษาอังกฤษอะไรต่างๆด้วยทีเนี้ยก็ทำให้ยิ่งห่างกับรถเมย์กว่าเดิมอีกจากที่แบบขึ้นไม่บ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอีกเหตุผลนึงหรือเปล่านะคะ
2: นี่ทั้งหมดก็จะมากับการปรับเปลี่ยนการบริหารเส้นทางต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องของรถที่ถ้าเก่าๆบนท้องถนนที่มีแบบบางคนอาจจะบอกว่าเป็นตัวปล่อยควันดำเลยก็จะมีน้อยลงแล้วนะคะจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนผ่านนะคะ
0: เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับยังอยู่ที่เรื่องของการคมนาคมคุณผู้ชมจากรถเมย์มาดูกันที่รถตู้โดยสารไม่ประจำทางกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารชาวลาวเดินทางจากกรุงเทพมหานครปลายทางเนี่ยที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับรถเสียหลักลงข้างทางไฟลุกท่วมคันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีชาวลาวเสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเนี่ยตำรวจมีการเรียกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเข้าให้ปากคำแล้วครับผู้โดยสารรถตู้ไม่ประจำทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากเมื่อช่วงเวลาตีห้าของเมื่อวานนี้รถตู้เนี่ยบรรทุกผู้โดยสารชาวลาวต้นทางจากกรุงเทพมหานครปลายทางเนี่ยมุ่งหน้าสู่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวเกิดอุบัติเหตุริมถนนสายกาฬสินธุ์มุกดาหารอยู่ที่บริเวณบ้านโคกล่ามตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองรถเสียหลักลงข้างทางก่อนจะเกิดไฟไหม้ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีชาวลาวเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ12คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส3คนรวมถึงคนขับรถตู้ด้วยนะครับอาสากู้ภัยและกู้ชีพนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงจากการไปสอบถามนางตาลชาวลาวซึ่งนั่งมาในรถคันที่ประสบเหตุเธอเล่าบอกว่าได้นั่งรถตู้มาจากกรุงเทพมหานครจ่ายค่าเดินทางคนละ 1,300 บาทครับโดยตัวเองเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้าก็เห็นว่าคนขับรถตู้เนี่ยขับด้วยความเร็วมากเร็วที่ว่าเธอบอกว่าขับเร็วถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยมีการเตือนคนขับเพราะมีผู้สูงอายุเนี่ยเขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็กลัวปรากฏว่าคนขับเนี่ยลดความเร็วลงมาแต่ลดลงมาจาก140มาเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายคนขับเนี่ยเร่งเครื่องต่อครับจนรถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางถลายไปชนกับแผงกั้นก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับ
5: ตอนที่ลงนะเห็นไหมมันก็แบบยังไงอ่ะมันวูบไปอ่ะเขาก็หลับในยอมรับว่าเขาหลับใน
6: ตอนเขาวูบนี่เราตื่นอยู่ไหม
5: เราไม่ได้หลับเรานั่งมองเขาตลอด เขาจับพวงมาลัยข้างซ้ายข้างเดียวแต่ข้างนี้เขาไม่จับพวงมาลัยแล้วเหมือนคล้ายๆว่าเวลาเขาขับรถแล้วเขาจะนั่งพิงอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาแบบจะหลับในอยู่แล้ว
6: พยายามฝืน
5: ใช่พยายามฝืนเขาจะหมุนพวงมาลัยแค่ข้างซ้ายข้างเดียว
0: นายสันติผัมเสนาอายุ25ปีครับเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเขาเนี่ยนั่งอยู่แถวหลังปรากฏว่ากระจกด้านหลังมันแตกครับจนตัวเขาเองเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถก่อนที่พยายามจะตั้งสติแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถซึ่งพบว่าคนขับรถแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยยังติดอยู่ภายในรถจึงนำทั้งสองคนออกมาก่อนเพราะขณะนั้นผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากถูกไฟไหม้ครับ
6: ช่วยมาได้กี่คนครับ
7: 2คนครับเขาโดนไฟคลอกก็เลยวิ่งเข้าไปลากของจากรถจากตรงที่ไฟไหม
6: ้ถ้าเราไม่ช่วยมาเขาอาจจะเสียชีวิตไหมเขาได้สติไหมตอนนั้น
7: เขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วครับตอนนั้นไฟในข้อเต็มตัวหมดแล้ว
6: ใช่2คนที่เจ็บอยู่นั่นใช่ไหม
7: คนขับ
6: อ๋อคนขับ
7: กับน้อง
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจโทพูนศักดิ์โพลังกาพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรพลทองเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบหลักฐานเนี่ยของผู้โดยสารชาวลาว5คนพบว่ามีหนังสือเดินทางแล้วก็วีซ่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีก4คนเนี่ยเอกสารเนี่ยถูกไฟไหม้ไปกับรถตู้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลได้เนื่องจากในวันนี้เจ้าหน้าที่กงสุลจากแขวงสวรรณเขตประเทศลาวจะเข้ามาติดตามอาการผู้บาดเจ็บแล้วก็ให้การช่วยเหลือรวมถึงรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อให้ทางการไทยตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกรณีของการเสียชีวิตนะครับส่วนกรณีของคนขับรถตอนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกุชินารายหากพบว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: คืนที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรัชดาภิเษก7นะครับลุกลามจาก1เป็น2หลังจาก2หลังเป็น4หลังครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะครับช่วงกลางดึกครับเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรัชดาภิเษก7แยก15หรือซอยชานเมือง3กลางกรุงเทพมหานครครับลักษณะพื้นที่เป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังแล้วก็อยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางเข้าไปตรวจสอบพบไฟกำลังลุกไหม้บ้านเรือน2หลังคาเรือนด้วยกันเจ้าหน้าที่ชุดแรกนำรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุ2คันแต่เนื่องจากบ้านปลูกติดกันไฟมันลุกลามครับขยายวงกว้างไปยังบ้านเรือนใกล้เคียงรวมเป็น4หลังเจ้าหน้าที่และอาสาจึงต้องระดมกำลังพร้อมกับรถน้ำเข้าพื้นที่เพิ่มเติมสกัดไฟไม่ลุกลามไปยังบ้านเรือนแล้วก็อาคารใกล้เคียงครับในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนมากต่างพากันออกจากบ้านมายังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเนื่องจากกังวลว่าไฟมันจะลุกลามไปยังบ้านและอาคารใกล้เคียงหรือว่าบ้านของตัวเองครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ในวงจำกัดเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับยังไม่ชัดเจนเรื่องของสาเหตุวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม4หลังคาเรือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์นะคะเมื่อวานใครที่เชียร์บอลอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียดายหน่อยนะเพราะว่าแพ้สิงคโปร์ไปนะ
8: ใช่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโค้ชฮัสซันเนี่ยอาจจะรับฟังความคิดเห็นนะแฟนบอลอยากให้สนุกตื่นเต้นใช่ไหม จัดให้แต่ไม่ได้เรื่องของสไตล์การเล่นนะแต่เป็นการลุ้นว่าไทยเนี่ยจะตกรอบหรือไม่ตกรอบนะครับ แต่ว่าเมื่อวานนี้ถึงจะแพ้แต่ว่าก็ทำได้ตามเป้าหมายผ่านเข้าชิงได้สำเร็จนะครับทีมชาติไทยทำผลงานน่าผิดหวังครับหลังโดนสิงคโปร์บุกมายัดเยียดความปราชัยถึงถิ่นแต่ยังดีพอครับกินบุญเก่าด้วยสกอร์รวมครับดีกว่าที่จะพอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ เกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยพบกับสิงคโปร์อดีตแชมป์4สมัยแม้ว่าผลงานของไทยจะยอดเยี่ยมในรายการนี้ครับแต่ว่ากระแสความคึกคักของแฟนบอลยังจุดไม่ติดนะครับทำให้ยอดผู้ชมนัดนี้อยู่ที่ประมาณ 1,802 คนเท่านั้นน้อยกว่าเกมเปิดบ้านพบกับมาเลเซียและเมียนมาซะอีกนะครับแม้จะเล่นในบ้านแต่ว่าทัพช้างศึกครับทำผลงานได้ไม่ดีนักโดนสิงคโปร์ยิงขึ้นนำก่อนช่วงท้ายครึ่งแรกจากจังหวะที่กำพลปฐมอาคาคูลผู้รักษาประตูออกมาตัดบอลครับแต่ว่าไปเข้าทางแฮร์ริสจวดยิงส่วนตัวเข้าไปให้สิงคโปร์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที62วันชัยจารุลงครางครับเรียกจุดโทษให้กับ

0: ซึ่งหลังเกมครับสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมยอมรับว่าทีมชาติไทยเกมนี้มีความผิดพลาดเยอะมากนะครับซึ่งต้องนำไปแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าส่วนตัวเองก็พอใจที่สามารถพาทีมทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับก็คือการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
1: การเข้าชิงก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ก็ผิดหวังนิดนึงที่เราเก็บชัยชนะไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วครับในการเจอสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำได้ดีในเกมนี้ก็ปรับเยอะเลยครับปรับก็ผมคิดว่าเราอาจจะถอยไปรับเยอะเกินไปด้วยสถานการณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะเล่นด้วยความกดดันด้วยอะไรเงี้ยเนื่องจากนัดแรกเราเสียประตูในช่วงท้ายเกมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความห่างมันยังอยู่ที่2ลูกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรากดดันบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งมาเสียประตูก่อนเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็พยายามที่จะรักษาสกอร์ไว้ให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ
0: ขณะที่โค้ชฮัสซันครับแม้จะคุมทีมชาติไทยแพ้เป็นนัดแรกแต่เป็นการแพ้สิงคโปร์คาทินหนแรกในรอบกว่า16ปีหรือกว่า6คันวันซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแม้จะผิดหวังกับเกมนัดนี้แต่ก็ภูมิใจในลูกทีมทุกคนครับที่สามารถพาไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญอยากให้แฟนบอลเข้าใจว่ารายการนี้เนี่ยมันมีความยากในทุกด้านครับทั้งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับใช้เวลาเดินทางไปกลับแบบเย่าเยือนในเวลาที่กระชั้นชิดทำให้สภาพร่างกายของนักเตะมีอาการอ่อนล้าแต่ว่าทุกคนก็ยังสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยสำหรับเกมรับชิงชนะเลิศนัดแรกครับทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียในวันเสาร์ที่22สิงหาคมซึ่งสกอร์เกมแรกนะครับในคู่ระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามนะครับเวียดนามบุกไปชนะมาเลเซียมาได้ก่อน2ประตูต่อ0ครับไปต่อกันที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ทำพิธีจับสลากแบ่งสายนะครับฟุตบอล AFC Champions League โดยรายการใหญ่สุดครับอย่าง AFC Champions League Elite ซึ่งมี3ทีมตัวแทนจากไทยลีกทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดราชบุรี FC และการท่าเรือ FC ลงแข่งขันต่างต้องเจองานหนักครับเพราะว่า8เกมที่ต้องลงเตะมีโปรแกรมดวลกับทีมจากเจลีกถึง5นัดด้วยกันเริ่มจากบุรีรัมย์ครับมีโปรแกรมเล่นในบ้านพบกับคาชิมะแอนเลอร์วิเซลโกเบเกียวโตซังงะและจะต้องบุกไปเยือนคาชิวะเรโซและกัมบะโอซาก้าขณะที่ราชบุรีครับเล่นในบ้านพบกับคาชิวะเรโซกัมบะโอซาก้ารวมไปถึงต้องออกไปเยือนคาชิมะแอนเลอร์วิเซลโกเบและก็เกียวโตซังงะด้านการท่าเรือครับมีโปรแกรมเล่นเกมยาวพบกับคาชิมะวิโซโกเบและก็เกียวโตส่วนเกมเยือนต้องบุกไปเยือนคาชิวะเรโซและก็กัมบะโอซาก้าแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ายาโฮดารูต้าซิมครับทีมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียที่ได้เล่นรายการนี้ด้วยเช่นกันกลับเป็นฝ่ายโชคดีไม่มีโปรแกรมต้องเจอกับทีมจากเจลีกเลยแม้แต่นัดเดียวครับในการแข่งขัน8เกมของรอบลีกเฟสสำหรับรอบลีกเฟสนี้นะครับจะเตะกันระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่1พฤษภาคมปีหน้าโดย8ทีมที่มีผลงานดีที่สุดครับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนพิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอล AFC Champions League 2ที่มี BG ปทุมยูไนเต็ดครับเป็นตัวแทนไทยลีกเพียงหนึ่งเดียวในรายการนี้ผลปรากฏว่าทัพกระต่ายแก้วครับมีชื่ออยู่ในกลุ่ม F โดยมีคู่แข่งร่วมสายอย่างแอดิเลดยูไนเต็ดจากออสเตรเลียไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์รวมไปถึงไทโป FC จากฮ่องกงสำหรับบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มครับจะเตะกันช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมโดยแชมป์และรองแชมป์กลุ่มจะได้ผ่านเข้าไปเล่นต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
2: พูดถึงบอลอาเซียนคัพนี่เมื่อวานผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แฟนบอลนะบอกว่าเป็นยังไงล่ะไหนบอกว่าบอลไทยไม่ค่อยเร้าใจแมตช์เมื่อวานเป็นไงอ่ะเร้าใจสุดๆเลยเป็นฟอร์มการเล่นของฮัตสันหรือเปล่า
0: ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความกดดันแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่แพ้เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นการเกรงเกินไปก็แบบแพ้นัดนี้แต่อย่างดีที่ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคนในเน็ตเองก็แซวกันสำหรับโค้ชทีมชาติสิงคโปร์คือกาวินลีเนี่ยเขาเป็นโค้ชดาวรุ่งแล้วเขามีภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยพอผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าวินๆทั้งสองฝ่ายฝั่งสามีก็คือได้ผลการแข่งขันที่ต้องการส่วนภรรยาคนไทยก็โอเคแพ้แต่ว่าทีมไทยเข้ารอบก็ถือว่าวินๆทั้งคู่
2: ยังไงก็ได้เข้ารอบชิงก็โอเคสบายใจแล้ว
0: รอดตัวไปนะครับได้เข้าบ้านนะฮะกาวินลีนะครับอ่ะต่อจากเรื่องของบอลแล้วนะครับไปดูเรื่องของการแข่งขันของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับโดยเฉพาะแบดมินตันชิงแชมป์โลกต้องบอกว่านักกีฬาไทยนะครับอย่างวิลกุลวุฒิแล้วก็เมย์ตอนนี้ผ่านเข้ารอบไปตามคาดนะครับวิลกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกนำทัพแบดมินตันไทยครับผ่านเข้ารอบ2ในศึกชิงแชมป์โลกหลังเอาชนะคู่แข่งไปแบบไม่ยากเย็นในเกมนัดประเดิมสนามครับ

0: แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียครับไฮไลท์ของรอบแรกเมื่อวานนี้เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ทำผลงานสุดแกร่งครับเอาชนะวิเรนเนตตาซิงคู่แข่งจากศรีลังกามืออันดับ91ของโลกไปแบบขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-11และ21-6ผ่านเข้ารอบ2ครับไปพบกับดานิลดูโบเวนโกมือ57ของโลกจากอิสราเอลขณะที่อิคคิวครับพนิชพลธีรรัตน์สกุลอีกหนึ่งความหวังของไทยในประเภทชายเดี่ยวลงสนามพบกับคาเล่โคโยเนนมือ57ของโลกจากฟินแลนด์ซึ่งผลปรากฏว่าอิคคิวครับโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่ง2เกมรวดคะแนน21-18และ21-9ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันครับโดยจะเข้าไปพบกับอเล็กซ์ลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงเดี่ยวครับเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกและอดีตแชมป์ปี2013ได้ต้อนเอาชนะเนสลีฮานอารินคู่แข่งจากตุรกีไปแบบไม่ยากเย็นครับ2เกมรวดคะแนน21-14และก็21-10ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลมือ61ของโลกจากสหรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีหมิวพรประวีช่อชูวงที่เอาชนะคู่แข่งจากศรีลังกาผ่านเข้าไปพบกับชอนาลีมือ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ในรอบ2ครับต่อกันที่ผลงานของเทควันโดไทยชุดเอเชียนเกมนะครับที่เดินทางไปแข่งขันรายการ President Cup ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยเมื่อวานนี้ครับได้มา1เหรียญเงินจากอิมพัชรการพูนเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศครับพัชรการพบกับอีชิอูจากเกาหลีใต้ซึ่งตัวแทนจากไทยแพ้ไป1-2ยกโดยในยกตัดสินครับอิมเป็นฝ่ายแพ้คะแนนดิบทำให้พลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายครับส่วนเหรียญทองแดงนะครับได้มาอีก1เหรียญจากกิตยศพร้อมประจุนักกีฬาชุดเอเชียนเกมรุ่น80กิโลกรัมชายที่รายการนี้ครับลดน้ำหนักมาแข่งที่รุ่น74กิโลกรัมซึ่งทางด้านของกฤตยศครับผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนไปแพ้ให้กับนักกีฬาจากอิหร่านไป0-2ยกครับก็สำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกลุ้นกันยาวๆนะครับสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งในวงการแบดเนี่ยเขามีการพูดคุยกันว่าจริงๆเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยได้แชมป์ง่ายกว่าพวกเอเชียนเกมหรือว่าชิงแชมป์เอเชียนะครับเนื่องจากว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยรอบแรกๆนะครับนักกีฬาไทยก็อาจจะเจอกับตัวแทนจากทวีปอื่นๆซึ่งอาจจะไม่แข็งมากนักแต่ว่าในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าบรรดาตัวตึงๆเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียกันเกือบหมดทำให้รอบแรกๆก็จะเจอกันเยอะมากนะครับสำหรับพวกมือดังๆนะครับ
1: ครับ
0: ต่อจากเรื่องของแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของปัญหานะครับกับการควบคุมปืนกันบ้างซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับนักกีฬาไทยนะครับมาที่ทีมกฎหมายของกกท.ครับรับหน้าที่เป็นแม่งานจัดร่างมาตรการและแนวทางปฏิบัติของนักกีฬายิงปืนโดยต้องมีหนังสือรับรองเอกสารประกอบปืนที่ชัดเจนนะครับรวมถึงต้องถอดอุปกรณ์และตัวกระสุนครับเก็บอย่างชัดเจนครับความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาไทยนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนซึ่งส่งผลกระทบกับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยทำให้ทุกหน่วยงานนะครับต้องมาหามาตรการป้องกันนะครับเพราะว่านักกีฬายิงปืนเนี่ยต้องพกพาอาวุธปืนรวมไปถึงกระสุนใช้ในการฝึกซ้อมและก็แข่งขันซึ่งล่าสุดนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยซึ่งหารือกันครับในการนำเสนอมาตรการปฏิบัติของสมาคมกีฬายิงปืนซึ่งทุกฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันครับที่จะเสนอมาตรการต่างๆเช่นนักกีฬานะครับจะต้องมีการทำหนังสือรับรองเพื่อลงแข่งขันรายการต่างๆโดยมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งเรื่องของชื่อบุคคลนะครับชนิดของอาวุธปืนสถานที่แข่งขันสถานที่ฝึกซ้อมพร้อมทั้งเอกสารตัวจริงของอาวุธปืนที่พกพาไปนอกจากนี้นะครับจะต้องถอดประกอบอาวุธปืนไม่ให้สามารถใช้งานได้ระหว่างนำพารวมถึงมีการปิดล็อกในกระเป๋าอย่างหนาแน่นมิดชิดและต้องแยกกระสุนที่จะใช้ในการซ้อมและการแข่งขันออกจากกันอย่างชัดเจนครับ
2: แล้วก็ทางกกท.ก็จะนำเสนอกรมการปกครองอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อ approve ว่าโอเคเอกสารนี้ใช้ได้นะครับเป็นหนังสือรับรองที่มีการแข่งขันนั้นๆจริงๆแล้วก็นักกีฬาได้นำอาวุธได้ไปในที่เหมาะที่ควรนะครับ
0: ทางนี้ครับเมื่อฝ่ายกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สรุปร่างข้อปฏิบัติเสร็จแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมของหน่วยงานราชการกรมการปกครองเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับ สำหรับประเด็นนี้ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าไม่ว่ามาตรการของกรมการปกครองจะออกมาอย่างไรก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์แล้ว2คนก็คือนายแพทย์มีชัยอินบูธรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายบริหารและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโดยทั้ง2ท่านครับได้ผ่าน2ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมไปถึงเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งก่อนหน้านี้ครับจะมีการประชุมบอร์ดกกท.เคาะกันแล้วครับว่าจะเลือกใครเข้ามาเป็นผู้ว่าการกกท.คนใหม่แต่ว่าล่าสุดครับได้มีการเลื่อนวันประชุมขึ้นมาให้เร็วขึ้นโดยจะเลื่อนประชุมมาเป็นช่วงสายวันนี้ครับเวลา10โมงเช้าที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลในที่ประชุมครับเบื้องต้นก็จะมีการพิจารณาเลือกผู้ว่าการกกท.คนใหม่ทันทีก็ต้องมาดูกันครับว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่คนที่16จะเป็นใครครับระหว่างนางโปรดปรานสมานมิตรหรือว่านายแพทย์มีชัยอินบูธซึ่งคาดว่าไม่น่าเกินเวลาเที่ยงวันนี้นะครับก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับ
1: พูดถึงกกท.ช่วงนี้ก็รับจบหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการร่างมาตรการต่างๆในการควบคุมปืนด้วยนะเพราะว่านอกจากเรื่องของความพร้อมนักกีฬาแล้วก็ยังรวมไปถึงสภาพจิตใจในการที่จะมีการควบคุมปืนด้วย
0: นอกจากเรื่องปืนแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือการบริหารเรื่องของเงินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินมีจำกัดแล้วก็แต่ละสมาคมเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินในการฝึกซ้อมแล้วก็ส่งนักกีฬาแข่งขันด้วยนะครับ
3: ครับครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณไพฑูรย์ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับใครอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดน่านช่วง 4:00 ที่ผ่านมามีรายงานว่าพื้นที่บางอำเภออย่างเช่นที่อำเภอปัวเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับแล้วก็ภาพที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ณเวลานี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็เชี่ยวมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณ 5:00 กว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านครับคุณผู้ชมดูกระแสน้ำป่านะครับมีรายงานว่าลำน้ำปัวเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ไหลแรงมากนะคร
4: ับ ค่ะจุดนี้ไหลแรงก็มีรายงานนะคะบอกว่าแรงจนเสาไฟฟ้าล้มเลยนะคะดูจากความแรงของน้ำเลยคุณผู้ชมแล้วก็บางบ้านนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะบางจุดเองมันถึงขั้นแบบครึ่งบ้านคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
3: ตอนนี้ปภ.มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแล้วนะครับตอนช่วงประมาณ 4:00 ที่ผ่านมาใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็น่าจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วส่วนเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานว่าหลายจุดที่เราเห็นภาพเรื่องของน้ำท่วมน้ำเกิดขึ้นน้ำค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมอันนี้จากบริเวณปตท.ปัวจะเห็นรถที่จอดอยู่ถูกน้ำท่วมค่อนข้างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชม
1: น้ำไหลแรงด้วยนะแล้วก็น้ำท่วมสูงแล้วก็มีคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่เนี่ยมีการแจ้งข่าวกันเข้ามาบอกว่าในพื้นที่ของอำเภอปัวเนี่ยคือฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนและเวลาเนี้ยกำลังจะ7 โมงแล้วฝนยังตกต่อเนื่องยังไม่หยุดเลย
3: ครับระดับน้ำยังเพิ่มสูงกันแบบนี้นะครับหลายจุดมีจุดอื่นเพิ่มเติมไหมครับทีมงานเราจะได้ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับเราจะอัปเดตสถานการณ์กันแบบนี้เพราะว่าเช้าวันนี้น่าจะหนักมากๆจริง
4: ๆ
3: บางจุดเชี่ยวมากบางจุดสูงมากด้วยนะครับ
4: ค่ะมีอีกจุดนึงที่ชุมชนสถานนะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่าอยู่ที่หมู่ที่4อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะน้ำก็เริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วเช่นกันเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าสีของน้ำเนี่ยมันชัดว่ามันคือน้ำป่านะคุณผู้ชมเป็นน้ำแดงๆนี่นะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
3: เมื่อกี้นี้เรามองไปเนี่ยคุณผู้ชมแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นถนนหรือเป็นอะไรกันแน่จนกล้องแพนมาถึงจะเห็นว่าอ๋อตรงเนี้ยเป็นถนนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนน้ำหลากลงมาแบบนี้หมดเลยนะครับ
1: ครับขอคุณภาพจาก Facebook ปัว108ด้วยนะครับที่มีการเผยแพร่ภาพสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้วยนะครับ
3: ครับตอนนี้ถ้าดูตัวระดับน้ำระบบโทรมาสที่ลำน้ำปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยล้นตลิ่ง2.45 เมตรโอ้ขึ้นไป2.55 เมตรแล้วนะคุณผู้ชมล่าสุด2.55 เมตร น้ำสูงมากจริงๆนะครับน
4: ี
3: ่ระบบโทรมาสที่เรารายงานแจ้งกันเช้าวันนี้เพราะว่าลำน้ำปัวลำน้ำสาขาต่างๆ